0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีกำชับเร่งดูแลรักษาและเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุรถไฟชนรถโดยสารประจำทางอย่างเต็มที่รัฐบาลเตรียมนำข้อเสนอของภาคเอกชนเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเพื่อนำไปขับเคลื่อนให้เกิดประโยชน์กับประชาชน
1: ผู้นำสหรัฐเตือนให้อิหร่านเร่งบรรลุข้อตกลงสันติภาพเพราะเวลาเหลือน้อยลงทุกทีทัพนักกีฬากรุงเทพมหานครคว้าเจ้าเหรียญทองกีฬาเยาวชนแห่งชาติสุราษฎร์ธานีเกมต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: นายกรัฐมนตรีกำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งดูแลรักษาและเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุรถไฟชนรถโดยสารประจำทางอย่างเต็มที่พร้อมถอดบทเรียนเพื่อคุมเข้มความปลอดภัยป้องกันเหตุซ้ำรอย
2: นายอนุทินชาญวิรากูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกำชับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งดูแลรักษาผู้ประสบเหตุรถไฟชนรถโดยสารประจำทางและเยียวยาในทุกมิติทั้งสิทธิประกันภัยกองทุนช่วยเหลือและการเข้าถึงสิทธิประโยชน์ต่างๆพร้อมมอบหมายให้องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพหรือขอสมก.และการรถไฟแห่งประเทศไทยหรือรฟท.เร่งเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบอย่างเต็มที่โดยไม่ต้องรอผลการสอบสวนหรือการพิจารณาจากบริษัทประกันภัยนอกจากนี้ยังสั่งการให้ตรวจสอบข้อเท็จจริงและสาเหตุของเหตุการณ์อย่างรอบด้านเพื่อให้ได้ข้อสรุปที่ชัดเจนและกำหนดมาตรการป้องกันไม่ให้เกิดเหตุลักษณะเดียวกันขึ้นอีกรวมถึงเร่งผลักดันแนวทางแก้ไขปัญหาเชิงโครงสร้างในระยะยาวอาทิการพิจารณาก่อสร้างอุโมงค์หรือทางแยกต่างระดับในจุดเสี่ยงเพื่อยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยของระบบขนส่งสาธารณะและสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ประชาชนและผู้ใช้บริการต่อไป
3: ความรับผิดชอบเกิดขึ้นทั้งสองหน่วยงานนะครับทั้งรถไฟทั้งขอสมก.การประมาทเลินหรือไม่ก็ตามก็ต้องมานั่งดูคนตุโมงได้ไหมนะครับเพราะตรงนี้มันก็เป็นแยกแต่ว่ามีกี่แห่งเราก็ต้องดูเราก็คงไม่ปล่อยให้มันเป็นแบบนี้ต่อไปนะครับเราจะไปพึ่งพาดุลพินิจของนายสถานีหรือผู้ให้อนัดสัญญาณอย่างเดียวไม่ได้หรอกเพราะนั้นมัน human error เกิดได้ตลอดเวลาเราจะไม่รับความเสี่ยงเรื่อง human error ใดๆมันก็ต้องมีการดำเนินการหาทางเลี่ยง
2: นายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมกล่าวว่าสำหรับการเยียวยาเบื้องต้นกระทรวงคมนาคมได้ประสานบริษัทประกันภัยและกองทุนตามพรบ.คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถโดยมีกรอบวงเงินชดเชยกรณีเสียชีวิตรายละ 1.5 ล้านบาทส่วนกรณีบาดเจ็บจะได้รับค่าช่วยเหลือเยียวยาส่วนแรกรายละ 80,000 บาทสูงสุดไม่เกิน 500,000 บาทนอกจากนี้นายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมสั่งตั้งกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงและสืบหาสาเหตุอย่างละเอียดและให้เร่งถอดบทเรียนเพื่อคุมเข้มความปลอดภัยเส้นทางเดินรถทุกพื้นที่เพื่อวางมาตรการป้องกันไม่ให้เกิดเหตุซ้ำรอย
4: ทั้งในส่วนของรถไฟเองทั้งในส่วนของอสมก.เองแต่ละหน่วยงานเนี่ยตอนนี้เขาก็ตั้งกรรมการสอบสวนทั้งหมดเพื่อที่จะดำเนินการในส่วนของเขาความหมายก็คือไม่ว่ารูปคดีเนี่ยจะออกมาอย่างไรผมเชื่อว่าทั้งสองส่วนเนี่ยล้วนแล้วแต่มีส่วนที่มีการกระทำผิดทั้งสิ้นก็ต้องดำเนินการให้ครบถ้วนทั้งหมดวันนี้เราได้เห็นว่าไม่ใช่เฉพาะจุดนี้นะครับมีอยู่ประมาณ 4-5 จุดในกรุงเทพเนี่ยเราเห็นว่ามันเป็นปัญหาและผมเชื่อว่าทุกคนเห็นว่าเป็นปัญหาเราก็ให้แนวทางไปว่ารถไฟเฮ้ยคุณต้องจัดการแล้วนะจากนี้เนี่ยคุณจะดำเนินการอย่างไรต้องทำทุกปัจจัยในการลดความเสี่ยงจะต้องเอามาดูทั้งระบบซึ่งรอบนี้เนี่ยผมคิดว่าน่าจะได้สังคายนาใหญ่แน่นอน
2: พลตำรวจเอกกิตติรัตน์พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเน้นย้ำแนวทางปฏิบัติไปยังตำรวจจราจรและประสานการปฏิบัติร่วมกับเจ้าหน้าที่ของการรถไฟแห่งประเทศไทยบนเส้นทางที่มีทางรถไฟตัดผ่านโดยต้องร่วมกันบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดห้ามไม่ให้ผู้ขับขี่หยุดหรือจอดรถคล่อมรางรถไฟหรือจอดใกล้แนวรางรถไฟในระยะอันตรายโดยเด็ดขาดไม่ว่าในขณะนั้นจะมีขบวนรถไฟวิ่งผ่านหรือระบบไม้กั้นจะทำงานเป็นปกติหรือไม่รวมทั้งต้องติดตั้งระบบกล้องวงจรปิดในการตรวจจับผู้ฝ่าฝืนและต้องมีเจ้าหน้าที่เฝ้าตรวจสอบโดยตลอดหากพบผู้ฝ่าฝืนให้เจ้าหน้าที่เร่งแจ้งบังคับให้ผู้ขับขี่ดังกล่าวเลื่อนยานพาหนะให้พ้นแนวรางรถไฟทันทีเพื่อความปลอดภัยชวิสาประทุมมารายงาน
1: รัฐบาลเตรียมนำข้อเสนอของภาคเอกชนเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเพื่อนำไปขับเคลื่อนให้เกิดประโยชน์กับประชาชน
5: นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าเวทีผู้ประกอบการผู้รัฐบาลฟัง ซึ่งนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีเป็นประธานเมื่อวันที่15พฤษภาคมที่ผ่านมามีผู้บริหารระดับสูงจากภาคเอกชน10กลุ่มอุตสาหกรรมเข้าร่วมแสดงความคิดเห็นเพื่อนำไปกำหนดเป็นแผนปฏิบัติการที่ชัดเจนในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยและยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนโดยนายกรัฐมนตรีให้นำข้อเสนอสำคัญจากภาคเอกชนเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเพื่อนำไปขับเคลื่อนอย่างเป็นรูปธรรมอาทิการเติบโตของภาคธุรกิจรายใหญ่และรายย่อยการผลักดันเศรษฐกิจใหม่ข้อเสนอให้เร่งลงทุนโครงสร้างพื้นฐานระบบน้ำและพลังงานสะอาดการปรับปรุงกฎระเบียบและเพิ่มความโปร่งใสในการดำเนินงานของภาครัฐการผลักดันอุตสาหกรรมแห่งอนาคตรวมถึงปัญหา SME รายย่อยที่ยังเข้าไม่ถึงมาตรการของรัฐและแหล่งเงินกู้ซึ่งรัฐบาลจะออกมาตรการช่วยเหลืออย่างตรงจุดควบคู่กับการสร้างการแข่งขันที่เป็นธรรมและรัฐบาลจะสร้างระบบแดชบอร์ดติดตามผลทุกมาตรการและนัดประเมินผลร่วมกันภายใน6เดือนเพื่อให้ประชาชนเห็นผลรับที่เกิดขึ้นจริงขณะที่นายพจน์อารามวัฒนานนท์ประธานกรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าในเวทีดังกล่าวหอการค้าและสภาหอการค้าไทยได้นำเสนอ3วาระเร่งด่วนตั้งคณะกรรมการแก้ไขปัญหาคอร์รัปชันแห่งชาติเนื่องจากปัญหาคอร์รัปชันส่งผลต่อการพัฒนาประเทศทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคมการเร่งเข้าไปดูแลและปฏิรูปภาคการเกษตรทั้งระบบเพื่อเพิ่มผลผลิตเพิ่มรายได้และสร้างเสถียรภาพด้านราคาให้แก่เกษตรกรและครอบครัวกว่า30ล้านคนและผลักดันการค้าและการลงทุนของประเทศไทยอย่างจริงจังท่ามกลางความท้าทายและโอกาสจากปัจจัยด้านภูมิรัฐศาสตร์ที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วเพื่อแสวงหาโอกาสใหม่และเสริมสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจของประเทศในระยะยาวผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
0: กระทรวงเกษตรและสหกรณ์วางแผนบริหารจัดการน้ำเชิงรุกรับมือความเสี่ยงปริมาณฝนน้อยไม่ให้กระทบการลงทุนในพื้นที่ EEC
2: นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่าจากการลงพื้นที่ติดตามการบริหารจัดการน้ำโครงการคลองระบายน้ำพักดีรำไพอันเนื่องมาจากพระราชดำริอำเภอเมืองจังหวัดจันทบุรีและรับฟังบรรยายสรุปสถานการณ์น้ำและการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่พัฒนาพิเศษภาคตะวันออกหรือ EEC ณ อ่างเก็บน้ำประแสจังหวัดระยองพบว่าไทยมีความเสี่ยงฝนน้อยกว่าค่าปกติตั้งแต่กลางปีนี้ต่อเนื่องถึงปีหน้าจึงได้สั่งการกรมชลประทานและทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ดำเนินการบริหารน้ำเชิงรุกทันทีครอบคลุมการเก็บกักจัดสรรและใช้น้ำอย่างมีประสิทธิภาพรองรับทั้งการอุปโภคบริโภคของประชาชนการเกษตรและอุตสาหกรรมโดยเฉพาะในพื้นที่ EEC ต้องดำเนินการสูบผันน้ำเชื่อมโยงระหว่างคลองและอ่างเก็บน้ำให้เพียงพอต่อความต้องการควบคู่กับสนับสนุนการเพิ่มผลิตภาพการใช้น้ำเพราะน้ำไม่ใช่เพียงต้นทุนการผลิตแต่คือโครงสร้างพื้นฐานของเศรษฐกิจไทยโดยพื้นที่ EEC ต้องมีความมั่นคงด้านน้ำควบคู่พลังงานและโลจิสติกเพื่อสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจและรองรับการลงทุนของประเทศในระยะยาว
6: รัฐบาลไม่ได้มองเรื่องนี้ในเชิงวิกฤตแต่กำลังดำเนินการในเชิงเตรียมพร้อมล่วงหน้าเพื่อบริหารความเสี่ยงจากสภาพอากาศที่มีความผันผวนมากขึ้น
2: ด้านนายสุริยพลนุชอนงค์อธิบดีกรมชลประทานยืนยันว่าปริมาณน้ำสำหรับภาคอุตสาหกรรมในพื้นที่ EEC มีเพียงพออย่างแน่นอนเพราะกรมชลประทานมีระบบผันน้ำซึ่งสามารถสูบและผันน้ำได้ปีละกว่า100ล้านลูกบาศก์เมตรหากมีน้ำท่าเข้ามาเก็บกักในอ่างเก็บน้ำหรือมีฝนตกในพื้นที่ใกล้เคียงจะสามารถสูบน้ำแล้วนำกลับมาเติมในอ่างเก็บน้ำประแสและผันไปที่คลองใหญ่หนองปลาไหลได้ทำให้สามารถเพิ่มประสิทธิภาพการใช้น้ำของภาคอุตสาหกรรมภาคการเกษตรและการท่องเที่ยวในพื้นที่ได้ปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: กระทรวงอุตสาหกรรมยกระดับอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลไทยสู่อุตสาหกรรมชีวภาพสีเขียวพร้อมผลักดันประเทศไทยเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมชีวภาพของอาเซียนนายวราวุธศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมมอบนโยบายแก่สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทรายเดินหน้ายกระดับอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลไทยสู่อุตสาหกรรมชีวภาพสีเขียวโดยใช้กลไกเศรษฐกิจชีวภาพผลักดันประเทศไทยเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมชีวภาพของอาเซียนภายในปี2570ซึ่งถือเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญจากการผลิตน้ำตาลเพียงอย่างเดียวไปสู่ฐานวัตถุดิบของอุตสาหกรรมแห่งอนาคตเช่นพลังงานชีวภาพพลาสติกชีวภาพและเชื้อเพลิงอากาศยานยั่งยืน ควบคู่กับการแก้ปัญหาฝุ่น PM 2.5 อย่างเป็นรูปธรรมสะท้อนจากผลผลิตฤดูกาล 2568/2569 ที่มีสัดส่วนอ้อยสดเข้าหีบสูงถึง 96.20%โดยกระทรวงอุตสาหกรรมเตรียมแผนสนับสนุนการนำวัสดุเหลือทิ้งอย่างใบและยอดอ้อยมาผลิตเชื้อเพลิงชีวมวลเพื่อสร้างรายได้ใหม่ให้เกษตรกรและมุ่งสู่เป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเป็นศูนย์ขณะที่นายใบน้อยสุวรรณชาตรีเลขาธิการสอนยืนยันความพร้อมในการต่อยอดอุตสาหกรรมที่ปัจจุบันสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจกว่า 200,000 ล้านบาทให้ก้าวสู่อุตสาหกรรมชีวภาพที่สร้างมูลค่าเพิ่มสูงลดมลพิษและยกระดับคุณภาพชีวิตของชาวไร่อ้อยไทยอย่างยั่งยืน
0: กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการดูแลคนไร้ที่พึ่งผ่านโครงการครอบครัวอุปการะสนับสนุนค่าใช้จ่ายคนละ 5,000 บาทต่อเดือนร้อยเอกหญิงพัฒนารัตน์ทองสุริกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ากรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ได้ประกาศหลักเกณฑ์การคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งแบบครอบครัวอุปการะด้วยการรับดูแลคนไร้ที่พึ่งภายในโรงเรียนผ่านโครงการครอบครัวอุปการะโดยภาครัฐจะสนับสนุนเงินให้ 5,000 บาทต่อคนต่อเดือนเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบางอย่างยั่งยืนตามนโยบายของรัฐบาลที่มุ่งกระจายสิทธิประโยชน์จากภาครัฐให้เข้าถึงประชาชนอย่างทั่วถึงโปร่งใสและเป็นธรรมครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมายสำหรับผู้ที่ต้องการเข้าร่วมโครงการต้องมีคุณสมบัติอาทิอายุ20ปีขึ้นไปมีสัญชาติไทยสุขภาพแข็งแรงไม่มีโรคติดต่อร้ายแรงมีความประพฤติเหมาะสมมีที่อยู่อาศัยและความพร้อมในการดูแลรวมถึงไม่มีพฤติกรรมรุนแรงและสามารถทุ่มเทเวลาเอาใจใส่ผู้รับอุปการะได้อย่างต่อเนื่อง
1: กระทรวงศึกษาธิการร่วมกับ18หน่วยงานดำเนินมาตรการเชิงรุกด้านความปลอดภัยในสถานศึกษารองรับการเปิดภาคเรียนอย่างเต็มรูปแบบนายประเสริฐจันทระรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการกล่าวว่าโรงเรียนในสังกัดสพท.และหลายแห่งทั่วประเทศกำหนดเปิดภาคเรียนที่1ประจำปีการศึกษา2569ในวันนี้กระทรวงศึกษาธิการจึงร่วมกับ18หน่วยงานสำคัญอาทิกระทรวงสาธารณสุขกระทรวงมหาดไทยสำนักงานตำรวจแห่งชาติและหน่วยงานด้านสังคมดำเนินมาตรการเชิงรุกด้านความปลอดภัยในสถานศึกษาด้วยการเชื่อมโยงระบบการดูแลป้องกันและช่วยเหลือนักเรียนอย่างครบวงจรควบคู่กับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยการลดภาระงานของครูและเพิ่มเวลาการดูแลนักเรียนจัดการเรียนการสอนให้มากขึ้นตลอดจนนำเทคโนโลยีดิจิทัลและ AI มาใช้สนับสนุนงานด้านเอกสารงานรายงานและงานธุรการเพื่อลดขั้นตอนการทำงานลดความซ้ำซ้อนและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของครูในทุกระดับ
7: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
8: ัฐบาลโดยกรมการค้าต่างประเทศกระทรวงพาณิชย์ประกาศยกระดับการให้บริการออกหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้าไทยชิลีฟอร์ม TC สู่ยุคดิจิทัลอย่างเป็นรูปแบบเริ่มตั้งแต่วันที่12พฤษภาคม2569เป็นต้นไปเพื่ออำนวยความสะดวกให้ผู้ส่งออกขอหนังสือรับรองรวมทั้งติดตามสถานะผ่อนออนไลน์ได้24ชั่วโมงและติดต่อรับหนังสือรับรองด้วยบัตรประชาชนหรือเลือกพิมพ์เอกสารได้เองทั้งนี้ผู้ประกอบการสามารถยื่นคำขอและติดตามสถานะได้ตลอด24ชั่วโมงและสามารถติดต่อรับหนังสือรับรองได้อย่างสะดวกสบายเพียงใช้บัตรประชาชนใบเดียวหรือเลือก self printing ด้วยตนเองก็ง่ายดายเพียงสั่งซื้อแบบพิมพ์ผ่านเว็บไซต์ Form Store โดยไม่จำเป็นต้องเดินทางมายังหน่วยงานบริการอีกต่อไปสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
9: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
10: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
9: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
10: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
9: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะพัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
11: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองมนก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้
0: ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์7:15 ต่อไปเสนอข่าวต่างประเทศสำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างการเปิดเผยของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐผ่านทางแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดีย Truth Social เมื่อวานนี้ที่เตือนว่าสำหรับอิหร่านแล้วเวลาเหลือน้อยลงทุกทีและพวกเขาควรเร่งบรรลุข้อตกลงสันติภาพมิฉะนั้นจะไม่เหลืออะไรเลยขณะที่สำนักข่าวคานทีวีของทางการอิสราเอลรายงานว่านายกรัฐมนตรีเบนจามินเนทันยาฮูของอิสราเอลสนทนาทางโทรศัพท์ประธานาธิบดีทรัมป์เมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาเพื่อหารือเกี่ยวกับความเป็นไปได้ของการสู้รบกับอิหร่านรอบใหม่ความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังสหรัฐและอิสราเอลบรรลุข้อตกลงหยุดยิงชั่วคราวกับอิหร่านตั้งแต่วันที่8เมษายนที่ผ่านมาหลังการสู้รบอย่างดุเดือดเป็นเวลา40วันขณะที่ในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมาสหรัฐและอิหร่านแลกเปลี่ยนข้อเสนอหลายฉบับยุติการสู้รบระหว่างกันผ่านปากีสถานซึ่งทำหน้าที่คนกลางเจรจา
1: ทางการสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์รายงานว่าเกิดเหตุอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนโจมตีใกล้กับโรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์บารากาในภูมิภาคอัลทาฟราใกล้กับกรุงอาบูดาบีเมืองหลวงของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์เมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาส่งผลให้เกิดเพลิงไหม้เครื่องกำเนิดไฟฟ้าในพื้นที่ดังกล่าวแต่ไม่มีผู้บาดเจ็บและไม่พบการรั่วไหลของกัมมันตรังสีด้านกระทรวงกลาโหมสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ระบุว่าโดรนที่โจมตีโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ดังกล่าวเป็น1ใน3ลำที่บินเข้ามาในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ทางชายแดนฝั่งตะวันตกโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งสอบสวนเบื้องหลังของเหตุโจมตีดังกล่าวและจะเปิดเผยข้อมูลเพิ่มเติมเมื่อการสอบสวนเสร็จสิ้นขณะที่กระทรวงการต่างประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ออกแถลงการประณามอย่างรุนแรงต่อการโจมตีของผู้ก่อการร้ายที่ไร้เหตุผลครั้งนี้และสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์จะไม่ยอมทนต่อภัยคุกคามด้านความมั่นคงและอธิปไตยของประเทศไม่ว่าจะอยู่ในสถานการณ์ใดก็ตาม
0: ศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคแห่งแอฟริกาหรือแอฟริกา CDC ออกแถลงการณ์เมื่อวานนี้ที่เตือนว่าทวีปแอฟริกาและประชาคมโลกกำลังเผชิญความเสี่ยงจากการระบาดระดับภูมิภาคของเชื้อไวรัสอีโบลาสายพันธุ์บันดีบูเกียวซึ่งกำลังระบาดอยู่ในสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกหรือดีอาร์คองโกและยูกันดาในเวลานี้จนส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตแล้วอย่างน้อย80รายและมีผู้ติดเชื้อกว่า330รายนายแพทย์ชงคาเซย่าผู้อำนวยการแอฟริกา CDC ระบุว่าพื้นที่ที่พบการระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลาสายพันธุ์บันดีบูเกียวมีการเคลื่อนย้ายของประชากรสูงความไม่มั่นคงปลอดภัยและการเชื่อมโยงข้ามพรมแดนอย่างหนาแน่นกับประเทศเพื่อนบ้านจึงมีความจำเป็นเร่งด่วนที่ต้องมีการประสานงานระดับทวีปเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดและปกป้องความมั่นคงด้านสาธารณสุขระดับภูมิภาคและระดับทวีป
1: สำนักข่าวซินหัวรายงานโดยอ้างผลการศึกษาที่เผยแพร่โดยมหาวิทยาลัยซิดนีย์ของออสเตรเลียที่ระบุว่าออสเตรเลียอาจมีคนไร้บ้านเพิ่มขึ้นถึง4เท่าภายในอีก10ปีข้างหน้าหากการปล่อยก๊าซเรือนกระจกยังคงอยู่ในระดับสูงเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศส่งผลกระทบมากขึ้นต่อขีดความสามารถในการเข้าถึงที่อยู่อาศัยในออสเตรเลียต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
12: มหกรรมกีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่41สุราษฎร์ธานีเกมแข่งขันวันสุดท้ายในกีฬาวอลเลย์บอลรอบชิงชนะเลิศทีมหญิงทีมนักตบสาวนนทบุรีที่นำโดยตรีทิพย์วิบูลย์กัปตันทีมตบเอาชนะทีมอ่างทอง 3-0 เซต 25-21 25-15 25-13 ทีมนักตบสาวนนทบุรีคว้าเหรียญทองได้สำเร็จส่วนทีมชายทีมนักตบหนุ่มขอนแก่นเอาชนะทีมนครราชสีมา 3-0 เซต 25-22 25-1825-21 หนุ่มขอนแก่นคว้าเหรียญทองไปครองสรุปเหรียญรางวัลสุราษฎร์ธานีเกมอันดับ1กรุงเทพมหานคร136เหรียญทองคว้าเจ้าเหรียญทองกีฬาเยาวชนแห่งชาติเป็นสมัยที่36อันดับ2เชียงใหม่39เหรียญทองและอันดับ3ชลบุรี36เหรียญทองนายปรีชาลาลุนรองผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยฝ่ายกีฬาเป็นเลิศและวิทยาศาสตร์การกีฬาพร้อมด้วยนายจำเริญแหวนเพชรผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์แถลงข่าวความพร้อมกันเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่42สุรินทร์เกมระหว่างวันที่19ถึง30มีนาคม2570และการแข่งขันกีฬาอาวุโสแห่งชาติครั้งที่9เมืองช้างเกมระหว่างวันที่3ถึง10เมษายน2570โดยการกีฬาแห่งประเทศไทยได้วางแนวทางจัดการแข่งขันตามรูปแบบกีฬาสีขาว BCG ควบคู่ไปกับนโยบายภาครัฐและสสส.เพื่อขับเคลื่อนให้ทัวร์นาเมนต์นี้เป็นพื้นที่ปลอดบุหรี่และบุหรี่ไฟฟ้า 100% ส ศึกแบดมินตันวอลทัวร์ซูเปอร์500โตโยต้าไทยแลนด์โอเพ่น2026ที่อาคารกีฬานิมิบุตรสนามกีฬาแห่งชาติในรอบชิงชนะเลิศชายเดี่ยววิลกุลวุฒิวิทิศสารมืออันดับ2ของโลกแชมป์กับรายการนี้2สมัยแพ้ให้กับอันเดอร์อันทอนเซนมืออันดับ3ของโลกจากเดนมาร์ก1-2เกม21-9 22-24 และ18-21คว้ารองแชมป์มาครองสนุกเกอร์คิวสกูลเอเชียโอเชียเนีย2026รายการแรกที่เกียรติธาดาอคาเดมี่ในรอบ16คนแม่นักคอนปฐมธนวัฒน์ธีรพงษ์ไพบูลย์อดีตมืออาชีพโลกแทงเอาชนะซันฟิกาอับดุลคาดีจากปากีสถาน4-1เฟรมผ่านเข้าสู่รอบ8คนสุดท้ายไปพบกับนิกวิเจคาเดียนจากอินเดียเพื่อลุ้นสิทธิ์กลับไปเล่นในทัวร์นาเมนต์อาชีพโลกต่อไปพลเอกเดชาเหมกระสีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยเป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมในโครงการพัฒนาและเพิ่มพูนทักษะผู้ฝึกสอนกีฬาจักรยานระดับชาติขั้นพื้นฐานที่โรงแรมวาสิทธิซิตี้จังหวัดสุพรรณบุรีซึ่งมีผู้แทนจากสโมสรสมาชิกต่างๆเข้าร่วมการอบรม20คนระหว่างวันที่13-17พฤษภาคมโดยมีนายโรเบิร์ตเฮอร์เบอร์จูเนียผู้ฝึกสอนเสือภูเขามืออาชีพชาวอเมริกันที่ได้รับการแต่งตั้งจากสหพันธ์จักรยานนานาชาติมาเป็นวิทยากรให้ความรู้แก่ผู้เข้าอบรมทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติโดยผู้ผ่านหลักสูตรมีโอกาสต่อยอดสู่การอบรมระดับสูงทั้งประเภทถนนและเสือภูเขาเพื่อสร้างโค้ชคุณภาพพัฒนานักปั่นไทยก้าวสู่ทีมชาติและเวทีนานาชาติต่อไปพิจิตรกัจจนกุลรายงาน
1: ต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศกรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยตอนบนมีฝนตกหนักบางแห่งส่วนมากทางด้านตะวันตกของประเทศและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนกับมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่ในบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันตกและภาคตะวันออกเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันตอนบนและประเทศไทยมีกำลังค่อนข้างแรงขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มรวมทั้งดูแลรักษาสุขภาพในช่วงที่สภาพอากาศเปลี่ยนแปลงไว้ด้วยสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือในบริเวณดังกล่าวเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดตากกำแพงเพชรพิจิตรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬหนองบัวลำพูอุดรธานีสกลนครนครพนมชัยภูมิขอนแก่นกาฬสินธุ์มุกดาหารยโสธรอำนาจเจริญนครราชสีมาศรีสะเกษและอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองลพบุรีสระบุรีพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีกาญจนบุรีและราชบุรีภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงและสงขลาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่สภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 5:19 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง90เซนติเมตรและเวลา 21:38 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร37เซนติเมตร น้ำลงเต็มที่เวลา 1:26 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 32 ซม.และเวลา 14:54 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 98 ซม.วันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:38 น.กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:38 น.
13: 1 นาทีกับกปท.ช่วงหน้าฝนอุบัติเหตุมักมีโอกาสเกิดขึ้นสูงในช่วงการเปลี่ยนช่องทางการขับรถโดยที่เราอาจจะมองไม่เห็นรถที่อยู่ด้านข้างหรือด้านหลังเนื่องจากฝนตกทำให้ทัศนวิสัยไม่ดีหรือตำแหน่งของกระจกสองข้างและสองหลังเกิดมุมอับทำให้เห็นไม่ชัดตำแหน่งของกระจกสองข้างที่เหมาะสมต้องอยู่ในแนวตั้งขนานไม่ก้มหรือเงยหรือเห็นตัวถังรถด้านข้างมากจนเกินไปส่วนกระจกสองหลังต้องปรับให้เห็นพื้นที่ด้านหลังให้มากที่สุดและต้องให้เห็นพื้นที่ด้านซ้ายของรถด้วยแต่ไม่ให้เห็นศีรษะของผู้ขับในกระจกสองหลังและขณะขับขี่ต้องมีการตรวจสอบการจราจรด้านข้างและด้านหลังจากกระจกรถอย่างสม่ำเสมอและควรขับรถรักษาระยะห่างจากรถคันหน้าเพื่อความปลอดภัยด้วยค่ะ
14: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
15: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
16: วันนี้เสนอคำว่ากำดอกกระตอกคำว่ากำดอกเขียนกอไก่สระอำสระเอดอเด็กสระอาสระอะเป็นคำโบราณมีความหมายว่าแรกรุ่นเช่นในมหาเวสสันดรชาดกกันจุลพลพระราชนิพนธ์ของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวมีข้อความตอนหนึ่งชมต้นและผลมะม่วงว่าลางต้นมีผลอ่อนยังกำดอกที่ขบเพาะสามพอจะสอยยำได้ก็มีผลกำดอกของมะม่วงก็คือผลอ่อนของมะม่วงนั่นเองคำว่ากำดอกมีความหมายเหมือนคำว่ากระตอกเขียนกอไก่รอเรือสระอะสระเอต่อเต่าสระอาสระอะซึ่งแปลว่าแรกรุ่นปัจจุบันคำว่ากระตอกใช้เฉพาะกับหญิงสาววัยแรกรุ่นมักปรากฏคู่กับคำว่าวัยหรือคำว่าสาวเช่นเด็กสาววัยกระตอกสวยอยู่แล้วโดยไม่ต้องเสริมแต่ง
15: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่www.orst.go.th
7: สาระนานากับสารานุกรมไทย
17: วันนี้เสนอตอนความเป็นมาของชาในประเทศไทยชาเป็นพืชพื้นเมืองดั้งเดิมของไทยพบกระจายทั่วไปตามภูเขาในภาคเหนือการปลูกและผลิตชาของไทยเริ่มครั้งแรกในพุทธศักราช2480โดยนายประสิทธิ์พุ่มชูศรีร่วมกับนายประธานพุ่มชูศรีจัดตั้งโรงงานชาขนาดเล็กที่อำเภอแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่และรับซื้อใบชาสดจากชาวบ้านที่ปลูกและทำเมี่ยงอยู่แล้วในพุทธศักราช2482ได้เริ่มทำสวนชาเป็นของตนเองและขยายพื้นที่ปลูกเพิ่มขึ้นต่อมาในพุทธศักราช2483กระทรวงเกษตรได้ริเริ่มการส่งเสริมและพัฒนาชาจัดตั้งเป็นสถานีทดลองพืชสวนฝางติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube LINE และ Instagram @saranukromthai และ www.saranukromthai.or.th
1: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังการสัมภาษณ์พลเรือตรีสุรสันต์คงสิริโฆษกกระทรวงกลาโหมเกี่ยวกับการช่วยเหลือเยียวยากำลังพลและครอบครัวที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาค่ะ
0: คนเราเมื่อมาอยู่ร่วมกันเป็นสังคมเป็นประเทศย่อมมีความขัดแย้งเกิดขึ้นบ้างเป็นปกติความสงบสุขของประเทศจึงมิได้เกิดจากการที่ไม่มีความขัดแย้งอยู่ที่เมื่อเกิดความขัดแย้งขึ้นคราวใดก็สามารถคลี่คลายลงได้ด้วยความยุติธรรมพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพรหมธิดาทิพยานนท์บรรณาธิการข่าวจันทิมาเจษฎาจิตพัฒนาและพิญโยรุ่งสมัยอ่าน
18: วิกฤตพลังงาน
19: วิกฤตตะวันออกกลางวิกฤตพลังงานเชิญชวนคนไทยประหยัดไฟฟ้ากันตั้งแต่วันนี้เริ่มง่ายๆปิดไฟที่ไม่ใช้ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่จำเป็นปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศที่26องศาเซลเซียสสวมเสื้อผ้าระบายอากาศงดการสวมสูทเดินขึ้นลงบันไดในอาคารแทนการใช้ลิฟต์ลดรายจ่ายลดใช้พลังงานร่วมฝ่าวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกัน
0: ธนดนตรีไลฟ์เดือนพฤษภาคมเป็นเพื่อนกันมันไม่ง่ายกับเขียวคาราบาวและสีเผือกคนด่านเกวียนในธนดนตรีไลฟ์เพื่อนชีวิต วันศุกร์ที่29พฤษภาคมเวลา 18:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่ถนนวิภาวดีรังสิตติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
20: เอกลักษณ์ประจำชาติไทย6อย่างที่คนไทยต้องรู้สัตว์ประจำชาติคือช้างไทยดอกไม้ประจำชาติดอกราชพฤกษ์สถาปัตยกรรมประจำชาติศาลาไทยสัตว์น้ำประจำชาติปรากัดสัตว์ในตำนานประจำชาตินาควัฒนธรรมประจำชาติการไหว้แบบไทย6เอกลักษณ์ประจำชาติสะท้อนความเป็นไทยให้โลกจำสื่อสารตัวตนของไทยให้ชัดเจนยิ่งขึ้นในระดับสากล
0: กลับมารับฟังข่าวในช่วงที่2ครับท่านผู้ฟังครับคณะรัฐมนตรีได้มีมติอนุมัติงบประมาณกว่า450ล้านบาทเพื่อช่วยเหลือและเยียวยากำลังพลและครอบครัวที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ชายแดนไทยกัมพูชารวมทั้งมอบสิทธิ์บัตรทองฮีโร่ให้บุพการีและบุตรหลานของกำลังพลที่เสียชีวิตให้ได้รับสิทธิ์ในการรักษาพยาบาลรายละเอียดเรื่องนี้เป็นอย่างไรติดตามได้จากพลเรือตรีสุรสันต์คงสิริโฆษกกระทรวงกลาโหมซึ่งสัมภาษณ์โดยวินยวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์ครับ
21: สวัสดีครับท่านผู้ฟังและสวัสดีท่านโฆษกกระทรวงกลาโหมครับ
22: ครับสวัสดีครับ
21: ครับท่านโฆษกครับการประชุมคณะรัฐมนตรีที่ผ่านมาครั้งล่าสุดครับที่ประชุมเนี่ยได้มีมติเห็นชอบจัดสรรงบประมาณกว่า450ล้านบาทเพื่อใช้เยียวยากำลังพลและก็ครอบครัวที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ไทยกัมพูชาครับซึ่งเรื่องนี้ทราบว่ามีการผลักดันตั้งแต่เป็นท่านพลเอกณัฐพลนาคพาณิชย์ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมท่านเดิมจนมาถึงท่านพลโทอดุลบุญธรรมเจริญที่เป็นท่านปัจจุบันครับผมเรื่องนี้เราจะเอางบ450ล้านบาทเนี่ยไปช่วยเหลือทหารกับครอบครัวยังไงบ้างครับ
22: ครับไอ้ส่วนของงบ452ล้าน 350,000 บาทเนี่ยนะครับถือว่าเป็นงบกลางนะครับประจำปีงบมา2569ที่เป็นรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นนะครับอันนี้ประเด็นหลักๆของมันก็คือว่างบตัวนี้เป็นการที่ทางกระทรวงกลาโหมร้องขอไปเพื่อสนับสนุนกำลังพลที่ได้เสียชีวิตแล้วก็ทุพพลภาพหรือบาดเจ็บในการสู้รบจากเหตุการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาในช่วงเวลาที่ผ่านมาครับเพราะเราเล็งเห็นถึงความสำคัญของชีวิตกำลังพลนะครับแล้วก็แน่นอนเรื่องของความเป็นอยู่ของเขารวมถึงครอบครัวของเขานะครับไม่ใช่เพียงแต่เรื่องของการเยียวยาช่วยเหลือจากการสู้รบที่ผ่านมาในเรื่องของการดูแลรักษาพยาบาลให้กับกำลังพลและครอบครัวในยามปกติด้วยก็ยังเห็นความสำคัญตรงนี้เพราะว่าถือว่ากำลังพลทุกคนรวมทั้งครอบครัวเนี่ยเป็นกำลังสำคัญของกองทัพครับโดยถ้าจะให้พูดถึงในรายละเอียดของตัวเลข452ล้าน 350,000 บาทเนี่ยนะครับจริงๆก็คือเราพิจารณาสนับสนุนให้กับกำลังพลที่ได้รับผลกระทบโดยรวมทั้งสิ้น91นายหรือ91นายเนี่ยนะครับโดยแบ่งออกเป็นเสียชีวิต29นายทุพพลภาพ12นายบาดเจ็บสาหัส39นายแล้วก็บาดเจ็บมาก11นายนะครับตรงนี้นะครับอยากจะขออนุญาตชี้แจงนิดนึงว่าเราแบ่งประเภทตรงนี้ว่าเสียชีวิตทุพพลภาพบาดเจ็บสาหัสบาดเจ็บมากยังไงบ้างมันก็จะมีเงื่อนไขของการแบ่งนะครับอย่างเสียชีวิตก็ชัดเจนครับเสียชีวิตนั้นเป็นเรื่องของการเสียชีวิตที่ได้รับผลโดยตรงนะครับหรือเป็นผลสืบเนื่องจากสาเหตุของสถานการณ์ความขัดแย้งไทยกัมพูชาที่ผ่านมาส่วนทุพพลภาพเนี่ยก็คือจริงๆก็คือการสูญเสียอวัยวะสำคัญหรือสูญเสียสมรรถภาพทางกายประการใดประการหนึ่งนะครับซึ่งก็อาจจะหมายถึงเรื่องสูญเสียแขนสูญเสียขาการมองเห็นต่างๆหรือสูญเสียสมรรถภาพในการทำงานของอวัยวะสำคัญอันนี้ก็เป็นการสูญเสียอย่างทุพพลภาพนะครับเรื่องของบาดเจ็บสาหัสนี่ก็แตกต่างจากจะบาดเจ็บมากยังไงบาดเจ็บสาหัสก็คือผู้ที่ได้รับการรักษาในโรงพยาบาลในฐานะผู้ป่วยในแล้วก็พักรักษาดำเนินการนะครับในโรงพยาบาลนั้นเกิน20วันอันเป็นผลจากความขัดแย้งในช่วงเวลาที่ผ่านมาส่วนบาดเจ็บมากนั่นก็คือประเภทบาดเจ็บที่รองลงมาก็คือรักษาเป็นผู้ป่วยในตั้งแต่2วันขึ้นไปแต่ไม่เกิน20วันนะครับอันเป็นผลมาจากเหตุการณ์ดังกล่าวก็อันนี้

0: ผู้บาดเจ็บมากก็จะได้รายละ 500,000 บาทครับอันนี้ก็เป็นภาพรวมทั้งหมดที่ทางคณะรัฐมนตรีได้ให้ความเห็นชอบในวันที่12พฤษภาคมที่ผ่านมาครับ
1: ครับแล้วก็เงินต่างๆที่เราจะสั่นให้กับแต่ละประเภทเนี่ยก็จะไปถึงมือผู้รับอย่างรวดเร็วที่สุดใช่ไหมครับ
0: ก็จะต้องทำให้อย่างรวดเร็วที่สุดต้องรบกวนว่าต้องทำความเข้าใจว่ามันก็มีขั้นตอนในเรื่องของการระเบียบในการตรวจสอบนะครับก่อนที่จะโอนเงินเข้าไปยังบัญชีของผู้ที่ได้รับผลกระทบตรงนั้นนะครับมันก็จะมีความใช้เวลานะครับในเรื่องของการดำเนินการต่างๆเหล่านี้นิดนึง
1: ครับ
0: แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นอย่างที่พูดในรายการพูดนะครับก็จะต้องทำอย่างรวดเร็วที่สุดเพราะว่าเราคำนึงถึงความจำเป็นต้องการของผู้ที่ได้รับผลกระทบนะครับเพราะว่าพวกบุคคลเหล่านี้เขาจำเป็นที่จะต้องใช้เงินในการรักษาพยาบาลก็ดีหรือในการเลี้ยงดูครอบครัวของเขาก็ดีครับ
1: ครับผมอีกหนึ่งเรื่องครับที่ทางกระทรวงกลาโหมเนี่ยได้ผลักดันแล้วก็สำเร็จก็คือเรื่องของการใช้สิทธิบัตรทองฮีโร่หรือ UC Heroes เนี่ยครับที่ครอบครัวบางครอบครัวเนี่ยสูญเสียลูกชายไปแต่ว่าก็ยังจะให้พ่อแม่ผู้ปกครองหรือว่าบุตรหลานเนี่ยยังคงได้รับสิทธิ์ในการรักษาพยาบาลอยู่อันนี้รายละเอียดเป็นยังไงบ้างครับ
0: ครับอันนี้ก็เป็นอีกเรื่องนึงที่อย่างที่ผมได้กล่าวไปตอนต้นนะครับว่าเป็นการดูแลทั้งกำลังพลและก็ครอบครัวของกำลังพลนะครับต้องกล่าวโดยภาพรวมว่าในห่วงเวลาที่ผ่านมาเนี่ยทหารและครอบครัวจะได้รับสิทธิของทหารของระเบียบตามระเบียบราชการใช่ไหมครับแต่เมื่อทหารนั้นสูญเสียชีวิตไปเนี่ยสิทธิที่จะดูแลครอบครัวเขาก็จะหมดลงตามชีวิตของทหารอันนั้นปัญหาก็คือว่าทำให้ครอบครัวที่อยู่เบื้องหลังเนี่ยครับไม่ได้รับสิทธิเต็มที่อย่างเท่าที่ควรทางกระทรวงกลาโหมก็โดยท่านรัฐมนตรีทั้งท่านณัฐพลในช่วงเวลาที่ผ่านมาแล้วก็รัฐมนตรีปัจจุบันนะครับท่านอดุลก็ผลักดันเรื่องนี
1: ้
0: อย่างเร่งด่วนนะครับจนครม.ได้อนุมัติให้เหมือนกันนะครับก็คือทำให้ทางครอบครัวของกำลังพลนะครับได้รับสิทธิเหมือนกับในขณะที่กำลังพลนั้นยังมีชีวิตอยู่ก็พูดง่ายๆคือได้รับสิทธิเต็มที่นะครับเลยเรียกว่าเป็น UC บัตรทองหรือ Universal Coverage Hero นะครับสิทธิบัตรทองฮีโร่นั่นเองแล้วก็บัตรทองตรงนี้ครับมีเงื่อนไขอยู่นิดเดียวครับ
1: คือ
0: ได้มอบให้ทางคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือสปสช.เนี่ยเป็นผู้ดำเนินการรู้สึกว่าเท่าที่ผมจำไม่ผิดเนี่ยจะมีผู้ที่อยู่ในข่ายนะครับที่ได้รับผลกระทบตรงนี้27รายด้วยกันคือพูดง่ายๆคือกำลังพลที่เสียชีวิต27รายแล้วก็มีบุคคลในครอบครัวที่ได้รับผลกระทบจากตรงนี้ครับ40รายนะครับทำให้บุคคลพวกนี้เขาสิ้นสุดสวัสดิการรักษาพยาบาลของข้าราชการไปแล้วก็ทำให้ต้องกลับไปใช้สิทธิพวกหลักประกันสุขภาพแห่งชาติซึ่งอันนี้ในเรื่องของสิทธิมันอาจจะน้อยลงแต่เพื่อพอมันมี UC Hero หรือสิทธิบัตรทองฮีโร่ตัวนี้นะครับอย่างที่ผมเรียนไปแล้วก็คือสถานะในเรื่องของสิทธิที่เขาได้รับเนี่ยเหมือนเท่าเทียมกับเหมือนกำลังพลท่านนั้นมีชีวิตอยู่ครอบครัวก็จะได้รับสิทธิเดิมที่เคยได้รับตรงนี้จะได้รับไปเรื่อยๆนะครับจนถึงวันที่คณะรัฐมนตรีมีอนุมัติก็คือพวกนี้คือย้อนหลังจากตั้งแต่วันที่สิทธิกำลังพลท่านนั้นเสียชีวิตจนถึงวันที่คณะรัฐมนตรีนั้นได้อนุมัติเรื่องนี้ครับจนกว่าอันนี้มันจะมีเงื่อนไขนิดเดียวครับจนกว่าจะมีการรับรองหรือมีสิทธิอื่นๆที่จะมารองรับครอบครัวนั้นต่อไปสิทธิในการดูแลครอบครัวของกำลังพลนะครับก็จะดูแลครอบคลุมไปถึงทางบิดามารดาของผู้เสียชีวิตกำลังพลผู้เสียชีวิตนะครับรวมไปถึงบุตรของผู้เสียชีวิตด้วยซึ่งก็จะได้รับสิทธิต่อเนื่องจนกว่าจะบรรลุนิติภาวะครับ
1: ครับผมอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมท่านพลโทอดุลบุญธรรมเจริญนะครับท่านเน้นย้ำว่าการดูแลสิทธิ์ต่างๆของกำลังพลแล้วก็กำลังพลที่เสียชีวิตเนี่ยเป็นวาระที่สำคัญที่สุดของกระทรวงกลาโหมวาระหนึ่งอีกเรื่องนึงครับท่านโฆษกกระทรวงกลาโหมครับเรื่องสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาขณะนี้ครับที่ประชาชนหลายคนเนี่ยวิตกกังวลอยากให้ท่านให้ความมั่นใจว่าท่านรัฐมนตรีเนี่ยได้กำชับให้กำลังพลชายแดนเนี่ยดูแลอธิปไตยไทยอย่างเข้มแข็งและมั่นคงครับ
0: ก็เป็นภารกิจหลักของทหารอยู่แล้วครับหรือกองกำลังป้องกันชายแดนในพื้นที่ซึ่งเป็นการบูรณาการร่วมกันกับทั้งต ำรวจตะเวนชายแดนก็

0: จ้าหน้าที่บ้านเมืองในการในการป้องกันอธิปไตยของชาติครับก็ยังอยากจะยืนยันนะครับในเรื่องของความพร้อมของหน่วยงานด้านความมั่นคงในการป้องกันอธิปไตยชายแดนของประเทศชาตินะครับเราทำงาน24ชั่วโมงตลอด365วันต่อปีนะครับไม่ต้องกังวลในเรื่องของว่าจะมีการระเบิดอธิปไตยใดๆเพราะว่าสิ่งที่ผ่านมาเราก็เห็นชัดแล้วว่าทหารแล้วก็ตำรวจตระเวนชายแดนแล้วก็รวมถึงเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงอื่นๆเนี่ยก็พร้อมในการปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มที่นะครับฉะนั้นสิ่งที่เราจะต้องดูแลอย่างที่ทางผู้ดำเนินการถามไปเมื่อตอนต้นก็คือแน่นอนสิทธิกำลังพลสวัสดิการความเป็นอยู่ของเขาให้เขาสามารถดำรงชีพนะครับรวมถึงครอบครัวของเขาได้อย่างปกติสุขให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ครับ
1: ครับก็ยืนยันว่าเราจะไม่ให้การเสียสละของกำลังพลนะครับในการปกป้องอธิปไตยที่แล้วมาสูญเปล่าอย่างแน่นอนใช่ไหมครับผม
0: ถูกต้องเลยครับ
1: ครับผมก็วันนี้นะครับหวังว่าท่านผู้ฟังเนี่ยก็จะได้เข้าใจเรื่องเกี่ยวกับงบประมาณที่ทางรัฐบาลจัดสรรให้เพื่อดูแลกำลังพลต่างๆหรือครอบครัวนะครับที่เป็นผู้เสียสละเพื่อปกป้องอธิปไตยแล้วก็ยืนยันว่าเรายังคงดูแลอธิปไตยไทยอย่างดีที่สุดไม่มีการล่วงละเมิดใดๆแน่นอนวันนี้ครับต้องขอขอบคุณนะครับท่านพลเรือตรีสุรสันต์คงสิริท่านโฆษกกระทรวงกลาโหมที่มาพูดคุยแล้วก็อธิบายให้ข้อมูลต่างๆที่เป็นประโยชน์โอกาสหน้าถ้ามีเรื่องราวเกี่ยวกับกระทรวงกลาโหมเกี่ยวกับเรื่องชายแดนไทยอะไรแบบนี้อีกขอเรียนเชิญมาร่วมพูดคุยอีกนะครับ
0: ด้วยความยินดีครับขอบคุณมากสำหรับการที่เชิญเข้ามาร่วมรายการครับ
1: ครับวันนี้ขอลาไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับ
0: ครับสวัสดีครับ

0: รับเงิน 20,000 บาทจาก MRT ได้เลยเพียงกรอกแบบสอบถามผ่านเว็บไซต์จริงหรือมั่วชั่วหรือหลอกศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมประเทศไทยตรวจสอบข้อมูลจากการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยกระทรวงคมนาคมแล้วพบว่าข้อมูลดังกล่าวเป็นข่าวปลอมการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยไม่มีการเปิดเผยประกาศโฆษณาเชิญชวนจัดทำแบบสำรวจออนไลน์ผ่านเว็บไซต์และรับเงิน 20,000 บาทแต่อย่างใดการประกาศหรือโฆษณาเชิญชวนในลักษณะดังกล่าวเป็นการแอบอ้างเพื่อหลอกลวงให้ประชาชนกดลิงก์และกรอกข้อมูลส่วนตัวซึ่งอาจนำไปสู่ความเสียหายที่ตามมาได้ทั้งนี้สามารถติดตามข่าวสารเพิ่มเติมจากการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยกระทรวงคมนาคมได้ที่เว็บไซต์ www.mrta.co.th หรือโทร02-716-4000เช็คให้แน่ก่อนแชร์ต่อเพื่อสังคมไทยปลอดภัยจากข่าวปลอมโดยศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมประเทศไทยกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
1: นางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์นำทีมผู้บริหารลงพื้นที่จังหวัดจันทบุรีหารือมาตรการรับมือผลผลิตทุเรียนและมังคุดที่ออกสู่ตลาดเร็วนี้เพื่อเพิ่มราคาช่วยเหลือเกษตรกรโดยเร่งทำตลาดล่วงหน้าขยายตลาดใหม่ประสานเส้นทางขนส่งรองรับการส่งออกและมีแผนกระจายผลผลิตผ่านโครงการไทยช่วยไทยควบคู่การสนับสนุนการแปรรูปไม้ผลเพิ่มมูลค่ารักษาเสถียรภาพราคาและสร้างรายได้ที่เหมาะสมให้เกษตรกรอย่างยั่งยืน
2: ท่านผู้ฟังคะสำนักงานปปช.ยกระดับมาตรการตรวจสอบบัญชีทรัพย์สินของนักการเมืองให้เข้มข้นมากขึ้นโดยประกาศใช้หลักเกณฑ์ใหม่ในการตรวจสอบทรัพย์สินเพื่อสกัดกั้นการร่ำรวยผิดปกติซึ่งมีผลบังคับใช้ไปเมื่อวันที่1เมษายนที่ผ่านมาติดตามรับฟังรายละเอียดได้จากรายงานนี้ค่ะ
3: การปฏิรูปกระบวนการตรวจสอบบัญชีทรัพย์สินถือเป็นก้าวสำคัญของสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.โดยมุ่งเน้นไปที่การเชื่อมโยงระหว่างพฤติกรรมการทุจริตกับตัวทรัพย์สินที่เพิ่มขึ้นแบบผิดหูผิดตานายเกียรติศักดิ์พุทธพันธ์รองเลขาธิการคณะกรรมการปปช.อธิบายถึงหัวใจสำคัญของหลักเกณฑ์ใหม่นี้ว่าเป็นการปฏิรูปเทคนิคความเชื่อมโยงโดยพุ่งเป้าไปที่ตัวทรัพย์สินเป็นหลักเนื่องจากรากเหง้าของการทุจริตคดโกงส่วนใหญ่มีจุดประสงค์เพื่อให้การได้มาซึ่งทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยไม่ชอบหลักเกณฑ์ที่เริ่มใช้ตั้งแต่วันที่1เมษายนนี้เป็นการลดขั้นตอนที่ซ้ำซ้อนแต่ไปเพิ่มความเข้มข้นในกระบวนการตรวจสอบมีการแยกแยะบัญชีอย่างชัดเจนว่าบัญชีใดเป็นบัญชีปกติหรือบัญชีใดมีข้อพิรุธว่าน่าสังเกตที่จะยังไม่ควรผ่านการตรวจสอบซึ่งจะช่วยลดระยะเวลาการทำงานลงแต่ครอบคลุมและมีประสิทธิภาพมากขึ้นโดยนำแนวทางการพิพากษาของศาลและมติของคณะกรรมการปปช.ในอดีตมาเป็นบรรทัดฐานประกอบด้วยภายใต้ระเบียบใหม่นี้ปปช.ได้วางบรรทัดฐานในการนิยามความผิดปกติไว้3รูปแบบหลักคือการมีทรัพย์สินที่เพิ่มขึ้นมากผิดปกติการมีทรัพย์สินลดลงอย่างผิดปกติและการได้ทรัพย์สินมาโดยไม่สามารถระบุที่มาที่ไปได้อย่างชัดเจนสิ่งที่น่าสนใจคือมาตรฐานนี้ถูกนำมาใช้กับผู้ที่มีหน้าที่ยื่นบัญชีทรัพย์สินทุกคนไม่มีข้อยกเว้นซึ่งปัจจุบันมีจำนวนมากกว่า 38,000 บัญชีโดยทุกคนจะถูกตรวจสอบภายใต้มาตรฐานเดียวกันเพื่อให้เกิดความยุติธรรมและเท่าเทียมส่วนสัญญาณเตือนที่จะบ่งบอกว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐสุ่มเสี่ยงต่อความร่ำรวยผิดปกติรองเลขาธิการปปช.ระบุว่าพฤติกรรมการใช้ชีวิตหรือไลฟ์สไตล์ที่ไม่สัมพันธ์กับรายได้คือด่านแรกที่จะถูกจับตามองไม่ว่าจะเป็นการครอบครองบ้านหรูคอนโดมิเนียมราคาแพงหลายแห่งการขับรถป้ายแดงหรือการเปลี่ยนรถยนต์หรูราคาแพงบ่อยครั้งหากสิ่งเหล่านี้ไม่สอดคล้องกับเงินเดือนหรือรายได้ที่แจ้งไว้เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นมีหน้าที่ต้องชี้แจงแหล่งที่มาของทรัพย์สินให้ได้อย่างสิ้นสงสัย
4: เรามีหลักเกณฑ์ที่จะช่วยคัดกรองทุกบัญชีบัญชีที่ผู้มีหน้าที่ยื่นกับปปช.เนี่ยประมาณ 38,000 บัญชีเนี่ยจะถูกตรวจสอบโดยมาตรฐานเดียวกันทุกบัญชีแต่วิธีมาดูการสังเกตจริงๆเนี่ยว่าสัญญาณเตือนของเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ถูกกล่าวหาว่าล่ำรวยผิดปกติเนี่ยเรามีวิธีดูอย่างไรเนี่ยส่วนใหญ่นะครับก็จะดูจากการใช้ชีวิตไลฟ์สไตล์นะครับเช่นอาจจะมีบ้านหรูมีคอนโดแพงๆหลายหลังมีรถยนต์เปลี่ยนบ่อยๆป้ายแดงหรือรถที่มีราคาสูงใช้ทรัพย์สินที่หรูหราฟุ่มเฟือยซึ่งไม่สัมพันธ์กับรายได้
3: อย่างไรก็ตามในโลกที่เทคโนโลยีทางการเงินก้าวหน้าไปไกลนอกจากการปรับปรุงกฎหมายแล้วสำนักงานปปช.ยังมีการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาช่วยในการตรวจสอบและเชื่อมโยงข้อมูล พื่อให้การทำหน้าที่เป็นไปอย่างแม่นยำและรวดเร็วที่สุดเพราะเป้าหมายสูงสุดไม่ใช่เพียงแค่การจับกลุ่มผู้กระทำผิดแต่คือการสร้างระบบราชการที่ใสสะอาดและสร้างความเชื่อมั่นให้กับพี่น้องประชาชนศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
2: ขณะที่ภาคเอกชนและนักวิชาการพร้อมร่วมมือกับรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาทุจริตคอร์รัปชันเพื่อสร้างความเชื่อมั่นของประเทศในระยะยาวติดตามได้ในช่วงข้อข่าวเล่าประเด็นค่ะ
5: ข้อข่าวเล่าประเด็น
6: ปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันในประเทศไทยยังคงเป็นเนื้อร้ายที่กัดเซาะทั้งระบบเศรษฐกิจและสังคมอย่างรุนแรงล่าสุดจากการเปิดเผยผลสำรวจความคิดเห็นของภาคเอกชนต่อปัญหาการคอร์รัปชันในหน่วยงานภาครัฐโดยอ้างอิงมาตรฐานที่เคยร่วมสำรวจกับธนาคารโลกหรือ World Bank และสำนักงานปปช.พบว่า26หน่วยงานภาครัฐซึ่งเป็นหน่วยงานที่ต้องติดต่อกับประชาชนและภาคธุรกิจเกือบทุกครั้งที่มีการติดต่อจะมีการเรียกร้องรับสิ่งตอบแทนสะท้อนให้เห็นว่าสถานการณ์ในปัจจุบันเข้าขั้นวิกฤตหากในเวลานี้ไม่มีการแก้ไขอย่างจริงจังความเชื่อมั่นของประเทศอาจพังทลายจนยากจะเยียวยาโดยนายมานะนิมิตมงคลประธานองค์กรต่อต้านคอร์รัปชันเปิดเผยว่าปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันในหน่วยงานราชการไม่ใช่เรื่องของบุคคลใดบุคคลหนึ่งแต่เป็นปัญหาเชิงระบบที่ฝังรากลึกมานานกว่า10ปีโดยทุกหน่วยงานภาครัฐที่ต้องติดต่อประสานงานกับประชาชนหรือภาคธุรกิจล้วนมีความเสี่ยงที่จะเกิดการเรียกรับสินบนทั้งสิ้นหากไม่มีการลงมือแก้ไขอย่างจริงจังในเวลานี้ปัญหาจะยิ่งทวีความรุนแรงขึ้น
7: เราเปิดเผยข้อมูลวันนี้เนี่ยไม่ได้ต้องการให้เอารายชื่อเหล่านี้มาด่าทอเอามาว่ากันนะครับแต่เป็นการเปิดเผยขึ้นมาแล้วก็ตีแผ่ให้สังคมได้รับรู้ร่วมกันให้หน่วยงานต่างๆเนี่ยได้รับรู้ให้รัฐบาลได้เข้าใจแล้วก็พุ่งเป้าไปว่าคุณจะแก้ปัญหาคอร์รัปชันในประเทศอย่างไรและก็จะลดอุปสรรคในการทำธุรกิจในประเทศอย่างไรให้เกิดการยอมรับของนักลงทุนทั้งไทยและต่างชาตินะครับดังนั้นตรงนี้เป็นประเด็นสำคัญทุกหน่วยงานขอให้ทุกท่านเนี่ยเปิดใจรับฟังครับแล้วก็ยอมรับความจริงเพื่อแก้ไขร่วมกันนะครับ
6: ด้านนายพจน์อารามวัฒนานนท์ประธานกรรมการสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยในฐานะประธานคณะทำงานซีโร่คอร์รัปชันกกร.และเพื่อนไม่ทนระบุว่าหากปล่อยให้สถานการณ์เป็นเช่นนี้ต่อไปประเทศไทยอาจต้องเผชิญกับภาวะเศรษฐกิจล่มสลายความเชื่อมั่นจากนักลงทุนต่างชาติจะหมดไปเสียโอกาสในเวทีโลกทั้งการเข้าร่วมเป็นสมาชิกสากลที่สำคัญการเจรจาความตกลงการค้าเสรีหรือ FTA อาจหยุดชะงักเพราะคู่ค้าในปัจจุบันใช้ประเด็นเรื่องการต่อต้านคอร์รัปชันเป็นเงื่อนไขหลักในการทำข้อตกลงรัฐบาลควรยกเลิกหรือปรับปรุงกฎหมายที่เปิดช่องให้เจ้าหน้าที่ใช้ดุลยพินิจส่วนตัวในการเรียกรับผลประโยชน์นำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการบริหารจัดการเพื่อความโปร่งใสปฏิรูประบบราชการให้ตรวจสอบได
8: ้การเจริญเติบโตเราทั้งหมดอยู่ที่เรื่องคอร์รัปชันเป็นฐานหลักฐานนึงเลยข้อสำคัญก็คือการที่เราพยายามจะเข้า OECD หรือการทำข้อตกลงการค้าหลายอย่าง FTA ทั้งหลายกับหลายประเทศ EU อังกฤษแคนาดาหรือข้อตกลงเทรดกับสหรัฐที่เจรจากันอยู่เนี่ยมันมีเงื่อนไขเรื่องคอร์รัปชันงดสินบนถ้าเราไม่ออกตัวขยับขนาดนี้เนี่ยเราไม่สามารถผ่านพ้นความต้องการของหลายชาติได้เนี่ยประเทศไทยไปต่อไม่ได้จริงก็พวกผมขับเคลื่อนสื่อมวลชนต้องผลักดัน
6: ท้ายที่สุดภาคเอกชนและนักวิชาการเตือนว่าทางออกของปัญหาทุจริตคอร์รัปชันทุกหน่วยงานต้องยอมรับความจริงและหันมาแก้ไขร่วมกันซึ่งกลุ่มนักวิชาการและภาคเอกชนพร้อมที่จะเปิดประตูเข้ามาร่วมมือและช่วยแก้ปัญหาขอเพียงแค่หน่วยงานภาครัฐเปิดใจและเปิดโอกาสให้เข้าไปมีส่วนร่วมเพราะการต่อต้านคอร์รัปชันคือความรับผิดชอบต่อสังคมนพศรแก้วคำรายงาน
5: ค่ากาแฟคำที่ฟังดูเพลินหูค่าใช้จ่ายที่ดูธรรมดาแต่สำหรับบางคนมันคือค่าใช้จ่ายที่แพงที่สุดในชีวิตเพราะคือการยอมแลกเงินกับความได้เปรียบที่ไม่เป็นธรรม
9: ผมผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.สุนชาเป้ารีครับเป็นผู้อำนวยการศูนย์สำรวจความเห็นนิดาโปประโยคไอ้คำว่าค่าน้ำร้อนนั่งทานค่ากาแฟมันเป็นกระบวนการอย่างหนึ่งไม่โปร่งใส มันอาจจะเกิดจากหลายอย่างเช่นเกิดจากคนไปติดต่องานต้องการให้เร็วขึ้นก็มีค่าน้ำร้อนน้ำชากาแฟเป็นทางลัดหรือน้ำมือความสะดวกหรืออาจจะเอกสารไม่ครบอาจจะเหลือหน่อยได้แล้วที่มีค่าน้ำร้อนน้ำชากาแฟให้ก็เลยอย่างนี้เนี่ยประชาชนจำนวนหนึ่งแล้วก็จ่ายไปเพื่ออะไรจะได้เร็วขึ้นแต่สิ่งที่ทำไปเนี่ยมันสร้างความไม่เป็นธรรมในสังคมฉะนั้นประชาชนต้องหยุดค่าน้ำร้อนน้ำชาถ้ามีการเสนอจากเจ้าที่รัฐมาประชาชนต้องปฏิเสธเพื่อไม่ให้เกิดสิ่งเหล่านี้ขึ้นครับ
5: ทุกครั้งที่เราจ่ายเงินใต้โต๊ะเรากำลังทำให้คนที่ทำตามระบบต้องเสียเปรียบทำให้ประเทศเสียความเชื่อมั่นและทำให้คนซื่อสัตย์ท้อแท้ลงส่งเสียงแห่งความซื่อสัตย์แจ้งศูนย์บริการข้อมูลปปช1205คนไทยใจสุจริตไม่ให้ไม่รับไม่ทนสนับสนุนโดยกองทุน

0: แค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
1: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
0: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
1: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
0: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อะ
1: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
2: สำหรับธรรมะเพื่อชีวิตวันนี้เสนอเรื่องความไม่เที่ยงโดยพระมหาวิโรธคัตตวิโร
3: อันที่จริงปัจฉิมวาจาของพระพุทธองค์นั้นทรงเตือนในหลักธรรมะสองประการก็คือประการแรกคือความว่าสังขารทั้งหลายมีความเสื่อมสลายไปเป็นธรรมดาซึ่งหมายถึงอนิจจตาคือความเป็นของไม่เที่ยงหรือภาวะที่สังขารทั้งปวงเป็นสิ่งที่ไม่เที่ยงไม่คงที่ส่วนหลักธรรมประการที่สองคือความไม่ประมาทอันเป็นที่จริงเมื่อพิจารณาให้ดีจะเห็นได้ว่าหลักธรรมทั้งสองประการนี้มีความเกี่ยวพันกันอยู่กล่าวคือเมื่อเรารำลึกอยู่เสมอว่าสรรพสิ่งและสภาวะต่างๆล้วนไม่เที่ยงล้วนไม่คงที่ฉะนั้นญาติโยมสาธุชนทั้งหลายผู้เป็นชาวพุทธจงตั้งอยู่ในความไม่ประมาททุกสิ่งทุกอย่างก็ต้องเปลี่ยนแปลงและดับสูญไปในที่สุด

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz เสนอรายการชื่นชมนิยมไทย

0: สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังที่เคารพต้อนรับเข้าสู่รายการชื่นชมนิยมไทยนะคะในสัปดาห์นี้จะพาท่านผู้ฟังไปรู้จักกับถนนทรงวาดชุมชนจีนเก่าแก่กว่า100ปีมีที่มาอย่างไรค่ะระยะหลังๆมานี้ทรงวาดหรือชุมชนจีนเก่าแก่ที่อยู่ติดกับสำเพ็งกลายเป็นด้านที่ได้รับความนิยมในกลุ่มคนรุ่นใหม่รวมทั้งนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติซึ่งมีทั้งร้านอาหารและคาเฟ่ที่เกิดขึ้นมากมายทั้งที่วางตัวโดดเด่นอยู่ริมถนนและที่ซ่อนตัวอยู่ในตรอกซอกซอยเล็กๆซึ่งหลายร้านผสมผสานรูปแบบสถาปัตยกรรมอันเป็นเอกลักษณ์ของทรงวาดเข้ากับการออกแบบตกแต่งได้อย่างกลมกลืนและลงตัวค่ะทุกวันนี้ถือได้ว่าทรงวาดเป็นหนึ่งในย่านชุมชนสร้างสรรค์ของกรุงเทพมหานครจึงอยากจะชวนทุกท่านย้อนดูความเป็นมาของถนนเส้นนี้กันค่ะความเป็นมาของย่านทรงวาดมีความสัมพันธ์กับสำเพ็งอย่างแยกกันแทบไม่ออกค่ะเพราะเมื่อสำเพ็งซึ่งเป็นชุมชนชาวจีนเริ่มหนาแน่นทั้งจำนวนประชากรและบ้านเรือนก็เริ่มเกิดปัญหาความแออัดแล้วก็อัคคีภัยตามมาค่ะสร้างความเสียหายต่อทั้งชีวิตและทรัพย์สินอยู่เนืองๆกระทั่งปีพุทธศักราช2449เกิดเพลิงไหม้ใหญ่ในสำเพ็งพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวจึงทรงมีพระราชดำริเรื่องตัดถนนเพื่อปรับปรุงและจัดระเบียบสำเพ็งค่ะกล่าวกันว่าพระองค์ทรงวาดถนนลงบนแผนที่เชื่อมกับเส้นทางต่างๆในบริเวณใกล้เคียงเช่นถนนราชวงศ์ถนนทรงสวัสดิ์และถนนเจริญกรุงค่ะและด้วยเหตุนี้ถนนเส้นใหม่ที่จะมีการสร้างขึ้นจึงมีชื่อว่าทรงวาดค่ะทำเลที่ตั้งของถนนเส้นใหม่นี้นับว่าดีอย่างยิ่งเพราะอยู่ติดริมแม่น้ำเจ้าพระยาเอื้อต่อการค้าขายและการขนส่งทางเรือทั้งยังสะดวกในการเชื่อมต่อการค้าไปยังถนนเส้นต่างๆด้วยตามการขยายตัวของเมืองในยุคนั้นเมื่อมีการค้าก็ย่อมดึงดูดผู้คนหลากหลายเชื้อชาติและศาสนาเข้ามาทรงวาดจึงมีทั้งศาลเจ้าตามความเชื่อของชาวจีนมีวัดของพุทธศาสนิกชนและมีมัสยิดของผู้นับถือศาสนาอิสลามซึ่งไม่ว่าจะมีความเชื่อแบบใดนับถือศาสนาใดทั้งหมดต่างอยู่ร่วมกันได้อย่างสงบสุขค่ะแม้จะผ่านมาร้อยกว่าปีแล้วแต่ร่องรอยประวัติศาสตร์บนถนนทรงวาดยังปรากฏให้เห็นเด่นชัดทั้งโกดังเก่าที่เคยเป็นแหล่งเก็บและกระจายสินค้าตึกแถวที่มีลวดลายผลไม้อันวิจิตรรวมถึงการค้าขายเครื่องเทศและเมล็ดพันธุ์ที่เป็นหนึ่งในสัญลักษณ์ของย่านทรงวาดค่ะสำหรับรายการชื่นชมนิยมไทยสัปดาห์นี้หมดเวลาลงแล้วดิฉันปณิศราผ่านแก้วขอลาคุณผู้ฟังไปก่อนกลับมาพบกันได้ใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีค่ะ
1: ติดตามรับฟังรายการชื่นชมนิยมไทยได้เป็นประจำทุกวันจันทร์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz

0: ทุกประเด็นเด่นทุกเหตุการณ์ไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขอนำท่านเข้าสู่รายการบันทึกสถานการณ์ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:00 น.ถึง 9:00 น.บันทึกสถานการณ์เกาะติดสถานการณ์ประเทศไทยและสถานการณ์โลก
1: สวัสดีครับท่านผู้ฟังต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการบันทึกสถานการณ์เช้าวันจันทร์ที่18พฤษภาคมพุทธศักราช2569ขึ้น2ค่ำเดือน7ปีมะเมียวันนี้ผมทรงพลชูเวศและคุณสันพรปัญญาดิลกดำเนินรายการครับสวัสดีครับคุณสันพรครับ
2: สวัสดีค่ะคุณทรงพลสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะเช้าวันนี้ทีมงานของเราค่ะช่างเทคนิคคุณสุวิทย์โสมนัสคุณประกอบอบกลิ่นนะคะคุณสุภฤกษ์ธรรมฤดีประสานงานค่ะและว่าที่ร้อยตรีคุณากรซิมพิทักษ์ Facebook Live นะคะออกทางเพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยค่ะขณะนี้ก็ไลฟ์เรียบร้อยแล้วนะคะ
1: ครับเมื่อวันเสาร์ตอนเย็นที่ผ่านมานะครับเกิดเหตุสลดนะครับรถไฟขนส่งสินค้าชนกับรถเมล์ขอสมกสาย206นะฮะบริเวณแยกอโศกเพชรบุรีนะครับล่าสุดก็มีผู้เสียชีวิต8รายนะครับแล้วก็บาดเจ็บ32รายรัฐบาลก็สั่งเยียวยาสูงสุดนะครับก็ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวผู้เสียชีวิตด้วยครับประเด็นนี้เราก็จะหยิบยกมาพูดคุยกันนะครับวิเคราะห์ผลกระทบและนัยยะสำคัญครับว่าปัญหาในเชิงโครงสร้างเนี่ยเกิดจากอะไรแล้วก็หรือมันเป็นคือความประมาทของคนที่เขาดำเนินการตรงนี้นะครับความคืบหน้าต่างๆเนี่ยเราจะมาไล่เรียงกันครับแล้วก็เมื่อวานนี้ท่านนายกรัฐมนตรีก็ได้สั่งการนะครับให้ทางด้านของการรถไฟแห่งประเทศไทยแล้วก็องค์การขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยเยียวยาสูงสุดทั้งผู้บาดเจ็บผู้เสียชีวิตเหตุรถไฟชนรถเมล์ครับคุณอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเดินทางเยี่ยมผู้ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์รถไฟขนส่งสินค้าชนกับรถโดยสารประจำทางนะครับแล้วก็ร่วมประชุมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับมาตรการเยียวยาป้องกันเหตุเกิดซ้ำนะครับมาตรการผู้ได้รับผลกระทบนะฮะแล้วก็มาตรการป้องกันนะครับโดยท่านนายกได้ให้นโยบายทั้งการรถไฟแห่งประเทศไทยและขสมกต้องเยียวยากันอย่างเต็มที่และเร่งฟื้นฟูสุขภาพร่างกายและจิตใจก่อนเรื่องคดีความครับและท่านยังบอกด้วยว่ายังให้แนวทางกับขสมกและการรถไฟแห่งประเทศไทยผู้บาดเจ็บและผู้เสียชีวิตต้องเผชิญเหตุการณ์เหล่านี้หลังใช้บริการรถขนส่งสาธารณะของรัฐก็ให้ข้อคิดให้ทั้งสองหน่วยงานนะครับบอกว่าไม่ได้ให้บริการฟรีแต่เก็บค่าโดยสารเขาดังนั้นต้องดูแลเยียวยากันอย่างเต็มที่สูงสุดเท่าที่สองหน่วยงานจะทำได้ส่วนเรื่องเงินประกันหากได้มาก็เป็นการสมทบเพิ่มเติมฮะส่วนความคืบหน้าทางคดีตำรวจและพนักงานสอบสวนก็ดำเนินการกันอย่างเต็มที่นะฮะอายัดทั้งตัวพนักงานขับรถไฟและรถประจำทางและการรถไฟแห่งประเทศไทยและขสมก.นะครับอันนี้เขาก็มีการเนี่ยดำเนินการสืบสวนสอบสวนตัวของเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องนะครับส่วนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมและรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมก็เร่งทำการสอบสวนแล้วก็ลงไปที่เกิดเหตุนะครับและบอกว่าทุกอย่างต้องดำเนินการตามกฎหมายนะครับขณะที่จุดตัดรถไฟลักษณะนี้มีหลายแห่งฮะต้องวางมาตรการเนี่ยเพื่อไม่ให้เกิดเหตุการณ์ซ้ำท่านนายกก็บอกว่าจำเป็นต้องมีการสอบสวนซึ่งยังไม่เห็นผลการสอบสวนแต่ก็เชื่อว่าต้องมีมาตรการที่ป้องกันอยู่แล้วนะครับเพราะทั้งสองแยกมีรถติดตลอดเวลาและจากการย้อนดูภาพวงจรปิดในหลายๆครั้งก็พบว่ารถไฟหยุดเมื่อมีสิ่งกีดขวางเส้นทางยังไงก็ตามก็คงไม่สามารถปล่อยให้เป็นเช่นนี้ต่อไปได้ต้องหาวิธีเพื่อลดจำนวนจุดตัดและจุดที่เกิดเหตุเหลืออีกนิดเดียวก็จะถึงมักกะสันนะครับซึ่งเป็นปลายทางฮะ
2: ค่ะซึ่งกรอบวงเงินที่ชดเชยกรณีเสียชีวิตนะคะก็จะอยู่ที่รายละ1,500,000 บาทนะคะผู้ที่ได้รับบาดเจ็บก็จะได้รับเงินช่วยเหลือส่วนแรกเนี่ย 80,000 บาทแล้วก็สูงสุดไม่เกิน 500,000 บาทค่ะแล้วก็อย่างที่บอกฮะการดำเนินคดีก็มีการอายัดตัวบุคคลเอาไว้เรียบร้อยแล้วนะคะทางด้านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมค่ะคุณสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติท่านบอกว่าจากกรณีอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นนี้นะคะก็ทำให้มีผู้เสียชีวิต8รายผู้บาดเจ็บอีก32รายนั้นเนี่ยท่านนายกอย่างที่บอกมีการลงพื้นที่ไปติดตามสถานการณ์กันอย่างใกล้ชิดเรียบร้อยแล้วแล้วก็มีการแสดงความเสียใจต่อครอบครัวผู้เสียชีวิตนะคะยังมีการกำชับทุกหน่วยงานให้เร่งดูแลผู้บาดเจ็บอย่างเต็มศักยภาพแล้วก็พิสูจน์อัตลักษณ์ผู้เสียชีวิตเพื่อที่จะ ส่งร่างกลับคืนสู่ครอบครัวโดยเร็วที่สุดค่ะพร้อมกำชับหน่วยแพทย์แล้วก็โรงพยาบาลที่รับผู้ได้รับบาดเจ็บให้ดูแลกันอย่างเต็มที่เพื่อไม่ให้เกิดการสูญเสียเพิ่มเติมแล้วก็สั่งการให้เร่งเยียวยาครอบครัวผู้เสียชีวิตแล้วก็ผู้ได้รับบาดเจ็บอย่างเร่งด่วนแล้วก็เหมาะสมที่สุดส่วนด้านท่านรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมนะคะคุณพิพัฒน์รัชกิจประการท่านกำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เร่งให้ความช่วยเหลือผู้บาดเจ็บที่โรงพยาบาลแล้วก็ดูแลเยียวยาครอบครัวผู้เสียชีวิตและผู้ได้รับผลกระทบอย่างใกล้ชิดเต็มที่ค่ะจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายพร้อมกันนี้เนี่ยได้สั่งการตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วก็สืบหาสาเหตุของอุบัติเหตุอย่างละเอียดทั้งกระทรวงคมนาคมการรถไฟแห่งประเทศไทยองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะเพื่อวางมาตรการป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้เกิดความสูญเสียแบบนี้ให้ซ้ำรอยอีกค่ะซึ่งทางด้านรักษาการผู้ว่าการรฟท.คุณอนันต์โพนิ่มแดงนะคะแล้วก็ผู้อำนวยการขสมก.คุณกิตติการจอมดวงมีการลงพื้นที่ไปติดตามแล้วก็ร่วมบัญชาการสถานการณ์ในพื้นที่อย่างใกล้ชิดเช่นเดียวกันโดยมีการประสานงานร่วมกับหน่วยงานกู้ภัยโรงพยาบาลแล้วก็เจ้าหน้าที่ตำรวจนะคะให้มีการเร่งนำส่งผู้ได้รับบาดเจ็บเข้ารับการรักษาอย่างเร่งด่วนแล้วก็นอกจากนี้ขสมก.ก็มีการร่วมกันจัดระบบขนส่งผู้โดยสารตกค้างณสถานีหัวลำโพงซึ่งมีการดำเนินการในวันที่เกิดเหตุเป็นที่เรียบร้อยนะคะแล้วก็อย่างที่บอกกรอบวงเงินเยียวยากรณีผู้เสียชีวิตเนี่ยกรอบวงเงินชดเชยอยู่ที่รายละ 1,500,000 บาทกรณีผู้ประสบภัยได้รับบาดเจ็บค่าช่วยเหลือเยียวยาส่วนแรกรายละ 80,000 บาทไปจนถึงกรอบวงเงินชดเชยสูงสุดรายละ 500,000 บาทค่ะสำหรับผู้เสียชีวิตขสมก.เองได้มีการเร่งติดตามผลการพิสูจน์อัตลักษณ์บุคคลอย่างใกล้ชิดแล้วก็ติดต่อประสานงานกับญาติผู้เสียชีวิตและผู้ได้รับบาดเจ็บนะคะผู้อำนวยความสะดวกในการเร่งรัดขั้นตอนการจ่ายเงินชดเชยเยียวยาให้กับครอบครัวค่ะ
1: ครับซึ่งผลตรวจสอบล่าสุดนะฮะทางด้านของคุณพิเชษฐ์คุณาธรรมรักษ์นะฮะอธิบดีกรมขนส่งทางรางเปิดเผยนะฮะเบื้องต้นผลการตรวจกล่องดำนะครับรถขบวนรถสินค้าที่2126นะฮะก็คือรถไฟนั่นแหละฮะที่ชนกับรถประจำทางนะครับปรากฏว่าพบว่าใช้ความเร็วก่อนชนเนี่ย34กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับแล้วก็มีการลงเบรกฉุกเฉินก่อนที่จะถึงจุดเกิดเหตุ100เมตรและขณะชนเนี่ยมีความเร็วอยู่ที่28กิโลเมตรต่อชั่วโมงลากไป80เมตรจึงหยุดที่ความเร็วเป็นศูนย์นะครับอันนี้ก็เปิดผลกล่องดำนะครับที่บอกว่ารถไฟใช้ความเร็วก่อนชนเนี่ย34กิโลเมตรต่อชั่วโมงแล้วก็ลงเบรกฉุกเฉินแล้วก
2: ่
1: อนที่จะถึงจุดเกิดเหตุ100เมตรนะครับแต่ก็ไม่สามารถที่จะหยุดรถคันดังกล่าวได้นะครับชนไปด้วยความเร็ว28กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับก็มีการดำเนินการทางวินัยร้ายแรงกับคนขับรถไฟคันดังกล่าวนะครับเอาละครับช่วงนี้นะครับเรามาวิเคราะห์กันนะครับผลกระทบนะครับถอดบทเรียนระบบความปลอดภัยที่มักกะสันกันครับอุบัติเหตุครั้งนี้เกิดจากอะไรและควรมีแนวทางเร่งด่วนในการแก้ไขปัญหานี้กันอย่างไรนะครับพูดคุยในประเด็นนี้กับนายแพทย์ธนพงษ์จินวงศ์ผู้จัดการศูนย์วิชาการเพื่อความปลอดภัยทางถนนครับตอนนี้คุณหมอพร้อมอยู่ในสายแล้วครับสวัสดีครับคุณหมอครับ
2: สวัสดีค่ะคุณหมอคะ
3: ครับสวัสดีครับคุณทรงพลคุณสันพรแล้วก็ท่านผู้ฟังครับ
2: ค่ะคุณหมอคะจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาที่รถไฟชนกับรถโดยสารนะคะในมุมมองของคุณหมอค่ะมองว่าอุบัติเหตุครั้งนี้เนี่ยเกิดจากความประมาทส่วนบุคคลหรือว่าเกิดจากความล้มเหลวของระบบนิรภัยเป็นหลักคะ
3: โหก็ต้องเน้นข้อ2เลยฮะเพราะว่าถ้ามองผ่านมุมมองของตัวระบบความปลอดภัยเซฟซิสเต็มนะจุดนี้ฮะคุณทรงพลจุดนี้เป็นจุดที่สภาพแวดเนี่ยมันมีความเสี่ยงสูงเลยนะฮะเพราะว่าอะไรฮะเพราะมันเป็นจุดตัดรถไฟที่อยู่ติดหรือใกล้กับไฟแดงแยกอโศกนะฮะห่างกัน120เมตรเองแถมยังมีถนนพระราม7นะฮะมาเป็นถนนคู่ขนานไอ้ถนนที่วิ่งตัดด้วย
2: ค
3: ่
2: ะ
3: คราวนี้สถานการณ์ความเสี่ยงของสภาพตรงนี้มันคืออะไรคือเวลาแยกอโศกติดนะฮะมันเนื่องจากเป็นแยกใหญ่แล้วมันเป็นคอขวดที่จะต้องวิ่งเข้าอโศกมนตรีรถมันก็จะล้นมานะฮะเวลาติดท้ายแถวมันก็จะล้นมาทับจุดตัดรถไฟถ้าไปเส้นที่กากบาทสีเหลืองนะฮะ yellow box จุดห้ามจอดนะฮ
2: ะ
3: ดีไม่ดีบางครั้งเนี่ยมันยาวไปถึงถนนพระราม9เลย
1: ฮะ
3: ก็คือยาวเป็นกิโลอะฮะเพราะงั้นพอเวลามันมีรถติดลักษณะเนี้ยฮะพอเขาจะเปิดไฟเขียวให้ผ่านจุดแยกอโศกนะฮะรถที่จะต้องเร่งให้ผ่านแยกเนี่ยบางทีก็มีรถมาตัดกระแสก็คือรถจากถนนพระราม7เนี่ยที่อยู่ข้างๆเนี่ยมาตัดกระแสก็ทำให้โฟลว์เนี่ยมันติดขัดโดยสรุปก็คือว่าจุดเนี้ยฮะหลักจริงๆมันคือสภาพแวดล้อมที่มันมีความเสี่ยงในตัวมันเองนะครับ
2: ค่ะ
3: ทีนี้พอมันเป็นอย่างเงี้ยสิ่งที่เกิดขึ้นคือจริงๆมันก็เป็นอย่างเงี้ยทุกวันนะแล้วก็พอคนที่มาผ่านจุดเนี้ยในทุกวันแล้วก็มีไฟเขียวไฟแดงรถติดแล้วก็ล้นมาถึงทางแยกรถไฟเนี่ยแล้วเขาก็รอจังหวะแล้วก็ไหลจนตามกันเนี่ยบางครั้งก็มาทับเส้นสีเหลืองบางครั้งก็มาทับตัวรางรถไฟมันเกิดสภาวะที่เรียกว่าเคยชินนะ
1: ครับ
3: เคยชินแล้วอีกอย่างนึงรถส่วนใหญ่เนี่ยมันจะเป็นรถส่งผู้โดยสารนะคือรถผู้โดยสารเนี่ยเวลาเข้าถึงจุดตัดเนี่ยเขาจะวิ่งช้ามากเลย
1: คร
3: ับเพราะว่ามันต้องจอดมันจะไม่มาอย่างรถสินค้าเมื่อกี้ที่บอกว่ามาด้วยความเร็ว34กิโลเมตรใช่ไหมฮะแล้วรถสินค้าเนี่ยมันไม่ต้องจอดนะฮะจุดนี
1: ้ครับ
3: เพราะงั้นพอเขาไม่ต้องจอดเนี่ยเขาก็แค่ชะลอแล้วก็วิ่งผ่านเฉยๆนะฮะเพราะงั้นพอมาถึงไอ้ความเร็ว30-40กิโลเมตรต่อชั่วโมงเนี่ยณจุดเนี้ยแล้วรถเขาค่อนข้างหนักเพราะมีตู้คอนเทนเนอร์เพราะงั้นถ้าจะให้เขาหยุดได้อย่างปลอดภัยเนี่ยบางทีต้องใช้ระยะหยุดเนี่ยไม่ต่ำกว่า500เมตรด้วยซ้ำ
1: ครับ
3: ที่จะใช้เบรกฉุกเฉินเนี่ยนะครับ
1: ครับซึ่งจากการตรวจสอบกล่องดำเนี่ยเขาบอกว่าลงเบรกฉุกเฉินก่อนจุดเกิดเหตุเพียง100เมตรเท่านั้นนะฮะแล้วก็ตอนชน28กิโลเมตรต่อชั่วโมงฮะ
3: มันสั้นไปฮะ
1: ครับ
3: คือแปลว่าการเตือนของฝั่งพนักงานที่จุดตัดเนี่ยเขาเตือนเช่นเขาเตือนด้วยธงแดงหรือเขาเตือนด้วยสัญญาณวิทยุอะไรก็แล้วแต่เนี่ย อาจจะไม่เน้นย้ำกับคนขับรถไฟที่มากพอให้ชัดเจนพอว่าเฮ้ยไม่ได้นะต้องใช้เบรกฉุกเฉินแล้วเพราะว่าตอนนี้ยังเคลียร์รถไม่ได
1: ้ครับซึ่งในกล่องดำเนี่ยที่กล่องดำเนี่ยที่เขามีการตรวจสอบแล้วเขาบอกมีการลงเบรกฉุกเฉินเหมือนกันนะฮะแต่ว่าก่อนถึงจุดเกิดเหตุ100เมตรนะครับตอนชนเนี่ย28กิโลเมตรต่อชั่วโมงสำหรับความเร็วนะ
3: ซึ่งมันกระชั้นไปฮะคือส่งผล
1: คือ
3: ถ้าจะให้มันหยุดอย่างปลอดภัยโดยที่ไม่ชนนะฮะหรือชนน้อยและมีแรงประทะที่น้อยที่สุดอาจเขาอาจจะต้องหยุดมาตั้งแต่300หรือ400เมตรหรือ500เมตรก่อนหน้านั้นด้วยซ้ำ
1: ครับ
3: เพราะงั้นอาจจะต้องไปทบทวนเรื่องการแจ้งเตือนการส่งสัญญาณเตือนฉุกเฉินอะไรเงี้ยนะครับส่วนหนึ่งแต่อีกด้านหนึ่งสิ่งที่ต้องแก้ควบคู่กันเนี่ยผมคิดว่ามันต้องปรับสภาพแวดล้อมซึ่งเมื่อกี้เราคุยกันแล้วมันมีความเสี่ยงตรงนี
2: ้
3: เอาอย่างน้อยๆเอาแบบเร่งด่วนก่อนนะฮะผมคิดว่าสิ่งที่ต้องทำเร่งด่วนสักสองอย่างก็คือปรับตัวกายภาพก็คือไอ้ตัวทำไงให้คนรับรู้ไอ้กากบาทสีเหลืองนะ
1: ครับ
3: yellow box นะฮะว่าจุดเนี้ยมันต้องเด่นชัดขึ้นแล้วก็ต้องถูกกำกับเข้มงวดขึ้นว่าคุณห้ามมาจอดทับนะ
2: ค่ะ
3: รวมไปถึงห้ามมาจอดตรงทับรางด้วยรางรถไฟนะครับอันนี้ต้องถูกเข้มงวดอันที่สองไอ้ตัวไม้กั้นหรือระบบกั้นเนี่ยมันต้องทำไงให้กั้นแล้วกั้นได้แบบ 100% นะคือถ้าไปดูในคลิปเก่าๆเราก็จะเห็นว่าเวลาไม้กั้นต่อให้มันลงมานะ
2: ครับ
3: มอเตอร์ไซค์ก็ยังซิกแซก
2: ลอดไปได
3: ้มันไม่เชิงมุดนะครับเพราะว่ารอยต่อระหว่างซ้ายขวาเนี่ยตรงกลางเนี่ยมันมีช่องให้ซิกแซกได
2: ้
3: เพราะนั้นรถไฟเขาก็รู้ว่าโหมันมีคนผ่านตลอดเพราะนั้นการเข้าสู่จนตำแหน่งเนี่ยเขาต้องช้ามากๆพอเขาต้องช้ามากๆเนี่ยรถก็จะซึ่งมันเป็นงูกินหางนะเพรา
2: ะ
3: รถไฟต้องช้ามากๆคนที่รอมันก็รอนานพอรอนานก็ไปดีกว่าอะไรเงี้ย
2: ค่ะ
3: เป็นไงเรื่องนี้ผมคิดว่า การกั้นเนี่ยมันต้องกั้นให้ได้ 100% เลยแล้วก็ทำให้ไอตัวจุดห้ามจอดเนี่ยมันเด่นชัดขึ้นแล้วก็ต้องทำควบคู่กันก็คือว่าทำยังไงให้ระบบบังคับใช้อ่ะมันมีประสิทธิภาพกว่านี้เพราะระบบเพราะตรงนี้การเข้าไปเตือนเนี่ยคนจะไม่ค่อยเชื่อฮะเพราะคนก็รู้สึกว่ามันไม่มีอะไรก็แค่จอดแล้วก็ทับแล้วก็เดี๋ยวพอเขียวเขาก็ไปอะไรเงี้ยเพราะงั้นตรงนี้คนที่จอดทับเส้นเย็นลบบล็อกเนี่ยอาจจะต้องมีบทลงโทษไม่ว่าจะเป็นเรื่องตัดแต้มเรื่องใบสั่งหรืออะไรเงี้ยนะครับ
2: ค่ะ
1: ครับคือแยกแถวอโศกเนี่ยนะครับก่อนหน้านี้เนี่ยก็มีเรื่องของคนที่ข้ามทางม้าลายเนี่ยแล้วรถไม่เบรกให้เนี่ยก็ชนเสียชีวิตแถวนั้นนะฮะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็มีการตระหนักแล้วก็มีการตั้งเครื่องกีดขวางอะไรต่างๆแล้วก็สัญญาณไฟจราจรทำให้แถวนั้นเนี่ยเขามีการเคารพกฎจราจรมากยิ่งขึ้นครั้งนี้ก็เช่นเดียวกันนะครับหลังจากที่มีอุบัติเหตุโศกนาฏกรรมเกิดขึ้นก็จะมีการใช้กฎหมายเนี่ยเข้มงวดมากยิ่งขึ้นคนเริ่มตระหนักมากยิ่งขึ้นเหมือนเมืองไทยเนี่ยต้องรอให้เกิดโศกนาฏกรรมก่อนถึงจะมีการใช้บังคับกฎหมายอย่างจริงจังหรือเปล่าฮะคุณหมอมองยังไงครับเนี่ย
3: ก็น่าจะประมาณนั้น
1: ครับ
3: แต่ที่น่ากังวลกว่านั้นคือว่าต่อให้มีคนตายเดี๋ยวสักพักนึงก็กลับมาสู่พฤติกรรมเดิมๆครับเพราะงั้นผมคิดว่ามันต้องทำไงให้ถูกจัดการในเชิงระบบไปควบคู่กันก็คือกลับมาทำทั้งทางกายภาพทำทั้งเรื่องของตัวกำกับติดตามอีกการหนึ่งที่ผมคิดว่า น่าจะทำในระยะสั้นนี้ก็คือทำไงให้คนที่ต้องประเมินสัญญาณนะหรือกดสัญญาณเตือนรถไฟเนี่ยนะฮะหรือเอาไม้กั้นลงอะไรก็แล้วแต่เขามีข้อมูลที่ต้องมาประกอบการตัดสินใจเพราะว่าเดี๋ยวนี้การคำนวณปริมาณรถท้ายแถวการติดหรือการจะปล่อยสัญญาณไฟเนี่ยมันใช้ระบบ AI หมดแล้วอย่างของกทม.เนี่ยพอเขาเริ่มติดตั้งแยกต่างๆให้ใช้ระบบไอ้ตัวแคปเจอร์ตัวคำนวณฮะตัวคำนวณท้ายแถวเนี่ยมาใช้กทม.ก็เพิ่งรายงานไปนะครับเมื่อต้นปีเนี่ยว่าโหมันช่วยทำให้การจราจรติดขัดเนี่ยลดลง 41%
1: ครับ
3: เพราะนั้นผมคิดว่าณจุดเนี้ยบางทีเราต้องเอาตัวระบบ AI มาช่วยอีกอันนึงที่อาจจะมาช่วยเสริมได้ก็คือว่าทำยังไงให้รถที่จอดรอไม่ว่าเขาจะทับตัวเยลโลบ็อกซ์ไอ้กากบาทหรือเขามาทับรางรถไฟอยู่เขาเห็นไฟเขาดาว
1: คร
3: ับคือถ้าสมมติเขารถติดอยู่แล้วเขาหันไปมองว่าตอนนี้ไฟมันเขาดาวเหลืออีกหนึ่งนาทีรถไฟจะมาถึงแล้วผมว่าเขาไม่กล้ารอนะฮะ
2: คือ
3: ตอนนี้คนที่จอดทับหรือจอดรอตรงตำแหน่งเนี้ยเขาคิดว่าอีกนานคือผมคิดว่ามันต้องการการเพิ่มการสื่อสารเพิ่มเติมว่าทำไงให้รถเองก็ต้องรู้ว่ามันเหลืออีกตกลงเหลือกี่นาทีเหลือกี่วินาทีแน่ๆอะไรเงี้ย
1: ครับ
3: เพราะยังไงเขาต้องไปอยู่แล้วฮะตำแหน่งนี้เขาไม่อยู่แล้วครับ
1: ครับก็เหมือนจะเป็นตัวเลขที่จะบอกให้เตรียมตัวหยุดหรือว่าจะไปต่อหรือพอแค่นี้นะครับเรื่องของเปลี่ยนเวลาการเดินรถไฟเนี่ยจะช่วยไหมครับอาจารย์ครับคือในช่วงเวลาเร่งด่วนเนี่ยห้ามรถไฟที่เป็นรถขนส่งสินค้าหรืออะไรเนี่ยห้ามวิ่งช่วงเวลาดังกล่าวเหมือนห้ามรถ10ล้อวิ่งตอนก่อน10โมงแบบนี้มันจะช่วยได้ไหมฮะ
3: มันก็จะมีประโยชน์ในเชิงรถ
1: ครับ
3: ทราฟิกอะฮะ
1: อ
3: ันนี้เห็นด้วยฮะก็อาจจะต้องไปวางแผนว่ารถสินค้าทั้งหมดก็เอาไปใช้ในช่วงเวลาที่มันไม่ได้มีทราฟิกแจมนะฮะหรือเป็นช่วงกลางคืนไปเลยแล้วอีกอย่างนึงก็อย่างที่เราคุยกันครับว่าไอ้ฐานะเคสเนี่ยคือมันเป็นรถสินค้าเนาะเพราะมันเป็นรถสินค้าเนี่ยเขาจุดเนี้ยเขาไม่ต้องหยุดนะเขาแค่วิ่งผ่านเพราะนั้นถ้าผมเป็นคนขับรถผมก็รู้ว่าแต่มันก็ไม่ต้องเอาแค่ชะลอแล้วก็ผ่านเช่นผมมา80ก็เหลือ60 50ณจุดนี้ผมอาจจะเหลือ40 30อย่างเงี้ยแล้วถ้าผมก็วิ่งผ่านเฉยๆเพราะงั้นมันไม่เหมือนรถบรรทุกผู้โดยสารนะซึ่งยังไงก็ต้องหยุดณจุดนี้เขาต้องหยุดครับ
2: ค่ะคุณหมอช่วยอธิบายความแตกต่างลึกลงไปให้ชัดเจนอีกนิดได้ไหมคะว่ารถไฟที่บรรทุกสินค้ากับรถไฟโดยสารเนี่ยการปฏิบัติหรือว่าระบบการจัดการความเสี่ยงต่างๆของทั้งสองประเภทนี้เนี่ยมันต่างกันยังไง
3: โดยพื้นฐานทางเทคนิคมันก็ต่างกันเนี่ยเพราะว่าถ้าเป็นรถบรรทุกผู้โดยสารเนี่ยมันจะเป็นรถรุ่นที่ใหม่โดยเฉพาะระบบเบรกมันจะเป็นทันสมัยกว่าระบบเบรกฉุกเฉินเนี่ยมันจะหยุดได้สั้นกว่าอย่างเมื่อกี้เบรกที่100เมตรใช่ไหม
1: ครับ
3: แต่สุดท้ายก็ยังชนที่ความเร็ว28กิโลเมตรต่อชั่วโมงก็แปลว่าเบรกฉุกเฉินของรถสินค้าเนี่ย ก็อาจจะไม่ได้ทันสมัยเท่ากับรถโดยของผู้โดยสารอีกประการหนึ่งคือรถสินค้าเนี่ยเขาบรรทุกมาเยอะ
2: ฮะ
3: เพราะอย่างคันเนี้ยก็เห็นว่ามีคอนเทนเนอร์มาตั้งเกือบ30ตู้เพราะนั้นน้ำหนักหรือโมเมนตัมเขานี่มันเยอะเพราะงั้นการที่จะแจ้งเตือนให้เขาหยุดเนี่ยมันต้องเนิ่นมากๆเลยนะฮะเช่นถ้าเขามาที่ความเร็ว50 60เงี้ยอาจจะต้องแจ้งเป็นกิโลเลยฮะ
1: ครับ
2: ค่ะ
3: เพราะว่ากว่าเบรกเขาจะหยุดได้อันนี้พูดถึงเบรกฉุกเฉินนะฮะ
2: ค่ะ
3: นะ
1: ครับ
3: แต่ผมเข้าใจว่าตัวคนให้สัญญาณก็ดีหรือคนเอากฎไม้กั้นก็ดีเนี่ยเขาอาจจะยังประเมินท้ายแถวของการติดสัญญาณไฟไม่ถูกนักเพราะว่า เขาก็ไม่มั่นใจว่าสมมติถ้าเขาไปบอกให้รถหยุดแต่ปรากฏว่าตรงนี้มันเคลียร์ได้รถก็อาจจะบอกโอ้โหนี่ลดความเร็วลงมาแล้วแต่ก็ไม่เห็นมีรถติดเลยอะไรเงี้ยเพราะงั้นผมคิดว่าการคำนวณตรงนี้ถ้าเป็นไปได้คือใช้ AI มาช่วยดีกว่า
1: ครับ
2: ค่ะ
1: ครับอ่ะไปดูทางด้านของรถเมย์ขสมกบ้างครับหลังจากถูกชนปุ้งปุ๊บเนี่ยก็มีไฟลุกทันทีนะครับประตูฉุกเฉินเนี่ยไม่แน่ใจว่าใช้ได้หรือเปล่านะครับบทเรียนนี้คุณหมอมองยังไงฮะมีเรื่องของความปลอดภัยรถโดยสารสาธารณะของไทยเนี่ยคุณหมอมองยังไงฮะ
3: จริงเรื่องนี้เกิดซ้ำๆหลายครั้งแล้วตั้งแต่เคสเด็กโรงเรียนวัดอุทัยที่ไฟไหม้แล้วออกไม่ได
2: ้
3: ตรงนั้นก็เป็นโจทย์เรื่องของประตูฉุกเฉินนะฮะทั้งไม่รู้ทั้งไม่ใช้งานไม่ถูกจะไม่สามารถใช้งานได้รอบเนี้ยผมคิดว่าทางทีมต้องลงไปสอบนะฮะเมื่อกี้เรามีการวิเคราะห์กล่องดำของรถไฟแล้วก็ต้องมาตรวจสอบว่าในฝั่งรถเมล์เนี่ยไม่ว่าจะเป็นระบบแก๊สนะที่ชนปุ๊บไฟลุกปั๊บเนี่ยมันเกิดจากอะไรแล้วก็อันที่สองผู้โดยสารที่เขาจริงๆการชนมันก็ไม่ได้แรงถึงขั้นเสียชีวิตทันทีอะเพราะนั้นจังหวะเวลานั้นเนี่ยถ้าทุกคนมีความรู้ว่าประตูฉุกเฉินเปิดยังไงเนี่ยผมว่าก็น่าจะออกกันได้นะฮะแต่เข้าใจว่ามันมีขั้นตอนอยู่ฮะหนึ่งก็คือต้องไปปลดล็อกวาล์วพอปลดล็อกวาล์วเสร็จ ก็รอให้พอวาล์วมันรีลีสหรือว่ามันปล่อยมันถึงดันประตูออกมาได
2: ้
3: ซึ่งในขั้นตอนแบบนี้ถ้าคุณธงพลถ้าคุณสันพรเป็นผู้โดยสารผมว่าเราก็ไม่รู้นะ
1: ไม่ทราบครับ
3: เพราะงั้นผมคิดว่าไอ้ขั้นตอนแบบนี้มันต้องทำเหมือนระบบเครื่องบินนะ
1: ค
3: ือมันเป็นหน้าที่ของฝั่งแอร์โฮสเตสหรือผู้ให้บริการบนเครื่องบินที่จะมาทำขั้นตอนหรืออย่างน้อยก็มาบีฟเราว่าไอ้คุณนั่งตำแหน่งนี้นะเดี๋ยวถ้ามีอะไรฉุกเฉินคือไอ้รถเมย์อาจจะไม่ต้องทำถึงขนาดเครื่องบินก็ได้แต
2: ่
3: อย่างน้อยๆถ้ามีอะไรฉุกเฉินเนี่ยพนักงานประจำรถนะหรือกระเป๋ารถเนี่ยต้องมาทำหน้าที่นี
2: ้ค่ะ
3: โอ
2: ้ค่ะท้ายนี้ค่ะอาจารย์คะอาจารย์มีข้อเสนอแนะหรือว่ามีทางออกเร่งด่วนอะไรไหมคะที่จะส่งต่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้รีบทำร่วมกันทันทีในช่วงนี้ค่ะ
3: ก็อย่างที่เราคุยกันนะผมว่าเฉพาะหน้าเร่งด่วนก็คือการปรับสภาพแวดล้อมที่มันมีความเสี่ยงนะทำให้ความเสี่ยงเนี้ยไม่ว่าจะเป็นการมาจอดทับในจุดห้ามจอดเยลโลว์บ็อกซ์หรือมาจอดทับรางรถไฟเนี่ยจะต้องมีการจัดการทำให้มันชัดเจนทำเครื่องกั้นให้มันสามารถกั้นได้ 100%แล้วก็ควบคู่กันก็คือทำให้พนักงานที่อยู่ตำแหน่งเนี้ยเขามีข้อมูลมาประกอบการประเมินนะฮะไม่ว่าจะเป็นการใช้ AI มาช่วยนะฮะหรือทำยังไงให้ผู้โดยสารที่กำลังจอดติดก็ดีหรือจอดอยู่ค้างอยู่เนี่ยเขาเห็นว่าตอนนี้รถไฟมาแน่ๆในอีกกี่วินาทีข้างหน้าอะไรเนี่ยนะครับ
2: ค่ะ
1: ครับครับนี่คือเรื่องของการถอดบทเรียนนะครับระบบความปลอดภัยที่มักกะสันครับวันนี้ขอบคุณคุณหมอมากนะครับที่มาพูดคุยกันครับ
2: ขอบพระคุณค่ะ
3: ครับยินดีครับ
1: ครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
1: ครับนายแพทย์ธนพงษ์จินวงศ์ผู้จัดการศูนย์วิชาการเพื่อความปลอดภัยทางถนนครับนี่คือความจริงหลังไม้กั้นนะครับถอดบทเรียนความ ปลอดภัยที่มักกะสันนะครับอุบัติเหตุครั้งนี้นะครับก็เป็นเรื่องที่ไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้นนะครับแต่เมื่อมันเกิดแล้วเนี่ยเราก็จะต้องถอดบทเรียนเพื่อนำมาสู่การแก้ไขกันต่อไปนะครับปัญหาเชิงโครงสร้างเนี่ยก็จะต้องดูเรื่องการขุดอุโมงค์หรือว่าการทำทางข้ามเนี่ยที่จะเป็นทางออกที่ยั่งยืนแต่ต้องใช้งบประมาณที่มหาศาลแล้วก็จะต้องใช้เวลาดำเนินการด้วยนะครับกว่าจะดำเนินการเสร็จเนี่ยรถน่าจะติดอยู่หลายปีซึ่งตรงนี้เนี่ยอาจจะไม่ใช่ทางออกที่ดีมากนักนะครับภายใต้สถานการณ์แบบนี้นะครับแม้จะยั่งยืนเนี่ยแต่เหนือสิ่งอื่นใดเนี่ยมิติก็คือเรื่องของการบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังนะครับถ้าคนเนี่ยที่ขับรถหยุดขับขี่ยวดยานพาหนะแถวนั้นเนี่ยสามารถที่จะหยุดก่อนที่จะถึงรางรถไฟตรงนั้นได้นะครับและรถไฟเนี่ยเมื่อถึงจุดที่เป็นจุดตัดเนี่ยก็ชะลอความเร็วลงตรงนี้ก็จะช่วยลดอุบัติเหตุได้โดยที่ไม่ต้องไปลงทุนอะไรเพิ่มเติมเลยนะฮะอ
2: ัน
1: นี้สุดท้ายเนี่ยมันก็คือที่ตัวเรานะครับซึ่งถามว่ายากไหมก็ยากเพราะว่ามันคือดุลพินิจของบุคคลพนักงานนะครับไม่ว่าจะเป็นพนักงานขสมกพนักงานเกี่ยวกับการโบกธงพนักงานเกี่ยวกับขนส่งทางรางนะครับมันเกิด human error ได้นะครับเราต้องนำเรื่องของเทคโนโลยีอะไรต่างๆและสิ่งต่างๆที่จะสามารถมาอุดช่องว่างตรงนี้ได้เนี่ยมาแก้ไขกันนะครับต้องติดตามดูว่าภาครัฐเนี่ยจะมีแนวเร่งด่วนอะไรที่จะมาแก้ไขปัญหาตรงนี้ภายในสัปดาห์นี้นะครับสักครู่ครับ
0: ท่านกำลังฟังรายการบันทึกสถานการณ์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 891 KHz พร้อมเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ์ด้วยพระราชปณิธานอันแน่วแน่ของสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาภิมลลักษณ์พระบรมราชินีที่ทรงตั้งมั่นสืบสานรักษาและต่อยอดพระราชกิจกรรมของสมเด็จพระพันปีหลวงที่ทรงบำบัดทุกบำรุงสุขทำให้เหล่าประสบกรณิกรชาวไทยอยู่เย็นเป็นสุขเสมอมาเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบวันที่3มิถุนายน2569จึงเป็นโอกาสสำคัญยิ่งที่ประสบกรณิกรทุกหมู่เหล่าจะร่วมกันแสดงความจงรักภักดีและร่วมเฉลิมฉลองในวาระมหามงคลนี้
4: ทุกครั้งที่เราออกไปเที่ยวธรรมชาติให้ความสุขกับเราเสมอแต่รู้ไหมขยะเพียงชิ้นเดียวอาจทำลายความสวยงามไปอีกนานหยุดทิ้งเริ่มเก็บพกถุงขยะส่วนตัวแยกก่อนทิ้งให้ถูกที่เที่ยวอย่างมีวินัยคือของขวัญที่ดีที่สุดให้โลกร่วม

0: คงโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
1: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
0: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
1: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
0: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อะ
1: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
2: พลิกโฉมอนาคตอุตสาหกรรมโฮเรกาไปด้วยกันที่ไทยเฟคโฮเรกเอเชีย2026ที่

0: ายกว่าที่เคยครบครันด้วยกิจกรรมสุดพิเศษมากมาย 11-13 มีนาคมนี้ที่อาคาร Challenger 1-2 Impact เมืองทองธานีจัดโดยกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศหอการค้าไทยและโคโรนเมสเซ่เยอรมนี
1: หลากหลายเรื่องราวเจาะลึกทุกประเด็นที่น่าสนใจขอนำท่านผู้ฟังเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการบันทึกสถานการณ์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 891 KHz และเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ
2: ์8:35 ค่ะผู้ฟังก่อนจะไปติดตามข่าวสารกันต่อนะคะวันนี้มีข่าวมาประชาสัมพันธ์กันนิดนึงสำหรับใครที่เป็นคออาหารนะคะถ้าจะพูดถึงงานอาหารระดับประเทศที่คนในวงการอาหารไม่ควรพลาดเลยจะต้องยกให้กับงานไทเฟกอนูก้าเอเชีย2026ค่ะงานนี้จัดโดยกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์นะคะร่วมกับหอการค้าไทยและโคโลเมเซสเยอรมนีนะคะงานนี้เนี่ยไม่ใช่แค่เป็นงานใหญ่ระดับประเทศแต่ว่ายังเป็นงานที่แสดงสินค้าอาหารที่มีบทบาทสำคัญที่สุดในภูมิภาคเอเชียค่ะปีนี้ค่ะไทเฟกอนูก้าเอเชียนะคะกลับมาแล้วพร้อมกับงานที่ยิ่งใหญ่ที่ดีขึ้นที่โดดเด่นขึ้นเปิดให้ผู้ประกอบการแล้วก็ผู้สนใจด้านอาหารแล้วก็เครื่องดื่มเนี่ยได้มาค้นหาสินค้าบริการนวัตกรรมเจรจาการค้าสร้างเครือข่ายธุรกิจอัพ

0: อนาคตแล้วก็ความยั่งยืนแล้วก็อื่นๆอีกมากมายนอกจากนี้ค่ะยังมีกิจกรรมส่งเสริมความรู้มากมายนะคะอธิการสัมมนาด้านการส่งออกเวทีเปิดโลกการค้ากับทูตพาณิชย์รวมถึงนิทรรศการพิเศษค่ะอย่างเช่นไทยซีเล็กไทยฮาลานพรีเวเรตนะคะออกขออภัยค่ะไทยฮาลานพาวิเลียนนะคะแล้วก็การประกวดแข่งขันเชฟระดับโลกโดยมีไฮไลท์สำคัญก็คือนิทรรศการสินค้าผลไม้ไทยภายใต้แนวคิดThailand, the land of tropical food ค่ะซึ่งมีทั้งผลไม้สดมีผลิตภัณฑ์แปรรูปหลายรูปแบบด้วยกันพร้อมทั้งสินค้าที่ได้รับรางวัล Agri Export Star Fishing Challenge นะคะนำมาจัดแสดงในงานนี้ด้วยไทเฟกอนุกาเอเชีย2026นี้จัดขึ้นที่ Impact เมืองทองธานีค่ะคุณผู้ฟังปีนี้เนี่ยได้มีการขยายพื้นที่จัดงานเพิ่มไปยังอาคาร4รวมพื้นที่ทั้งหมดเนี่ย12อาคารด้วยกันครอบคลุมทั้ง Impact Challenger อาคาร 1-3 Impact Forum อาคาร4แล้วก็ Impact Exhibition Center อาคาร 5-12 นะคะโดยเปิดเจรจาธุรกิจในวันที่26-29พฤษภาคม2569ตั้งแต่เวลา10 นาฬิกาจนถึง18 นาฬิกาค่ะแล้วก็ในเรื่องของการเจรจาธุรกิจและจำหน่ายปลีกสำหรับประชาชนทั่วไปเนี่ยจะมีขึ้นในวันที่30พฤษภาคมเวลา10 นาฬิกาถึง18 นาฬิกานะคะในการแต่งกายเพื่อที่จะไปร่วมงานนี้ค่ะคุณผู้ฟังผู้เข้าร่วมงานเนี่ยควรที่จะต้องแต่งกายชุดสุภาพนะคะใส่ชุดสูทหรือว่าสมาร์ทแคชชวลงดกางเกงขาสั้นค่ะงดรองเท้าแตะแล้วก็จะต้องมีอายุ17ปีขึ้นไปนะคะยกเว้นในวันที่30พฤษภาคมนั้นจะเปิดให้เข้าร่วมงานโดยไม่จำกัดการแต่งกายแล้วก็อายุค่ะเนื่องจากว่างานนี้เนี่ยจะมีผู้เข้าร่วมเป็นจำนวนมากนะคะก็แนะนำว่าให้ใช้รถสาธารณะนะคะน่าจะสะดวกที่สุดโดยสามารถใช้บริการรถไฟฟ้าสายสีชมพูลงสถานี Impact เมืองทองธานีหรือสถานีทะเลสาบเมืองทองธานีค่ะแล้วก็เดินเข้างานได้เลยเพื่อความสะดวกรวดเร็วในการเข้าชมงานนะคะไม่ต้องเสียเวลาเข้าคิวแนะนำคุณผู้ฟังว่าให้ลงทะเบียนเข้าชมงานล่วงหน้าที่ www.thaifekanuka.com นะคะ thaifek-anuka นะคะคุณผู้ฟังเมื่อไปถึงงานเนี่ยสามารถรับบัตรเข้างานได้ทันทีโดยรับได้ที่หน้าอาคาร4อาคาร6อาคาร9และอาคาร10สำหรับใครที่จะ walk in เข้าไปนะคะก็สามารถไปลงทะเบียนเข้างานได้ที่จุดเดียวกันค่ะผู้ที่อยู่ในแวดวงอาหารแล้วก็เครื่องดื่มไม่ควรพลาดเลยนะคะแล้วก็ใครที่กำลังมองหาไอเดียที่จะทำธุรกิจในเรื่องของอาหารก็ไม่ควรพลาดเช่นเดียวกันค่ะ
1: ครับไปดูเรื่องของรัฐบาลบ้างนะฮะชี้แจงกรณีที่มีคลิปวิพากษ์วิจารณ์นายกนะฮะประเด็นในการฟ้องปิดปากเนี่ยมันสืบเนื่องมาจากเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาทางด้านของคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน3สถาบันหรือว่ากกร.นะครับซ
0: ึ่
1: งประกอบด้วยสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยหอการค้าไทยแล้วก็สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยแล้วก็สมาคมธนาคารไทยครับโดยคณะทำงานซีโร่คอร์รัปชันกกร.และเพื่อนไม่ทนเนี่ยเขาเปิดเผยผลสรุปความคิดเห็นของภาคเอกชนเกี่ยวกับความโปร่งใสและการปฏิบัติงานของภาครัฐนะฮะซึ่งไปสำรวจมาแล้วนะครับปรากฏว่ามีการพาดพิงหน่วยงานรัฐไม่ว่าจะเป็นกรมควบคุมมลพิษหรือกรมอื่นๆเนี่ยนะฮะบอกว่ากรมนั้นกรมนี้เนี่ยมีการเรียกรับผลประโยชน์โดยมิชอบนะครับแล้วก็เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาเนี่ยกรมควบคุมมลพิษกรมอุทยานเนี่ยก็ออกมาโต้ผลสำรวจของเอกชนที่เขาบอกว่าเป็นกรมที่รับสินบนมากที่สุดนะฮะแล้วก็โต้ก็บอกว่าให้มั่นใจนะฮะในความซื่อสัตย์สุจริตความโปร่งใสขององค์กรของเขาสามารถตรวจสอบได้นะครับซึ่งมันมีบริบทหนึ่งเนี่ยที่มันทำให้เหมือนรู้สึกไปสะกิดใจของประชาชนซ
0: ึ่
1: งเขาบอกว่าในหนังสือชี้แจงเนี่ยของทางอธิบดีกรมควบคุมมลพิษเนี่ยบอกว่าทั้งนี้หากกกร.ไม่มีข้อมูลเอกสารทางทุจริตดังกล่าวการแถลงข่าวของกกร.ทำให้คพ.ก็คือกรมควบคุมมลพิษได้รับความเสียหายร้ายแรงยากแก่การเยียวยาแก้ไขกระทบต่อความเชื่อมั่นของประชาชนตลอดจนขวัญกำลังใจผู้ปฏิบัติงานฉะนั้นขอให้กกร.แสดงความรับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นโดยกรมควบคุมมลพิษโดยการแถลงข่าวนะครับต่อสื่อมวลชนเพื่อขอโทษอย่างเป็นทางการอันนี้คือหากไม่มีหลักฐานนะครับเพราะว่ากรมควบคุมมลพิษก็บอกเขาได้รับความเสียหายนะครับอันนี้มันก็เป็นอีกหนึ่งประเด็นที่อ้าวแล้วทำไมหน่วยงานภาครัฐเนี่ยเวลาโดนการวิพากษ์วิจารณ์แบบนี้เนี่ยกลับมาออกมาตอบโต้ภาคเอกชนนะครับและมีแนวทางว่าจะฟ้องกลับหรือไม่อันนี้คือมีการวิพากษ์วิจารณ์นะครับโดยฝ่ายค้านนะครับรัฐบาลก็ออกมาชี้แจงก็บอกว่ามีการวิพากษ์วิจารณ์ตรงนี้เนี่ย จจะเป็นการตีความคลาดเคลื่อนแล้วก็ไม่สนับสนุนผู้กระทำความผิดหากมีกระทำความผิดจริง

0: นะครับแล้วก็ทุกฝ่ายมีสิทธิ์ใช้กฎหมายปกป้ององค์กรหากถูกกล่าวหาโดยไม่มีข้อเท็จจริงนะฮะอันนี้ก็สรุปสั้นๆในประเด็นดังกล่าวนะครับซึ่งเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมานะครับก็มีการช่วงค่ำนะครับทางรัฐบาลเนี่ยก็มีการพูดคุยกันนะครับเหมือนเป็นงานเลี้ยงนะครับคุยกับกลุ่มทุนใหญ่นะครับบางข่าวเขาบอกว่าคุยกับเจ้าสัว นะครับหลายกิจการหลายท่าน นะครับเรื่องของการดำเนินธุรกิจนะครับแล้วก็ทิศทางของภาคเอกชนแล้วก็ทิศทางของรัฐบาลที่จะเดินจับมือร่วมกันไปข้างหน้านะครับเมื่อรัฐจับเข่าคุยกับนายทุนใหญ่ประชาชนจะได้อะไรกันนะครับพูดคุยในประเด็นนี้ครับกับรองศาสตราจารย์ดร.สมชายภคภาควิวัฒน์นักวิชาการอิสระด้านเศรษฐศาสตร์และการเมืองครับตอนนี้อาจารย์อยู่กับเราแล้วครับสวัสดีครับอาจารย์ครับ
1: สวัสดีค่ะอาจารย์
2: ครับสวัสดีทั้งสองท่านนะครับ
1: ค่ะอาจารย์คะในมุมมองของอาจารย์ต่อเวทีการพบปะระหว่างรัฐบาลและกลุ่มทุนใหญ่ในครั้งนี้อาจารย์มองว่าไงคะ
2: จริงๆการพบปะครั้งนี้เนี่ยถ้าว่ากันไปแล้วมันก็ดีอย่างหนึ่งก็คือว่าเป็นการสร้างบรรยากาศว่าอเมริกาทางด้านของรัฐบาลนะครับกับทางด้านเอกชนเนี่ยมีการพูดคุยกันมีปฏิสัมพันธ์ซึ่งบรรยากาศตอนนี้นะครับมันก็เป็นส่วนหนึ่งที่อย่างน้อยที่สุดทางด้านของประชาชนและทางด้านของเอกชนก็มีความรู้สึกว่าไม่ได้ถูกทอดทิ้งนะครับแล้วก็ให้เกียรติคำว่าที่สำคัญมากกว่านั้นก็คือการพบปะกันครั้งนี้เนี่ยนะครับมันจะเป็นลักษณะที่รัฐบาลเองจะได้ประโยชน์ในลักษณะเขาเรียกอินพุตจากบริษัทใหญ่ๆที่อย่างยักษ์ใหญ่เพราะว่าบริษัทเหล่านี้ต่างก็เป็นบริษัทที่เรียกว่ามีความรู้ทางด้านของเรื่องของโลกแล้วก็มีประสบความสำเร็จในด้านธุรกิจซึ่งอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่กันเป็นการเพิ่มก็เรียกว่าอะไรวิสัยทัศน์นะครับให้กับทางด้านรัฐบาลเพราะรัฐบาลเองก็ต้องมีข้อจำกัดต้องวันนี้โลกเป็นโลกที่มันแผ่กว้างนะครับเป็นลักษณะที่เรียกว่ามันต้องมีมุมมองที่กว้าง forward แล้วก็มองไปข้างหน้าเพราะสิ่งที่สำคัญอันหนึ่งก็คือเอกชนเนี่ยช่วยในลักษณะมุมมองของ forward เราจะดูได้จากข่าวนะครับว่ามีการพูดถึงเสนออะไรบางเรื่องซึ่งเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับทิศทางนะครับในเรื่องที่โลกกำลังเข้าไปหาไม่ว่าแต่ถ้าเป็นทิศทางที่รัฐบาลเองก็มีการทำอยู่เช่นเรื่องความมั่นคงทางด้านอาหารเรื่องที่เกี่ยวดิจิทัลซึ่งอันนี้จะสังเกตดูเป็นทิศทางนะครับประเทศไหนถ้าเราไปดูยุทธศาสตร์ของประเทศมาเลเซียยุทธศาสตร์ของทางด้านของอะไรครับทางด้านสิงคโปร์ยุทธศาสตร์เขา2026ทั้ง2ประเทศเลยจะมี2เรื่องนี้อยู่ในนั้นเพราะงั้นนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่มีตัวช่วยในด้านหนึ่งแต่อีกด้านหนึ่งก็จะมีประเด็นปัญหาว่าคนก็มามองในด้านอีกด้านหนึ่งก็คือว่านะครับการที่จะทำอันนี้มันเป็นบรรยากาศที่ดีแล้วก็มีลักษณะอินพุตแต่ต้องมีการดำเนินต่อไปคือไม่ใช่จบแค่นี้ความหมายก็คืออะไรครับเพราะว่าตัวนี้เป็นอินพุตนะครับแต่ขณะเดียวกันรัฐบาลต้องไป process จาก process แล้วออกมาเป็น output แต่ output จะออกมานั้นจะดีไม่ดีต้องเป็น outcome ที่ดีซึ่งอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งว่ารัฐบาลหลังจากฟังแล้วนะครับมีการทำอะไรที่ออกมาเป็น output เป็น output ที่ไปถูกไปเป็นไปตามที่อะไรครับที่ผมไม่อยากว่าบริษัทต้องการแต่หมายถึงโลกประเทศไทยหรือว่าคนส่วนรวมเพราะเป็นการปรึกษาหรือเพื่อประเทศทั้งประเทศไม่ใช่ปรึกษาหรือเพื่อสำหรับกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งซึ่งอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่รัฐบาลจะต้องทำต่อนะครับมิฉะนั้นก็จะมีความรู้สึกเออเป็นการสร้างบรรยากาศเพื่อหาเสียงเท่านั้นเองแต่ข้อจริงจริงแล้วยังไม่ได้มีการซีเรียสในการที่ดำเนินต่อแต่ว่าสิ่งที่สำคัญมากกว่านั้นก็คือว่าการทำอันนี้สิ่งที่รัฐบาลจะต้องทำคืออะไรครับจะต้องแปลงไอ้สิ่งต่างๆเหล่านี้รวมกับสิ่งที่รัฐบาลมีอยู่คือฟังไว้แต่ขณะเดียวกันก็ต้องมาดูถึงจุดอ่อนจุดแข็งของตัวเองบางเรื่องเป็นสิ่งที่ทำได้บางเรื่องสิ่งรัฐบาลเองจะต้องไปทำยุทธศาสตร์ซึ่งอันนี้ผมคิดว่าถึงเวลาที่จะต้องมีการปรับปรุงยุทธศาสตร์เหมือนกับมาเลเซียและสิงคโปร์ออกมาเป็นยุทธศาสตร์5ปีต่อโลกของการเปลี่ยนแปลงอันนี้เป็นสิ่งดีแต่ข้อที่คนสร้างกังขาอยู่ก็คือว่ามีการคุยกับทางด้านของบริษัทใหญ่คือ SME ล่ะSME มีตัวแทนกลายเป็นตัวแทนที่เป็นสมาคมอุตสาหกรรมซึ่งมันเยอะมากเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่มีคนตั้งประเด็นว่าแล้วจะมีเรื่องของบรรยากาศในการที่จะพบกันระหว่าง SME กับรัฐบาลมากหรือไม่อันนี้ก็เป็นอีกส่วนหนึ่งแต่อยากเรียนว่าเรื่องของ SME นั้นเป็นคนละเรื่องทางด้านของยักษ์ใหญ่นั้นรัฐบาลจะได้ช่วยในเรื่องของวิสัยทัศน์ช่วยแต่ SME นั้นสิ่งที่รัฐบาลจะฟังคืออะไรครับปัญหาที่จะต้องให้ที่รัฐบาลขอช่วยมันจะเป็นอีกคนละประเด็นเลยแต่อันนี้เป็นสิ่งที่รัฐบาลจำเป็นต้องฟังทางด้านของ SMB ซึ่งเป็นอีกประเด็นหนึ่งนะครับเป็นเรื่องที่ต้องทำและขนาดเดียวกันมันจะต้องสร้างเรียกว่าดุลยภาพระหว่างการอะไรครับการดำเนินมาตรการทั้งด้านที่เกี่ยวกับเศรษฐกิจและเป็นประโยชน์ต่อบริษัทโดยทั่วไปนะครับกับอีกส่วนหนึ่งแก้ปัญหาที่กำลังเป็นปัญหาผมเรียกว่าเป็น Nature Agenda ก็คือวาระของรัฐก็คือเรื่องของความอยู่รอดของ SME ที่กำลังมีปัญหาอยู่ขนาดนี้ครับ
0: ครับ พอรัฐบาลคุยกับทุนใหญ่นะครับคนมองว่าแบบนี้มันกินรวบหรือเปล่าครับอย่างนี้รายเล็กรายย่อยก็ตายหมดทั้งตลาดสิครับเพราะว่าพอทุนใหญ่เนี่ยคุยกับรัฐบาลจับมือกันปุ๊บรายเล็กรายน้อยเนี่ยก็จะมีปัญหาอาจารย์มองยังไงครับ
2: ผมคิดว่าตรงนี้เราจะดูอยู่ถ้าบอกว่าทางด้านกินรวบหรืออะไรต่างเหล่านี้จริงๆอาจจะไม่ได้เกี่ยวข้องกับเรื่องการพบปะกันครั้งนี
0: ้
2: แต่ว่ามันเป็นไปตามโครงสร้างที่เรามีอยู่กับโครงสร้างอันนึงก็ส่วนนึงก็คือเรื่องกฎหมายมีอยู่คุณใหญ่รู้ว่าทุกวันเนี่ยมาเราดูตัวเลขเร็วๆเลยครับ 5% ของบริษัทใหญ่โตมันนะครับปรากฏว่าสร้าง GDP ได้มากกว่าเท่าไหร่ครับ 5-60%
0: ครับ
2: แต่ว่าทาง SME เนี่ย 90% สร้าง GDP ได้เพียง 30%
0: ครับ
2: เพราะฉะนั้นนี่มันเป็นสภาพที่ไม่ได้เกิดจากการพบปะครั้งนี้นะครับว่ากันไปแล้วมันก็เป็นเรื่องของอะไรกันการเป็นโครงสร้างที่มันไม่เค้าเรียกว่าasymmetry ก็คือไม่สมดุลซ
1: ึ่
2: งอันนี้เป็นสิ่งที่รัฐบาลจะต้องหาทางแก้นะครับหนึ่งในทางแก้นั้นนะฮะก็คืออะไรครับก็คือการแก้จะทำยังไงให้ทางด้านของ SME เนี่ยนะครับสามารถที่จะมีขีดความสามารถนะครับเหมือนมากขึ้นอันนี้เป็นส่วนหนึ่งแต่ที่ SME ที่รัฐบาลทำอยู่และสังเกตดูไม่ประสบความสำเร็จมาโดยตลอดทุกรัฐบาลส่วนหนึ่งก็เพราะว่าที่ผ่านมารัฐบาลแก้ในส่วนที่ง่ายหน่อยจะช่วยเหลือทางด้านการเงินช่วยเหลือดอกเบี้ยแต่ไม่ได้ทำให้รอดสิ่งที่เขาไม่รอดนั่นก็เพราะว่าเขาขายสินค้าไม่ได้ในการแข่งขันเพราะฉะนั้นเราจะต้องแยก SME ออกมาเป็น2กลุ่มกลุ่มหนึ่งเป็น SME ที่ต้องยอมรับว่ายังไงรัฐบาลช่วยเขาไม่ได้ตัวเขาเองก็ไม่รู
0: ้
2: เพราะว่าโลกมันเปลี่ยนแปลงวงจรชีวิตของสินค้าที่เขาทำอยู่เนี่ยมันกำลังอยู่ในขณะที่ไปไม่ได้เพราะฉะนั้นพวกนี้ตัวเองอาจจะไม่รู้และอาจและไม่รู้จริงๆต้องการความช่วยเหลือที่รัฐบาลเองช่วยไม่ได้ถ้ามีกลุ่มหนึ่งอยู่ในกลุ่มที่วงจรชีวิตยังมีอยู่แต่ว่าความสามารถในการแข่งขันของเขาเนี่ยนะมันลดซึ่งในส่วนนี้รัฐบาลเองมีส่วนที่จะช่วยได้และตัวเขาเองก็สามารถมีการช่วยได้ถ้ามีการดำเนินมาตรการกลยุทธ์แต่ไม่ใช่มาตรการทางการเงินการเงินโอเคต้องช่วยแต
0: ่
2: ต้องมีมาตรการเรื่องกลยุทธ์ที่มันเหมาะสมอันนี้แหละฮะที่เป็นเรื่องที่รัฐบาลจะต้องหาทางช่วยทางด้านกลุ่มนี้แต่กลุ่มนึงยังไงก็ไม่รอดเพราะว่าชีวิตวงจรชีวิตมันเปลี่ยนโลกมันเปลี่ยนแปลงความต้องการลูกค้าเปลี่ยนไปหมดอันนี้ก็ต้องมีการแยกแยะแต่ที่ผ่านมาดำเนินเรื่องเดียวช่วยทางด้านการเงินที่อาจารย์ดูแล้วมันตรงประเด็นเพียงบางส่วนเท่านั้นเองครับ
0: ครับเพราะว่าให้สินเชื่อเนี่ยคือเราได้ยินกันทุกรัฐบาลนะครับอาจารย์ยังไงก็ซอฟโลนสินเชื่อแล้ว SME ก็ล้มหายตายจากเหมือนเดิมนะฮะแล้วก็มีหลังๆเนี่ยค่อยมาพูดเรื่องอัพสกิลรีสกิลแต่ก็ยังไม่ค่อยเห็นภาพอะไรที่มันเป็นรูปธรรมมากนักเลยฮะอาจารย์
2: ใช่และที่พูดเนี่ยที่มันไม่ตรงค
0: ุ
2: ณภาพบนอัพสกิลรีสกิลเทคโนโลยีฟังเหมือนตรงแต
0: ่
2: เอาจริงๆไม่ตรงผมขอเรียนทั้ง2ท่านเลยครับว่าจะตรงได้ยังไงสมมุตินะฮะคุณบอกว่าให้ผมจะทำเอาง่ายๆเป็นฟังชาวบ้านผมจะช่วยคนที่ขายอะไรครับขายไอ้ตัวซาลาเปามันทำท่าจะเจ๊งผมก็ต้องมีรีสกิลอัพสกิลทำให้เขาดีขึ้นใช้เทคโนโลยีราคาถูกโอ้โหซาลาเปานี่ราคาถูกลงคุณภาพดีขึ้นแต
0: ่
2: เจ๊งเพราะอะไรครับเพราะวันนี้โลกในวันนี้เขาเปรียบเทียบกับเบนช์มาร์กถ้าผมจะกินซาลาเปาต้องคุณภาพแบบไหนครับแบบเชลชนชิมแม่ช้อยนางลำเด
1: ี๋
2: ยวนี้ก็คืออะไรครับเป็นมาตรฐานของอะไรครับทางด้านของมิชลินฉะน
0: ั้
2: นวันนี้ก่อนหน้านี้ผมไม่ได้กินมาตรฐานนี้แต่วันนี้ต้องอะไรต้องขอบคุณโรบินฮูดต้องขอบคุณแกร็บเดี๋ยวนี้ผมไม่กินมาตรฐานแถวบ้านผมนะผมต
0: ้
2: องกินมาตรฐานระดับประเทศระดับโลกไอ้เบนช์มาร์กตัวนี้เป็นตัวอธิบายว่าทำไม SME บางส่วนถึงเจ๊งทั้งที่สินค้าเขาขายได้เพราะเดี๋ยวนี้เขาต้องการมาตรฐานสูงกว่าเก่าและถ้าเดี๋ยวนี้สินค้าของ SME แข่งเดี๋ยวนี้มันแข่งสินค้าเรื่องของดิจิตอลเนี่ยมันขายหมดเพราะฉะนั้นจีนเองเดี๋ยวนี้เราต้องแข่งกับทั่วโลกเพราะว่าสินค้าประเภทออนไลน์เนี่ยม
0: ัน
2: ทั่วโลกหมดเลยอันเนี้ยสังเกตดูเบนช์มาร์กมันไม่ใช่แบบเอามาตรฐานเรื่องเทคโนโลยีมาช่วยเรื่องของอะไรครับอัพสกิลมันก็ตรงกับประเด็นว่าไอ้ตัวที่เราอัพสกิลกันนั้นตรงกับตัวที่เรามีจุดแข็งไหมและถ้ามีจุดแข็งนั้นเบนช์มาร์กแข่งกันระดับโลกไปอันนี้คือ2ประเด็นที่ขาดหายไปจึงทำให้ภาพที่เราช่วย SME มันถึงออกมาไม่ชัดเจนครับ
0: ครับก็ต้องวิเคราะห์การตลาดด้วยนะครับว่าผู้บริโภคตอนนี้ต้องการอะไรแล้วก็ผลิตสินค้าให้ตรงใจกับผู้บริโภคจึงจะขายได้ใช่มั้ยฮะ
2: ใช่ต้องมาตรฐานโลกด้วยที
0: ่
2: เราพูดมาตรฐานโลกก็คืออะไรครับมันเหมือนมาตรฐานเพราะว่าเดี๋ยวนี้ทุกอย่างเนี่ยคุณต้องสังเกตดูแม้กระทั่งอาหารนะเด
0: ี๋
2: ยวน
0: ี
2: ้คนต่างประเทศเวลามาดูเรื่องของอะไรครับไอ้ตัวนี้มันมีชิตลินมีเยอะต่าง
1: ๆ
2: ม
1: ัน
2: เดี๋ยวนี้มันต้องเป็นประเภทนี้ที่เราทำได้นะคร
1: ับ
2: แล้วคุณสังเกตดูอย่างบางแห่งเนี่ยอาจารย์ไม่ต้องเอ่ยชื่อเนี่ยเด
0: ี๋
2: ยวนี้เป็นร้านอยู่ริมถนนทำอะไรคั่วไก่เดี๋ยวนี้กลายมาเป็นระดับโลกเลยระด
1: ับ
2: โลกที่เราได้เห็นเล็กๆอย่างเงี้ยเป็นส่วนหนึ่งที่ SME เราสามารถทำได้ พียงแต่ว่าอะไรกับสิ่งเหล่านี้รัฐบาลต้องเข้าใจว่าที่ SME เจอปัญหาเนี่ยมันจะต้องหาทางออกที่เป็นรูปธรรมให้เขานะครับในส่วนหนึ่งต้องยอมรับว่าหาทางออกก็ไม่ได้เพราะสินค้าประเภทของเขาอย่างนั้นมันอยู่ในลักษณะที่วงจรชีวิตนะครับแต่มันมีบางส่วนและเป็นส่วนใหญ่ที่สามารถรอดได้เพียงแต่ใช้มาตรการให้มันเหมาะสมเท่านั้นเองครับ
1: ค่ะอาจารย์คะท้ายนี้ค่ะอาจารย์มีข้อเสนอแนะในเชิงยุทธศาสตร์ต่อรัฐบาลอย่างไรบ้างคะเชิญค่ะ
2: ต้องยอมรับว่ารัฐบาลกำลังเจอปัญหาสองเรื่องเรื่องหนึ่งรัฐบาลทำได้อยู่ในขอบเขตที่ใช้ได้คือแก้ปัญหาเฉพาะหน้าแต่อันนี้บอกว่าใช้ได้วงเล็บก็คืออะไรครับยังไม่รู้ว่าจะจบเมื่อไหร่นะครับว่าสถานการณ์เพราะว่าถ้ามันยังไม่จบราคาน้ำมันก็จะสูงขึ้นนะครับพอสูงขึ้นปั๊บมันก็สร้างประเด็นปัญหาว่ามาตรการระยะสั้นที่เรามีอยู่นะเพียงพอขนาดไหนแต่ถ้าฟังดูทั่วไปผมยังคิดว่าใช้ได้ในระดับหนึ่งแต่สิ่งที่ยังต้องอะไรครับต้องทำงานหนักแล้วก็อันนี้ยังไม่เพียงพอก็คือด้านของการเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันไม่ใช่เพียงแต่ว่าเฮ้ยเราจะต้องมีการพัฒนาเรื่อง upskillนะครับเรื่องของอะไรก็ใช่เทคโนโลยีแต่ต้องเป็นรูปธรรม upskill ตัวไหนแล้วก็เทคโนโลยีตัวไหนนะครับที่มันตรงกับขีดความสามารถของเราอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ผมคิดว่ายังขาดหายไปถ้าอีกส่วนหนึ่งที่กำลังทำอยู่อันนี้ดีก็คือเรื่องของการลอกท่อจากเรื่องของโครงการ BOI ที่เข้ามาลอกไปเยอะมากเลยแค่3เดือนแรกเนี่ยตัวเลขออกมาเป็นล้านเพราะฉะนั้นในการที่จะลอกท่อตัวนี้มันดีแต่ตัวนี้จะดีขึ้นก็ต่อเมื่อว่าเมื่อมีการลอกท่อและมีการลงทุนจะต้องทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของเรียกว่าเทคโนโลยีทรานสเฟอร์มิฉะนั้นในตัวที่เข้ามาทางด้านของเรื่องของอะไรครับเรื่องของ data center เรื่องของ cloud มันก็ได้จากค่าแรงงานจะทำยังไงให้ตัวการลงทุนจากต่างประเทศเหล่านี้มันกลายมาเป็นส่วนของความสามารถในการกันคือเราสามารถ upskill กับเรียนรู้โดยเรียนรู้จากเรื่องบริษัทต่างๆเหล่านี้โดยร่วมมือกับมหาวิทยาลัยอันนี้ก็เป็นอีกส่วนหนึ่งเหมือนกับที่มีผู้เสนออีกส่วนหนึ่งก็คือตอนนี้เราอ่อนแอพวกนี้เพราะฉะนั้นอาจจะเรียกว่าอะไรครับเอาคนเก่งๆจากทั่วโลกเอาเรื่องของกรรมามาช่วยอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่จะเอามาช่วยได้ในระดับหนึ่งถ้ามีการทำในลักษณะนี้แต่ต้องมีลักษณะของการเทคโนโลยีทรานสเฟอร์ที่สำคัญซึ่งอันนี้เป็นส่วนหนึ่งที่อยู่ในทิศทางที่รัฐบาลนะครับมีการพูดกันมาบ้างแต่ว่ายังไม่มีการดำเนินมาตรการอย่างเป็นรูปธรรมมากมายนักแต่มีเริ่มบ้างครับโดยเฉพาะเรื่องเกี่ยวข้องกับการลอกท่อซึ่งอันนี้ผมคิดว่าเป็นสิ่งที่ดีครับแต่ต้องดำเนินต่อเนื่องและต้องทำมากกว่าที่มีการลอกท่อก็คือเกิดให้เกิดมีการเทคโนโลยีทรานสเฟอร์แบบที่ในประเทศอย่างจีนเนี่ยทำได้สำเร็จเป็นตัวอย่างหรือหลายประเทศที่ประสบความสำเร็จไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสิงคโปร์นะครับอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งหรือมาเลเซียวันนี้กำลังดำเนินมาตรการนี้อยู่อันนี้เป็นส่วนหนึ่งที่รัฐบาลยังทำไม่ได้เต็มที่ครับ
1: ครับ
0: ครับเอาละครับวันนี้ขอบคุณอาจารย์มากนะครับที่มาพูดคุยวิเคราะห์กันครับ
1: ขอบคุณค่ะ
2: ครับสวัสดีครับ
0: ครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: ครับรองศาสตราจารย์ดร.สมชายภคพาทวิวัฒนักวิชาการอิสระด้านเศรษฐศาสตร์และการเมืองครับนี่คือเรื่องของรัฐบาลจับคุยจับเขาน
1: ะครับ
0: คุยกับทุนใหญ
1: ่
0: นะครับประชาชนจะได้อะไรนะครับสิ่งสำคัญเนี่ยก็คือทางด้านของ SME SME เนี่ยให้สินเชื่ออย่างเดียวก็คงไม่พอนะครับเราต้องพัฒนาทักษะแล้วก็แนวทางอะไรอื่นๆให้กับเขาด้วยนะครับแต่ณวันนี้เนี่ยเรื่องของการ up skill re skill เนี่ยยังไม่ตอบโจทย
1: ์
0: สำคัญที่สุดเนี่ยต้องวิเคราะห์การตลาดให้ได้ก่อนให้ขาดก่อนนะครับว่าตลาดตอนนี้ต้องการสินค้าประเภทไหนและธุรกิจ SME ประเภทไหนที่ไม่สามารถที่จะเดินไปต่อได้นะครับก็จะต้องแนะนำเขานะครับให้หยุดหรือว่าพอแค่นี
1: ้
0: นะครับหรือจะต้องมีการปรับแนวทางธุรกิจในการที่จะดำเนินการต่อไปข้างหน้าอย่างไรนะครับสายพานการผลิตควรเดินในทิศทางไหนเนี่ยรัฐจะต้องให้แนวทางกับผู้ประกอบการอย่างชัดเจนเพื่อสนับสนุนนอกจากเรื่องเงินทุนอย่างเดียวนะครับอันนี้เป็นมุมมองของอาจารย์นะครับและสังเกตนะฮะว่าเรื่องของการคุยกับผู้ประกอบการเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมานะฮะผมเห็นเขาใช้คำว่ารัฐบาลและเอกชนเนี่ยเหมือนเป็นหุ้นส่วนเศรษฐกิจกันนะคำว่าหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจเนี่ยเรามักจะไม่เห็นในประเทศเรามากยิ่งนักนะฮะเราจะเห็นในต่างประเทศเวลารัฐบาลเนี่ยคุยกับรัฐบาลต่างประเทศรัฐต่อรัฐเนี่ยเราจะเห็นคำว่าหุ้นส่วนเศรษฐกิจจะดูว่าไม่มีผู้ให้ไม่มีผู้รับเท่าเทียมกันทั้งสองฝ่ายแบบนี้ก็เหมือนการที่รัฐบาลคุยกับภาคเอกชนเนี่ยก็ไม่อยากให้รู้สึกว่าใครคือผู้ให้ใครคือผู้รับก็จะต้องส่งเสริมความเท่าเทียมกันด้วยการใช้คำว่าหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจนะฮะอันนี้ถือว่าเป็นอีกคำหนึ่งบริบทคำหนึ่งที่น่าสังเกต
1: ฟังแล้วดูดีนะฟังดู เหมือนเอื้อช่วยเหลือเกื้อกูลกัน
0: คือหนึ่งคำเนี่ยมันมีความหมายเหมือนการที่จะบอกว่าคุณสันพรต้องเสียภาษีกับคุณสันพรต้องชำระภาษีสมัยก่อนเดี๋ยวใช้คำว่าเสียภาษีคนก็จะรู้สึกว่าไม่อยากเสีย
1: มันบังโดนมั้งคะ
0: เพราะว่าคำว่าเสียเนี่ยมันมีความรู้สึกทางด้านจิตใจว่าเสียกับเสียถูกไหมฮะเด
1: ี๋
0: ยวนี้เวลาจ่ายภาษีเขาใช้คำว่าชำระภาษีทำให้คนรู้สึกว่าอ๋อรู้สึก
1: เป็นหน้าที่
0: น้อยลงน้อยลงเออนะเห็นไหมคำนึงเนี่ยมันมีความหมาย
1: จริงๆ
0: ใช่ไหมฮะเปรียบดังคำพูดที่มีการพูดคุยกับภาคเอกชนบอกว่าเราทั้งสองฝ่ายทั้งรัฐบาลและเอกชนคือหุ้นส่วนเศรษฐกิจกันนะมันจะทำให้รู้สึกว่าเอกชนไม่รู้สึกเหมือนเป็นผู้รับรัฐบาลเป็นผู้ให้นะครับแต่ว่าต้องจับมือเดินหน้าไปด้วยกันแล้วก็ท่านนายกรัฐมนตรีก็มีแนวทางนะครับหลังจากพูดคุยกันเสร็จแล้วนะฮะก็ได้รับทราบปัญหาของทั้งกลุ่มเงินทุนนะคร
1: ับ
0: พูดง่ายๆกลุ่มทุนใหญ่แล้วแหละแล้วก็รับทราบปัญหาของ SME โดยเฉพาะรายย่อยนะครับที่ยังไม่เข้าถึงไม่สามารถเข้าถึงแหล่งเงินกู้หรือว่ามาตรการของรัฐได้นะครับรัฐบาลก็พยายามออกมาตรการช่วยเหลือในอนาคตอย่างตรงจุดนะครับเพื่อให้เกิดผลอย่างรวดเร็วคุยกันเสร็จแล้วยังไงต่อฮะเขาบอกว่ารัฐบาลนะครับอันนี้แถลงโดยคุณรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีบอกรัฐบาลจะจัดตั้งคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนหรือกรอพร้อมสร้างระบบแดชบอร์ดนะฮะติดตามผลทุกมาตรการนะครับไม่ปล่อยผ่านนะครับไม่ใช่คุยกันเสร็จแล้วจบนะฮะคุยกันเสร็จแล้วสร้างภาพไม่ใช่อย่างนั้นก
1: ็
0: จะมีการติดตามผลทุกมาตรการนัดประเมินผลร่วมกันทุก6เดือนนะฮะแหมเหมือนราชการเลยนะฮะ6เดือนเนี่ยประเมินที KPI ดูทีใครไม่ดีใครไม่ได้ไม่ให้ขึ้นเงินเดือนอารมณ์แบบนั้นนะฮ
1: ะ
0: เพื่อให้ประชาชนได้เห็นผลลัพธ์อย่างแท้จริงนะครับ
1: คือ
0: ฟังดูแล้วเนี่ยคือการสร้าง KPI ให้กับตัวเองทำได้จริงจะเรียกความเชื่อมั่นให้กับประชาชนเป็นอย่างมากนะครับแต่หากทำแล้วล้มเหลวฮะม
1: ัน
0: จะกลายเป็นบุมแรงนะฮ
1: ะ
0: กล
1: ับ
0: มาทำลายความน่าเชื่อถือของรัฐบาลอันนี้เป็นการวิเคราะห์ของผมนะฮ
1: ะ
0: ดังนั้นตอนนี้รัฐบาลกำลังเผชิญแรงกดดันนะครับเพราะว่าคะแนนนิยมเนี่ยก็มาจากประชาชนในช่วงของการเลือกตั้งตอนนี้ก็ผ่านมาแล้วหลายเดือนนะคร
1: ับ
0: ประชาชนก็หวังใจเป็นอย่างยิ่งให้รัฐบาลแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจนะครับอย่าลืมนะฮะรัฐบาลก็กู้เงินมาอีก400,000 ล้านนะครับสะท้อนว่าตอนนี้รัฐบาลก็มีเงินในกระเป๋า400,000 ล้านใช่ไหมฮะส่วนจะจัดการปัญหาเศรษฐกิจอย่างไรเรียกภาคเอกชนมาพูดคุยกันแล้วเนี่ยจะมีแผนในการดำเนินการทางปฏิบัติการหรือแอคชั่นแพลนที่ชัดเจนขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนได้มากน้อยแค่ไหนต้องติดตามดูกันต่อไปฮะ
1: ค่ะก่อนที่จะลากันไปวันนี้ไปดูกันที่เรื่องน้ำกันหน่อยนะคะทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ก็ท่านสุริยะจุงรุ่งรวงจึงรุ่งเรืองกิจขออภัยก็ลงพื้นที่ไปที่จันทบุรีนะคะติดตามการแผนจัดการน้ำแล้วก็สั่งการให้กรมชลประทานกักเก็บน้ำสูงสุดเพื่อที่จะรับมือปรากฏการณ์เอลนินโยค่ะโดยการเตรียมพร้อมต่างๆตั้งแต่เนิ่นๆแบบนี้นะคะก็ให้รับมือทั้งแล้งแล้วก็รับมือในเรื่องของฝนที่อาจจะถล่มลงมาก็จะเป็นการช่วยลดผลกระทบแล้วก็สร้างความมั่นใจให้กับพี่น้องเกษตรกรชาวสวนได้เป็นอย่างดีเลยนะคะย
0: ัง
1: ไงแล้วก็ต้องดูกันนะเอลนินโยลานินญาพวกนี้เนี่ยน่ากลัวจริงๆคุณทรงพล
0: ใช่นะครับลงพื้นที่จันทบุรีทุเรียนคือเส้นเลือดใหญ่ทางเศรษฐกิจของภาคตะวันออกนะคร
1: ับ
0: จันทบุรีสระแก้วอะไรแถวๆนั้นเนี่ยเขาปลูกทุเรียนกันตรึมเลยนะฮะเป็นรายได้หลักของประชาชนในพื้นที่รัฐบาลลงพื้นที่จัดการน้ำล่วงหน้าเนี่ยถือว่าเป็นการบริหารความเสี่ยงเชิงรุกที่ดีนะครับแต่ความยั่งยืนเนี่ยจะมากน้อยแค่ไหนต้องติดตามดูกันยาวๆครับ
1: ค่ะวันนี้เราสองคนนะคะดิฉันสันพรปัญญาดิลกค่ะ
0: ทรงพลชูเวศลาไปก่อนพบกันใหม่วันพรุ่งนี้สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
3: บันทึกสถานสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง9 นาฬิกาจากพิญญ์ยศรุ่งสมัยรัฐบาลคุมเข้มความปลอดภัยรถรับส่งนักเรียนทั่วประเทศรองรับการเปิดภาคเรียนใหม่อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
4: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
5: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
4: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
5: เราต้องเริ่มยังไงอะ
4: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทั
6: ทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
7: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
8: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
9: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
8: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
9: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
8: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อะ
9: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
10: พามาจับไป AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเดียวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจึงน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
11: เธอวันหนึ่งเกษียณไปคิดบ้างไหมจะใช้ชีวิตยังไง
12: ยังเลยคิดว่าพอไม่ต้องทำงานก็คงสบาย
11: ระวังเหงานะถ้าไม่มีเพื่อนไม่มีสังคมวันๆจะเงียบมากเลยนะ
12: จริงด้วยแล้วควรทำยังไงดีล่ะ
11: เริ่มตั้งแต่ตอนนี้เลยหาเพื่อนใหม่เข้าชมรมทำอาหารหรือนัดกันทำกิจกรรมจิตอาสา
13: เพราะสังคมที่ดีเริ่มสร้างได้ตั้งแต่วันนี้เตรียมพร้อมสู่ชีวิตวัยเกษียณที่ไม่โดดเดี่ยว
3: รัฐบาลคุมเข้มความปลอดภัยรถรับส่งนักเรียนทั่วประเทศรองรับการเปิดภาคเรียนใหม่สร้างความมั่นใจให้ผู้ปกครอง
14: นางสาวลลิดาเพลวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ากระทรวงศึกษาธิการร่วมกับกระทรวงคมนาคมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องยกระดับมาตรฐานรถรับส่งนักเรียนทั่วประเทศสร้างความมั่นใจแก่ผู้ปกครองและลดความเสี่ยงจากอุบัติเหตุบนท้องถนนรองรับการเปิดภาคการศึกษาใหม่โดยกระทรวงคมนาคมมอบหมายให้กรมการขนส่งทางบกเร่งดำเนินมาตรการตรวจสอบความพร้อมของรถรับส่งนักเรียนทั่วประเทศสั่งการให้สำนักงานขนส่งจังหวัดประสานงานอย่างใกล้ชิดกับสถานศึกษาในการนำรถเข้าตรวจสอบสภาพโดยเฉพาะระบบเบรกซึ่งหากพบว่าไม่ผ่านมาตรฐานจะต้องเร่งดำเนินการแก้ไขก่อนนำกลับมาใช้งานเพื่อเพิ่มความปลอดภัยให้แก่นักเรียนและผู้ใช้รถใช้ถนนนอกจากนี้กรมการขนส่งทางบกยังร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการจัดทำฐานข้อมูลรถรับส่งนักเรียนผ่านเว็บไซต์ schoolbussafety.dlt.go.th เพื่อใช้ในการกำกับดูแลและพัฒนาระบบรถรับส่งนักเรียนให้มีมาตรฐานและปลอดภัยมากยิ่งขึ้นรวมทั้งส่งเสริมการใช้เทคโนโลยี GPS ในการติดตามตำแหน่งและตรวจสอบพฤติกรรมการขับขี่เพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพด้านความปลอดภัยในการเดินทางเพิ่มการอบรมผู้ขับรถและผู้ประจำรถเกี่ยวกับการดูแลความปลอดภัยเด็กชาววิสาประทุมมารายงาน
3: กรมการขนส่งทางรางออกคำสั่งเรื่องมาตรการเร่งด่วนในการตรวจคัดกรองสารเสพติดและแอลกอฮอล์ของบุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับความปลอดภัยในการขนส่งทางรางก่อนปฏิบัติหน้าที่ทุกครั้ง
15: นายพิเชษกุณาธรรมรักษ์อธิบดีกรมการขนส่งทางรางเปิดเผยความคืบหน้าอุบัติเหตุรถไฟขบวนแหลมฉบังชุมทางบางซื่อชนกับรถโดยสารประจำทางรถยนต์และรถจักรยานยนต์บริเวณจุดตัดทางรถไฟถนนอโศกดินแดงเมื่อวันที่16พฤษภาคมที่ผ่านมาจนเป็นเหตุให้มีผู้เสียชีวิต8รายและบาดเจ็บอีก30คนโดยล่าสุดได้รับรายงานจากทางตำรวจว่าตรวจพบสารเสพติดในปัสสาวะของนายสยมพรสอนกุลซึ่งเป็นพนักงานขับรถไฟขบวนดังกล่าวจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกรมการขนส่งทางรางจึงได้ออกคำสั่งด่วนที่สุดให้การรถไฟแห่งประเทศไทยหรือรฟท.จัดให้มีการตรวจคัดกรองสารเสพติดและวัดปริมาณแอลกอฮอล์กับพนักงานที่มีหน้าที่ขับขี่ควบคุมการเดินรถรวมถึงพนักงานภาคพื้นดินที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยเช่นพนักงานกั้นถนนและพนักงานสับเปลี่ยนกระแจรถไฟทุกคนก่อนเข้าปฏิบัติหน้าที่ในแต่ละผลัดนอกจากนี้อธิบดีกรมการขนส่งทางรางระบุด้วยว่านายสยมพรพนักงานขับรถไฟรายนี้ยังไม่ได้รับใบอนุญาตผู้ประจำหน้าที่จากกรมการขนส่งทางรางเบื้องต้นได้สั่งระงับการปฏิบัติหน้าที่และให้การรถไฟตั้งกรรมการสอบวินัยร้ายแรงพร้อมพักงานพนักงานขับรถและพนักงานคุมไม้กั้นที่เกี่ยวข้องทันทีเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างถึงที่สุดนพศรแก้วคำรายงาน
3: ที่ประชุมกรอจังหวัดนราธิวาสเห็นชอบเสนอหลายโครงการสำคัญเข้าสู่การประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยที่จังหวัดสงขลา
16: นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีเปิดเผยว่าที่ประชุมกรอจังหวัดครั้งที่4ทับ2519วันนี้เห็นชอบเสนอโครงการสำคัญเข้าสู่การประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่หรือครม.สัญจรของจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยวันที่8ถึง9มิถุนายนนี้ที่จังหวัดสงขลาเพื่อของงบประมาณสนับสนุนการดำเนินงานโดยมีโครงการสำคัญเช่นโครงการก่อสร้างทางเดินวอล์กเวย์บริเวณหาดนราธิวาสเพื่อยกระดับแหล่งท่องเที่ยวและโครงการก่อสร้างแก้มลิงบริเวณศูนย์ราชการจังหวัดนราธิวาสรองรับการระบายน้ำในเขตเมืองเป็นต้นนอกจากนี้ยังเตรียมเสนอขอรับการสนับสนุนโครงการด้านคมนาคมและบริหารจัดการน้ำเช่นสะพานข้ามแม่น้ำบางนาราสนับสนุนการท่องเที่ยวและการค้าชายแดนรวมถึงโครงการบรรเทาอุทกภัยในหลายพื้นที่ของจังหวัดพร้อมย้ำทุกภาคส่วนเร่งขับเคลื่อนโครงการตามแผนเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนในพื้นที่อย่างเป็นรูปธรรมปฏิชาณันเทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
3: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวพิญโยรุ่งสมัยอ่านแล้วฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา10นาฬิกา
17: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

0: ทันทุกสถานการณ์ข่าวสารเที่ยงตรงสวทชลบุรี 99.75 เมกะเฮิรตซ์นี
1: ่เตรียมตัวให้พร้อมแล้วออกมาสัมผัสเสน่ห์เมืองชนครั้งที่7ณตลาดริมคลองพานทองตำบลบ้านเก่าอำเภอพานทองจังหวัดชลบุรีเที่ยวชิมช็อปแชะครบจบในงานเดียว
2: พบกับเสน่ห์วิถีถิ่นของกินพื้นบ้านสินค้าชุมชนสุดสร้างสรรค์การแสดงศิลปวัฒนธรรมสุดตระการตาและกิจกรรมความบันเทิงอีกมากมายมาร่วมสร้างสีสันสร้างรอยยิ้มและกระตุ้นเศรษฐกิจชุมชนไปพร้อมกัน 22-23 พฤษภาคมนี้ตั้งแต่4โมงเย็นเป็นต้นไป

0: ที่ใหญ่ที่สุดของปีในงานโอท็อปภูมิภาคปี2569สีสันท้องถิ่นเราเรื่องเล่าแห่งภูมิปัญญายกขบวนสินค้าโอท็อปทั้งของใช้ของฝากพร้อมของอร่อยจากทั่วประเทศกับโอท็อปชวนชิมห้ามพลาดกิจกรรมนาทีทองช็อปของถูกพร้อมลุ้นรับทองคำทุกวันปิดท้ายความสนุกกับมินิคอนเสิร์ตจากศิลปินดังในโดมแอร์เย็นฉ่ำย้ำว่าเข้าฟรีตลอดงาน 15-21 พฤษภาคมนี้ณหน้าศาลากลางจังหวัดชลบุรี 10 โมงเช้าถึง 3 ทุ่มจัดโดยกรมการพัฒนาชุมชนกระทรวงมหาดไทย
1: สำนักงานคปภ.มีภารกิจหลักในการกำกับดูแลให้ธุรกิจประกันภัยดำเนินไปอย่างถูกต้องตามหลักธรรมาภิบาลส่งเสริมให้ประชาชนเข้าถึงระบบประกันภัยได้ในทุกมิติคุ้มครองสิทธิผู้ทำประกันภัยให้ได้รับความเป็นธรรมอย่างแท้จริงพร้อมอยู่เคียงข้างทุกคนในทุกช่วงเวลาของชีวิตทุกเรื่องประกันภัยโทรสายด่วนคปภ.1186เว็บไซต์ oic.or.th line official @oicconnect และสำนักงานคปภ.จังหวัดทั่วประเทศคปภ.คุ้มครองผู้ทำประกันภัยประกันภัยคุ้มครองคุณ
2: ศูนย์คุณธรรมขอเชิญส่งผลงานสื่อสร้างสรรค์ด้านคุณธรรมที่ผลิตและเผยแพร่ในปี2568ชิงโล่รางวัล Thailand Moral Award 2025เปิดรับสมัครและเชิญชวนเสนอรายชื่อประเภทสื่อ8สาขาได้แก่ละครภาพยนตร์โฆษณาบทเพลงรายการวิทยุรายการโทรทัศน์หนังสือและสื่อดิจิทัลส่งผลงานได้ตั้งแต่บัดนี้ถึง12มิถุนายนที่เว็บไซต์ www.thailandmoralaward.com หรือส่งผลงานด้วยตนเองหรือทางไปรษณีย์มาที่ศูนย์คุณธรรมองค์การมหาชนถนนวิภาวดีรังสิตสอบถามเพิ่มเติม02-644-9900ต่อ510-512
3: You're listening 99.75 Radio Thailand ชลบุรีคุณกำลังฟังสวทชลบุรี FM 99.75

0: PBS Podcast และไทย PBS Radio ขอเชิญทุกท่านพบกับคุณสุริพรวงศ์สถิตย์พรพร้อมด้วยทีมแพทย์และวิทยากรผู้เชี่ยวชาญในด้านต่างๆที่จะทำให้คุณรู้จริงรู้ลึกรู้ชัดทุกโรคภัยในรายการโรงพยาบาล
1: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการโรงหมอค่ะวันนี้พบกันเช่นเคยทางไทย PBS Podcast นะคะสุริพรทำหน้าที่แต่ว่าไม่ได้มาคนเดียวนะวันนี้เราจะคุยกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.จันทร์วิภาดิลกสัมพันธ์ผู้ทรงคุณวุฒิมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาผู้เชี่ยวชาญด้านความสัมพันธ์และครอบครัวค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ค่ะ
2: ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ฟังทุกท่านค่ะ
1: เรามาคุยกันอีกเรื่องนึงที่น่าสนใจเรื่องของการเห็นคุณค่าในตัวเองอ่านเจอในบทความบ้างล่ะในอินเทอร์เน็ตในเฟซบุ๊กเนี้ยค่ะอาจารย์จะส่งต่อกันมาบางคนก็เป็นนักเขียนแนวคิดต่างๆเนา
2: ะ
1: เราต้องเห็นคุณค่าในตัวเองนะ
2: ค่ะ
1: บางคนก็อาจจะแบบในอีกมุมนึงคือการไม่เห็นคุณค่าในตัวเองเป็นยังไงมันจะเกิดอะไรมันจะรู้สึกยังไงอะไรเงี้ยก็เหมือนกับเป็นการส่งเสริมให้ว่าตัวเราเองอ่ะต้องสร้างคุณค่าเพราะว่าเท่าที่เห็นในข้อมูลต่างๆเหล่านี้มากขึ้นเนี่ยค่ะอาจารย์จะเริ่มรู้สึกว่าหลายคนเนี่ยมักจะไม่ค่อยมองคุณค่าในตัวเองเอาเหมือนเอาตัวเราเนี่ยไปฝากไว้กับคนอื่นพอเวลาที่มันเกิดความมีปัญหาขึ้นมาหรือว่าไม่ได้เป็นอย่างที่ใจเราคิดเนี่ยความด้อยค่าในตัวเองมันลงไปฮวบมากเลยอย่างเงี้ยก็เลยอยากจะคุยกับอาจารย์เรื่องนี้
2: จริงๆเรื่องนี้มีมานานแล้วนะคะเรื่องภาษาอังกฤษเขาเรียกว่าการเห็นคุณค่าของตัวเองเนี่ยเขาเรียกว่า self esteem นะคะเพราะว่าจันทิพาเนี่ยเป็นครูมานานนะคะทำงานราชการมา41ปีเนี่ยเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญมากโดยเฉพาะกับเด็กและวัยรุ่นนะคะเพราะว่าคนเรามันต้องสร้างพื้นฐานตั้งแต่เป็นวัยเด็กถูกไหมคะถ้าเกิด self esteem เนี่ยมันไม่ดีการรับรู้คุณค่าของตนเองไม่ดีเนี่ยมันขี้มักจะทำให้เด็กเนี่ยนำไปในหนทางความชั่วเอางี้ละกันนะฮะนั่นคือตัดสินใจผิดคิดผิดแล้วก็ไปจับเซลล์เอสติมในทางที่ผิดนะคะเพราะนั้นก่อนอื่นเรามารู้จักคำว่าการรับรู้คุณค่าแห่งตนหรือเซลล์เอสติมนี่ก่อนดีไหมคะ
1: งั้นแสดงว่าการสร้างคุณค่าในตนเนี่ยที่อาจารย์บอกว่ามันไปในเชิงที่เป็นเชิงลบที่ไม่ดี
2: ใช่ค่ะ
1: อาจจะคิดว่าสิ่งที่ทำอยู่มันคือสิ่งที่ดี
2: ใช่ค่ะยกตัวอย่างเช่นนะคะสมัยก่อนนะพูดถึงสมัยที่จันทิพาเป็นครูอยู่เนี่ยนะคะเด็กบางคนเนี่ยเราก็รู้อยู่แล้วว่าการมีเซ็กซ์ในวัยเรียนเป็นเรื่องที่ไม่ดีนะ
1: คะ
2: ก็มีเด็กป.6คนหนึ่งเขามาถามจันทิพาบอกว่าอาจารย์คะเพื่อนหนูเนี่ยเขาชอบมาคุยอวดมากเลยค่ะว่าเขามีแฟนแล้วเขาก็มีพูดง่ายๆมีเซ็กซ์กันนะ
1: คะ
2: มี

0: อย่างเด็กเคสเนี้ยก็คือการที่เด็กเนี่ยเข้าไปจับเซลล์เอสติมผิดนะคะการที่เวลาที่เขาจะมีผู้ชายเนี่ยพูดง่ายๆนะคะพูดอะไรก็ได้บนเตียงใช่ไหมคะนี่การจะหลอกล่อเด็กป.6เนี่ยไปมีเซ็กซ์ด้วยเนี่ยก็จะชมว่าหนูเก่งหนูสวยหนูนั่นหนูนี่หนูสุดยอดอะไรอย่างเงี้ยนะคะเด็กก็ไปจับตรงนั้นว่าฉันอยู่โรงเรียนก็ไม่มีใครรักไม่มีใครชมอยู่บ้านก็ไม่ใช่ที่รักของพ่อแม่แต่ผู้ชายทุกคนเนี่ยชมฉันเวลาที่ฉันขึ้นเตียงด้วยนึกออกไหมคะนะคะเพราะนั้นเด็กก็เลยไปรับรู้คุณค่าแห่งตัวเองว่าตัวเองเนี่ยเป็นคนสวยคนมีเซ็กกับตัวแล้วมีความสุขอะไรอย่างเงี้ย
1: ผิดทางไปแล้ว
0: ผิดทางไปเลยอันนี้ยกตัวอย่างนะคะเพราะเป็นเคสที่จารย์วิภาตามแล้วก็ศึกษาอยู
1: ่
0: เพราะว่าเราได้รับข้อมูลจากทางโรงเรียนนะคะแล้วก็เขาก็ส่งมาปรึกษาในเรื่องเคสเนี้ยกับเรานะคะ
1: เหมือนเลยกลายเป็นว่าพอสร้างคุณค่าในตัวเองในมุมนั้นปุ๊บแล้วเนี่ยเราก็เอาตัวเราไปผูกอยู่แต่กับเรื่องนั้นแล้วพอถ้าเกิดวันนึงมันไม่ใช่แบบที่เราเคยได้ยินมาเนี่ยโหแย่เหมือนกันนะเหมือนกันนะ
0: แล้วคิดดูสิคะว่าเด็กเนี่ยวัยนี้ใครเขาจะมาจริงจังถูกไหมคะมันก็จะกลายเป็นของเล่นของคนไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อย
1: ๆถอนหายใจ
0: แล้วก็ในยุคนั้นเนี่ยมันก็เป็นยุคที่การมีเซ็กซ์ในวัยเรียนเนี่ยก็เป็นการถูกประณามหยามเหยียดอย่างยิ่ง
1: ใช่ใช่ใช่
0: ถูกไหมคะในยุคนั้นนะไม่พูดถึงในยุคนี้นะนะคะแต่ยังไงก็ตามการมีเซ็กซ์ในวัยเรียนก็เป็นเรื่องที่ไม่โอเคอยู่แล้วนะคะค
1: ่
0: ะเดี๋ยวเราย้อนกลับมาเพราะฉะนั้นการเข็นคุณค่าของตนเองหรือเซลฟ์เอสติมเนี่ยมันก็คือการประเมินตนเองตามความรู้สึกหรือทัศนคติที่มีต่อตัวเองเห็นไหมคะตัวเราเนี่ยคิดถึงตัวเรายังไงก่อนนะคะเป็นการยอมรับหรือไม่ยอมรับตนเองโดยพิจารณาจากประสบการณ์ที่ผ่านมาของบุคคลในเรื่องของความสำเร็จความล้มเหลวตลอดจนการตัดสินใจของบุคคลที่ตัวเองให้ความสำคัญเช่นใครคะครอบครัวครูเพื่อนนักเรียนคนรอบข้างเขานั่นแหละค่ะนะคะซึ่งจริงเซลล์ซีมีคนให้คำจำกัดความว่าเยอะแยะไปหมดเลยแต่จารย์พาเอาอย่างง่ายๆให้ฟังนะคะเพราะฉะนั้นคุณสุริพรเห็นไหมคะเป็นเรื่องของอะไรเป็นเรื่องของทัศนคติต่อตัวเองนั่นเองถูกไหมคะแต่เด็กเคสเนี้ยที่เล่าให้ฟังเนี่ยแกก็จะมีทัศนคติว่าแกไม่ได้เป็นที่รักของครูเรียนก็ไม่เด่นกีฬาก็ไม่ดีหน้าตาก็ธรรมดาอยู่บ้านอาจจะเป็นเวนสเดย์ชายอะไรอย่างเงี้ยนะคะ
1: ก
0: ็คือลูกคนกลางที่พ่อแม่ก็ไม่ปลื้มนักหรืออะไรอย่างเงี้ยมันก็ทำให้แกต้องหาทางออกโดยการไปมีเซลฟ์เอสติมในเรื่องเซ็กส์อย่างที่บอกหรือเด็กบางคนนะคะโดยทั่วๆไปเนี่ยมาเกเรที่โรงเรียน
1: ค่ะ
0: เห็นไหมคะเมื่อฉันทำดีไม่ได้ฉันก็จะทำเลวแล้วมันเด่นนะคะทำเลวแล้วคนยอมสู้ฮกให้ฉันเพราะกลัวอิทธิพลหรืออะไรก็ตามอะไรเงี้ยเพราะนั้นเด็กที่มีพฤติกรรมเบี่ยงเบนทั้งหลายเนี่ยลองไปดูนะคะมีปัญหาทั้งครอบครัวเกิดทั้งนั้นแหละเพราะว่าสิ่งแวดล้อมสิ่งแรกของแกก็คือครอบครัว
1: บางคนอาจจะบอกว่าเออมันก็เป็นไปตามวัยอะแหละเดี๋ยวพอโตขึ้นเดี๋ยวก็หาย
0: มันไม่หายหรอกค่ะมันอาจจะมีเก้ได้ตามวัยเด็กกันนะคะเก้ได้ตามวัยแต่ว่าไม่ใช่ติดตัวไปจนตลอดเพราะฉะนั้นพอเราเห็นแก้เนี่ยพ่อแม่ผู้ปกครองหรือครูบาอาจารย์ก็ต้องช่วยกันแก้ไขปัญหาเด็กเป็นรายบุคคลปัญหาไม่เหมือนกันสักคนหนึ่งค่ะนะคะแน่นอนไอ้ช่วงวัยรุ่นเนี่ยมันก็จะเป็นช่วงที่พูดอะไรก็ไม่เข้าหูทำอะไรก็ไม่เข้าตานะคะตามวัยของเขาอยู่แล้วแต่ถ้าเรามีความรักเป็นพื้นฐานเนี่ยแล้วเราพยายามปรับเปลี่ยนนะคะพยายามสื่อสารกันให้เข้าใจเนี่ยมันก็จะผ่อนหนักเป็นเบาได้อย่างนี้ค่ะ
1: แสดงว่าตรงนี้
0: ทีนี้พอเราพูดถึงเซลล์เอสติมแล้วเนี่ยแล้วมันดียังไงหรือไม่ดียังไงล่ะนะคะคุณสุริพรว่าการมีเซลล์เอสติมเนี่ยสูงหรือต่ำดีคะการมองตัวเองเนี่ยค่ะเราจะมองตัวเองควรจะเป็นรับรู้คุณค่าของตัวเองว่าเราสูงหรือต่ำดี
1: โอ้มีให้เลือกแค่สองด้าน
0: เลยเอาสองด้านก่อน
1: เอาสูงไว้ก่อนได้
0: เอาสูงไว้ก่อนนะคะถูกต้องนะครับ
1: เย
0: ้นะคะนั่นก็คือว่าจริงๆแล้วเราอยากให้เด็กทุกคนเนี่ยมีการรับรู้คุณค่าแห่งตนเองเนี่ยสูงนะคะแต่ขอเน้นไว้นิดนึงว่าอย่าสูงมากเกินไป ถ้าสูงเกินไปเนี่ยนะคะมากเกินไปเนี่ยมันจะกลายเป็นคนหลงตัวเองค่ะแล้วก็วางตนเหนือคนอื่นนะไม่ยอมรับคำวิจารณ์เกิดความผิดพลาดปั๊บไม่ใช่ฉันโทษคนอื่นเลย
1: เคยเจออ
0: ันนี้มากไปนะคะแต่ถ้าเรามี SLS สูงในระดับที่พอ

0: หมอเนี่ยนะคะเราก็จะเป็นคนที่รักตัวเองนะฮะชื่นชมตัวเองใช่ไหมคะแล้วก็จะเผื่อแผ่ความชื่นชมในความรักเนี่ยไปยังคนอื่นด้วยเป็นคนมองโลกในแง่ดีนะคะแสดงออกอะไรก็สอดคล้องกับความรู้สึกภายในนะคะยอมรับความแตกต่างและบุคคลแยกแยะผิดชอบชั่วดีได้นะคะมีความเชื่อมั่นในตัวเองและภูมิใจในตัวเองนะคะมีชีวิตชีวายอมรับความเป็นจริงของชีวิตสามารถปรับตัวได้ดีนะคะควบคุมตัวเองได้แล้วก็แม้จะเผชิญความยุ่งยากหรือเรื่องหวาดกลัวนะคะถ้ามีความกดดันสูงๆเนี่ยก็จะแสดงความเครียดหรือความกังวลออกมาแต่ก็สามารถปรับตัวได้อย่างรวดเร็ว
1: โอ้โหนะคะคือแบบว่า
0: อันนี้คือลักษณะของคนที่มีเซลฟ์เอสติมสูงแต่แบบที่บอกว่าอย่ามากเกินไปนะคะ
1: อยู่ในข้อนี้
0: ทีนี้ถ้าเป็นคนเซลฟ์เอสติมต่ำล่ะนั่นคือทัศนคติต่อตัวเองก็ไม่ดีใช่ไหมคะแล้วก็มีความรู้สึกว่าต้องพึ่งพาคนอื่นไงเพราะฉันไม่ได้เรื่องไงนะคะเพราะฉะนั้นบางทีแกก็เลยกลายเป็นคนที่ไม่ค่อยมีความสุขนะคะขาดความมั่นใจในตัวเองกลัวความล้มเหลวนะคะคนก็จะชี้ไอ้ขี่แพ้ไอ้ไม่ได้เรื่องก็เลยไม่กล้าทำอะไรกลัวความล้มเหลวนะคะรู้สึกว่าตัวเองไร้ค่าไม่เป็นที่รักนะคะจึงทำให้แกในยอมทำตามคนอื่นและความที่อยากจะเป็นที่รักของผู้คนเนี่ยเขาใช้อะไรก็ทำดกจะผิดจะถูกขอให้เขาใช้นะคะเพื่อจะเหมือนกับซื้อความรักจากคนทั่วไปเนี่ยจนไม่เป็นตัวของตัวเองนะ
1: คะ
0: อยู่ภายใต้อิทธิพลของคนอื่นนะคะหรือบางคนก็ออกไปในทางที่ปกป้องตัวเองโดยการที่พูดถึงคนอื่นในแง่ไม่ดีเพื่อจะให้ตัวเองสูงขึ้นเอางี้ละกัน
1: นี่ก็เคย
0: นะคะเพื่อลดคุณค่าของคนอื่นและให้ตัวเองสูงขึ้นนะชอบตำหนิติเตียนตัดสินคนอื่นชอบทำลายความรู้สึกอะไรอย่างที่ชื่นชมคนอื่นนะคะแล้วก็ไม่มีความยืดหยุ่นปรับตัวยากไม่มีอารมณ์ขันในบางคนนะคะมักคิดว่าถึงเหตุการณ์ในอดีตอยู่เรื่อยๆนะคะไม่ชอบความท้าทายกลัวการเผชิญปัญหารวมทั้งกลัวความสำเร็จแล้วหนักเข้าไอ้ความที่แกทุกเนี่ยแล้วมองตัวเองลบๆๆๆเนี่ยบางคนก็จบด้วยการซึมเศร้าก็มี
1: โหลี่เคยเจอน้องคนหนึ่งจะโพสต์ Facebook บ่อยมากค่ะนี่ว่าคือเหมือนกับเอาชีวิตตัวเองไปผูกกับอีกคนคนหนึ่งแล้วพอไม่ได้เป็นอย่างที่คิดก็จะเริ่มแบบเหมือนตัดพ้อตัวเองอย่างงู้นอย่างนี้อย่างนั้นอะไรอย่างเงี้ยเราเห็นเราอ่านแล้วเราก็ยังรู้สึกแบบจริงๆตัวเขาว่ามีคุณค่าในตัวเองเยอะเพียงแต่ว่าอาจจะด้วยความเป็นวัยของเขาด้วยหรือเปล่าไม่แน่ใจก็เลยทำให้แบบอาจจะรู้สึกว่าตัวเองไม่มีคุณค่าอะไรเลยมันดึงตัวเองขึ้นไม่ได้อย่างนั้นนะคะมันจะจมอยู่อย่างนั้นอย่างเงี้ย
0: มันจะดาวลงดาวลงดาวลง
1: อาจารย์แล้วอย่างนี้มันมีไหมคะที่แบบว่าเซลล์เอสติมเยอะๆสูงๆจนแบบว่าโหฉันมั่นใจเวอร์เกินกับแล้วผสมผสานระหว่างที่แบบมันต่ำอย่างเงี
0: ้ยอย่างแรกเลยว่าคนที่มีสูงเกินไปกับต่ำเกินไปเนี่ยรู้ตัวไหม นึกออกไหมคะถ้าเขายอมรับว่าฉันสูงเกินไปแล้วนะ
1: นะ
0: ฮะหรือฉันต่ำเกินไปแล้วนะมาปรับเปลี่ยนแก้ไขได้นะคะ
1: อ
0: ยู่ที่ตัวเองเลยว่าตัวเองจะมองตัวเองยังไงซึ่งสิ่งเหล่านี้นะคะเพื่อนช่วยได้ครอบครัวช่วยได้คนสังคมรอบข้างนี่ช่วยได้คำว่าช่วยได้ก็คือเป็นกระจก6ด้านที่เขาส่องกลับมาแต่มันอยู่ที่เขาเปิดใจรับไหมอะค่ะถูกไหมคะคือบางคนเนี่ยหลงตัวเองจนไม่ฟังใครอย่างที่บอกอะแต่ณวันนึงทุกคนจะมีจุดเปลี่ยนนะคะแล้วเขายอมรับที่จะเปลี่ยนไหมนะคะอย่างที่บอกแล้วจันวิภาเป็นนักพฤติกรรมศาสตร์เราไม่เคยเชื่อเรื่องสันดาน
1: เปลี่ยนได้
0: เปลี่ยนได้ทุกอย่างเปลี่ยนได้หมดค่ะ
1: ค่ะ
0: นะคะจันวิภาคนปัจจุบันก็ไม่ใช่จันวิภาเมื่ออายุ17
1: ค่ะ
0: ตอนนั้นชนไหนไปชน
1: ค่ะ
0: นะคะไม่ยอมมันลดราวาสอกกับใครทั้งสิ้นแต่ตอนนี้เราไม่ใช่แบบนั้นแล้วนะคะเราเปลี่ยนตัวเองเราปรับเปลี่ยนตัวเองแต่ทุกอย่างต้องอยู่ที่การเปิดใจก่อนนะคะ
1: ค่ะ
0: เพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยถ้าเรายอมรับหรือคนเป็นกระจก6ด้านคนเราอย่างคุณสุรีพรกับจันวิภาเนี่ยเรามีความรู้สึกที่ดีต่อกันเราก็จะเตือนกันบอกกันนะคะซึ่งแน่นอนคนที่ได้รับคำบอกหรือคำเตือนเนี่ยอย่างแรกเลยนะปี๊ดโกรธก่อน แต่ถ้าเรามาวิเคราะห์แล้วคิดให้ลึกๆถ้าคนที่เขาไม่หวังดีกับเราเขาจะกล้าเตือนเราไห
1: ม
0: ถูกไหมคะ
1: ค่ะ
0: อะไรอย่างนี้ค่ะก็จะทำให้ค่อยๆเกิดการปรับเปลี่ยนแล้วเราก็มาดูตัวอย่างบางคนในเจ็บปวดรวดร้าวมาเยอะแล้วกับสิ่งที่ตัวเองเป็น นะคะก็จะเริ่มมาสังเกตสังกาผู้คนอะไรอย่างเงี้ยแล้วจันทิพาก็พบจากประสบการณ์เนี่ยพบเยอะมากที่คนที่ยอมเปลี่ยนเพราะอะไรไหมคะความรักค่ะ
1: โอ้ยเปลี่ยนเพราะความรัก
0: power of love พลังแห่งความรักเนี่ยมันทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงหรือยอมที่จะเปลี่ยนแปลงนะคะไม่ใช่เปลี่ยนแปลงแบบเสแสร้งหรือเอาแค่ฉาบหน้าช่วงโปรโมชั่นฉันเปลี่ยนให้เธออันนั้นไม่คงทนถาวรนะคะแต่ถ้ามันเป็นความรักที่แท้แล้วก็อยู่บนรากฐานของความเข้าใจนะคะจะค่อยๆปรับเปลี่ยนกันไปได้เหมือนกัน
1: อันนี้ก็เคยได้ยินมาเหมือนกันว่าโหอย่างบางคนนี่เป็นเสือมาเลย
0: ค่ะ
1: ปัจจุบันเป็นแมวก็มีนะคะน่าสนใจมาก
0: บางทีมันก็เพราะนั้นคนที่จะปรับเปลี่ยนสิ่งเหล่านี้ได้เนี่ยต้องสมัครใจที่จะเปลี่ยนนะคะ
1: เริ่มต้นก็ยากตรงนี้แล้วแหละว่าตัวเองจะรู้ตัวเองไหมหรือว่าจะฟังคนอื่นแล้วก็เอามาพิจารณาไหม
0: ค่ะ
1: เนาะแต่ว่าเอาเป็นว่าเดี๋ยวช่วงหน้าคุยต่อนะคะ
0: ได้ค่ะ
1: ว่าเอ๊ะแล้วยังไงถ้าเกิดเรามีเยอะเกินไปมีน้อยเกินไปเราจะให้อยู่ระดับกลางได้ไหมยังไงบ้างนะคะเดี๋ยวช่วงหน้าค่ะ
0: ค่ะ
2: พักกันสักครู่แล้วกลับมาฟังกันต่อค่ะ

0: คุณผู้ฟังครับตัวอย่างเมนูอาหารที่เหมาะสมสำหรับผู้สูงอายุในแต่ละมื้ออย่างมื้อเช้าเช่นข้าวต้มปลาข้าวกล้องต้มหมูเห็ดหอมข้าวกล้องแกงจืดมะระสอดไส้เกาเหลาเลือดหมูใบตำลึงมะละกอสุกกล้วยน้ำว้านมพร่องมันเนยนมสดรสจืดนะครับส่วนอาหารว่างในช่วงเช้าเช่นแก้วมังกรสับปะรดกล้วยบวชชีเต้าหวยฟรุ้ตสลัดมื้อกลางวันอย่างเช่นก๋วยเตี๋ยวหมูสับน้ำใสราดหน้าทะเลขนมจีนน้ำยาข้าวไม่ขัดสีลาบปลาทับทิมผัดมะเขือยาวแคนตาลูปส้มเขียวหวานส่วนอาหารว่างในช่วงบ่ายเช่นน้ำเต้าหู้ลูกเดือยนมสดถั่วเขียวต้มน้ำตาลและมื้อเย็นนะครับอย่างเช่นข้าวกล้องยำปลาทูปลาทอดขมิ้นแกงส้มผักรวมแกงเลียงน้ำพริกกะปิผักต้มนะครับนอกจากการกินอาหารที่ดีมีประโยชน์แล้วนะครับแนะนำให้ผู้สูงอายุมีกิจกรรมทางกายเคลื่อนไหวร่างกายเพื่อควบคุมน้ำหนักตัวให้อยู่ในเกณฑ์ปกติลดปัญหาการหกล้มและความเสี่ยงต่อโรคต่างๆตรวจสุขภาพสม่ำเสมอเป็นประจำทุกปีมองโลกในแง่ดีเข้าใจและยอมรับตนเองและผู้อื่นจะช่วยให้เป็นผู้สูงอายุที่มีสุขภาพดีอย่างแท้จริงนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากนายแพทย์สุวรรณชัยวัฒนายิ่งเจริญชัยอธิบดีกรมอนามัย
1: PBS Radio วิทยุข่าวสารสาระเพื่อสาธารณะและสังคม
2: คุณกำลังฟังรายการโรงหมอรายการสุขภาพเพื่อคุณจากเราก
3: ลับมาติดตามรับฟังพูดคุยกันต่อค่ะคุณผู้ฟังคะทีนี้ถึงช่วงเวลาที่สำคัญเหมือนกันว่าเอ๊ะตกลงเนี่ยการที่เราเป็นตัวเป็นตนมีความเซลล์เอสตรีมความรู้คุณค่าในตัวเองเนี่ยจะมากหรือน้อยบางทีมันมีปัจจัยที่มาส่งผลด้วยทีนี้คุยกับอาจารย์ไปผมว่าปัจจัยเนี่ยจริงๆมันต้องมองอยู่สองด้านภายในกับภายนอกใช่ไหมคะอาจารย
4: ์นะคะเพราะว่า เรารอให้คนเนี้ยมีเซลล์เอสตีมสูงเกินไปหรือต่ำเกินไปแล้วมาแก้ทีหลังเนี่ยมันยากกว่านะ
3: คะ
4: ถ้าเรามาเข้าใจปัจจัยแล้วเราก่อให้เด็กเนี่ยเกิดเซลล์เอสตีมในพอดีเนี่ยดีกว่าไหมคะ
3: ตั้งแต่ต้น
4: นะคะเพราะนั้นที่ผ่านไปแล้วก็มาแก้ที่ปลายเหตุถูกไหม
3: คะ
4: ซึ่งมันยากกว่าที่เราจะค่อยๆก่อร่างสร้างตัวตั้งแต่ฐานรากมันเนี่ยจะดีกว่าไหมนะคะเพราะนั้นก็อยากให้ท่านผู้ฟังเนี่ยเข้าใจเรื่องของอิทธิพลต่อเซลล์เอสตีมก่อนนะคะว่าทำไมเด็กบางคนโอ้โหรักดีจังเลยอ่ะกับตัวเองอ่ะแต่เด็กบางคนทำไมมันรักชั่วจังเลยอ่ะจะได้เข้าใจนะ
3: คะ
4: เพราะบางทีเด็กก็ไม่ได้เป็นคนก่อนะพ่อแม่เป็นคนก่อให้ด้วยซ้ำไปเราลองมาดูกันนะคะอิทธิพลของเซลล์เอสตีมหรือการรับรู้คุณค่าแห่งตนเนี่ยจันทิพาขอแบ่งเป็น2กลุ่มใหญ่ๆกลุ่มที่1ก็คือปัจจัยภายในนะคะนั่นคือลักษณะของแต่ละบุคคลมาก่อนเลยนะคะอย่างแรกเลยลักษณะทางกายภาพก็คือสูงต่ำดำขาว
3: อ้
4: วนเตี้ยสวยไม่สวยความแข็งแรงบึกบึนของร่างกายอะไรเงี้ยนะ
3: คะ
4: มันก็จะมีผลต่อการประสบความสำเร็จเมื่อประสบความสำเร็จก็มีผลต่อการเห็นคุณค่าแห่งตนเองเช่นอะไรอ่ะเป็นคนสวยเนี่ยใช่ไหมคะพอเป็นคนสวยเนี่ยก็ทำให้สามารถที่จะประกวดนางงามได้เลือกอาชีพที่เขาเลือกคนรูปร่างหน้าตาเป็นดาราเป็นนักแสดงอะไรก็แล้วแต่นะคะก็จะทำให้ตัวเองรับรู้ว่าโอ้ฉันมีคุณค่านะสวยยังมีคุณค่านะหรือบางคนที่ร่างกายแข็งแรงเนี่ยสามารถเป็นนักกีฬาสามารถมีการแข่งขันอะไรต่างๆประกวดกล้ามเกริ่มอะไรเงี้ยนะคะเมื่อเขาประสบความสำเร็จเขาก็จะรับรู้คุณค่าแห่งตนเขาเรียกก่อนไหมคะ
3: เหมือนมุ่งไปทางใด
4: ใช่ใช่อันนี้ก็คือลักษณะทางกายภาพก่อนเลยนะ
3: คะ
4: มาอันที่สองความสามารถและสติปัญญาของแต่ละบุคคลนะ
3: คะ
4: ที่จะนำไปสู่กิจกรรมต่างๆเมื่อประสบความสำเร็จมันก็ทำให้เราเกิดเซลล์เอสตีม
3: นะฮะ
4: เช่นเด็กบางคนมีความสามารถด้านดนตรีบางคนมีความสามารถทางด้านคิดเลขบางคนมีความสามารถทางด้านกีฬาอะไรอย่างนี้เป็นต้นเห็นไหมคะนี่คือความสามารถมาตัวที่3สภาวะทางอารมณ์นะคะซึ่งมันจะสะท้อนให้เห็นถึงความรู้สึกพอใจหรือเป็นสุขนะฮะมันจะเกิดขึ้นเมื่อเรามีปฏิสัมพันธ์กับคนอื่นแล้วเราก็ประเมินตัวเองนะฮะนำไปสู่ว่าเราจะพอใจหรือดีใจไหมในสิ่งนั้นเช่นเวลาที่คนอื่นยิ้มให้นะคะเราก็จะรู้สึกเป็นสุขโอ้ฉันเดินมาคนนั้นคนนี้ยิ้มให้ฉันแต่ถ้าเราคนอื่นด่าเรารู้สึกไงคะ
3: แย
4: ่เลย อย่างเงี้ยค่ะอันนี้คือสภาวะอารมณ์ที่มันมีผลต่อการประเมินตนเองนะ
3: คะ
4: ค่ะอันที่4ค่ะค่านิยมส่วนบุคคล นะคะว่าค่านิยมของแต่ละคนนั้นสอดคล้องกับสิ่งที่สังคมรอบข้างเนี่ยเขาให้คุณค่าเราไหมเช่นสมัยก่อนเนี่ยใครขายประกันเนี่ยอย่าไปบอกใครเนาะนะขายประกันวงแตกเลย
3: หนีหมด
4: หนีหมดเลยใช่ไหมฮะ
3: ค่ะ
4: นะฮะแต่เดี๋ยวนี้อาชีพขายประกันก็อาจจะเป็นอาชีพที่คนยอมรับมากขึ้นอะไรอย่างนี้เป็นต้น
3: มีแต่คนเข้าหาด้วย
4: หาเรื่องอาชีพเรื่องการปฏิบัติตัวเรื่องการแต่งตัวการพูดการจานะฮะสิ่งเหล่านี้เป็นค่านิยมที่สังคมให้ในแต่ละวันแตกต่างกันนะอย่างที่ก่อนนะ
3: ไม่ใช่เป็นมาตรฐาน
4: ไม่ใช่เป็นมาตรฐาน ในสังคมไหนวันไหนไปที่ไหน
3: ค่ะ
4: ค่ะอันที่5ค่ะความทะเยอทะยานของแต่ละบุคคลความทะเยอทะยานตรงนี้ก็คือการที่เราเปรียบเทียบผลงานกับมาตรฐานของสังคมหรืออะไรก็แล้วแต่นะฮะถ้าเราทำได้สำเร็จเซลล์ซิมก็ขึ้นถ้าเราทำไม่สำเร็จเซลล์ซิมก็ลงมันก็สัมพันธ์กับความสุข
3: ยิ่งกว่าหุ้นนี่ค
4: ่
3: ะ
4: ใช
3: ่ขึ้นลง
4: ๆนะคะจึงมีคนไงบอกว่าจริงๆเราชอบสอนเด็กนะว่าฝันให้ไกลแล้วไปให้ถึงนะคะแต่เราก็ต้องดูด้วยว่าเด็กคนนั้นเนี่ยไหวไหมนะคะเพราะนั้นบางทีเนี่ยถ้าเราไม่ลดถ้าเราไม่ถ้าเราลดนะคะความคาดหวังลงอาจจะมีความสุขมากขึ้นก็ได
3: ้
4: นะคะอันนี้ก็คือในเรื่องของความทะเยอทะยานนะคะมาปัจจัยกลุ่มที่2กลุ่มที่2ก็คือปัจจัยภายนอกก็ได้แก่สภาพแวดล้อมหรือปฏิสัมพันธ์ของบุคคลรอบตัวเราเนี่ยนะคะซึ่งมีผลทำให้คนเรามีเซลฟ์สตีมที่แตกต่างกันกลุ่มแรกเลยใครคะคุณสุริพรเอาแวะออกมาปั๊บ
3: โอ้ก็น่าจะพ่อแม่ครอบคร
4: ัวนะคะเพราะฉะนั้นประสบการณ์ของเด็กในการเลี้ยงดูหรือว่าความสัมพันธ์ในครอบครัวนี้มีผลต่อเซลล์เอสตีมอย่างชัดเจน
3: เพราะเป็นจุดเริ่มต้นเลย
4: ค่ะเช่นเด็กพ่อแม่เนี่ยเลี้ยงมาโดยการที่ให้เด็กมีอิสระยอมรับความคิดความรู้สึกหรือคุณค่าของเด็กแต่ละคนที่ไม่เหมือนกันเนี่ยถ้าพ่อแม่เป็นแบบนี้นะคะเด็กจะรู้สึกดีเพราะเด็กไม่ได้เรียนหรือว่าเราจะไปเทียบกับคนอื่นเห็นลูกบ้านนั้นไหมเขาเรียนเก่งทำไมลูกเราไม่ได้เรื่องอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพราะนั้นถ้าพ่อแม่กำหนดบทบาทชัดเจนกฎระเบียบชัดเจนเนี่ยเด็กก็จะรู้สึกมั่นคงปลอดภัยนะคะหรือบางทีพ่อแม่เนี่ยให้ความนับถือให้อิสระในเรื่องของการตัดสินใจของเด็กในบางเรื่องนะคะตามวัยของเขาเนี่ยให้เด็กได้อกแดงแสดงออกในบางโอกาสเช่นอ่ะพ่อจะซื้อรถลูกสีอะไรดีช่วยกันคิดนะคะอะไรอย่างนี้เป็นต้นหรือเราจะมีการตัดสินใจร่วมกันในเรื่องของครอบครัวอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็จะทำให้เด็กรู้สึกเป็นอิสระแล้วเชื่อมั่นในตัวเองอย่างนี้เป็นต้นนะคะแต่ไม่ใช่ตามใจนะคะตามใจนั่นเป็นอีกเรื่องนึงเพราะว่าถ้าพ่อแม่ที่ตามใจลูกมากเกินไปลูกคนเดียวเงี้ยค่ะ
3: โอ้โห
4: นะคะมันก็ทำให้เด็กมีเซลฟ์เอสติมสูงเกินไปก็ได้ลูกฉันถูกหมด
3: ต้องได
4: ้ต้องได้ลูกคนอื่นผิดหมด อะไรอย่างเงี้ยนะ
3: คะ
4: เพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เป็นเรื่องของการเลี้ยงดูมาอันที่สองของปัจจัยภายนอกก็คือโรงเรียนและการศึกษาค่ะนะคะก็เช่นเดียวเลยกับพ่อแม่พ่อเด็กเนี่ยใช้เวลาเนี่ยส่วนใหญ่อยู่กับโรงเรียนนะคะคุณครูเนี่ยถ้ามีแนวคิดที่มีความเข้าใจก็จะไม่เปรียบเทียบเด็กด้วยเกรดหรือการศึกษาอย่างเดียวเพราะเด็กเนี่ยมีความถนัดในคนละด้านนะคะก็จะอาจจะทำให้สร้างหรือทำลายเซลล์ซิมของเด็กก็ได
3: ้ค่ะ
4: นะคะถ้าเราให้เด็กหรือส่งเสริมเด็กในทางที่เขาโอเคนะคะอย่าไปวัดมาตรฐานเดียวกันว่าต้องเก่งเลขต้องเก่งภาษาอังกฤษเหมือนกันหมดต้องสอบได้เกรด3เท่านั้นอะไรอย่างงี้มันไม่ใช่
3: เคยเจออย่างเงี้ยแหละค่ะอาจารย
4: ์
3: ครูนี่แหละ
4: ใช่ค่ะครูเนี่ยเป็นคนที่ทำให้เด็กเจ็บปวดได้มากเลยนะคะบางทีเอาปมด้อยของเด็กไปชี้หรือไปโชว์หน้าห้องเงี้ยนะคะทำให้นึกถึงคนดังของเราหลายคนเนี่ยอย่างเช่นคุณบอยโกศิยพงศ์เคยได้ยินไหม
3: คะ
4: ที่บอกว่าเจ็บปวดมากที่ตอนเป็นเด็กแล้วเรียนหนังสือไม่เก่ง
3: ค่ะ
4: นะคะแต่ปรากฏว่าเขาเป็นอัจฉริยะทางดนตรีเมื่อเข้าไปถูกทางปั๊บเนี่ยโอ้โหเขาปั๊บปั๊บปั๊บเลย
3: จริง
4: นะคะแต่โดนประณามหยามเหยียดในโรงเรียนมากมายที่ทำให้เจ็บปวดเหลือเกินนะคะค่ะอันที่3ค่ะสภาพสังคมก็คือสิ่งแวดล้อมรอบตัวบุคคลในสังคมนะคะตั้งแต่อาชีพตำแหน่งหน้าที่การงานบทบาททางสังคมรายได้ก็ถูกเย้ยหยันกันได้เสมอสถานะทางเศรษฐกิจนะคะ
3: กันใจ
4: เพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะมีผลว่าคนรอบข้างปฏิบัติต่อเขาอย่างไรแล้วเขาจะมีเซลฟ์สตีมดีไม่ดีนะคะอันที่4คือกลุ่มเพื่อนนะคะซึ่งเพื่อนเนี่ยจะทำให้เรารู้สึกหรือประเมินตัวเองได้นะฮะถ้าเรามีความถนัดอะไรที่มากกว่าเพื่อนเราก็รู้สึกเอ้ยฉันแน่ในกลุ่มนะฮะเซลล์ซิมจะสูง แต่ฉันกลายเป็นไอ้ลูกกระจอกของเพื่อนนะฮะ ก็ทำให้รู้สึกเซลล์เอสทีมต่ำอย่างเงี้ยเพราะเด็กโดยเฉพาะวัยรุ่นนะให้ความสำคัญกับกลุ่มเพื่อนมากเพราะนั้นเราจะเห็นว่าในกลุ่มหนึ่งของวัยรุ่นก็จะมีตัวที่เป็นลูกจ๊อกอะของเพื่อนคอยรับใช้เพื่อนไม่มีความเชื่อมั่นในตัวเองอะไรอย่างเงี้ยอยู่เสมอนะคะและตัวสุดท้ายสำคัญมากในยุคนี้ค่ะคุณสุรีพรก็คืออิทธิพลของสื่อโซเชียล
5: โอ้โห
4: มากนะคะซึ่งมันจะมีผลต่อค่านิยมจิตใจทุกอย่างของเด็กเลยการบูลลี่กันในเด็กบางคนถึงขั้นฆ่าตัวตาย
5: ใช่
4: นะคะเพราะฉะนั้นถ้าแกไม่แข็งแกร่งพอที่เราจะสร้างฐานเหล่านี้ให้กับเด็กเนี่ยนะคะเราก็จะทำให้เด็กเนี่ยเกิดความรู้สึกที่ไม่ดีต่อตัวเอง
5: ค่ะ
4: แล้วแก้ไขค่อนข้างยากแต่ถ้าเราเห็นปัจจัยเหล่านี้แล้วเรามาช่วยกันแก้ไขนะคะช่วยกันอะไรต่างๆเหล่านี้ก็จะทำให้เด็กมีความเข้มแข็งแล้วก็มีความรู้สึกที่ดีต่อตัวเองได้ในที่สุด
5: ค่ะเราต้องสร้างคุณค่าในตัวเองนะอย่าไปผูกกับใครแล้วชีวิตเราก
4: ็ใช่ค่ะ
5: ต้องไปขึ้นอยู่กับเขาอย่างเดียวพอเขาไม่ได้อยู่กับเราแล้วหรืออะไรก็แล้วเนี่ยมันใช้ชีวิตต่อไม่ได้อย
4: ่
5: าเป็นอย่างนั้นนะคะเชื่อว่าวันหนึ่งวันนี้อาจจะยังไม่ได้แต่ไม่แน่วันข้างหน้าคุณอาจจะเห็นคุณค่าในตัวเองมากขึ้นในวันหนึ่งก็ได้ขอบคุณอาจารย์จันวิภาค่ะ
4: ค่ะยินดีค่ะ
5: นะคะสวัสดีค่ะเอาละหมดเวลาแล้วค่ะกับรายการโรงหมอไทย PBS Podcast นะคะเราจะพบกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีค่ะ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง10นาฬิกากับพิญญ์รุ่งสมัยรัฐบาลเดินหน้ายกระดับทุเรียนไทยชูมาตรฐาน4ไม้สร้างความเชื่อมั่นผู้บริโภคผลักดันรายได้ส่งออกทะลุ 150,000 ล้านบาทอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
3: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
2: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
3: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
2: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะพัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
4: นัดมีเรียนนะคะขอเชิญชวนฮีโร่ค่าประจำที่เส้นยาวาจะมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและผู้บริจาคโลหิตครั้งแรกที่เราอยากให้คุณอยู่กับเราไว้นานๆส่วนคนที่ให้ไปเรายังรอคุณกลับมาเสมอนะคะสำหรับคนที่ยังไม่เคยบริจาคโลหิตมาเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันนะคะเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการให้เหลือเลยรอไม่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เหลือให้ได้ให้เลยในทุกแพลตฟอร์ม Official ข้อสื่อบริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย
5: เมื่ออายุมากขึ้นร่างกายก็เริ่มเปลี่ยนแปลงบ้านที่เคยอยู่มานานอาจกลายเป็นจุดอันตรายโดยไม่รู้ตัว
6: มาปรับบ้านให้ปลอดภัยสำหรับผู้สูงวัยกันเถอะค่ะพื้นต้องเป๊ะในบ้านห้ามลื่นห้องน้ำต้องมีราวจับแสงต้องสว่างทางเดินบันไดต้องมองเห็นชัดเจนจัดของให้เป็นระเบียบเคลียร์สิ่งกีดขวางบนพื้น
5: ปรับเพียงนิดเพื่อชีวิตสูงวัยที่ปลอดภัยในบ้านของคุณ
7: เดี๋ยวรีบไปไหนสตาร์ทรถทิ้งไว้ก่อนเดี๋ยวขึ้นไปเอาของบนออฟฟิศแป๊บนึง
8: หยุดเลยสตาร์ทรถทิ้งไว้เปลืองน้ำมันนะ
7: แค่ไม่กี่นาทีเองพลังงานไม่หมดโลกมั้ง
8: คำว่าแค่แป๊บเดียวของทุกคนรวมกันหมายถึงพลังงานมหาศาลที่ถูกทิ้งไปเปล่าๆเลยนะ
7: จริงด้วยนึกว่าเรื่องเล็กแต่มันเรื่องใหญ่กว่าที่คิดอีกนะเนี่ย
9: ร่วมกันประหยัดพลังงานเพื่อประเทศชาติและลูกของเราร
1: ัฐบาลเดินหน้ายกระดับทุเรียนไทยชูมาตรฐาน4ไม้สร้างความเชื่อมั่นผู้บริโภคผลักดันรายได้ส่งออกทะลุ 150,000 ล้านบาท
10: ร้อยเอกหญิงพัฒน์ตาลัตทองเสลยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลโดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เดินหน้าเร่งยกระดับมาตรฐานทุเรียนไทยอย่างเข้มข้นเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภคทั้งในและต่างประเทศพร้อมรักษาความเป็นผู้นำตลาดทุเรียนโลกกำชับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องยกระดับมาตรฐานคุณภาพอย่างเข้มข้นภายใต้นโยบาย4ไม้ได้แก่ไม่อ่อนไม่หนอนไม่สวมสิทธิ์และไม่มีสารตกค้างกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้บูรณาการร่วมกับหน่วยงานด้านการเกษตรและภาคเอกชนเร่งตรวจสอบคุณภาพตั้งแต่ต้นทางถึงปลายทางนอกจากนี้รัฐบาลยังอำนวยความสะดวกด้านโลจิสติกส์และการส่งออกตลอด24ชั่วโมงเพื่อช่วยลดต้นทุนและเพิ่มความรวดเร็วในการกระจายสินค้ารองรับปริมาณผลผลิตในฤดูกาลนี้อย่างมีประสิทธิภาพตั้งเป้าผลักดันการส่งออกทุเรียนไทยปี2569ให้มีมูลค่ารวมกว่า 150,000 ล้านบาทโดยเชื่อมั่นว่าคุณภาพและความเชื่อมั่นจะเป็นหัวใจสำคัญในการรักษาตลาดเดิมและขยายตลาดใหม่สร้างรายได้ให้กับเกษตรกรไทยอย่างยั่งยืนพร้อมตอกย้ำภาพลักษณ์ทุเรียนไทยคุณภาพในเวทีโลกต่อไปศักดิ์สิทธิ์ประดับสินรายงาน
1: BOI อนุมัติขยายการลงทุน3บริษัทผลิตแผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์เพิ่มทุนและการจ้างงานรองรับอุตสาหกรรม AI และ Data Center
11: นายนฤทธิ์เทิดเสถียรศักดิ์เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนหรือ BOI เปิดเผยว่าคณะอนุกรรมการพิจารณาโครงการอนุมัติคำขอรับการส่งเสริมการลงทุนขยายระยะที่2ให้แก่3บริษัทผู้ผลิตแผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์หรือ PCB ชั้นนำระดับโลกจากจีนและไต้หวันได้แก่บริษัทคอมเพกเทคโนโลยีประเทศไทยจำกัดบริษัทมัลติไฟไลน์อิเล็กทรอนิกส์ไทยแลนด์จำกัดและบริษัทโกเซอร์กิตอิเล็กทรอนิกส์ไทยแลนด์จำกัดด้วยเม็ดเงินลงทุนเพิ่มกว่า 22,000 ล้านบาทพร้อมจ้างงานบุคลากรไทยเพิ่มอีกกว่า 5,000 คนหลังจากที่ทั้ง3รายได้ลงทุนเฟสแรกไปแล้วกว่า 35,000 ล้านบาทในช่วง 1-2 ปีที่ผ่านมา
12: โด
11: โดยการขยายฐานการผลิตขนาดใหญ่อย่างรวดเร็วในครั้งนี้มุ่งเน้นการผลิต PCB ชนิดพิเศษที่รองรับการเติบโตของอุตสาหกรรมเทคโนโลยีแห่งอนาคตเช่น AI Server ที่ใช้ใน Data Center ระบบสื่อสารความเร็วสูงและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะซึ่งสะท้อนถึงความเชื่อมั่นของนักลงทุนต่างชาติต่อนโยบายและระบบนิเวศอุตสาหกรรมของไทยส่งผลให้ปัจจุบันประเทศไทยก้าวขึ้นเป็นผู้ผลิต PCB อันดับ1ของอาเซียนและอันดับ5ของโลกปฏิพลสัทธพรหมารายงาน
1: อุทยานแห่งชาติเขาลำปีหาดท้ายเหมืองออกประกาศเตือนให้ระวังอันตรายจากกิ่งไม้หรือต้นไม้หักโค่นในช่วงฝนตกหนักและคลื่นลมแรง
12: นางสาวพนัทพรเกษกุลหัวหน้าอุทยานแห่งชาติเขาลำปีหาดท้ายเหมืองเปิดเผยว่าจากประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยและคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันมีผลกระทบถึงวันนี้อุทยานแห่งชาติเขาลำปีหาดท้ายเหมืองเป็นพื้นที่ที่ได้รับอิทธิพลจากฝนและคลื่นลมดังกล่าวซึ่งอาจเกิดอันตรายจากกิ่งไม้หรือต้นไม้หักโค่นในพื้นที่เสี่ยงโดยเฉพาะบริเวณพื้นที่ลาดเชิงเขาเส้นทางท่องเที่ยวและพื้นที่ใกล้ชายฝั่งเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของนักท่องเที่ยวจึงขอให้นักท่องเที่ยวเพิ่มความระมัดระวังในการเดินทางและท่องเที่ยวภายในพื้นที่หลีกเลี่ยงการอยู่ใต้ต้นไม้ใหญ่บริเวณที่มีลมแรงและพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดกิ่งไม้ต้นไม้หักโค่นทั้งนี้ขอให้ติดตามข่าวสารและปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัดให้นักท่องเที่ยวสามารถตรวจสอบสภาพอากาศหรือติดต่อสอบถามข้อมูลการท่องเที่ยวได้ที่หมายเลขโทรศัพท์076-679-136และเพจ Facebook อุทยานแห่งชาติเขาลำปีหาดท้ายเหมืองชัดชัยจิตจำนองสวทตะกัวป่ารายงาน
1: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวพิญโยรุ่งสมัยอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 11:00 น.
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: ันทุกสถานการณ์ข่าวสารเที่ยงตรงสวทชลบุรี 99.75 เมกะเฮิรตซ์ นิว
1: ตัวให้พร้อมแล้วออกมาสัมผัสเสน่ห์เมืองชนครั้งที่7ณตลาดริมคลองพานทองตำบลบ้านเก่าอำเภอพานทองจังหวัดชลบุรีเที่ยวชิมช็อปแชะครบจบในงานเดียว
2: พบกับเสน่ห์วิถีถิ่นของกินพื้นบ้านสินค้าชุมชนสุดสร้างสรรค์การแสดงศิลปวัฒนธรรมสุดประการตาและกิจกรรมความบันเทิงอีกมากมายมาร่วมสร้างสีสันสร้างรอยยิ้มและกระตุ้นเศรษฐกิจชุมชนไปพร้อมกัน 22-23 พฤษภาคมนี้ตั้งแต่4โมงเย็นเป็นต้นไป
3: น้ำแร่กับน้ำเปล่าต่างกันยังไงในยุคที่หลายคนใส่ใจสุขภาพการเลือกดื่มน้ำที่เหมาะสมก็สำคัญโดยทั่วไปมีน้ำดื่มที่นิยมอยู่2ประเภทคือน้ำแร่และน้ำเปล่าน้ำแร่คือน้ำใต้ดินธรรมชาติที่ไหลผ่านชั้นหินอุดมด้วยแร่ธาตุต่างๆเช่นแคลเซียมแมกนีเซียมโพแทสเซียมฟูออไรด์และกัมมันถันน้ำเปล่าคือน้ำที่ผ่านการกรองจนสะอาดปราศจากสิ่งปนเปื้อนมีแร่ธาตุน้อยกว่ากลิ่นและรสชาติจะต่างจากน้ำแร่คุณประโยชน์ของน้ำแร่ช่วยให้ร่างกายได้รับแร่ธาตุที่จำเป็นเป็นแหล่งความชุ่มชื้นป้องกันภาวะขาดน้ำควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดหล่อลื่นข้อต่อและช่วยระบบย่อยอาหารบรรเทาอาการเสียดท้องกรดไหลย้อนการเลือกดื่มน้ำขึ้นอยู่กับความต้องการและสภาวะสุขภาพโดยน้ำแร่เหมาะสำหรับผู้ที่ออกกำลังกายหนักเสียเหงื่อมากมีปัญหาระบบขับถ่ายผู้สูงอายุหรืออยากเสริมแร่ธาตุแต่อย่างไรก็ตามผู้ป่วยโรคไตความดันสูงหรือโรคหัวใจควรปรึกษาแพทย์ก่อนดื่มน้ำแร่ส่วนน้ำเปล่าเหมาะสำหรับบุคคลทั่วไปผู้ที่ต้องการควบคุมปริมาณโซเดียมหรือผู้ป่วยโรคไตสิ่งสำคัญคือต้องดื่มน้ำให้เพียงพอต่อความต้องการของร่างกายในแต่ละวันการ

0: หรือไม่บุหรี่ไฟฟ้าไม่ปลอดภัยอย่างที่คิดควันและไอระเหยแฝงด้วยสารพิษทำลายปอดหัวใจและสมองโดยเฉพาะในเด็กและเยาวชนเสี่ยงติดนิโคตินสูงสุขภาพพังอนาคตพัง
1: หยุดก่อนสายเลี่ยงบุหรี่ไฟฟ้าเพื่อชีวิตที่ปลอดภัยของคุณและคนที่คุณรัก
2: ชาวชลบุรีเตรียมเฮกับมหกรรมสินค้าที่ใหญ่ที่สุดของปีในงานโอท็อปภูมิภาคปี2569สีสันท้องถิ่นเราเรื่องเล่าแห่งภูมิปัญญายกขบวนสินค้าโอท็อปทั้งของใช้ของฝากพร้อมของอร่อยจากทั่วประเทศกับโอท็อปชวนชิมห้ามพลาดกิจกรรมนาทีทองช็อปของถูกพร้อมลุ้นรับทองคำทุกวันปิดท้ายความสนุกกับมินิคอนเสิร์ตจากศิลปินดังในโดมแอร์เย็นช่ำย้ำว่าเข้าฟรีตลอดงาน 15-21 พฤษภาคมนี้ณหน้าศาลากลางจังหวัดชลบุรี10โมงเช้าถึง3ทุ่มจัดโดยกรมการพัฒนาชุมชนกระทรวงมหาดไทย
3: เตรียมตัวให้พร้อมแล้วออกมาสัมผัสเสน่ห์เมืองชนครั้งที่7ณตลาดริมคลองพานทองตำบลบ้านเก่าอำเภอพานทองจังหวัดชลบุรีเที่ยวชิมช็อปแชะครบจบในงานเดียว
4: พบกับเสน่ห์วิถีถิ่นของกินพื้นบ้านสินค้าชุมชนสุดสร้างสรรค์การแสดงศิลปวัฒนธรรมสุดประการตาและกิจกรรมความบันเทิงอีกมากมายมาร่วมสร้างสีสันสร้างรอยยิ้มและกระตุ้นเศรษฐกิจชุมชนไปพร้อมกัน 22-23 พฤษภาคมนี้ตั้งแต่4โมงเย็นเป็นต้นไป

0: You're listening 99.75 Radio Thailand ชลบุรี
1: คุณกำลังฟังสวทชลบุรี FM 99.75 MHz
0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชลบุรี
2: พลังศรัทธา
3: พลังล่าทุจริตสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
3: กลับมาพบกันอีกครั้งแล้วนะครับกับพวกเราสองคนนะครับในรายการคุยเฟื่องเรื่องทุจริตกับปปท.เขตสองนะครับทางช่องต่างครับก็เป็นสปท.ชลบุรีนะครับที่เป็น99.75 MHz นะครับแล้วก็มีเฟซบุ๊กไลฟ์ของสปท.ชลบุรีด้วยนอกจากนั้นก็ยังมีเป็นเฟซบุ๊กไลฟ์ของสำนักงานปปท.เขตสองด้วยนะครับสำหรับท่านที่สะดวกที่จะมาเห็นหน้าเห็นตาของผมกับน้องกิจนะครับก็แนะนำตัวเองนะครับวันนี้ผมวัฒนาให้ลงสมิธนะครับนักวิชาการวิจัยจำนานการครับ
4: ครับผมนายเรย์ครับนักวิจัยส่วนจำนานการ
3: ครับผมก็กลับพบกันตอนนี้เป็น EP ที่41แล้วนะครับก็เดินทางมา41ก็เข้าเดือนที่41แล้วมีนะเพราะเดือนก็มี4ตอนนะครับก็ในการจะครบ1ปีละนะครับจำได้วันแรกวันที่8เดือน8นะครับ8สิงหาจำได้นะครับก็ยังไม่กี่วันก็ได้จะครบรอบ1ปีครับก็วันนี้ผมกับน้องประกิจก็จะมาคุยเฟื่องกันเรื่องป้องกันการทุจริตนะครับโดยใช้ชื่อตอนว่าลดปัญหาการรับสินบนด้วย
4: ระบบดิจิทัลหรือดิจิตอลนั่นแหละนะครับอันนี้จะมี
3: แบบแบบแต่ละ นะ
4: ครับก็คืออาจจะให้เราของแบบจริงก็อาจจะของแบบจริงนะครับว่าอาจจะเป็นดิจิตอลดิจิทัลนะครับแล้วแต
3: ่ก็ความหมายเดียวกันนะครับก็เนื่องจากว่าถ้าใครติดตามข่าวสารบ้านเมืองนะช่วงนี้กิจก็รัฐมนตรีคณะครม.เขากำลังจะแบ่งปุ๊บเนี่ยเขาก็มีการแบ่งงานกันแล้วก็มีการรับผิดชอบกันโดยมีนโยบายที่คนที่มาคุมเราก็คือ
4: เกิดแล้วท่านรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
3: ครับท่าน
4: พระราชรัชนาธิคุณ
3: ครับก็หรือเราเรียกกันว่ารัฐมนตรีแบกนะ
4: ท่านรัฐมนตรีท่าน
3: ผมเคยนะผมที่อยู่ตลาดว่าผมเคยท่านหน่อยนะครับก็เรียกว่าท่านรัฐมนตรีนะครับก็เห็นหน้าแต่ท่าน
4: อย่างนี้
3: หน
4: ้
3: าใส่ดูใส่อยู่เลย
4: ไปรุ่นนี้ทำไมพ่อท่าน
3: ใช่กับคุณพ่อท่านนี่ก็
4: จริงเขา
3: เคยร่วมงานกันอยู่นะครับท่านสมศักดิ์ครับท่านก็ตระกูลนี้ก็น่ารักครับก็คุณพ่อของจังหวัดประธานนะจนมาถึงรุ่นลูกนะครับมี2คนนะครับแชมป์กับแบงค์แบงค์พี่แล้วแชมป์พี่น้องนะครับกรณีนะครับก็ท่านลูกแบงค์เนี่ยท่านกรณีไม่ใช่ท่านกระดองนะครับโทษครับท่านก็มาได้รับมอบหมายจากท่านนายกรัฐมนตรีของจีนครับให้มาดูแลสำนักงานปปท.
4: กำกับดูแล
3: กำกับดูแล
4: การใช้การแทน
3: หลังจากที่ท่านรับนโยบายแล้วท่านก็มาเยี่ยมชมสำนักงานนะครับนั้นก็ท่านเลขาก็เปิดประชุมซูมนะครับให้เขตแต่ละเขตเนี่ยระดับสำนักงานพิเศษขึ้นไปเนี่ยเข้าร่วมประชุมด้วยนะครับก็รับทราบนโยบายเรื่องหนึ่งที่เป็นของรัฐบาลคือเรื่องการรับสินบนเพราะว่าจะได้มีการตัดต้นทางการทุจริตนะครับซึ่งวันนี้เราก็ประชุมกันในเรื่องนี้ครับว่าทำไมต้องมีการรับสินบนทำไมต้องใช้เทคโนโลยีดิจิตอลมาก็เลยจะบอกเล่าบอกกล่าวกันนะครับเรื่องของน้องวิกิด้วยในฐานะที่เป็นนักยุคเก่าเนี่ยก่อนที่ไปเป็นนักสื่อเนี่ยนะครับก็จะมาเล่าสู่กันฟังว่าทำไมดิจิตอลเนี่ยเทคโนโลยีเนี่ยถึงมาช่วยในการลดปัญหาการรับสินบนได้นะครับก็ย้อนไปก่อนครับว่าวันนั้นที่ท่านรัฐมนตรีและสำนักโน้ตท่านมาเยี่ยมชมที่สำนักปปท.เนี่ยก็ได้มีการคุยกันท่านก็บอกว่าท่านมาทำการบ้านมาแล้วนี่นะท่านก็บอกว่าค่า CPI นะครับ CPI ซึ่งคุณผู้ชมคุณผู้ฟังที่รับชมรายการของเราอย่างสม่ำเสมอนี่ก็คงจะคุ้นเคยกันนะครับกิจสั้นๆนิดนึง CPI คือ
4: ก็เป็น Corruption Perception Index
3: ครับ
4: นะครับจริงๆเราแอบค่อนข้างโตตัวเลยนะครับคอร์รัปชัน
3: คอร์รัปชันดีครับรับรู้การทุจริต
4: อินเด็กซ์
3: นะครับจะเป็นภาษาไทยคร
4: ับ ตัวคอร์รัปชันแอนนาแล้วก็ตัวการรับรู้หรือภาพลักษณ์อาจจะพูดอย่างง่ายๆนะครับคือเพอร์เซปชันแบบไปได้หลายรูปแต่ก็เราจะเรียกว่าอินเด็กซ์ครับเท่ากับดัชนี
3: ซึ่งคร่าวๆคือประเทศในโลกนี้นะครับมีประมาณเกือบ200ประเทศ มีประเทศที่เข้าร่วมทำทดสอบแบบนี้ประมาณ180ประเทศ
4: 180
3: ประเทศนะครับแล้วสถาบันที่ทำไปอยู่ที่ประเทศเยอรมันนะครับเขาก็ร่วมกับองค์กรเอกชนเนี่ยมหาลัยของเยอรมันเนี่ยแต่ทำก็อยากรู้ว่าแต่ละประเทศเนี่ยภาพลักษณ์การทุจริตเนี่ยเป็นยังไงบ้างนะครับเขาก็จัดคะแนนตั้งแต่0ถึง100คะแนนนะครับโดยถ้ามีคะแนน100นี่แสดงว่าโปร่งใสนะครับถ้าทุจริตน้อยแต่ถ้าคะแนนใกล้0ก็แสดงว่าไม่ค่อยโปร่งใสละมีการทุจริตเยอะมากนะครับแล้วก็จัดแบบนี้มาทุกปีซึ่งประเทศไทยเราก็คะแนนเป็นไงครับต่ำแล้วก็ลงมาทุกปีครับปีนี้ก็เหลือ33นะครับอันดับก็ลดลงเหลือ116นะครับจากวันไปสู่ประเทศนะครับก็นายรัฐมนตรีก็เลยเป็นการบ้านมาว่ามีตัวนึงที่มาคะแนนลดตั้ง10คะแนนนะครับก็คือการรับสิทธิ์บนรถพ่วงใช่ครับคือคะแนนที่เขาถามว่าประเทศที่ท่านอยู่อาศัยเนี่ยยังมีการรับสิทธิ์บนดีหรือไม่นะครับซึ่งนะคำถามนี้ก็ได้ถามคนในประเทศเรานะครับเขาจะถามนักลงทุนชาวต่างชาติหรือว่าผู้เชี่ยวชาญด้านเศรษฐกิจที่มาติดต่อในประเทศไทยนะครับแล้วก็เวทคะแนนกันอย่างที่ผมบอกว่ามีตั้งแต่0ถึง100คะแนนนะครับแล้วก็จาก9แหล่งข้อมูลนะครับก็มาคิดเป็นคะแนนเนี่ยเราก็ได้30คะแนนอยู่ประมาณนี้ครับซึ่งต่ำที่สุดในประวัติการเนี่ยรัฐบาลก็อยู่นิ่งไม่ได้แล้วนะครับก็เลยมอบหมายให้ปปท.เนี่ยเป็นหน่วยงานหลักเลยในการแก้ไขปัญหาในการขับเคลื่อน5คะแนน CPI นะครับที่รัฐมนตรีพลาดอนก็รับลูกจากท่านนายกมาครับแล้วก็มาในงานกับปปท.ก็เลยมีมาตรการเป็นมติครม.ด้วยนะครับเรื่องการรับสิทธิ์คนเรื่องท่าคือท่าตรงตัวเลยถ้าไม่มีการรับสิทธิ์คนก็ไม่มีการทุจริตนะครับทีนี้เราได้การบ้านมาจากครม.แล้วว่าเราจะทำยังไงทีนี้คำตอบมันก็มีอยู่แล้วครับที่เป็นตั้งป้องมาก็หลายปีก็รู้แหละว่าการรับสินบนนั้นคือต้องการลดการเชื้อหน้าได้นะ
4: ครับ
3: เพื่อที่จะไม่มีการเรียกรับไม่มีการเชื้อหน้าไม่มีการเจอกันนะวันก่อนผมไปที่การทะเลไปสัมมนากันนะครับท่านบอกท่านหนึ่งท่านเล่าให้ฟังก็น่าสนใจจนกระทั่งเล่าสู่ให้ท่านผู้ชมท่านผู้ฟังได้รับทราบเป็นเรื่องเมื่อสิบกว่าปีที่แล้วนะครับท่านไปรับตำแหน่งเป็นทูตการทหารนะครับที่สถานทูตที่สิงคโปร์นะครับแล้วก็ท่านกำลังแม่บ้านด้วยหมายถึงแม่บ้านที่เป็นแม่ครัวนะเป็นแม่ครัวไปทำอาหารไทยประมาณนี้นะครับก็ไปด้วยก็ต้องไปขออนุญาตที่สิงคโปร์ในการคล้ายๆขอคนไปทำงานแหละท่านก็
4: ต้อง
3: เ
4: ป็
3: นชายประมาณนั้นครับท่านบอกว่าท่านไปที่สำนักงานของสิงคโปร์ท่านไม่เจอใครเลยไม่มีเจ้าหน้าที่นั่นเลยไปถึงก็กดปุ่มแล้วก็ยื่นเอกสารผ่านระบบไปเลยแล้วเขาก็ไม่รู้เรื่องว่าใครเป็นคนทำและอีกวันสองวันสำนักงานนั้นก็ติดต่อกลับมาว่าเอกสารยังไม่ครบขอเอกสารเพิ่มหน่อยท่านก็ยื่นไปทางอีเมลขอโน้ตก่อนที่จะขอได้มาก็ยื่นไปก็ไม่ได้คุยกับคนอีกเหมือนกันไม่รู้ใครเป็นเจ้าหน้าที่แล้วหลังจากนั้นอีกวันสองวันเอกสารก็เรียบร้อยก็นำไปถ่ายรูปทำบัตรอะไรก็ว่ากันไปครับเนี่ยซึ่งมันตึงตรงที่ว่านี่คือสิงคโปร์เมื่อ10กว่าปีที่แล้วนะครับเขาล้ำไปกว่าเรามากเลยนะครับของเราเนี่ยกำลังจะดำเนินแนวแบบนั้นนะครับก็เราสำรวจฟังไว้เนี่ยถ้าอันนี้เป็นแค่น้ำจิ้มว่าถ้าเราลดการเดินหน้ากันเนี่ยมันก็จะไม่มีการเรียกรับหรือการต่อรองได้นะครับคุยกันด้วยเอกสารเดียวนะครับซึ่งเราก็เห็นว่าถ้าเรานำเรื่องนี้มันใช้ในกับขอให้ทุกท่านนึกภาพตามครับว่าถ้าเราไปติดต่อราชการทุกแห่งในประเทศไทยเนี่ยแล้วใช้เทคโนโลยีดิจิตอลเนี่ยมาใช้ในการทำอย่างนี้มันจะลดการอย่างนี้ได้ไหมได้อย่างเช่นเรื่องก่อบ้านอนุญาตกี่ร้อย
4: ครับ
3: ก่อน
4: ที่จะไปตรงนั้นนะเรามีคิดแต่ต้นเติมเรื่องการได้รับจริงๆก็แบ่งเป็นลักษณะอยู่สักสามมิติ
3: ครับ
4: ที่เราเคยแบ่งอันนี้เราเป็นยก ข้อมูลทางวิจัยต่างๆหรือเป็นสิ่งที่เราไปประเทศเรื่องคดีทุจริตที่ทำแล้วสักนิดหนึ่ง
3: ค่ะ
4: ม
3: ัน
4: ก็ในหมวดของตัวของสำนักงานกรกตเองครับโอเคเราไม่ขยายไปถึงการให้เราที่ท่านนายกที่เราจะกลับเพื่อนหรือว่ามีความสัมพันธ์ที่ต้องเป็นเชิงนโยบาย
3: ครับ
4: แล้วก็เรื่องการปฏิบัติการเรียกรับจริงๆก็จะมีหน้าที่ที่เราเห็นได้ชัดก็คือสามประเภทก็คือหนึ่งการพิจารณาอนุญาตไม่ได้ของราชการใบกำกับอย่างเมื่อสักครู่ที่พี่เพิ่งบอกเนี่ยคือมันจะเป็นเรื่องของการเวิร์กเพอร์มิท
3: อันนั้นคือใบอนุญาต
4: ได้นะครับประกอบอาชีพหรือว่ามันมาประกอบขึ้นทะเบียนแรงงานในประเทศแต่ทุกประเทศมีหรือแม้แต่ที่จะตัดไปตรงนี้ก็เป็นข่าวมันจะเป็นเรื่องของการลักลอบจะเป็น
3: สมบัติ
4: เพื่อนบ้านหรือสมบัติหรือจะเป็นชาติพันธุ์นะครับเป็นเพื่อนบ้านของเราเองหรือแม้แต่ไกลไปใหม่ก็คือก็อย่างสัญชาติจีนเนี่ยที่ไปบอกเอาสถานที่ไรยาในเกมที่เราเองนะครับเราก็ไปร่วมตรวจสอบและสังเกตการณ์ตรงนี้ครับมันจะเป็นเรื่องการเข้าประเทศแต่ละประเทศเลยนะครับมันจะเป็นเรื่องของตม.มีหลายภาคส่วนมีความมั่นคงชายแดนแล้วก็หรือถ้าเกิดว่าเขามาประกอบแล้วเกิดว่ามาเป็นคู่สมรสคนไทยนะครับแล้วก็มีบุตรมีลูกหลานอะไรอย่างเง
3: ี้
4: ยก็สามารถจะทำได้ตามกระบวนการในการขอสัญชาติแต่ที่ผ่านมาก็มีปัญหาอันนี้เราพูดถึงบริบทการได้รับประเภทนี้ก่อน
3: ครับ
4: เรื่องของใบอนุญาตอันนี้เป็นเรื่องของการเข้ามาการทำงานแล้วยังมีเรื่องของที่เราค่าสิทธิ์ที่เราพูดคุยคือเรื่องของการประกอบธุรกิจมันจะเป็นบริษัทข้ามชาติขนาดใหญ่ใช่ไหมครับเป็นหลักโปรเจกต์เป็นกลุ่มทุนขนาดกลางเล็กนะครับตามในบทที่เราเห็นตามนิคมหรือว่าเป็นนิคมเกิดใหม่เนี่ยอย่างนั้นเนี่ยตรงนี้เป็นค่าใช้จ่ายที่เราสะท้อนประเทศไทยแล้วว่าใบประกอบธุรกิจก็ตามหรือแม้แต่ที่ผมแลกเปลี่ยนนะครับว่าคดีที่เกิดขึ้นเนี่ยมันจะเป็นชั้นของสำนักงานปตท.เองหรือปปช.นะครับหรือฟ้องโดยตรงไปทางศาลคดีอาญาที่จะติดตามปปช.เนี่ยก็มีนะครับดังนั้นเนี่ยเรื่องนี้มันจึงเป็นเรื่องเกี่ยวกับเรื่องการขอใบอนุญาตอนุมัติซึ่งรัฐค่ะคือประเทศไทยเป็นคนออกให้นะครับ
3: โดยผ่านการได้รับ
4: ใช่ซึ่งตรงนี้เดี๋ยวเราจะมาพูดว่าก็มีโอกาสที่จะทำได
3: ้
4: เพราะว่ายกตัวอย่างที่เราได้เรียนมาสักครู่ครับแต่ถามอันดับแรกเลยต้องดูเรื่องการเราเห็นมาหลายประเทศเขาจะเชื่อมโยงคือใช้ข้อมูลชุดเดียวขอใบอนุญาตไม่ต้องไปขอมาจัดตั้งจดทะเบียนทางนี้การนำเข้ามานะครับของคนก็ตามระบบทะเบียนเรื่องของการนำเข้าสินค้าประกอบธุรกิจแม้แต่เรื่องของการทำภาษีนะครับ
3: ซึ่งตัวนี้เราก็นำร่องอยู่ในเขตที่ EEC นะก็มีอยู่รัฐบาลก็ส่งเสริมอยู่ให้ลดขั้นตอนแล้วก็รวมโดยเป็นวันสต็อปเซอร์วิส
4: ใช่
3: ที่น้องประกิจพูดนะ
4: ครับโอเคโอเคใช่ครับแล้วที่คุณมองที่ผมมองหลังจากที่ว่าเราเองที่ทำงานนโยบายที่มันหมายว่าเราได้ที่นโยบายเชิงโครงสร้างของประเทศมันจะเป็นแผนของสหรัฐก็ดีหรือแผนปฏิรูปประเทศยุทธศาสตร์เนี้ยเราว่าจะใกล้ชิดนะครับจนถึงที่เรามาทำงานที่ปปช.เนี่ยที่เป็นนักการวิชาการทำงานด้านป้องกันป้องปรามมันต้องมีลักษณะที่เป็นตรงนี้ที่ผมเสนอไปตรงนี้ว่าได้ทำคดีร่วมกันก่อนหน้านี้ด้วยนะก็ได้ทำคดีร่วมเรื่อยมานะครับแล้วก็มาทำคดีตอนเป็นนักสืบเนี่ยนะครับก็มุมมองก็จะไม่ทิ้งกันนะครับอยู่ที่ว่าผู้ประกอบการหรือคนในองค์กรจะเป็นผู้ประกอบจะเป็นหลักไฟด้านนี้อ่ะอยู่ในแค่นี้ก่อนนะจริงๆตรงนี้ผมคิดว่าทำได้แต่ว่าท้ายที่สุดแล้วต้องชัดเจนเรื่องของเอกสารหรือเป็นลักษณะที่ว่าแบ่งประเทศชัดเจนครับว่าเป็นใบแรกแต่ว่าจดแจ้งเพื่อให้รับทราบเพื่อขึ้นทะเบียน
3: ครับ
4: กับมีความเกี่ยวข้องในเรื่องของความมั่นคงเรื่องของสิทธิเสรีภาพหรือเป็นเรื่องเกี่ยวกับการทุจริตการทอนเงินอาจจะต้องมีการอีกขั้นหนึ่งแต่ว่าจะต้องดูการทำงานของเจ้าหน้าที่ที่อยู่ในพื้นที่ยกอย่างเช่นขออนุญาตพูดเรื่องอย่างเช่นกรมโรงงานแค่นะครับที่เราตรวจกันบ่อยๆหรือว่ามันมีลักษณะที่ว่าเจ้าที่ก็รู้หลบไม่ค่อยพอมันเขามีพลังงานมากขึ้นเยอะซึ่งตรงนี้เราต้องทำเชิงระบบอาจจะต้องมีวิธีการที่มากขึ้นในการตรวจสอบนะครับหรือผลกระทบสิ่งแวดล้อมอย่างเงี้ยนะครับการประชาคม ไรแบบนี้การวิจารณ์อย่างเงี้ยตรงนี้มันก็ต้องมีความต้องออกแบบตรงนี้อย่างประเด็นที่หนึ่งอีกส่วนนึงที่ผมจะเสริมก็คือที่เราพูดในสกู๊ตนี่คือรายได
3: ้ครับ
4: ส่วนที่สองก็จะเป็นเรื่องของการทำหน้าที่โดยทั่วไปนะครับมันลักษณะที่ว่าปฏิบัติหน้าที่การทำหน้าที่นะครับหรือการที่เราพูดต้นว่านะครับเรื่องนี้มันก็จะมีต้องขออนุญาตท่านที่ยกตัวอย่างเช่นหน่วยงานที่มาค้าใช้กฎหมาย
3: ถาม
4: ตรงๆนะครับการเรียกรับเนี่ยมันมีสองมิติเห็นไหมครับว่าเรียกรับลักษณะที่ว่าเมื่อสู้เป็นไงครับถ้าผมจะแลกเปลี่ยนนะครับมันสามารถคืนได้แล้วส่วนที่สองนี่เป็นการยังอยู่ในหมวดรายได้นะผมจะพูดแค่นี้ยกตัวอย่างว่าเขาขอแยกมาถูกนะหรืออาจจะมีลักษณะที่ว่าอยู่ระหว่างการต่อไปได้ยกตัวอย่างเพราะว่าหรือแก๊ยังไม่ออกมาเมื่อสู้เราพูดถึงประเทศที่เจริญไปแล้วที่แบบค่อนข้างขับเคลื่อนเรื่องในทิศทางสิงคโปร์แค่จะลงถึงรถไม่พอจะมีที่แบ่งหรือว่าส่งมาในอีเมลแล้วก็อะไรจะขาดอะไรต้องไปอัพโหลดหรือว่าจะไปติดต่อในที่ร้อนแล้วได้ออโตเมติกเลยเป็นไปรับรองหรือไปซื้อสิทธิ์ต่างๆอย่างเงี้ยครับ
3: ครับ
4: หมวดที่สองเนี้ยมันจึงมาเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งมันจะหมายยกตัวอย่างเช่นขออนุญาตพูดว่าอย่างเช่นเป็นนักท่องเป็นนักงานต่างชาติหรือเป็นคนที่จะมาประกอบธุรกิจหรือทำงานในไทยยกตัวอย่างนะครับอันนี้มันต้องมีผ่านปม.ขึ้นทะเบียนเรื่องแรงงานต้องมาจดแจ้งใบสีชมพูถูกไหมต้องมีหลายประเทศของกรมการปกครองอย่างเงี้ยเราเห็นช่องว่างจะมีแกลบอยู่ที่ว่าบางครั้งอยู่ระหว่างการขอเราก็ไม่รู้ว่ามีเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติโดยถูกต้องนะครับหรือเป็นชุดเขาเรียกว่าอาจจะป้องกันระดับต่างๆเนาะตั้งแต่ระดับก็อาจจะมีการลงพื้นที่ด้วยความบริสุทธิ์ใจโอเคเราแน่นอนแต่ถามว่าเจ้าหน้าที่รัฐบางหน่วยบางกองก็ต้องมีคนที่เขาเรียกว่าใช้ช่องว่างตรงนี้ไปแต่ตัวเร็วนิดหน่อยนะที่ผมได้ดูมาเนี่ยใบญาติอันเดียวมันยังกลับมาที่ปฏิบัติหน้าที่โดยไม่ชอบหรือทุจริตหรือโดนทุจริตได้มีสองส่วนมีหน้าที่แต่ปรากฏว่าอยู่ระหว่างรอนะก็เข้าไปจับตามโรงงานตามแคมป์ก่อสร้างตามร้านอาหาร
3: ใส่ช่องโหว
4: ่นี่ยกตัวอย่างแค่ใบญาติอย่างเดียวในความธุรกิจนะครับเพราะบางครั้งประสบการณ์ที่เขาประเมินเราเนี่ยเขาก็ประเมินผมไปลงมาว่าเขาโดนตลอดโดนแต่ประกอบแล้วระหว่างทางขนาดระหว่างต่อหรือเพิ่งพูดภาษาบ้านๆคือว่าบางทีเข้าไปตรวจ
3: ขอให้มีช่อง
4: เข้าไปตรวจไปตรวจแล้วไปดูมาครับใครขาดใครมีซ่าไปขาดมีการโยกย้ายนอกพื้นที่ไหมโดนจับอย่างเงี้ยโดนจับเนี่ยตรงเนี้ยเป็นลักษณะที่ว่าเป็นตอกที่สองที่ตอกก่อนพูดถึงนะส่วนสุดท้ายเราจะบอกนิดหน่อยมีช่วงแรกก็คือสุดท้ายเนี่ยมีคนเรื่องการก็เลยใช้ทรัพยากรหรืองบประมาณของรัฐนะครับคุณภาพรวมมันหมายความว่าอะไรหมายความว่ารายได้ทั้งหมดมีการเป็นหน้าที่และก็บางหน่วยงานบางองค์กรเนี่ยเขาเข้ามาเนี่ยเพื่อมาและสอบประทานมาประมูลงานยกตัวอย่างอาจจะเป็นจอยเวนเจอร์หรือ PPP ร่วมทุนอย่างเงี้ยนะครับหรืออย่างเช่นเราเห็นภาพเองมันจะเป็นเรื่องทางด่วนอย่างเงี้ยนะครับเพื่อมาร่วมทุนเป็นรถไฟความเร็วสูงก็ดีใช่ไหมครับลักษณะนี้หรือว่าถ้าเรือน้ำลึกต่างอันนี้ครับมันเป็นแบบที่ว่ามีได้กับโปรเจกต์โรงมันต้องมีเจ้าหน้าที่หรือว่ามันมีบริษัทต่างชาติข้ามชาติเข้ามาจะร่วมทุนด้วยมาต่องานท่าบัตรอย่างนี้กองวิสาหนี่ก็คือเป็นการเรียกร้องขนาดว่าบินหรืออาจจะเป็นเรื่องของ TDP เป็นการคัดเลือกเพื่อให้ตัวเองได้งานถูกไหม
3: ครับ
4: ดังนั้นเจ้าหน้าที่จะมีช่องว่างตรงนี้หรือแม้แต่เอกชนต่างชาติก็ตามนะครับอาจจะมาร่วมทุนกับคนไทยด้วยซ้ำนะครับแล้วมาประมูลแล้วก็เพื่อได้งานถูกไหมครับนี่ก็เป็นคอร์รัปชันที่ CIA สะท้อนมาแบบอย่างตรงไปตรงมาที่เราพูดเนี่ยยังอยู่ในบริบทเดียวกันเลยนะผมจะไล่เลยก็คือในฐานะที่อย่างที่เรามีโอกาสเรื่องนโยบายของรัฐบาลมาตลอดแก้ไขปัญหาปฏิรูปประเทศก็ตามครับแล้วอีกส่วนหนึ่งจะเป็นด้านป้องกันป้องปรามที่ผมพูดเนี่ยคือคดีที่ผมรับได้รับที่ทางกองทัพและปปชรับเนี่ยไม่พ้นถ้ามีคำว่าเรียกรับเนี่ยไม่พ้นเรื่องแบบนี้
3: ใหญ่ใช่ไหม
4: สามเรื่องนี้ผมบอกยุ
3: บ
4: ทบทวนนะก็คือเรื่องใบหน้าของทางราชการไม่ว่าจะจดแจ้งจะจดสิทธิบัตรจะจดประกอบการจะขออนุญาตอะไรก่อสร้างประกอบธุรกิจ ทุกอย่างไปรองมองไปนะสิทธิต่างส่วนที่สองก็เป็นเรื่องก็เป็นแบบหน้าที่โดยชอบหรือโดยทุจริตนะครับก็คือแบบหน้าที่นะครับโดยการเป็นพวกมาให้กฎหมายนะครับเพื่อที่จะตามเป็นจัดการพวกนี้ที่มีค่าหรือระหว่างรายต่อสุดท้ายก็เป็นตัวงานภาครัฐก็จะใช้ประมาณของภาครัฐหรือสัดส่วนของประเทศนั่นเองนะก็เป็นค่าใช้จ่ายที่ก็ช่วยกันต้องช่วยกัน
3: ครับ
4: สามต่อ
3: นะครับเดี๋ยวทิ้งท้ายไว้ช่วงแรกตรงนี้ก่อนครับเดี๋ยวมาตอบกันในเบรกที่สองครับสักครู่ครับ
5: แจ้งเบาะแสร้องเรียนโทรสายด่วน1206หรือแจ้งสำนักงานปปท.เขต 2โทร033-004-537-8
6: พลังศรัทธาพลังล่าทุจริต
3: ครับกลับมาพบกันในเบรกที่2ครับกับตอนที่41นะครับลดปัญหาการรับสินบนด้วยระบบดิจิทัลนะครับก็เป็นแรกเราก็เกิดถึงที่มาที่ไปนะครับของคะแนน CPI นะตอนที่สำนักงานปปท.เนี่ยเป็นหน่วยงานขึ้นตรงกับนายกรัฐมนตรีนะครับก็ต้องรับนโยบายเรื่องนี้มาจากแล้วมีจัดสำนักนายกนะครับท่านบังดอกซึ่งนายกได้มอบหมายให้มากำกับดูแลสำนักงานปปท.นะครับแล้วก็นายกิจก็ได้กล่าวถึงปัญหาต้นน้ำนะของการเหตุของการรับสินบนว่ามีอะไรบ้างนะครับยากนะครับการกำกับนะฮะแล้วก็การประมูลงานในตัววาระใหม่นะครับทีนี้ก็ยังมีเรื่องก่อนที่เข้าเนื้อหาก็มีเรื่องเล่าอีกแล้วเรื่องความที่พอไปที่ไหนผมจำอะไรมาผมก็จะนำมาบอกกล่าวกันนะครับเมื่อกี้ขับรถไฟฟ้านะตอนนี้รถไฟฟ้าก็มาแรงนะแต่ว่าเขาบอกว่าตอนนี้รถที่เป็นนักวันของไฟฟ้าก็จะเป็นรถเทสลาเพราะว่าเขาบอกว่าระบบเนี่ยสถียรสถียรของความจีนนะเขาก็ว่ากันผมก็ไม่ได้ขับรถไฟฟ้าเนี่ยก็ได้ยินมาอย่างนี
4: ้
3: ทีนี้เขาก็เลยบอกว่ายังมีข้อสงสัยว่าทำไมเทสลาถึงไม่มาสร้างโรงงานที่ไทยนะครับอันนี้ก็เป็นข้อที่มีคนอาจจะตั้งข้อสงสัยราคาจะได้อัพลงหน่อยว่ายังไงนะครับซึ่งวันนั้นที่ผมไปที่เมืองทองนะครับก็มีภาคเอกชนนะครับท่านก็อันหนึ่งท่านก็พูดออกมาว่าอีลอนมัสก์เนี่ยเขาบอกว่า
4: เขา
3: ไม่รู้ว่าเขาจะต้องจ่ายเท่าไหร
4: ่
3: ถ้ามาที่เมืองไทยเนี่ยเขาไม่รู้ว่าเขาต้องจ่ายเท่าไหร่ผมก็อยู่ที่ผมฟังแล้วมันเห็นภาพตามแบบจี๊ดขึ้นมาเลยนะว่านักลงทุนเนี่ยเหมือนที่เมื่อกี้บอกเนี่ยนักลงทุนที่เขามาเนี่ยเขาพร้อมจ่ายนะเอาพูดกันตรงๆนะเขาพร้อมจ่ายเพื่ออำนวยความสะดวกเมื่อพูดถึงการเอาหลักการรับสินบนแล้วมันมีต้องผู้เสนอและผู้สนองนะภาคธุรกิจเนี่ยเวลาไม่ถึงที่ค่าธุรกิจนะเสียเวลาไปวันในคู่แข่งไปถึงไหนไม่ได้นะเขาก็พร้อมที่จะจ่ายนี่แหละเพื่ออำนวยความสะดวกแต่อีลอนมัสก์บอกว่าไม่รู้ว่าจะจบตรงไหน
4: ตัวเอง
3: ว่าจะจ่ายเท่าไหร่นั่นแหละคร
4: ับ ไม่รู้ว่าจะจบที่ตรงนี้เท่าไหร
3: ่เหมือนที่น้องประกิจพูดเมื่อกี้ไงเริ่มแรกก็จ่ายแล้วของ
4: ไปยาก
3: จ่ายแล้วเพราะวัน
4: นี้
3: เราตามทางเนี่ยมึงจะมาถ่ายกูอีก
4: อ่าน ใช่
3: พูดแบบพูดหยาบๆเลยนะ
4: พูดแบบไม่ง่ายแบบบ้าๆว่ามีการเข้าไปขูดรีดเป็นการแบ็กเมย์เป็นถ่ายเป็นอะไรก็ว่าไป
3: นักกินจะได้เป็นส่วนใหญ่ที่มาร้องกับปปท.เนี่ยเขาจ่ายแล้วนะท่านรอง
4: แต่ติด
3: แผลพ่อมาหลังๆมันเรียกเพิ่มแล้วไม่ไหวแล้วก็เลยมาร้องปปท.แล้วก็ถามมาให้เนี่ยก็เห็นว่ามีการจ่ายกันมาตลอดแล้วก็มาเรียกรับเพิ่มมาขุดนี่เขาเลยเขาก็เลยไม่ทนแล้วนะครับ
4: ครับ
3: อันนี้ก็เป็นนักจิ้ม
4: เป็นที่สองที่ต้องพูดเนี่ยผมนึกถึงแล้วดีเลยเพราะว่าข่าวก่อนหน้านี้เขาก็จะมาตั้งโรงงานแล้วก็ทำให้ก็จะมาสู้แหละกับทางรถไฟฟ้าของจีนนะที่เขาจะสู้ได้มากได้น้อยแค่ไหนแต่ว่าท้ายสุดก็มีข่าวอย่างที่แม่บงธุรกิจบอกแล้วก็ก็ทำเรื่องของต้น

0: ะครับซึ่งบางอันเนี่ยไม่ต้องประกาศในรัชกาลที่3ด้วยเป็นระเบียบเลยนะครับเป็นกฎที่เขาจะคิดค่าธรรมเนียมการต่อใบอนุญาตการอะไรเนี่ยมันมีเยอะมากนะครับดังนั้นสำนักงานนโยบายเนี่ยเราก็ได้ประชุมกันแล้วใช่ไหมครับการปฏิบัติของที่ผ่านมาที่จะขับเคลื่อนเนี่ยผมก็ดีมากแล้วก็คงต้องมีแน่นอนหลายภาคส่วนที่วันนั้นคุยกันก็จะเป็นทุกกระทรวงที่เกี่ยวข้อง
1: ผู้ดำเนินการ
0: กันเยอะมากเลยนะครับเป็นดีจีเอด้วยใช่ไหมครับก็เป็นรัฐบาลดิจิทัลนะครับประชาชนเนี่ยก็คือร่วมกันก็กรสภาพัฒน์อย่างเงี้ยนะครับหลายหน่วยนะครับก็แล้วก็กระทรวงเกี่ยวข้องนะครับ
1: ก็จะมาย้ำอีกทีนะครับวันนั้นตอนที่แล้วประมาณตอนสองตอนนะครับก็มีหมอปานกับคุณน้อยเนี่ยก็น่าจะมาเล่าสู่ท่านผู้ชมท่านผู้ฟังแล้วนะครับเรื่องที่เราไปดูงานที่เทศบาลตำบลบางเสร่ซึ่งเรียกว่าเป็นเต้ยเลยนะในเรื่องของดิจิตอลสำนักงานดิจิตอลนะครับของดร.เพ่งนะครับขออนุญาตเอ่ยนามท่านประหลัดนะครับท่านเก่งในเรื่องนี้มากนะครับก็เทศบาลบางเสร่ก็เป็นใช้เต็มรูปแบบเลยครับกิจเขาใช้ตั้งแต่ถึงแม้ว่ากิจจะล็อกอินเข้าไปที่สำนักงานเขาก็ทำเป็นดิจิตอลนะเองเห็นเจ้าหน้าที่จะไฟเข้าไปลงได้ครับก็หมายว่าทุกอย่างไม่มีระบบเปเปอร์แล้วเป็นดิจิตอลหมดเลยคุณเข้าไปเนี่ยพอดีพี่ไม่มีอีเมลครับน้องพี่ไม่มีแอปไม่มีอะไรเนี่ยไม่เป็นไรครับจะไม่ติดต่อให้หมดเลยนะครับแล้วก็แรกๆผมก็เข้าใจแล้วว่าอาจจะเคอะเขินอาจจะติดขัดหน่อยนะแต่ว่าเดี๋ยวนี้เรื่องเทคโนโลยีมันก็ใกล้ตัวเรานะผู้หลักผู้ใหญ่ผู้เฒ่าผู้แก่เนี่ยเล่นไลน์เก่งกว่าเราอีกนะเราดีนะเล่นไลน์เล่นเฟซเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ยากนะครับเรื่องของการอนุญาตเนี่ยยิ่งเป็นนักธุรกิจอะไรด้วยเนี่ยแน่นอนว่าได้หมดซึ่งตอนเนี้ยปปท.เนี่ยก็ยังผลักดันเรื่องอย่างวันก่อนเนี่ยก็ได้ให้กิจกับท่านผู้ชมฟังว่าในวันที่เลขาเราก็ให้ไปพบกับท่านผู้ว่าในแต่ละจังหวัดเราก็เริ่มจากพื้นที่อีซีก่อนนะก็ไปพบท่านผู้ว่าชลบุรีก่อนในฐานที่บ้านเรานะพบท่านผู้ว่านฤทธิ์นะครับแล้วก็เมื่อวันก่อนก็ไปพบท่านผู้ว่าจากเชียงเซานะครับหรืออีกไม่กี่วันก็จะไปผู้ว่าระยองนะครับในจังหวัดอีซีก่อนซึ่งนโยบายที่เราไปเสนอแนะกับท่านผู้ว่าคือว่าให้ผู้ว่าเนี่ยในฐานะที่เขากลับท้องถิ่นให้ช่วยกันผลักดันให้เทศบาลในรับผิดชอบของท่านเนี่ยนำระบบดิจิตอลเนี่ยซึ่ง DGA หรือสำนักงานพัฒนาชุมชนดิจิตอลเนี่ยเขาทำมาแล้วนะมันไม่ได้ว่าเป็นแบบว่า
0: อย่า
1: ไม่เหมือนกับว่าเทศบาลเนี่ยต้องไปเขียนโปรแกรมใหม่ต้องไปเรียนรู้ใหม่ไม่ต้องเลยครับมันเป็นโปรแกรมสำเร็จรูปอยู่แล้วซึ่ง DGA ก็พัฒนามาแล้วเนี่ยก็แค่สามารถไปลงในเมนแล้วใช้ได้เลยอาจจะมีการ
0: ฟรีด้วย
1: นิดหน่อยก็เริ่มต้นที่30ธุรกิจถ้าเกิดว่าคุณยังไม่พร้อมคุณใช้แค่ระบบ e-office ก็ได้ประมาณ30 บาทต่อปีครับแต่ถ้าเต็มรูปแบบเลยก็120,000 บาท
0: ต้อง
1: ล
0: งเข้าไปศึกษา
1: ก็จริงอย่างที่บอกว่าไปศึกษาจากดีเจก็ได้แต่ก็ต้องมีคนอบรมมาสอนหรือว่าจะเชิญดร.เฮงของบางเสร่เนี่ยมาเป็นพี่ลีก็ได้กับท่านดีๆเพราะว่าเราก็ได้ไปคุยกันแล้วนะครับก็เนี่ย
0: จริงก็ได้รางวัลนะต้องเคยแชร์ให้ดูว่าจริงบางเสร่เราเนี่ยก็ไปผมเนี่ยผมปีนะครับหรือว่าไม่ได้อดีตท่านพอจอยก็ได้
1: ครับ
0: ผมเนี่ยไปบรรยายออกมาที่เนี่ยค่อนข้างที่จะค่อนข้างจะคุ้นกันแล้วบรรยายไม่ต่ำกันสามสี่ครั้งนะแล้วก็มีอยู่ครั้งนึงนะครับที่เขาขับเคลื่อนพื้นที่แล้วก็การของประชาชนด้วยก็มีบอร์ดใหญ่ของเราท่านไปกราบมาตรวจเปิดบ้านมาพิเศษด้วยนะ
1: ครับ
0: ก็ไปที่นี่ด้วยก็ถือว่าเท่าที่ดูโปรไฟล์แล้วก็มาพิเศษด้วยกับเราเนี่ยหลายครั้งที่บอกก็ถือว่าเป็นตั้งแต่นะครับที่ทำเอาระบบดิจิทัลมาทำในระบบงานนะคร
1: ับ
0: ก็ท่านประหลัดก็ต้องมีความเชี่ยวชาญเก่งนะ
1: ใช่ครับ
0: ก็ต้องชั่งชม
1: น
0: ี่ก่อน
1: ครับก็เนี่ยดูคิดตามท่านผู้ชมด้วยความคิดตามง่ายๆเลยผมหรือเราธุรกิจเนี่ยไปติดต่อที่สำนักงานจะไปขอไปนะหรือจะขออนุญาตอะไรก็ตามแต่เนี่ยก็แค่เตรียมเอกสารไปให้ครบนะครับแล้วก็ยื่นไปตามระบบมันมีเจ้าหน้าที่มาบอกว่าน้องอยากได้เร็วไห
0: ม
1: น้องเอกสารที่ยังขาดเต็มไม่เป็นไรนะน้องเลี้ยงกาแฟให้ทั้งแก้วเลยเลี้ยงข้าวทั้งมื้อเลยเดี๋ยวพี่จัดการให้อะไรเงี้ยก็จะไม่มีนะครับจะไม่มีเลยลดการเชิญหน้าเลยเนี่ยถ้าเราใช้คำว่าดิจิตอลเข้ามานะครับกิจมีตัวอย่างอะไรเสริมไหมครับ

0: ันอาจจะไม่จบแค่ตรงนี้แต่ว่าสิ่งนี้นะมันเป็นสิ่งที่จริงๆก็เป็นแบรนด์ของประเทศในการที่เป็นรัฐบาลวิชั่นเป็น 4.0 5.0 นะครับการกระทำงานนะ
1: ครับอยู่คำนี้ไม่ได้ยืนนานนะใช่ตั้งแต่ยุคลุงตู่นะ 4.0 ใน
0: ท่านเราที่เราเล่นชนะนี่ใครไกลแล้วแบบ 5G อะไร 6G ต้องขยับตัวอย่างนี้เพราะจริงๆมันก็เป็นอยู่ในการทำงานซึ่งจริงๆมันมีพรบหลายส่วนแล้วก็กฎหมายหลายตัวในที่พยายามลดระดับนะครับแต่ก็ที่สำคัญก็คืออย่าง
1: เราหลักๆก็พรบอำนวย
0: แล้วก็มีที่สำคัญที่มีการแก้ไขนะครับก็คุณก็มาแนะนำนะครับก็คือกิจกรรมบางที่นะครับอยากแก้ไขเพิ่มเติมก็บรรยายตรงนี้เข้าไปว่าเป็นกับแพลตฟอร์มหรือดิจิทัลนะจริงๆตรงนี้มันก็อยู่ในกฎหมายทุกอย่างนะเขียนว่าหน่วยงานใดจะบังคับใช
1: ้มีไม่ได้บังคับ
0: ใช่ตรงนี้ไม่สำคัญตรงที่ว่าคือพรบความสะดวกมีไว้แค่นั้นเพื่อให้ตอนนี้ทำอะไรตัวใหญ่มันจะเป็นทั้งแมนนวลหรือจะเป็นออนไซต์หรือออนไลน์รุ่นของนะครับก็จะอัปโหลดไว้หรืออะไรแบบนี้นะครับก็เดี๋ยวจะพูดแตกนิดนึงนะครับว่าตอนนี้เราก็มีการตรวจสอบเชิงเขาเรียกว่าฟีดแบ็กก็มีคดีเหล่านี้จะไปเข้าเกิดเป็นเข้านานป้องกันหรือนานปรับปรามไปเรื่องหนึ่ง
1: ครับ
0: อย่างนี้ที่มีใครที่ไม่ถามนะเพียงแต่ว่าช่องทางที่เราจะรับรู้จะรับรู้ตรงเท่ากันไหมก็จะเป็นการติดประกาศติดระเบียบวิธีการหรือแม้แต่อัปโหลดแบนเนอร์เว็บไซต์เนี่ยจำเป็นต้องให้เรารู้ครับดังนั้นตรงนี้ก็มีที่จะเสริมในตรงนี้ว่าจริงๆทุกหน่วยต้องทำนะเพียงแต่ว่ายังไม่มีสภาพบังคับเป็นโทษพูดตรงๆไม่ได้ไหมบางครั้งเรา
1: คร
0: ับตรงนี้สำคัญมากครับจริงทุกหน่วยก็ทำได้แหละเพียงแต่ว่ากระบวนการผมจะพูดภาษาอังกฤษคือบริการประเภทใดหรือตรงนี้มากกว่านะครับที่มันจะสามารถแก้ไขปัญหาทุจริตนะครับอย่างเขาเรียกว่าอย่างรูปธรรมเราก็ต้องว่าบางทีร้อยเปอร์เซ็นต์อาจจะไม่ได้แก้ได้ทั้งหมดร้อยเปอร์เซ็นต์บางกระบวนการนะครับแบบนี้ในฐานะที่เราทำงานได้ตรงนี้แล้วก็ที่ทางคดีด้วยมันจะมีเห็นช่องว่างบางจุดเหมือนกันด
1: ัง
0: นั้นสิ่งที่สำคัญจำเป็นต้องเขาเรียกว่าสร้างรับรู้แล้วก็เปิดแท็กกิ้งที่ติดตามเรื่องได้โดยตรงได้โดยง่ายเรานึกสภาพนะครับว่าระเบียบมีไว้นะครับว่าคำขอตรงนั้นตรงนี้กี่นาทีตรงนี้ใช่ไหมครับหรือว่าช่องนี้อ่านสุดท้ายต้องมีการตรวจเอกสารภายในสามวันต้องแจ้งถ้าเกิดว่ามีครบภายใน7 วันหรือ5 วันนั่นแหละเราดีตัวอย่างเนี้ย
1: ครับ
0: ดังนั้นเนี่ยแพลตฟอร์มที่ต้องทำเนี่ยตอนนี้ควรจะต้องสร้างแอปพลิเคชันหรือเว็บไซต์ติดตามเหมือนคำขอไหมใช่ไหมใช่เราสั่งของเราระบบของไปรษณีย์ก็ดีจะเป็นแพลตฟอร์มออนไลน์ต่างเน
1: า
0: ะ
1: เราจะได้
0: ชี้จำรู้ว่า
1: ของเราอยู่ตรงไหนแล้ว
0: แล้วก็จะมีผู้รับผิดชอบสีสุดที่เราแล้วผู้รับผิดชอบที่ไหนว่าจะมาเซ็นชันหรือมาแทรกแซงการทำงานเลยคือแค่รู้วันละคดีอะไรจะได้เอกสารถูกไหม
1: ครับ
0: ตรงนี้ก็เหมือนกันครับที่บอกความคีมเป็นเรื่องทั่วไปอย่างเงี้ยไม่เป็นไม่เข้าใจอะไรแต่ถ้าเป็นเชิงที่บอกเป็นเชิงเทคนิคผมเราไปตรวจสอบเนาะเชิงเทคนิคคำว่าเชิงเทคนิคยกตัวอย่างเช่นถ้าเรารู้ยกตัวอย่างเช่นเรื่องการทำงานทั่วไปไม่น่ามีปัญหาแต่ถ้าเป็นลักษณะที่ผมพูดยกตัวอย่างเช่นการขออนุญาตมันเป็นแพทเทิร์นละเพียงแต่ว่าบางจุดครับยกตัวอย่างก่อสร้างโรงงานก่อสร้างคอนโดมีอย่างที่เขตท่องเที่ยวเราจะมีการทำ EIA มีสิ่งแวดล้อมมีกิจย่อยในกฎระเบียบของการควบคุมอาคารเนี่ยเรื่องของทางไฟระบบลิฟต์ระบบแอร์อะไรมีเยอะนะระบบไฟอะไรเนี่ยผมคิดว่าตรงนี้บางทีภาครัฐเองถ้าทำไม่ได้ครอบคลุมทั้งหมดเนี่ยอาจจะต้องมีลักษณะเป็นเอาซอร์สเอาส่วนของมันคือมีเหมือนเอาซอร์สหรือมีคนที่มาทำต่างหากเป็นหลายคนจะทำแล้วไม่จะเป็นเช่นกรมศุลเนี่ยเรื่องการทำพาสปอร์ตหร
1: ือ
0: ว่าแท็กซัสเลยนะครับหรือขนส่งก็สังเกตว่าแต่ต้องมีการที่จะมีชัดเจนนะไม่ใช่ในตัวแล้วแบบเกิดปัญหากับเคสรถบัสเมื่อ2 ปีที่แล้วนั่นถูกต้องอะไรอย่างเงี้ยผมคิดว่าจำเป็นต้องตรวจซ้อมตรวจอีกรอบนึงนะครับไม่ว่าจะเป็นตรวจเจ้าหน้าที่รัฐและตรวจ
1: ระบบรีเช็ค
0: ของพวกนี้อาจจะมีลักษณะที่เป็นลักษณะมาดูเรื่องของทางวิศวกรรมทางเทคนิคนะครับหรือสิ่งแวดล้อมอันนี้ผมพูดรวมๆเนาะบางทีเรื่องแบบนี้มันมีมุมในการที่ยังมีช่องว่างตอนนี้ที่ทำได้ก็คือไม่ว่าจะเป็นการติดต่อประสานงานอาจจะเป็นการขอทะเบียนบ้านขออนุญาตก่อสร้างบ้านนะครับ ช่วยได้เยอะแต่ต้องมีหลายที่ที่ยังไม่นำมาใช้แต่ว่าไม่มีบทบังคับเป็นโทษไง
1: ตอนนี้ก็เท่าที่วันนั้นที่รัฐมนตรีพระดอนท่านเกริ่นก็ในฐานะที่ท่านเนี่ยคุมนักเรียนคุมปปท.แล้วท่านจะได้ดูกำกับดูแลสำนักงบประมาณด้วยท่านก็อาจจะบอกว่าอาจจะมีนโยบายการให้คุณให้โทษโดยที่ถ้าเกิดหน่วยงานไหนที่เป็นดิจิตอลเนี่ยก็
0: ให้เยอะ
1: หน่อยงบประมาณบวกไปแต่ทุกคนคนไหนที่ยังไม่ยอมเข้าเนี่ยยังดื้อเนี่ยก็อาจจะโดนตัดงบประมาณก็เป็นแนวทางครับซึ่งเมื่อกี้ที่ประกิจพูดเนี่ยก็ขอเสริมหน่อยว่าถ้าเป็นระบบดิจิตอลเนี่ยเช็คได้หมดเลยว่างานเนี่ยจะไปใช้อยู่ที่ใครไปลงอยู่ที่ใครนะไปใช้ที่ปลัดหรือไปใช้ที่เจ้าหน้าที่หรือไปใช้ที่นายกเนี่ยสามารถเช็คได้หมดเลยแต่ว่าระบบเนี่ยมันตรวจสอบได้หมด
0: ที่จะพูดถึงการวิจารณ์ในองค์กรระบบพูดถึงทุกเรื่องก็แตกแยกเพราะเราทำงานป้องกันงานวิชาการไปลงที่ป้องกันนะในตัว
1: ครับ
0: หรือไปทำคดีตรงเนี้ยไม่พ้นที่สุดเลยก็คือไอ้ทำไมญาติยังไม่โอเคในการได้รับเท่าแบบอย่างที่เราว่าคดีเข้ามาหาปปท.ปปช.เนี่ยเยอะไม่เยอะแต่บางทีราคาไปไม่ถึงนี่ก็จะพูดน้องเรื่องนี้ผมว่ามีเรื่องการได้รับใบอนุญาตเนี่ยมันเป็นลักษณะวินวิน
1: ยินยอม
0: ผมพูดเนี่ยเออเขาก็คือเขาก็เต็มใจคือเขาไม่ได้เต็มใจจะที่ผลิตนะไม่ได้เป็นผู้สมมตินะเราพูดอย่างนี้นะครับมีน้องประชาชนหรือนักธุรกิจฟังหรือ
1: ที่ผมบอกซื้อเวลา
0: คือบางครั้งเนี่ยมันเหมือนกับว่าเขาเป็นระบบเดิมระบบของประเทศไทยที่อยู่แบบแบบนี้ก็ใช้สายนี
1: ้
0: เป็นระบบก็จะบอกว่าอุปถัมภ์ก็เป็นได้นะแต่ว่าจริงๆน้ำใจแบบไทยๆไม่ได้นะพูดอย่างนี้นะครับแต่ที่ใช้ระบบปีนี้ก็ผมคิดว่ามันไปต่อได้ตรงไหนตรงที่ส่วนใหญ่ที่พูดอะจะเป็นเรื่องของปัจจัยที่เนี่ยของที่สองที่เราพูดมาสักครู่เนี่ยก็ยังสามารถแบบมีแล้วยกอย่างเช่นเรานำเข้าสินค้าเนี่ยก็ต้องเจอทั้งปอท่าเรือรถแม่ดิต่อออยนำเข้าจะกดสูงเดินท่าเรือ นะครับแล้วไหนจะมีเรื่องสัมภาษณ์นี้เรื่องการสำแดงภาษีอะไรกินหวยถูกไหมตรงนั้นเนี่ยมันเป็นเรื่องหนักที่เราคิดนักธุรกิจเขารู้ช่องพวกเนี้ยก็เขาเรียกว่าดูราคาข้างขอเร็วแต่ดูราคาซุกซ่อนสิ่งกฎหมายหรือว่าไม่ได้คุณภาพหรือเปล่าเนี่ยไอ้เรื่องที่สองเนี่ยก็จะสั่งบินแต่สองก็บินสามสุดเองก็ยังบินหมายว่าเรื่องการลงงานบ้างนะแต่ถ้าทำมาได้นะผมคิดว่าน่าสนใจยกตัวอย่างเช่นเรื่องของเราก็อยากทำบีดดิ้งแต่ว่ามันมีข้อเสียเนาะก็เดี๋ยวนี้เขาสามารถที่จะมีข้อมูลอินไซเดอร์หรือที่เขาว่านะสามารถข้อเป็นแบบไหนขนาดว่าบีดดิ้งนั้นว่าดีนะครับเราตัวอย่างเราพูดเรื่องนี้เราไม่ได้มาด่าพวกระบบหรือว่าในงานที่เกี่ยวข้องหรือที่ประกาศพรบหรือติดต้องมาแต่มีช่องทางจริงๆต่อให้เป็นดิจิทัลนะครับมันอยู่ที่ว่าติดตามในช่วงไหนนะครับเรื่องของต้องทำงานมันต้องดูอันนี้เราพูดแบบกว้างแล้วเนาะวันนี้ปีนี้เองเลยผมว่าแต่ถ้าเรามาใช้ระบบดิจิทัลที่ผมเจอเลยที่เราทำผลิตร่วมกันไปทำพาร์ทพิเศษอย่างเงี้ยเรื่องการเรียกรับงวดงานผู้รับเหมาจ่ายให้หมดของขอไม่ได้ที่พูดเนาะก็จะมีหลายๆท้องที่ที่แล้วก็มีการเรียกนะครับที่ปตท.มีกำลังเนาะก็มีหลายก็มีบ้านใช่ไหมมีนายกนั่งรอย่างนี้นะครับดังนั้นเนี่ยเขาจ่ายให้หมดเราตนหนีจนไม่ไหวแต่นั้นเนี่ยการที่จะส่งงานมันจะเป็นงานก่อสร้างหรืองานจัดซื้อจัดจ้างวัสดุอุปกรณ์หรืออะไรก็แล้วแต่ถ้าแข่งเก่งพวกนี้จะรู้เลยเพราะคดีที่เราไปทำครับปรากฏว่าในลักษณะที่ไปติดอยู่ตรงเช็คฟ้องจ่ายแต่ว่าไม่ออกมามันเป็นไม่ได้อะไรอย่างนี้ถูกไหมแต่งานผู้รับเหมาเวลาวางปั๊บเนี่ยน่าจะมีแท็กติ้งช่องเลยที่จะรู้เลยว่าส่งงบ

0: ซักตรงก่อนว่าไปวางอยู่ระหว่างไหนมีดาราซึ่งจะต้องมีกำกับด้วยครับว่าไม่เกินกี่วันซึ่งตรงนี้ผมคิดว่าระเบียบเขาชัดเจนการดึงเวลาการล่าช้าเนี่ยเป็นเหตุว่าอาจจะเอื้อเพื่อเรียกคือหรือว่าเป็นการอำนวยความสะดวกครั้งนี้ถ้าเราติดตามช่องที่3ที่ผมพูดเรื่องการจัดจ้างภาครัฐประมูลงานภาครัฐเนี่ยในส่วนการจัดจ้างหรือตรวจรับจริงนะ
1: โอเค
0: แต่ว่าเป็นว่าเรื่องนี
1: ้ครับก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวมีตอนต่อมีภาคต่อเหมือนเดิมครับว่าเดี๋ยวเราจะมาคุยกันต่อเรื่องเนี้ยมันคุยกันสามภาษาคือได้ไม่จบแล้วเรื่องทุจริตคอร์รัปชันแต่ว่าเราก็ต้องหาทางแก้นะครับซึ่งตัวเนี้ยเราก็ได้โปรยคำถามโปรยหัวข้อไปว่าถ้าเราใช้เทคโนโลยีดิจิตอลเนี่ยโอเคละมันไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะแต่มันก็ลดได
0: ้
1: แล้วก็เดี๋ยว
0: มั่นใจแล้ว
1: เราก็มาดูในรายละเอียดว่าเออมันตรงไหนที่มันยังมีช่องอยู่ก็ไปอุดนะตรงไหนที่มันขาดตกลงพร้อมเราก็ไปเสริมมานะครับซึ่งเดี๋ยวมีโอกาสจะเชิญประกิจมาคุยกันรอบนึงนะครับสำหรับวันนี้เนี่ย EP 41ก็จบแล้วนะครับก็ทิ้งท้ายกันด้วยเหมือนเดิมนะครับ
0: ครับก็ทำมันจะเองสุจริตตามครับ
1: จงทำหน้าที่ให้ดีที่สุดโดยสุจริตใจความสำเร็จและความงดงามจะคงอยู่ตลอดไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ

0: ในวันที่โลกเผชิญความไม่แน่นอนพลังงานคือความมั่นคงของชีวิตปตท.เดินหน้าดูแลพลังงานของประเทศให้เพียงพอแม้ในภาวะวิกฤตแต่ความมั่นคงจะยั่งยืนได้เมื่อเราทุกคนช่วยกันใช้พลังงานอย่างรู้คุณค่า
1: ปิดไฟเมื่อไม่ใช้ใช้พลังงานเท่าที่จำเป็นลดการใช้วันนี้เพื่ออนาคตของทุกคนปตท.พลังงานเพื่อความมั่นคงของประเทศและอนาคตที่ยั่งยืนของคนไทยทุกคน

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 11:00 น.กับพิญญรุ่งสมัยนายกรัฐมนตรีปฏิบัติภารกิจทำเนียบรัฐบาลก่อนประชุมสรุปสถานการณ์ความมั่นคงในช่วงบ่ายวันนี้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
3: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
2: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
3: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
2: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะพัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
4: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
5: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
4: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
5: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
4: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อ่ะ
5: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
6: วัฒนธรรมไทยคือพลังที่เชื่อมอาเซียนจากรอยยิ้มอาหารดนตรีและประเพณีสู่การเรียนรู้แบ่งปันและเติบโตไปด้วยกันการท่องเที่ยวสร้างมิตรภาพศิลปะเชื่อมความเข้าใจและความหลากหลายคือหัวใจของภูมิภาคนี่คืออัตลักษณ์ร่วมที่ทำให้ไทยและอาเซียนก้าวไปข้างหน้าอย่างยั่งยืนอาเซียนสังคมเดียวกันก้าวไปด้วยกัน
7: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองมนก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
1: นายกรัฐมนตรีปฏิบัติภารกิจทำเนียบรัฐบาลพบเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐเปรูและเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐบังกลาเทศประจำประเทศไทยเพื่ออำลาในโอกาสพ้นจากหน้าที่ก่อนประชุมสรุปสถานการณ์ความมั่นคงในช่วงบ่าย
8: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเดินทางเข้าปฏิบัติงานที่ทำเนียบรัฐบาลโดยช่วงเช้าได้ให้การต้อนรับนางสาวเซซิเลียซูรินดากาลาเลตาบาซันเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐเปรูประจำประเทศไทยเข้าพบเพื่ออำลาในโอกาสพ้นจากหน้าที่จากนั้นนายไฟยัดมูลชิตกาซีเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐบังกลาเทศประจำประเทศไทยเข้าพบเพื่ออำลาในโอกาสพ้นจากหน้าที่ที่ห้องสีงาช้างศึกแห่งคู่ฟ้าทำเนียบรัฐบาลสำหรับช่วงบ่ายเวลา 14:00 น.นายกรัฐมนตรีจะเป็นประธานการประชุมสรุปสถานการณ์ด้านความมั่นคงของประเทศโดยประชาคมข่าวกรองภายในตึกไทยคู่ฟ้าผลิตหน้าสวนแสนสุขรายงาน
1: กรุงเทพมหานครสั่งการสำนักงานจราจรและขนส่งตรวจสอบจุดเสี่ยงทางแยกรถไฟทุกจุดทั่วกรุงบูรณาการหน่วยงานกวดขันวินัยจราจรต้อนรับเปิดเทอมวันแรก
9: นายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเปิดเผยว่าได้สั่งการให้สำนักงานจราจรและขนส่งเร่งทบทวนและตรวจสอบเครื่องหมายจราจรรวมถึงเส้นทะแยงสีเหลืองบริเวณจุดตัดทางแยกและจุดเสี่ยงทุกแห่งทั่วกรุงเทพมหานครโดยกทมจะประสานความร่วมมือกับสถานีตำรวจในพื้นที่และการรถไฟแห่งประเทศไทยเพื่อปรับปรุงผิวการจราจรสัญญาณไฟและร่วมกันกวดขันวินัยจราจรอย่างใกล้ชิดสำหรับแนวคิดการขุดอุโมงค์ทางลอดเพื่อแก้ไขปัญหานั้นสามารถดำเนินการได้โดยต้องพิจารณาข้อจำกัดทั้งเรื่องระยะความลาดชันที่อาจส่งผลกระทบต่อถนนเพชรบุรีตัดใหม่รวมถึงโครงสร้างใต้ดินโดยกทมจะนำแนวทางการยกระดับทางรถไฟและโครงการทางลอดอุโมงค์ต่างๆมาพิจารณาตามความเหมาะสมชนันชิดาสังทองรายงาน
1: ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชสั่งเข้มทุกพื้นที่เดินหน้ากวาดล้างนอมินียาเสพติดพนันค้ามนุษย์ยกระดับเมืองท่องเที่ยวปลอดภัย
10: นายสมชายลีลาน้อยผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชออกหนังสือด่วนที่สุดกำชับทุกหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดการรับนโยบายกระทรวงมหาดไทยเดินหน้า5มาตรการสำคัญสั่งบูรณาการทุกภาคส่วนร่วมเฝ้าระวังตรวจสอบและดำเนินคดีอย่างจริงจังโดยเฉพาะพื้นที่ท่องเที่ยวและจุดเสี่ยงซึ่งมาตรการเร่งด่วนที่สั่งดำเนินการทันทีได้แก่การปราบปรามการกระทำผิดกฎหมายทุกรูปแบบการกวาดล้างแรงงานและอาชีพผิดกฎหมายการตรวจสอบธุรกิจนอมินีการปราบปรามยาเสพติดการเฝ้าระวังภัยกระทบความมั่นคงและการปราบการพนันและการค้ามนุษย์พร้อมทั้งขอความร่วมมือผู้ประกอบการและนักท่องเที่ยวเคารพกฎหมายและวิถีชีวิตของคนในพื้นที่เพื่อร่วมกันสร้างนครศรีธรรมราชให้เป็นเมืองท่องเที่ยวคุณภาพปลอดภัยและน่าเชื่อถือเสรณีนาวงทีมข่าวสวทนครศรีธรรมราชรายงาน
1: ผู้นำสหรัฐและเกาหลีใต้หารือเกี่ยวกับผลการประชุมสุดยอดระหว่างสหรัฐกับจีนเมื่อสัปดาห์ที่แล้วทำเนียบประธานาธิบดีเกาหลีใต้เปิดเผยว่าประธานาธิบดีอีแจมยองผู้นำเกาหลีใต้และประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐสนทนาทางโทรศัพท์เมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาเพื่อหารือเกี่ยวกับผลการประชุมสุดยอดระหว่างประธานาธิบดีทรัมป์กับประธานาธิบดีสีจิ้นผิงผู้นำจีนเมื่อสัปดาห์ที่แล้วซึ่งครอบคลุมประเด็นความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐกับจีนข้อตกลงการค้าและเศรษฐกิจประเด็นคาบสมุทรเกาหลีและสถานการณ์ในภูมิภาคตะวันออกกลางในโอกาสนี้ประธานาธิบดีทรัมป์ให้คำมั่นกับประธานาธิบดีอีแจมยองว่าจะสนับสนุนสันติภาพและเสถียรภาพบนคาบสมุทรเกาหลีผ่านความร่วมมืออย่างใกล้ชิดระหว่างสหรัฐกับเกาหลีใต้ขณะที่ประธานาธิบดีอีแจมยองกล่าวกับผู้นำสหรัฐว่าการจัดความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐกับจีนอย่างมีเสถียรภาพจะช่วยส่งเสริมสันติภาพและความเจริญรุ่งเรืองของทุกภูมิภาคและทั่วโลกน้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวพิญโยรุ่งสมัยอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 12:00 น.
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: ากาศข่าวสารเที่ยงตรงสวทชลบุรี 99.75 เมกะเฮิรตซ์นี
1: ่เตรียมตัวให้พร้อมแล้วออกมาสัมผัสเสน่ห์เมืองชนครั้งที่7ณตลาดริมคลองพานทองตำบลบ้านเก่าอำเภอพานทองจังหวัดชลบุรีเที่ยวชิมช็อปแชะครบจบในงานเดียว
2: พบกับเสน่ห์วิถีถิ่นของกินพื้นบ้านสินค้าชุมชนสุดสร้างสรรค์การแสดงศิลปวัฒนธรรมสุดตระการตาและกิจกรรมความบันเทิงอีกมากมายมาร่วมสร้างสีสันสร้างรอยยิ้มและกระตุ้นเศรษฐกิจชุมชนไปพร้อมกัน 22-23 พฤษภาคมนี้ตั้งแต่4โมงเย็นเป็นต้นไป
3: ยุคที่หลายคนใส่ใจสุขภาพการเลือกดื่มน้ำที่เหมาะสมก็สำคัญโดยทั่วไปมีน้ำดื่มที่นิยมอยู่2ประเภทคือน้ำแร่และน้ำเปล่าน้ำแร่คือน้ำใต้ดินธรรมชาติที่ไหลผ่านชั้นหินอุดมด้วยแร่ธาตุต่างๆเช่นแคลเซียมแมกนีเซียมโพแทสเซียมฟูออไรด์และกัมมันถันน้ำเปล่าคือน้ำที่ผ่านการกรองจนสะอาดปราศจากสิ่งปนเปื้อนมีแร่ธาตุน้อยกว่ากลิ่นและรสชาติจะต่างจากน้ำแร่คุณประโยชน์ของน้ำแร่ช่วยให้ร่างกายได้รับแร่ธาตุที่จำเป็นเป็นแหล่งความชุ่มชื้นป้องกันภาวะขาดน้ำควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดหล่อลื่นข้อต่อและช่วยระบบย่อยอาหารบรรเทาอาการเสียดท้องกรดไหลย้อนการเลือกดื่มน้ำขึ้นอยู่กับความต้องการและสภาวะสุขภาพโดยน้ำแร่เหมาะสำหรับผู้ที่ออกกำลังกายหนักเสียเหงื่อมากมีปัญหาระบบขับถ่ายผู้สูงอายุหรืออยากเสริมแร่ธาตุแต่อย่างไรก็ตามผู้ป่วยโรคไตความดันสูงหรือโรคหัวใจควรปรึกษาแพทย์ก่อนดื่มน้ำแร่ส่วนน้ำเปล่าเหมาะสำหรับบุคคลทั่วไปผู้ที่ต้องการควบคุมปริมาณโซเดียมหรือผู้ป่วยโรคไต

0: ำหรับคนไข้ที่เคยเป็นโรคไข้เลือดออกแล้วสามารถเป็นอีกได้อาการอาจจะไม่ปรากฏภายใน 2-3 วันแต่จะเริ่มมีไข้สูง 39-40 องศาปวดเมื่อยตามร่างกายปวดศีรษะเวลากดบริเวณซี่โครงจะมีอาการเจ็บระบบไหลเวียนของเลือดผิดปกติซึ่งถ้ามีไข้สูงอาจจะชักได้แนะนำให้รีบพบแพทย์ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่6ชลบุรี
1: เตรียมตัวให้พร้อมแล้วออกมาสัมผัสเสน่ห์เมืองชนครั้งที่7ณตลาดริมคลองพานทองตำบลบ้านเก่าอำเภอพานทองจังหวัดชลบุรีเที่ยวชิมช็อปแชะครบจบในงานเดียว
2: พบกับเสน่ห์วิถีถิ่นของกินพื้นบ้านสินค้าชุมชนสุดสร้างสรรค์การแสดงศิลปวัฒนธรรมสุดตระการตาและกิจกรรมความบันเทิงอีกมากมายมาร่วมสร้างสีสันสร้างรอยยิ้มและกระตุ้นเศรษฐกิจชุมชนไปพร้อมกัน 22-23 พฤษภาคมนี้ตั้งแต่4โมงเย็นเป็นต้นไป

วัสดีครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการคุยข่าวเรดิโอไลฟ์นะครับพบกันเป็นประจำนะฮะทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์11นาฬิกาถึง12นาฬิกาโดยประมาณนะครับวันนี้ก็เริ่มข่าวแรกก็แน่นอนนะฮะมาสรุปเหตุการณ์เรียกว่าเป็นอุบัติเหตุที่ทำให้มีผู้เสียชีวิตแล้วก็ผู้บาดเจ็บจำนวนมากแล้วก็ต้องบอกว่าชีวิตนี่แหมแขวนบนเส้นได้จริงๆนะครับกับเหตุรถไฟชนรถเมย์นะฮะบริเวณเอาง่ายๆเลยคือแยกแมกกาสันนะที่กรุงเทพนะครับอย่างที่หลายคนคงทราบอยู่แล้วล่ะนะครับเหตุเกิดตอนเย็นๆนะประมาณบ่าย 3:00 น.เศษของวันที่16พฤษภาคมนะครับมีคลิปเยอะแยะเลยนะแล้วก็หลายคนก็สงสัยแหละว่าเอ๊ะมันเกิดจากอะไรนะครับคือแน่นอนนะฮะคนที่กรุงเทพก็คงจะรู้อยู่แล้วนะเวลามีแยกแบบนี้นะครับแม้ว่ามันจะมีไอ้ที่กั้นนะครับแต่ว่าเวลารถติดคือเขาใช้คำว่าอะไรแย่ตามคันหน้าไปเรื่อยๆไม่งั้นไม่ได้ไปนะครับแล้วก็พอถึงรางรถไฟมันติดไปแล้วไปหน้าถอยหลังก็ไม่ได้ว่างั้นเถอะนะสุดท้ายรถไฟมาแต่จริงๆเมื่อสักครู่เนี่ยเขามีการไลฟ์สดนะเขาก็ไปสอบถามเจ้าหน้าที่ที่เขาคอยกดไอ้ไม้กั้นนี่แหละเขาก็จะบอกนะจริงๆแล้วตลอดเส้นทางพอเข้ามาในกรุงเทพเขาจะมีการวอกันตลอดนะเจ้าหน้าที่เนี่ยนะฮะวอว่าถึงไหนและเจ้าหน้าที่เขาก็จะเขาบอกว่าใช้คำว่าตีโมงอะไรสักอย่างเนี่ยเป็นสัญญาณบอกอะบังให้รู้ว่ารถไฟกำลังจะมาเราก็จะรู้กันแล้วเขาก็จะกดไอ้ไม้กั้นนี่ลงมากรณีที่กดไม่ได้เพราะรถมันติดอยู่เนี่ยเขาก็จะมีการกดไฟมันจะมี5ดวงนะสัญญาณสีแดงกระพริบให้คนขับรถไฟเห็นว่าเฮ้ยตรงนี้มันยังไม่ปลอดภัยนะหยุดก่อนอะไรประมาณนี้แล้วถ้าเกิดไม่เห็นยิงเจ้าหน้าที่เขาก็จะตีธงแดงซ้ำอีกตีธงแดงเรื่อยๆนี่แหละนะหรือแม้แต่ถ้าเขาคิดว่าปลอดภัยตีธงเขียวแต่อยู่ๆเกิดไม่ปลอดภัยนะเจ้าหน้าที่ก็จะได้สลับตีธงแดงได้นี่นะแต่กรณีเนี้ยมันก็ไม่เป็นอย่างที่คาดนะท่านผู้ชมครับแล้วก็หลายคนก็สงสัยแต่อย่างไรก็ตามนะฮะหลังเกิดเหตุเนี่ยท่านนายกรัฐมนตรีนะคุณอนุทินชาญวีรกูลนะครับก็ไปเยี่ยมให้กำลังใจนะผู้บาดเจ็บนะท่านนายกเนี่ยไปที่โรงพยาบาลคาเมเลียนนะครับตรงโรงพยาบาลคาเมเลียนเนี่ยก่อนเกิดก่อนช่วงค่ำๆเนี่ยมีผู้ส่งผู้บาดเจ็บมา20กว่ารายนะแต่ตอนท่านไปถึงเนี่ยก็เหลือไม่กี่รายแล้วก็สาหัส ICU เนี่ย2รายนะนายกก็เอากระเช้าผลไม้ไปให้กำลังใจญาติๆของผู้บาดเจ็บนะแล้วก็ย้ำเรื่องการดูแลรักษาเรื่องสิทธิรักษาพยาบาลต่างๆนี่แหละนะครับส่วนอีกท่านนะก็คือคุณสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็ไปอีก2แห่งนะครับไปให้กำลังใจนะครับญาติๆของผู้บาดเจ็บแล้วก็เสียชีวิตนี่แหละนะครับไปที่โรงพยาบาลเพชรเวชนะแล้วก็โรงพยาบาลรวมใจรักโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์นะครับก็อันนี้คือเหตุการณ์ที่เกิดมาตั้งแต่วันเสาร์นะวันอาทิตย์สรุปสุดท้ายนะครับเมื่อสักครู่เนี่ยนะก็ค่อนข้างจะชัดเจนนะข้อมูลไม่ผิดพลาดก็คือคนขับรถไฟเนี่ยดูแล้วน่าจะมีปัสสาวะมีสีนะครับแล้วก็ที่สำคัญกล่องดำก็ทำให้หลายคนเพิ่งทราบนี่แหละว่ารถไฟมันก็มีกล่องดำเหมือนเครื่องบินพอตรวจกล่องดำปรากฏว่าเบรกก่อนถึงจุดปะทะเนี่ยแค่ประมาณ100เมตรเองจริงๆต้องเบรกก่อนหน้าถึง2กิโลอันนี้ก็คงจะชัดเจนนะเพราะว่าเรามีคลิปวงจรปิดว่าเจ้าหน้าที่เนี่ยเขาตีธงแดงอยู่แล้วจริงๆคนขับรถเนี่ยต้องชะลอต้องรอแล้วนะครับแล้วก็จริงเขาก็มีคลิปให้เห็นว่าหลายๆจุดที่มันเป็นจุดตัดแบบเนี้ยพอเขามีธงแดงเนี่ยรถไฟก็ต้องจอดรอนะก็เพิ่งทราบเหมือนกันนะว่ารถไฟนี่ต้องรอจอดรอให้การจราจรมันไม่ติดขัดตรงจุดนั้นก่อนคือให้รถไปให้หมดจะได้เอาไม้กั้นลงมาได้นะฮะแต่กรณีเนี้ยคือชัดๆแล้วว่ารถไม่ชะลอมันต้องชะลอก่อนล่วงหน้าทั้ง2กิโลนะไม่ชะลอไม่หยุดด้วยก็เลยเกิดเหตุแล้วก็กล่องดำก็บอกว่า
มาใช้ emergency brake ก็คือเบรกฉุกเฉินเนี่ยก่อนถึงจุดเนี่ยแค่100เมตรโอ้มันก็อย่างที่เห็นนะพอชนปั้งคือเราเห็นคลิปเราก็รู้สึกเขาเรียกว่าอะไรรู้สึกเสียใจนะรู้สึกเห็นใจแล้วก็โดยเฉพาะคนที่อยู่ตรงประตูรถเมย์ผมเห็นคลิปคือเขาก็นั่งคุยแล้วเขาก็ชี้ไปแล้วเห็นว่ารถไฟมาแล้วพอชนตรงนั้นเนี่ยจุดที่ประตูเนี่ยไฟก็ติดเลยนะก็โอ้โหนะนี่แหละนะครับและที่สำคัญนะท่านผู้ชมท่านผู้ฟังปรากฏในประเทศไทยเนี่ยมีคันนี้ก็เรียกจุดตัดทางรถไฟเนี่ย 2,600 จุดใน 2,600 จุดเนี่ยมีประมาณ 1,100 จุดนะที่มีไม้กั้นเนี่ยที่มีเจ้าหน้าที่เนี่ยนะที่เหลือเนี่ยมันก็อาจจะแบบตัดกันแต่ว่าบางจุดเป็นอุโมงค์บางจุดเป็นสะพานก็ว่ากันไปนะแล้วก็มีทางเขาเรียกว่าทางอะไรทางลักผ่านเนี่ยอีก600กว่าจุดก็หมายความว่าเป็นทางที่ไม่ได้มีทำจุดตัดที่ถูกต้องอ่ะชาวบ้านเนี่ยขับรถข้ามทางรถไฟกันเองอ่ะแบบผิดกฎหมายนะแบบผิดกฎหมายคือเขาจริงเขาไม่ได้ข้ามแต่เนี่ยคือชาวบ้านก็อาจจะสะดวกก็คือขับรถผ่านข้ามทางรถไฟโดยที่การรถไฟเนี่ยไม่อนุญาตก็เริ่มจุดทางลักผ่านอีก600กว่าจุดอันนี้ก็ยิ่งอันตรายอีกเหมือนกันโอ้โหแล้วก็พูดตรงๆพอเจอเคสเนี่ยผมเชื่อว่าเวลาใครที่ขับรถแล้วก็ข้างหน้าเป็นทางรถไฟจุดตัดทางรถไฟเนี่ยก็ต้องแยงเงี้ยนะก็ต้องมองซ้ายมองขวาดีๆเพราะว่าเราก็ไม่ชัวร์ว่าที่กั้นเนี่ยมันจะจริงหรือเปล่าถ้าอย่างนี้ทั้งที่เขาการรถไฟเขาคงดูไว้เรียบร้อยแล้วล่ะนะว่าทั้งขึ้นลงอัตโนมัติเลยจะมีคนกดกันแล้วแต่นะผมเนี่ยมีโอกาสไปทำข่าวรถไฟชนคนเสียชีวิตเนี่ยสองครั้งครั้งหนึ่งหนุ่มคนหนึ่งขี่มอเตอร์ไซค์นะฮะแล้วก็รถไฟก็มาเจอกันตรงจุดตัดนี่แหละนะครับก็คือตอนนั้นข่าวนั้นก็คือไอ้ไม้กั้นเนี่ยมันไม่ลงมาเขาก็คงจะไม่ได้สังเกตนะแม้ว่าหลายคนอาจจะคิดว่าเอ๊ะจริงๆมันก็น่าจะเห็นนะว่ารถไฟมาบางครั้งแบบอาจจะไม่ได้มีสมาธิหรืออะไรก็แล้วแต่นะมาชนเนี่ยเสียชีวิตเลยนะก็คือร่างกายนี่แบบเละเพราะความแรงอีกครั้งหนึ่งรถไฟเจอกับรถพ่วงนะเจอกันจุดตัดเหมือนกันนะครับกรณีนั้นนี่เป็นกรณีเดียวนะที่ทำให้คนอยู่บนรถไฟเนี่ยเสียชีวิตคือรถพ่วงมันผ่านไปครึ่งลำละรถไฟไปชนท้ายปรากฏว่าคนที่อยู่ในหัวรถจักรเนี่ยก็ไม่ได้คาดเข็มขัดไงตัวเขาก็กระเด้งไปชนคอนโซลชนกระจกเสียชีวิตเนี่ยผมเคยทำสองครั้งนะครับแต่ก็ไม่รุนแรงเท่าครั้งนี้ซึ่งเบื้องต้นนะฮะตำรวจเนี่ยสน.มักกะสันเขาก็แจ้งข้อหาคนขับรถไฟนะอันนี้คือแจ้งข้อหาถ้าเข้าใจไม่ผิดเนี่ยก่อนที่จะทราบผลอะไรต่างๆด้วยนะครับคือว่าข้อหาแรกคือประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายนะครับก็เห็นบอกว่าก็ต้องแจ้งทั้งคนขับรถไฟคนขับรถเมย์ซึ่งตอนนี้ก็อาการสาหัสอยู่นะรวมถึงเจ้าหน้าที่โบกธงด้วยนะครับอันนี้ก็คือก็คงจะต้องตั้งกรรมการแล้วก็เจ้าหน้าที่ตำรวจก็คงต้องตรวจสอบนะครับทั้งพยานแวดล้อมหลักฐานอะไรต่างกล่องดำก็มีนี่แหละนะครับแต่ชัดเจนที่สุดก็คือตัวคนขับรถไฟนี่แหละเห็นบอกไม่มีใบอนุญาตด้วยนะโอ้โหเจอไปหลายกระทงแบบนี้การรถไฟคงต้องมาวางระบบใหม่นะเพราะว่าจุดตัดหลักๆเนี่ยจุดตัดทางรถไฟในกรุงเทพเนี่ยที่มันแบบเป็นสี่แยกแล้วรถติดเยอะๆเนี่ยก็บอกมีตั้ง20กว่าจุดนะแล้วมีบางจุดนี้หนักกว่าจุดนี้อีกนะที่มักกะสันเนี่ยโอ้โหนะของต่างจังหวัดเนี่ยส่วนใหญ่เจอแบบรถไม่ติดหรอกนะครับแต่ว่าแบบบางทีไอ้ที่กั้นเนี่ยลงบ้างไม่ลงกั้นบ้างไม่กั้นบ้างนะครับกรณีของกรุงเทพเนี่ยก็อย่างที่บอกมันจังหวะรถติดพอไปอยู่ตรงนั้นแล้วไปหน้าก็ไม่ได้ถอยหลังก็ไม่ได้ชีวิตฝากไว้ที่เจ้าหน้าที่นี่แหละที่คอยโบกธงแดงว่าอย่ามาเนี่ยนะแต่ถ้าคนขับรถไฟไม่เชื่อไปกรณีเนี้ยมันก็เกิดความสูญเสียนะโอ้โหก็ถือว่าเป็นข่าวใหญ่แล้วก็เป็นข่าวไปทั่วโลกเลยนะ
ก็คงต้องหามาตรการในการป้องกันจริงๆเท่าที่ฟังเจ้าหน้าที่การรถเจ้าหน้าที่ของการรถไฟเนี่ยเขาก็มีวิธีการของเขาอย่างค่อนข้างจะรัดกุมนะเจ้าหน้าที่ประจำจุดต่างๆเนี่ยเขาจะวอถึงกันตลอดพอรถไฟมาถึงจุดนี้แล้วจุดนี้ก็จะวอบอกข้างหน้าว่าเนี่ยมาถึงจุดนี้แล้วนะอะไรเงี้ยนะฮะแล้วก็มีทั้งสัญญาณไฟ5ดวงมีทั้งธงบอกแต่กรณีนี้ก็ต้องดูต้องถามคนขับอะว่าทำไมไม่จอดเนี่ยไม่ชะลอไม่จอดเลยต้องจอดเลยเพราะรถมันติดขนาดนั้นเนาะแม่นะครับก็อย่างที่บอกนะประเทศไทยเนี่ยมีจุดตัดทางรถไฟที่ 2,000 กว่าจุดโอ้โหนายกบอกในกรุงเทพเนี่ยก็คงคือเขาจัดงบประมาณไปแล้วนะบางจุดก็อาจจะทำเป็นอุโมงค์ทำเป็นสะพานข้ามมันจะได้ไม่เจอกันสักทีก็ดีเหมือนกันรถจะได้ไม่ติดด้วยนะครับส่วนต่างจังหวัดนี้ก็อย่างที่บอกก็คงเน้นนะครับเน้นในที่ไม้กั้นเนี่ยอัตโนมัติหรือมีเจ้าหน้าที่กดก็แล้วแต่นะครับก็คงต้องหามาตรการไม่ให้เหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นอีกส่วนใหญ่นี่จะเป็นแบบชนกับรถเก๋งบางกรณีที่เห็นคือชนกับรถมอเตอร์ไซค์ที่แบบไม้กั้นมันลงมาแล้วก็ยังไม่ยอมเชื่อยังซอกเซาะไปนะเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาเพื่อจะไปได้รีบเอาว่างั้นเถอะเนี่ยเป็นอย่างนั้นแต่กรณีนี้โอ้โหชนกับรถเมล์แล้วก็มีผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตจำนวนมากซึ่งทางขสมกเนี่ยก็เรื่องของการเยียวยาก็แจ้งมานะครับว่าในส่วนของผู้เสียชีวิตก็จะได้รับเงินเยียวยาชดเชยในเบื้องต้นนะฮะรายละ 1,500,000 บาทผู้บาดเจ็บทุพพลภาพเนี่ยนะ 500,000 และบาดเจ็บทั่วไปก็ช่วยเหลือประมาณ 80,000 นะครับค่ารักษาพยาบาลทั้งหมดก็จะอยู่ภายใต้ความคุ้มครองของพรบ.ประกันภัยซึ่งขสมก.ก็จะเป็นผู้รับผิดชอบทั้งหมดนะแล้วก็ยืนยันว่าจะไม่ทอดทิ้งผู้ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ในครั้งนี้เนี่ยก็จริงๆก็คือตอนนี้ผู้บาดเจ็บทุกคนก็กระจายไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลแต่ละแห่งแน่นอนนะเจ้าหน้าที่ก็ต้องของขสมก.ด้วยนะเพราะว่าผู้บาดเจ็บผู้เสียชีวิตส่วนใหญ่ก็อยู่บนรถซึ่งมันเป็นขนส่งสาธารณะของรัฐอ่ะนะเพราะฉะนั้นก็ต้องดูแลนะครับเบื้องต้นก่อนนะนี่เบื้องต้น 1,500,00080,000 ถ้าเสียชีวิต 1,500,000 ทุพพลภาพ 500,000 บาดเจ็บทั่วไป 80,000 อันนี้เฉพาะของขสมกนะซึ่งเชื่อว่าเดี๋ยวทางการรถไฟก็ต้องมีเหมือนกันใช่ไหมก็ต้องมีสินะก็นะครับก็ขอแสดงความเสียใจกับญาติผู้เสียชีวิตแล้วก็ผู้ได้รับบาดเจ็บทุกรายนะครับแล้วก็เชื่อว่าเนี่ยวันนี้ก็คงจะรู้สาเหตุแล้วล่ะเนี่ยเพราะว่ากล่องดำก็เผยแล้วก็มีการสอบปากคำคนขับรถไฟแล้วนะก็จะได้ทราบสาเหตุที่ชัดเจนดำเนินคดีแล้วก็หามาตรการในการป้องกันไม่ให้เกิดขึ้นอีกนะครับไปต่อกันที่เรื่องของชายแดนนะครับสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาก็เริ่มมีเข้าลางอีกเรื่องเหมือนกันนะก็คือกองกำลังบูรพาก็ได้รับแจ้งว่ามีชาวกัมพูชาเนี่ยพร้อมกับทหารนะเอาเครื่องไม้เครื่องมือเครื่องจักรเนี่ยมาไถดินเตรียมจะทำเกษตรในพื้นที่ชายแดนที่ตำบลโนนหมากมุ่นอำเภอโคกสูงจังหวัดสระแก้วนะแต่เรื่องของเรื่องคือที่คุณมาไถอะไรเนี่ยมันเป็นพื้นที่ของเราคือมันเป็นพื้นที่จริงๆก็คืออย่างที่เราทราบนะตามแนวชายแดนมันก็จะมีพื้นที่ที่เราเนี่ยอ้างสิทธิ์และพื้นที่เขาอ้างสิทธิ์พออ้างสิทธิ์เขากับอ้างสิทธิ์เราเนี่ยมันทับกันตรงนี้เขาก็จะเป็นแบบบัฟเฟอร์โซนก็คือทุกคนก็ถอยไปก่อนรอการเจรจาอะไรเงี้ยแต่ไอจุดที่เขามาทำเนี่ยคือมันเลยเส้นที่คุณอ้างสิทธิ์มาด้วยซ้ำไปก็คือเอามาในพื้นที่เราพูดง่ายจะทำตีเนียนะมาไถทำเกษตรพอนานๆเข้าก็ยึดเลยเหมือนกับที่จังหวัดอะไรที่มันมาปลูกไอเนี่ยมะม่วงไอ้มงแก้วขมิ้นเนี่ยอะไรของเขาเพจนะนี่เหมือนกันนะฮะทางเจ้าหน้าที่กองกำลังบูรพาชุดควบคุมกรมฐานพรานที่12ก็เลยนำกำลังไปเลยแล้วก็เปิด GPS ให้ดูเลยเฮ้ยนี่มึงเกินมาแล้วเนี่ยมึงเกินมาแล้วโอ้โหแม่
ตอนปะทะนี่ก็ไล่ไปแล้วนะเนี่ยพอไม่ปะทะนะพอมีการหยุดจริงเอาแยะโอ้โหทำตีเนียนหัวหมอเออเอาแบบรถจักรรถไถมาไถเกลี่ยดินเพื่อจะทำเกษตรแต่เป็นพื้นที่ของไทยเจ้าหน้าที่ทหารก็เลยไปกลับไปเถอะนะครับก็เจรจากันสุดท้ายนะทางเขมรเขาก็ยอมกลับไปโดยดีนะก็ยุติการไถการทำเกษตรนะครับก็บอกอย่างนั้นเดี๋ยวก็รอจนกว่าจะมีข้อตกลงเขตแดนที่ชัดเจนตาม MOU 43ไอ้ตรงนี้คือ MOU 43นะก็คือบนบก MOU 44ในทางทะเลเนี่ยยกเลิกไปละนะฮะตอนนี้ตาม MOU 43ก็กำลังกำหนดจุดไหนหลักเขตแดนไหนที่ตกลงกันได้กำหนดได้ชัดเจนแต่จะมีหลายจุดที่ตกลงกันยังไม่ได้อันนี้ก็รอจุดไหนตกลงกันได้แล้วมันก็รวดเร็วนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งภารกิจของทหารไทยที่แม้จะหยุดจริงแล้วแต่ก็ต้องคอยสอดส่องดูแลนะครับไม่ให้แบบเข้ามาตีเนียนก็ค่อยคลืบคลานเข้ามาทีละนิดเอออันนี้ก็แหมทำว่าจะเข้ามาทำเกษตรก็บอกจะเข้ามาทำนานะผมไม่แน่ใจตรงสระแก้วมันจะเหมาะทำนาแล้วนะน่าจะเอามาไถดินทำเกษตรอย่างอื่นนะครับนี่ก็ต้องชื่นชมเจ้าหน้าที่ทหารของกองกำลังบูรพาโดยเฉพาะชุดทหารพรานเขาก็ยังคงต้องนะครับประจำการอยู่ตามแนวชายแดนน่ะไม่ใช่นั้นเนี่ยจะเห็นเลยนะพอเราแบบอาจจะมีกำลังประจำการตามแนวชายแดนน้อยลงก็พยายามจะหาวิธีการจุดไหนที่แบบพอจะแทรกซึมก็มาได้ก็จะมาทำเกษตรโอ้โหนะก็อย่างที่เราทราบกันเนี่ยตอนปะทะเนี่ยตรงสระแก้วเนี่ยเราก็ยึดคืนพื้นที่บ้านหนองจานบ้านหนองย่าแก้วอะไรอีกอำเภอเนี่ยอีกตำบลเนี่ย3จุดเนี่ยมันได้เยอะเลยนะนะครับก็ค่อยๆแบบทำมึนนี่แหละนะครับนี่ก็ที่โคกสูงจังหวัดสระแก้วนะครับต้องคอยระวังนะแล้วก็ชาวบ้านก็ต้องคอยเป็นหูเป็นตาแจ้งเจ้าหน้าที่แต่ว่าอย่าเผลอเข้าไปลึกมากเนี่ยเดี๋ยวจะถูกจับไปอีกนะครับนี่ก็ความเคลื่อนไหวนะก็ต้องบอกว่ากัมพูชาก็มีมาอย่างต่อเนื่องนะหลังจากเรายกเลิก MOU 44นะครับก็เริ่มแบบมีลูกปืนปริศนามาตกใกล้ๆฐานเราอย่างเงี้ยนะที่ห้วยตามาเรียอย่างเงี้ยมีแบบเนี้ยนะครับก็ขอให้เจรจากันด้วยดีนะครับอย่าให้มีเหตุปะทะอีกเลยนะชาวบ้านตามแนวชายแดนจะได้รับผลกระทบนะครับไปต่อกันที่อีกหนึ่งเรื่องนะอันนี้ก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับฝรั่งชาวต่างชาติพิเรนนะครับไม่รู้จับตัวได้หรือยังนะแต่ตามข่าวเมื่อวานเนี่ยก็เห็นมีการแชร์ข่าวนี้นะครับทางคุณอัตพลเจริญชันสาอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชนะสั่งการให้ตรวจสอบกรณีที่มีการแชร์คลิปในโซเชียลเป็นฝรั่งคือเป็นนักเที่ยวชาวต่างชาติล่ะนะครับก็มาเที่ยวที่บาเบียก็ตรวจสอบแล้วก็คืออยู่ที่บางละมุงอยู่พัทยานี่แหละจังหวัดชลบุรีนะครับก็คือเอาลิงตัวเล็กเนี่ยมากอดแล้วก็ไปกัดหูลิงบ้างเอาไปยัดใส่เป้ากางเกงบ้างพอลิงร้องก็ไปตีมันเงี้ยแล้วลิงก็อยู่ในสภาพอิดโรยแล้วก็ตื่นกลัวนะครับนี่ก็คือไม่รู้จะทำไปทำใหม่นะนี่ก็คือคงเมาเต็มที่คือนักเที่ยวชาวต่างชาติเนี่ยก็มีหลากหลายนะครับที่มาเที่ยวแบบมาต้องการสัมผัสธรรมชาติสัมผัสความสวยงามก็เยอะแต่มีที่แบบไอ้โกโลโกโซแบบนี้ก็เยอะเหมือนกันนะไอ้ที่เขาเรียกฝรั่งขี้นกเนี่ยก็เยอะเหมือนกันแล้วก็แบบนี้แหละพอเมาได้ที่ก็ทำพฤติกรรมที่ไม่ดีนะครับก็แน่นอนนะฮะแต่เขาบอกว่าไอ้คลิปเนี่ยตอนที่เขาไปตรวจสอบมันเกิดขึ้นเมื่อ2สัปดาห์ก่อนแล้วนะครับโดยทางกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชนะครับก็บอกว่าจุดที่เกิดเหตุเนี่ยก็เป็นร้านอาหารแห่งหนึ่งซึ่งก็ปิดบริการนะครับจากการสอบถามร้านอื่นที่อยู่ใกล้เคียงก็บอกว่าที่ปรากฏในคลิปเนี่ยมันเกิดเมื่อ2สัปดาห์ก่อนแล้วนะครับตอนนี้ก็กำลังประสานให้เจ้าหน้าที่นะตม.เงี้ยนะตรวจสอบหาข้อมูลเบาะแสของชายชาวต่างชาติรายดังกล่าวอันนี้ก็ไม่แน่ใจยังจะอยู่หรือเปล่านะเพราะมัน2สัปดาห์แล้วนะแต่ก็ไม่แน่อาจจะยังอยู่นะก็ต้องจับตัวมาแหละนะดำเนินคดีแล้วก็เป็นตัวอย่างนะไม่ให้
ไม่ว่าจะเป็นชาวต่างชาติหรือคนไทยก็ทำไม่ได้นะเอาสัตว์มาแบบทำร้ายก็อย่างที่เขาบอกสมมติว่าเดินไปสุนัขเห่าภรรยาเนี่ยเตะภรรยายังไม่ได้ถ้าเตะสุนัขเนี่ยติดคุกเดี๋ยวนี้ก็ทำร้ายสัตว์อีกตามกฎหมายใหม่เนี่ยนะนี่ก็เหมือนกันไอ้นี้คือไปทั้งกัดหูเอามายัดเป้ากางเกงเนี่ยมันนึกยังไงของมันนะแล้วก็ตีลิงอีกนะครับนี่ก็น่าจะได้ตัวนะถ้าเกิดยังอยู่ในประเทศไทยอย่างที่บอกครับฝรั่งชาวต่างชาติเนี่ยไอ้ที่แบบดีๆก็เยอะนะแต่แบบที่แบบมาแล้วกะว่าแบบมาหลุดโลกนี่ก็เยอะเหมือนกันนะก็ต้องเป็นเคสๆไปนะครับอ่ะไปต่อกันที่ท่านนายกรัฐมนตรีอันนี้ไม่น่าจะใช่ไพ่ภาพนี้นะครับนายกรัฐมนตรีคุณอนุทินชาญวีรกูลนะครับน่าจะปิดวันนะครับแต่เมื่อวานนี้นะครับท่านนายเมื่อวานซืนนะครับท่านนายกอนุทินชาญวีรกูลนะครับไปที่อุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพอำเภอศรีเทพจังหวัดเพชรบูรณ์นะซึ่งเป็นแหล่งมรดกโลกแห่งใหม่ของไทยเพื่อติดตามเรื่องส่งเสริมการท่องเที่ยวนะครับนายกก็ไปสักการะเจ้าพ่อสีเทพคือเวลาเราไปที่ก็เรียกอะไรอุทยานประวัติศาสตร์สีเทพเนี่ยพอเรานั่งรถไฟฟ้ารถรางไปรถรางเข้าไปเนี่ยนะครับก็จะต้องไปจุดนี้ก่อนนะก็คือไปสักการะเจ้าพ่อสีเทพสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองก่อนจะนั่งรถรางเยี่ยมชมเมืองโบราณสีเทพก็มีเขาคลังในศาสนสถานสมัยธรวดีอายุ 1,400 ปีมีปรางสีเทพปรางสองพี่น้องนะแล้วก็ศาสนสถานฮินดูที่สะท้อนถึงอิทธิพลของศิลปะแบบขอมโบราณอายุราว 900-1,000 ปีนะครับจุดไฮไลท์สำคัญก็บอกมีทับหลังอุมามเหสวนแล้วก็ที่สำคัญก็คือเขาคลังนอกโบราณสถานซึ่งขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกคือใหญ่มากนะเขาคลังนอกเนี่ยคือถ้าเกิดท่านผู้ชมไปเนี่ยสีเทพเนี่ยต้องบอกว่าอลังการสุดๆนะผมไปแล้วติดใจมากเลยใครจะไปเขาค้อนะครับนั่นแหละไปเขาค้อเนี่ยไปภูทับเบิกขับไปพอถึงเข้าตัวเพชรบูรณ์เนี่ยมันจะอยู่ขวามือเลยนะคือมันก็ไกลจากเขาค้อพอสมควรนะถ้าเราจะไปขอแต่ว่าคือพูดง่ายถ้าเราขับไปกรุงเทพนะพอเข้าตัวจังหวัดเพชรบูรณ์เนี่ยมันจะถึงก่อนเลยสีเทพเนี่ยนะครับพอไปลงทะเบียนแล้วก็จ่ายเงินค่ารถรางนี่แหละนะครับเขาก็จะพาเราไปนะครับยังเจ้าพ่อสีเทพไปดูโบราณสถานในพื้นที่หลังจากนั้นถ้าเราจะไปเขาคลังนอกนี่เราต้องขับรถไปเองมันจะอยู่ฝั่งตรงข้ามกันมีถนนตัดผ่านนะครับเขาคลังนอกนี่โอ้โหอลังการสุดอลังการสุดๆจริงๆนะเห็นแล้วแบบแต่ต้องไปเอาจริงต้องไปหน้าฝนก็ได้นะหรือหน้าหนาวเนี่ยหน้าร้อนโอ้โหพระเจ้าประคุณเด้อโอ้โหคือเขาเป็นอุทยานประวัติศาสตร์ใหม่อ่ะที่ต้นมงต้นไม้หรืออะไรมันยังไม่ได้แบบมันยังไม่เหมือนยุทธยาหรือสุโขทัยอะไรเงี้ยนะเขาก็จะร้อนๆหน่อยแล้วก็ร้อนนะเพราะฉะนั้นถ้าไปหน้าหนาวหรือหน้าฝนเนี่ยผมว่าดีหน้าฝนก็ได้นะลมลื่นเย็นสบายเย็นฉ่ำยิ่งหน้าหนาวยิ่งดีนะครับไปรับรองติดใจเพราะฉะนั้นเดี๋ยวหน้าหนาวนี้นะใครแบบจะไปเขาค้อภูทับเบิกก็แวะเลยผมเพิ่งไปมาเมื่อ2-3เดือนก่อนนี่เองผมไปหน้าร้อนกับโอ้โหแต่อลังการมากผมไปโชคดีคือแม้แต่จะเป็นหน้าร้อนแต่แดดมันกำลังล่มพอดีมีเมฆนะก็ติดใจนะเห็นถึงแบบโอ้โหมันอลังการจริงๆนะผมชอบเขาข้างนอกอ่ะคิดว่าโอ้โหมันอลังการเหมือนเป็นคล้ายๆพีระมิดเลยนะแล้วก็ถ่ายมุมไหนก็สวยนะครับนี่ก็นายกรัฐมนตรีนะครับไปเนี่ยเพื่อไปติดตามส่งเสริมการท่องเที่ยวนะเชิงประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมเนี่ยก็ดีครับเมื่อทำแบบเต็มรูปแบบก็จะเป็นการกระจายรายได้ให้กับคนในพื้นที่ด้วยเพราะจุดนั้นต้องยอมรับตรงๆว่าถ้าจะไปนี่ต้องตั้งใจไปนะเพราะมันอยู่ขับออกไปจากถนนหลักอ่ะเข้าไปพอสมควรนะแล้วก็

อันเนื่องมาจากพระราชดำรินะครับก็ไปดูเรื่องสถานการณ์น้ำในพื้นที่จันทบุรีแล้วก็ที่ระยองด้วยนะระยองนี้ก็เริ่ม EC นะที่อ่างเก็บน้ำประแสนะครับคือที่จันเนี่ยคลองระบายน้ำพักดีลำไพเนี่ยก็ถือว่าเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่9ซึ่งมีคุณอุปการกับพื้นที่เป็นอย่างมากสุดๆเลยนะฮะสุดๆเลยผมเนี่ยพูดเรื่องนี้ได้ดีที่สุดนะเพราะว่าปี49 50แล้วล่ะนี่49นี่แหละนะถ้าจำไม่ผิดนะ49 50เนี่ยผมอยู่ที่จันแล้วก็เกิดน้ำท่วมใหญ่จุดที่ผมไปเช่าบ้านอยู่ในท่วมถึงคอเลยนะท่านผู้ชมแถวๆโรงเรียนลาซานก็เลยทราบจากชาวบ้านแถวนั้นที่จันเนี่ยมันท่วมทุกปีพอมเป็นที่ลุ่มพอน้ำหลากจากแม่น้ำจันเนี่ยไอ้จุดที่เขาไปตั้งเมืองอยู่ไอ้ถนนพลอยอะไรต่างๆแถวเนี่ยแล้วก็โรงเรียนลาซานเนี่ยมันเป็นที่ลุ่มน้ำมันหลากอยู่แล้วนี่มันก็ท่วมเขาเคยย้ายไปเนินวงแต่ว่ามันไกลมันเป็นที่สูงที่ดอนไกลน้ำชาวบ้านก็ไม่ชอบอีกก็ย้ายกลับมาอยู่ที่เดิมก็มันก็ท่วมผมไม่ทราบผมก็ย้ายไปอยู่จันเมื่อปี49ไปดันไปชาวบ้านอยู่แถวโรงเรียนลาซานโอ้โหท่วมถึงคอเครื่องใช้ไฟฟ้าตายหมดเนี่ยก็เลยแล้วก็หลังนั้นอยู่อีก4ปีนะก็ท่วมทุกปีอ่ะแต่มันท่วมมากท่วมน้อยนะแล้วพอมีคลองพักดีลำไพเนี่ยก็ไม่ท่วมอีกเลยนะสุดยอดจริงๆก็คือระบายน้ำตรงเลยที่ลงมาจากเขาคิดจะกูดอะไรก็แล้วแต่นะฮะเพื่อออกไปยังทะเลเลยนี่แหละเป็นโครงการที่แบบดีมากๆเลยนะมีคุณอุปการสุดๆนะก็คือตอนนี้เรื่องน้ำท่วมเนี่ยแบบปิดทิ้งเลยจะมีแบบที่ลุ่มต่ำๆในพื้นที่จันก็นิดหน่อยนะครับแต่ท่วมแบบทั้งเมืองหลักๆเหมือนสมัยก่อนเนี่ยไม่มีนี่ดีมากนะครับส่วนที่มาระยองเนี่ยที่ท่านรัฐมนตรีสุริยะเนี่ยก็คือเรื่องน้ำเหมือนกันในนี้ก็มาที่อ่างเก็บน้ำประแสเพราะว่าระยองเนี่ยเป็นหนึ่งใน3จังหวัดพื้นที่ EC นะฮะก็คือ ฉะเชิงเทราชลบุรีแล้วก็ระยองนี่ก็สำคัญเพราะว่าอุตสาหกรรมไฟฟ้าก็ต้องดีน้ำก็ต้องไม่ขาดนะเพราะต้องมาดูน้ำแล้วก็จริงๆในภาคตะวันออกเนี่ยก็มีฉะเชิงเทรากับระยองนี่แหละเนี่ยที่เป็นแหล่งเก็บน้ำนะเนี่ยคอยผันน้ำมาพื้นที่อื่นนะครับก็ต้องรองรับในเรื่องของอุตสาหกรรมด้วยแล้วก็ที่สำคัญก็แก้ไขปัญหาเรื่องน้ำท่วมได้ด้วยพวกอ่างเก็บน้ำพวกเขื่อนแบบเนี้ยระยองก็จะมี เวลาตกหนักๆก็จะท่วมในตัวเมืองนะก็มีเหมือนกันนะครับแล้วก็ท่วมถนนสาย36ถ้าใครอยู่ระยองก็จะทราบนะมันจะมีแบบบางจุดที่ท่วมแบบสมัยก่อนท่วมหนักๆเนี่ยรถวิ่งผ่านไม่ได้เลยเดี๋ยวนี้เขาก็ทำระบายจนผ่านได้แล้วนะส่วนในตัวเมืองเนี่ยก็มีบางแยกนะมีบางแยกนะผมไปอยู่ประมาณปีนึงก็เคยท่วมจนขับรถเข้าไปไม่ได้ต้องไปจอดในปั๊มแล้วให้ทีมงานนี่มารับไปทำงานนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยฮะก็มาดูทั้งเรื่องการบริหารจัดการน้ำให้กับภาคเกษตรภาคอุตสาหกรรมแล้วก็ป้องกันปัญหาอุทกภัยน้ำท่วมด้วยแบบครบวงจรเลยนะครับรัฐมนตรีสุริยะนะก็บอกว่าตอนนี้นะครับรัฐบาลเนี่ยนะครับมองว่าในส่วนของที่เขาบอกว่าตอนนี้จะมีเรื่องของซูเปอร์เอลนีโญอะไรก็แล้วแต่นี่นะครับก็มีการบริหารจัดการความเสี่ยงเรื่องน้ำเนี่ย5มาตรการ1คือเร่งกักเก็บน้ำต้นทุนในทุกพื้นที่2คือบริหารจัดการน้ำตามลำดับความสำคัญ3คือสนับสนุนการใช้น้ำอย่างมีประสิทธิภาพ4ก็คือติดตามและพยากรณ์สถานการณ์น้ำและผลผลิตอย่างใกล้ชิดแล้วก็4สนับสนุนการเพิ่มผลิตภาพการใช้น้ำก็คือน้ำ1หน่วยเท่าเดิมเนี่ยเอามาใช้แล้วเนี่ยมันควรจะสร้างผลผลิตสร้างรายได้สร้างมูลค่าให้มากขึ้นก็คือทำเกษตรแบบสมัยใหม่มีประสิทธิภาพใช้น้ำน้อยลงแต่ได้ผลผลิตมากขึ้นอันนี้ก็คือเขาก็ใช้เครื่องมือนวัตกรรมต่างๆอย่างเช่นทุเรียนเนี่ยที่ผมไปทำรายการนะคือเขาก็จะใช้เซ็นเซอร์เข้าไปในพื้นดินเพื่อให้น้ำเนี่ยเพียงพอต่อความต้องการของต้นทุเรียนก็พอไม่ต้องให้เยอะกว่าความต้องการให้มากไปมันก็เน่าปะแล้วเงี้ยให้น้อยกว่าเดิมแต่ผลผลิตได้เท่าเดิมหรือมากกว่าเดิมเนี่ยวิธีการของเขาเนี่ยก็คือลดต้นทุนเรื่องค่าน้ำลงไปได้นะครับ

0: อ่ะไปต่อกันที่ข่าวไหนเนี่ยเดี๋ยวดูกันนะเดี๋ยวนะข้อมูลน่าจะสลับละข่าวสิบแต่ข่าวต่ออ๋อข่าวต่อไปเรื่องทุเรียนนะยังอยู่ที่จันทบุรีคุณระพีพัฒน์จันทระศรีวงศ์อธิบดีกรมวิชาการเกษตรก็บอกว่าตามที่มีการเผยแพร่ข่าวในโซเชียลว่าตอนนี้นะครับเรื่องของทุเรียนคือเราส่งไปนะที่เมืองกวางโจวที่ประเทศจีนปรากฏว่าซื้อเขาซื้อเอาส่งทุเรียนไป60ลังนะครับแต่กลับพบว่าทุเรียนที่เขาได้ไปเนี่ยที่กวางโจวนะ Made in Thailand from จันทบุรีเนี่ยนะไม่มีคุณภาพพูดง่ายเขาบอกว่ามีลักษณะคล้ายเป็นทุเรียนลมนี่ทราบไหมทุเรียนลมคือทุเรียนที่มันหล่นมาจากต้นเนี่ยมันไม่ได้ตัดมันหล่นมาจะลมจะอะไรก็แล้วแต่นี่แหละนะครับไม่มีคุณภาพนะทางท่านอธิบดีกรมวิชาการเกษตรเลยสั่งการด่วนให้เจ้าหน้าที่นะครับเร่งตรวจสอบข้อเท็จจริงตรวจสอบไปยังหลงก็คือหลงคัดบรรจุทุเรียนที่จะส่งออกนี่แหละนะเพื่อหาต้นทางเอ๊ะมาจากหลงไหนนะครับมันมีปัญหาจริงคือต้องเช็คไปยังจีนก่อนเหมือนกันนะเพราะนี่เป็นข่าวในโซเชียลว่าทุเรียนที่ไปเนี่ย60ลังมีปัญหาเป็นทุเรียนลมเนี่ยจริงไหมถ้าจริงเอ้ยมันตรวจสอบได้อยู่แล้วไงฮะว่าที่ไหนลงไหนเป็นคนส่งไปของจันที่ไหนอะไรก็แล้วแต่เนี่ยจะได้ตรวจสอบเขาบอกว่าไอ้ทุเรียนล็อตเนี้ยมันระบุว่ามาจากอำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรีนี่คราวนี้ผู้สื่อข่าวก็ไปที่จันนะครับเจ้าของสวนนะครับที่จันนี่ก็บอกว่าที่ผ่านมานะหน้าทุเรียนรอบนี้จะเห็นว่าปกติเวลาหน้าทุเรียนเนี่ยเวลาเขาตัดเนี่ยก่อนตัดนิดๆเนี่ยมันจะมีข่าวว่าลมมาแรงๆแล้วต้นทุเรียนหักโค่นเลยแต่รอบนี้บอกไม่มีพายุเข้าสวนแล้วก็ไม่มีทุเรียนลมขายไปแน่นอนเนี่ยจากสวนของเราเนี่ยที่อำเภอท่าใหม่เนี่ยนะครับแล้วเขาก็บอกเนี่ยตัดทุเรียนขายไปเมื่อวันที่18เมษายนประมาณ 1.5 ตันผ่านการตรวจนะค่าน้ำหนักเนื้อแห้งก็คือทุเรียนสุกแน่นอนนะไม่อ่อนอะไรต่างๆแล้วเนี่ยแล้วก็มีแต่เขาบอกว่าวันที่มีคนมารับซื้อถึงสวนเนี่ยมีคนเอาสำเนาใบ GAP ของสวนไป GAP นี่คือใบที่เขาตรวจสอบนะคนที่เกษตรกรที่ปลูกทุเรียนอะว่างั้นเถอะเนี่ยนะครับแล้วมันจะมี GMP นี่คือของลงอีกอย่างหนึ่งนะครับก็มาขอสำเนาใบ GMP ของสวนโดยอ้างว่าไม่ต้องลงรายละเอียดการซื้อขายนะเจ้าของสวนเขาก็ให้ไปก็ไม่รู้ว่าพูดง่ายไม่รู้มีการสวมสิทธิ์ทุเรียนหรือเปล่าว่างั้นเถอะเป็นกล่องแล้วลงรายละเอียดว่ามาจากสวนของฉันแต่ทุเรียนที่ส่งไปไม่รู้เอามาจากไหนอาจจะถูกก็ได้อะไรประมาณนี้แล้วก็ส่งไปจีนคราวนี้บันไลส่งไปแล้วไม่มีคุณภาพเป็นทุเรียนลมนี่ก็ต้องตรวจสอบเพราะฉะนั้นนี่ก็ต้องระมัดระวังเรื่องการสวมสิทธิ์อะไรต่างๆนะแล้วก็พี่เจ้าของสวนก็อย่าไปถ่ายสำเนาแล้วก็ไม่ได้ลงรายละเอียดต่างๆนะอันอันตรายก็เขาก็บอกกันอยู่นะว่าต้องระวังเรื่องการสวมสิทธิ์นะครับจากสถิตินะครับตอนนี้นะคาดว่าไทยจะส่งออกทุเรียนได้กว่า 450,000 ตันหรือ168ล้านลูกถือว่าเยอะมากและที่ผ่านมาก็บอกว่าเนี่ยส่งไปเนี่ยพบปัญหาเพียง30ลูกเท่านั้นเองแล้วก็ปีนี้จีนก็ยังไม่ได้มีหนังสือเตือนเรื่องทุเรียนอ่อนอะไรนะสาร BY2 นะหรือว่าสารแคดเมียมอะไรต่างๆนี่ก็ยังไม่เคยพบไม่เคยเตือนมาแม้แต่ลูกเดียวนี่ก็ถือว่าก็ต้องปรบมือกับเจ้าหน้าที่นะเขาก็เข้มข้นนะครับมาตรการต่างๆในการป้องกันไม่มีทุเรียนที่ไม่มีคุณภาพส่งไปจีนเพราะเดี๋ยวจะได้รับผลกระทบแต่รอบนี้ก็อย่างที่บอกเจอไป60ลังนะแล้วก็บอกมาจากจันนะแต่อย่างที่บอกฮะเจ้าของสวนก็บอกว่าตอนส่งไปไม่มีปัญหานะแต่มีคนมาขอสำเนา GAP ไปก็ต้องระมัดระวังนะฮะไปต่อกันที่ข่าวสำหรับคนที่จะกู้เงินกยศ.เนี่ยสำหรับนักเรียนนักศึกษาตอนนี้กยศ.เขาเปิดระบบชื่อว่า pre-approve นะครับ pre-approve ก็คือเป็นระบบยื่นความประสงค์ในการกู้ยืมพูดง่ายๆนะจริงๆแล้ว หลายคนคงทราบนะว่า เวลาเราจะกู้กยศ.เนี่ยพอเริ่มเปิดการศึกษาเนี่ยนะครับเราก็ต้องส่งรายละเอียดลงรายละเอียดต่างๆนะในระบบแล้วเขาก็จะไปตรวจสอบคุณสมบัติอะไรต่างๆมากมายนะครับแต่รอบนี้เขามีวิธีการก็คือเป็นระบบ pre-approve ก่อนก็คือให้เรายื่นความประสงค์ไปก่อนเลยว่าเราเนี่ยอยากจะกู้เพราะฉะนั้นเขาจะได้ตรวจคุณสมบัติเบื้องต้นให้ก่อนมันจะได้รวดเร็วนะพูดง่ายพอเราเข้าไปใน www.studentloan.or.th นะครับเมื่อกี้ผมลองเข้าไปแล้วนะครับก็เข้าไปกรอกข้อมูลแต่ว่าน้องๆที่จะกู้กยศ.ที่เป็นรายใหม่นะย้ำนะที่เป็นรายใหม่นะครับต้องไปลงแอปไทยดีบัตรประชาชนออนไลน์นั่นแหละนะไทยดีแล้วก็ทางรัฐให้เรียบร้อยโหลดแอปมาลงทะเบียนให้เราเพราะว่าไอ้ระบบเนี้ยพรีอะพรูฟเนี่ยพอท่านเข้าไปเนี่ยเขาจะให้เราเนี่ยยืนยันตัวตนด้วยการสแกนไทยดีนะเพราะฉะนั้นน้องๆนักเรียนนักศึกษาที่จะกู้กยศ.ที่เป็นรายใหม่นะครับแล้วก็จะใช้ระบบพรีอะพรูฟเนี่ยก็ไปลงทะเบียนไทยดีให้เรียบร้อยนะครับโหลดไว้พอเข้าไปในระบบก็คือ www.studentloan.or.th นะครับใครที่กู้กยศ.หรือคนที่อยากจะกู้เนี่ยต้องรู้นะเว็บไซต์เนี่ยมันจะเป็นตัวกลางต่างๆนะครับเนี่ยพอเข้าไปในระบบยืนยันตัวตนไทยดีก็ไปกรอกข้อมูลชื่ออะไรต่างๆนี่แหละนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือเรื่องของรายได้ครอบครัวนะครับที่ต้องไม่เกิน 360,000 บาทต่อปีพอกรอกเรียบร้อยนะระบบมันก็จะประมวลนะครับตรวจสอบคุณสมบัติต่างๆเลยเนี่ยเบื้องต้นแล้วก็ผมไม่แน่ใจว่าจะใช้เวลาแค่ไหนนะแต่ถ้าเกิดผ่านระบบมันจะขึ้นข้อความว่าอนุมัติก็หมายความว่าคุณสมบัติผ่านมีสิทธิ์กู้กยศ.น้องก็สามารถไปลงนะรายละเอียดในการกู้จริงๆครับเนี่ยไปกู้จริงในระบบอะไร DSL อีกครั้งหนึ่งเพราะฉะนั้น pre-approve ตอนนี้คือเป็นระบบคัดกรองเบื้องต้นให้เรารู้ก่อนว่าเรามีสิทธิ์ที่จะกู้ไหมยังไม่ใช่แบบระบบกู้จริงนะเราจะได้รู้ก่อนไม่ได้รวดเร็วว่างั้นเถอะนะครับซึ่งก็เปิดแล้วนะครับสำหรับระดับมัธยมและอาชีวะนะตอนนี้เปิดเลย16พฤษภาคมถึง13มิถุนายนนะครับพฤษภาคม1เดือน1เดือนเนี้ยสำหรับคนที่จะกู้กยศ.ในระดับมัธยมกับปวช.ปวส.ระดับอาชีวะก็ในช่วงเดือนนี้นะเข้าไปที่ www.studentloan.or.th ส่วนระดับอุดมศึกษาคือมหาวิทยาลัยเนี่ยเขาจะเปิดระบบ1มิถุนาถึง13กรกฎาคมเดือนหน้านะครับอันนี้ก็ชัดเจนนะครับมัธยมกับถ้ามัธยมก็ต้องผู้ปกครองอ่ะคอยย้ำลูกๆนะกับปวช.ปวส.เนี่ยเดือนนี้แต่ถ้าเป็นมหาลัยเดือนหน้าเข้าไปใน www.studentloan.or.th เมื่อกี้ผมลองเข้าไปแล้วก่อนเข้ารายการเนี่ยนะก็เข้าไปที่ pre-approve นี่แหละไปยืนยันตัวตนกับไทยดีนะครับนี่ก็ถือว่าเป็นข้อมูลสำหรับน้องๆที่จะกู้กยศ.นะส่วนใครที่เป็นลูกหนี้แล้วก็อย่าลืมนะครับผ่อนชำระคืนด้วยนะเพราะจริงๆตอนนี้ภาครัฐเขาก็แก้กฎระเบียบต่างๆมากมายนะเพื่อไม่ให้ผู้กู้เนี่ยใช้คำว่าเอาถูกเอาเปรียบก็ได้นะครับไม่ว่าจะเป็นดอกเบี้ยค้างชำระอะไรที่สูงเขาก็ลดลงมาเยอะแล้วเมื่อก่อนเนี่ยมันสูงนะครับก็ขอให้กู้แล้วก็ขอให้ผ่อนชำระถ้าใครที่เรียนจบแล้วแล้วก็เดี๋ยวนี้ก็ไม่ต้องมีภาระเรื่องคนค้ำแล้วด้วยนะกู้ง่ายขึ้นนะครับผมเนี่ยเป็นนักเรียนกู้กยศ.รุ่นหนึ่งเลยนะรุ่นหนึ่งเลยเงินก้อนแรกที่มากยศ.นี่สมัยคุณบรรหารแต่โครงการเนี่ยมายุคคุณชวนนะครับเมื่อก่อนนี่เขาให้เดือนละ 4,500 ในรุ่นหนึ่งเนี่ยนะใครกู้ผ่านเรียนมหาวิทยาลัยเนี่ยให้เดือนละ 4,500 และมีข้อแม้คือต้องไม่ทำงานต้องเรียนอย่างเดียวแล้วก็ใช้เดือนละ 4,500 ส่วนค่าหน่วยกิจต่างๆนี่เขาโอนให้กับมหาลัยเองผมกู้มา 180,000 นะครับก็ปิดหมดไปละนะเป็น1ใน3ล้านกว่าคนที่ปิดบัญชีได้แล้วนะครับจนถึงปัจจุบันนี้มีคนกู้กยศ.ไปแล้ว6ล้านกว่าคนนะครับที่ยังเป็นลูกหนี้อยู่ก็ประมาณ3ล้านคนนะที่ยังต้องผ่อนชำระอยู่ก็ขอให้ผ่อนชำระนะครับเดี๋ยวนี้ก็มีระบบตัดเงินเดือนเลยรายเดือนก็ดีก็ง่ายขึ้นสมัยผมไม่มีสมัยผมเนี่ยทุกวันที่5กรกฎาคมนี่ต้องไปที่ธนาคารกรุงไทยปีละครั้งไปผ่อน15ปีคิดดูสิลำบากเดี๋ยวนี้ตัดจากบัญชีเงินเดือนได้เลยก็สะดวกขึ้นตัดเป็นรายเดือนเมื่อก่อนไม่มีเป็นรายเดือนนะ มีเป็นรายปีเลยก็คือปีหนึ่งไปเจอครั้งหนึ่ง5กรกฎาคมแล้วก็ไปจ่ายถ้าเกิดเราลืมไปสัก2ปีค้างชำระคราวนี้ดอกเบี้ยค้างชำระก็สูงแต่ปัจจุบันเขาก็ปรับให้เหลือถูกแล้วนะครับนะครับนี่คือเรื่องของกยศ.นะครับย้ำใครจะกู้ก็เข้าไปในระบบเข้าไปดูข้อมูลแหละนะ www.studentloan.or.th จะมีข้อมูลต่างๆนะครับเอาละครับนี่คือข่าวสารที่มาพูดคุยกันนะฮะในรายการคุยข่าวเรดิโอไลฟ์นะครับพบกันเป็นประจำนะฮะทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์11นาฬิกาถึง12นาฬิกาโดยประมาณวันนี้หมดเวลาแล้วนะครับผมคณากรประกอบชัยชนะพร้อมทีมงานลาไปก่อนสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะพ
2: ่
1: อ
2: ฮัลโหลพ่อกำลังกลับบ้านนะคิดถึงลูกมากเลยอีกสักพักก็จะถึงบ้านแล้วล่ะหยุดยาวเนี่ยเราไปเที่ยวด้วยกันนะลูก
1: โอ้ยเซอร์ไพรส์ค่ะพ่อหนูคิดถึงพ่อมากเลยนะคะตอนนี้ออกมารอพ่อหน้าหมู่บ้านแล้วค่ะหนูเห็นพ่อแล้วค่ะเอ๊ะพ่อระวังพ่อทำไมต้องเป็นแบบนี้ด้วยพ่อหนูผิดอะไร
3: พี่ขอโทษนะน้องพี่ไม่ได้ตั้งใจขอโทษจริงๆ
4: หลักของอุบัติเหตุช่วงเทศกาลปีใหม่ปีใหม่นี้ดื่มไม่ขับกลับบ้านปลอดภัย

0: คลิกเดียวได้เงินจริงๆเหรอ
1: พนันออนไลน์ไม่ใช่ทางรวยแต่คือทางพังเสียเงินเสียเวลาเสียอนาคตและผิดกฎหมาย
0: อย่าปล่อยให้ความสนุกชั่วคราวทำลายชีวิตทั้งชีวิตหยุดพนันออนไลน์ตั้งสติเลือกทางที่ปลอดภัย
1: การพนันออนไลน์คิดให้ดีก่อนเสียทุกอย่าง

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้กรุงเทพมหานครสั่งทบทวนมาตรการความปลอดภัยบริเวณจุดตัดทางรถไฟพร้อมประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องปรับปรุงผิวจราจรและสัญญาณไฟกระทรวงกลาโหมเร่งจัดสรรงบเยียวยากำลังพลที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์บริเวณชายแดนไทยกัมพูชาผู้อำนวยการทบวงการพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศแสดงความกังวลอย่างยิ่งต่อเหตุการณ์โดรนโจมตีโรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์ในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์นิโคลัสมิเกลสันเตรียมเป็นนักเตะไทยคนที่2ที่ได้ลงเล่นในการแข่งขันบุนเดสลีกาเยอรมันหลังเอลเวอร์สแบกต้นสังกัดเลื่อนชั้นสู่บุนเดสลีกาในฤดูกาลหน้าได้สำเร็จต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครสั่งทบทวนมาตรการความปลอดภัยบริเวณจุดตัดทางรถไฟพร้อมประสานงานที่เกี่ยวข้องปรับปรุงผิวจราจรและสัญญาณไฟพร้อมกับประชาสัมพันธ์สร้างความตระหนักรู้วินัยจราจรแก่ประชาชนควบคู่กับการบังคับใช้กฎหมาย
2: นายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครกล่าวถึงกรณีเหตุรถไฟบรรทุกสินค้าชนรถโดยสารประจำทางบริเวณจุดตัดทางรถไฟอโศกดินแดงว่าได้สั่งการให้สำนักงานการจราจรและขนส่งกรุงเทพมหานครเร่งทบทวนมาตรการความปลอดภัยบริเวณทางแยกดังกล่าวเนื่องจากพื้นที่มีลักษณะการจราจรซับซ้อนจากถนนคู่ขนานและการเปลี่ยนช่องจราจรอย่างกระทันหันพร้อมประสานความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ตำรวจและการรถไฟแห่งประเทศไทยหรือรฟท.เพื่อปรับปรุงผิวจราจรและสัญญาณไฟจราจรที่บางจุดยังใช้งานได้ไม่เต็มประสิทธิภาพ
3: คือวันนี้ก็ได้สั่งให้มีรัฐสั่งให้สสทบทวนจุดแยกทุกจุดนะว่าเรามีการทำไอ้ตัวเครื่องหมายต่างๆได้ครบถ้วนไหมจุดที่เกิดเหตุเนี่ยเป็นจุดที่มีความซับซ้อนด้วยเพราะว่ามีถนนคู่ขนานแล้วบางทีมันมีรถที่จะทะลุไปอีกฝั่งนึงอ่ะแล้วก็เบียดซ้ายแล้วก็จะเบียดเข้าขวาอีกทีนึงทำให้การจราจรติดขัดก็ได้สั่งให้ทบทวนไปแล้วแล้วก็ให้มาอัปเดตว่าทุกทางแยกในที่มีรถไฟตัดแล้วก็จุดเสี่ยงอื่นด้วยน่ะมีตรงไหนบ้างแต่นี้แล้วก็พวกจุดต่างๆนี่เราอยู่ในลิสต์แบบของกรุงเทพมหานครแล้วที่เรามีจุดนั่นอยู่นะแต่ว่าคงต้องประสานงานกับหลายภาคส่วนด้วยเพราะมีทั้งตำรวจมีทั้งรถไฟเรื่องผิวถนนเรื่องการติดสัญญาจรเรื่องสัญญาณไฟจราจรซึ่งก็เข้าใจว่าบางจุดก็มีแต่จะไม่ได้เปิดใช้งานอยู่ครับ
2: สำหรับแนวทางแก้ไขระยะยาวนายชัชชาติกล่าวว่าเคยมีแนวคิดยกระดับทางรถไฟในลักษณะเดียวกับโครงการถนนวิภาวดีรังสิตเพื่อลดจุดตัดทางรถไฟรวมถึงแนวคิดก่อสร้างอุโมงค์ทางลอดซึ่งต้องพิจารณาความเหมาะสมด้านวิศวกรรมและผลกระทบต่อทางแยกถนนเพชรบุรีทั้งนี้กรุงเทพมหานครจะเน้นการประชาสัมพันธ์และสร้างความตระหนักด้านวินัยจราจรแก่ประชาชนควบคู่กับการบูรณาการความร่วมมือกับตำรวจในการบังคับใช้กฎหมายพร้อมนำประเด็นการบริหารจัดการจุดตัดทางรถไฟทั่วกรุงเทพมหานครกลับมาพิจารณาอย่างเป็นระบบชวิศาประทุมมารายงาน
1: ด้านกรมการขนส่งทางรางออกคำสั่งให้มีการตรวจคัดกรองสารเสพติดและแอลกอฮอล์ของบุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับความปลอดภัยในการขนส่งทางรางก่อนปฏิบัติหน้าที่ทุกครั้ง
4: นายพิเชษฐ์กุณาธรรมรักษ์อธิบดีกรมการขนส่งทางรางเปิดเผยความคืบหน้าอุบัติเหตุรถไฟขบวนแหลมฉบังชุมทางบางซื่อชนกับรถโดยสารประจำทางรถยนต์และรถจักรยานยนต์บริเวณจุดตัดทางรถไฟถนนอโศกดินแดงเมื่อวันที่16พฤษภาคมที่ผ่านมาจนเป็นเหตุให้มีผู้เสียชีวิต8รายและบาดเจ็บอีก30คนโดยล่าสุดได้รับรายงานจากทางตำรวจว่าตรวจพบสารเสพติดในปัสสาวะของนายสยมพรสอนกุลซึ่งเป็นพนักงานขับรถไฟขบวนดังกล่าวจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกรมการขนส่งทางรางจึงได้ออกคำสั่งด่วนที่สุดให้การรถไฟแห่งประเทศไทยหรือรฟท.จัดให้มีการตรวจคัดกรองสารเสพติดและวัดปริมาณแอลกอฮอล์กับพนักงานที่มีหน้าที่ขับขี่ควบคุมการเดินรถรวมถึงพนักงานภาคพื้นดินที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยเช่นพนักงานกั้นถนนและพนักงานสับเปลี่ยนกระแจรถไฟทุกคนก่อนเข้าปฏิบัติหน้าที่ในแต่ละผลัดนอกจากนี้อธิบดีกรมการขนส่งทางรางระบุด้วยว่านายสยมพรพนักงานขับรถไฟรายนี้ยังไม่ได้รับใบอนุญาตผู้ประจำหน้าที่จากกรมการขนส่งทางรางเบื้องต้นได้สั่งระงับการปฏิบัติหน้าที่และให้การรถไฟตั้งกรรมการสอบวินัยร้ายแรงพร้อมพักงานพนักงานขับรถและพนักงานคุมไม้กั้นที่เกี่ยวข้องทันทีเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างถึงที่สุดนพศรแก้วคำรายงาน
1: ส่วนการช่วยเหลือผู้เสียชีวิตและผู้ได้รับบาดเจ็บจากเหตุรถไฟชนรถโดยสารประจำทางนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลพร้อมดูแลรักษาผู้บาดเจ็บอย่างเต็มที่ ขออย่า กังวลเรื่องสิทธิการรักษาผู้บาดเจ็บสามารถใช้สิทธิยูเซปตามนโยบายรัฐที่คุ้มครองเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลที่ใกล้ที่สุดได้ทุกแห่งทั่วประเทศโดยไม่ต้องสำรองจ่ายและไม่เสียค่าใช้จ่ายภายในระยะเวลา72ชั่วโมงแรกหรือจนกว่าจะพ้นวิกฤตซึ่งจะมีการประสานหน่วยบริการที่เกี่ยวข้องเพื่อดูแลเรื่องการส่งต่อผู้ป่วยไปยังหน่วยบริการตามสิทธิ์หรือหน่วยบริการที่เหมาะสมต่อไปและขอให้มั่นใจว่าระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติมีหลักเกณฑ์รองรับการดูแลรักษาพยาบาลในกรณีอุบัติเหตุและเจ็บป่วยฉุกเฉินโดยโรงพยาบาลที่ให้การรักษาสามารถดำเนินการตามมาตรฐานวิชาชีพและเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลผ่านระบบของสปสช.ได้ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดส่วนการประสานสิทธิการส่งต่อและการเบิกจ่ายสปสช.พร้อมทำหน้าที่สนับสนุนและประสานงานตามระบบเพื่อให้ผู้ป่วยได้รับการดูแลต่อเนื่องอย่างเหมาะสมรัฐบาลคุมเข้มความปลอดภัยรถรับส่งนักเรียนทั่วประเทศรองรับการเปิดภาคเรียนใหม่สร้างความมั่นใจให้ผู้ปกครอง
2: นางสาวลลิดาเพื่อพีวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ากระทรวงศึกษาธิการร่วมกับกระทรวงคมนาคมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องยกระดับมาตรฐานรถรับส่งนักเรียนทั่วประเทศสร้างความมั่นใจแก่ผู้ปกครองและลดความเสี่ยงจากอุบัติเหตุบนท้องถนนรองรับการเปิดภาคการศึกษาใหม่โดยกระทรวงคมนาคมมอบหมายให้กรมการขนส่งทางบกเร่งดำเนินมาตรการตรวจสอบความพร้อมของรถรับส่งนักเรียนทั่วประเทศสั่งการให้สำนักงานขนส่งจังหวัดประสานงานอย่างใกล้ชิดกับสถานศึกษาในการนำรถเข้าตรวจสอบสภาพโดยเฉพาะระบบเบรกซึ่งหากพบว่าไม่ผ่านมาตรฐานจะต้องเร่งดำเนินการแก้ไขก่อนนำกลับมาใช้งานเพื่อเพิ่มความปลอดภัยให้แก่นักเรียนและผู้ใช้รถใช้ถนนนอกจากนี้กรมการขนส่งทางบกยังร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการจัดทำฐานข้อมูลรถรับส่งนักเรียนผ่านเว็บไซต์ schoolbussafety.dlt.go.th เพื่อใช้ในการกำกับดูแลและพัฒนาระบบรถรับส่งนักเรียนให้มีมาตรฐานและความปลอดภัยมากยิ่งขึ้นรวมทั้งส่งเสริมการใช้เทคโนโลยี GPS ในการติดตามตำแหน่งและตรวจสอบพฤติกรรมการขับขี่เพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพด้านความปลอดภัยในการเดินทางและเพิ่มการอบรมผู้ขับรถรวมถึงผู้ประจำรถเกี่ยวกับการดูแลความปลอดภัยของเด็กนักเรียนด้วยผมธิดาทิพยานนท์รายงานค่ะ
1: ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครยืนยันนโยบายเก็บโทรศัพท์มือถือระหว่างเรียนเพื่อให้เด็กมีสมาธิในการเรียนและสร้างสัมพันธ์ที่ดีในห้องเรียนนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการเปิดภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2569ณโรงเรียนวัดมหันนภารามในพระราชูปถัมภ์เพื่อติดตามความพร้อมด้านการจัดการเรียนการสอนความเรียบร้อยของอาคารสถานที่และการดูแลนักเรียนในวันเปิดภาคเรียนพร้อมกล่าวว่ากรุงเทพมหานครให้ความสำคัญกับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยเฉพาะการเสริมหลักสูตรด้านภาษาและการเรียนการสอนนานาชาติซึ่งโรงเรียนได้จัดให้มีครูเจ้าของภาษาร่วมดำเนินการเรียนการสอนเพื่อเพิ่มโอกาสทางการศึกษาแก่เยาวชนส่วนมาตรการจัดเก็บโทรศัพท์มือถือของนักเรียนหลังเข้าโรงเรียนซึ่งเริ่มดำเนินการในวันเปิดภาคเรียนวันแรกเพื่อส่งเสริมสมาธิในการเรียนรู้ลดการรบกวนระหว่างการเรียนการสอนและเสริมสร้างปฏิสัมพันธ์ระหว่างครูและนักเรียนทางนี้หากนักเรียนมีความจำเป็นในการติดต่อผู้ปกครองสามารถประสานผ่านครูประจำชั้นได้ตามความเหมาะสม
3: การที่มีมือถือเนี่ยมันทำให้สมาธิเสียไปมันก็เด็กคอยจะมองมือถือว่ามีเพื่อนทักมาไหมมีไลน์ไหมมีคนอ่านมีคนกดไลค์ไหมอะไรเงี้ยแล้วก็ทำให้สมาธิไม่ดีแล้วก็ไม่ได้มีปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนคนอื่นก็คิดว่าน่าจะได้ผลดีแล้วก็มีงานวิจัยหลายที่ที่ทำตรงนี้นะตอนนี้นั่นเนี่ย
1: นอกจากนี้นายชัชชาติยังกล่าวเพิ่มเติมว่าแม้ขณะนี้จะใกล้สิ้นสุดการปฏิบัติหน้าที่ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครแต่ยังสามารถขับเคลื่อนการดำเนินงานในกรุงเทพมหานครได้อย่างต่อเนื่องโดยทีมงานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องยังคงปฏิบัติหน้าที่ตามนโยบายที่วางไว้และหากมีโอกาสกลับมาปฏิบัติหน้าที่อีกครั้งก็พร้อมทำงานร่วมกับทุกภาคส่วนอย่างสร้างสรรค์เพื่อประโยชน์สูงสุดของประชาชนชาวกรุงเทพมหานครรัฐบาลยืนยันจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ตามอำนาจหน้าที่เน้นการมีส่วนร่วมของประชาชนภายใต้กรอบกฎหมายและคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ
5: การประชุมวุฒิสภาวันนี้นายภารดรปิศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีชี้แจงกระทู้ถามเรื่อง นโยบายการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่โดยยืนยันว่ารัฐบาลพร้อมผลักดันการแก้ไขรัฐธรรมนูญอย่างเต็มที่แม้ที่ผ่านมาจะติดเงื่อนไขการลงมติของสมาชิกวุฒิสภาจนไม่สามารถเดินหน้าต่อได้โดยในวันพรุ่งนี้พรรคภูมิใจไทยในฐานะแกนนำรัฐบาลจะประชุมเพื่อกำหนดทิศทางก่อนเตรียมเสนอร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญมาตรา 15/1 ทั้งนี้รัฐบาลไม่สามารถกำหนดกรอบเวลาที่ชัดเจนได้เนื่องจากต้องรอผลการพิจารณาของรัฐสภาพร้อมยืนยันว่ารัฐบาลจะเดินหน้าทำตามอำนาจหน้าที่ที่ทำได้ทุกอย่างเพื่อผลักดันให้มีการแก้ไขรัฐธรรมนูญและมุ่งสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนให้มากที่สุดเพื่อให้ได้รัฐธรรมนูญของประชาชนอย่างแท้จริง
6: รัฐบาลก็จะเร่งรัดดำเนินการให้เป็นไปอย่างรวดเร็วมากที่สุดหรือกระบวนการใดๆก็แล้วแต่ที่รัฐบาลสามารถที่จะเข้าไปมีส่วนร่วมตามกฎหมายตามรัฐธรรมนูญในการที่จะช่วยสนับสนุนฝ่ายนิติบัญญัติในการที่จะแก้ไขรัฐธรรมนูญรัฐบาลก็พร้อมที่จะสนับสนุนในทุกรูปแบบผมย้ำอีกครั้งหนึ่งว่าเจตนารมณ์ของท่านนายกรัฐมนตรีจะแสดงเจตนารมณ์ผ่านพรรคการเมืองที่มีคะแนนเสียงมากที่สุดในสภาผู้แทนราษฎรพรุ่งนี้พรรคภูมิใจไทยจะมีการประชุมพรรคแล้วก็จะเอาเรื่องนี้เป็นประเด็นหลักในการหารือเพื่อที่จะเสนอร่างรัฐธรรมนูญในการที่จะเพิ่มเติมหมวดใหม่คือ 15/1 เพื่อนำไปสู่การทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ตามเจตนารมณ์ของพี่น้องประชาชน
5: รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรียังย้ำว่าการดำเนินการทุกขั้นตอนจะต้องเป็นไปตามคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญซึ่งระบุว่าประชาชนไม่สามารถเลือกผู้ร่างรัฐธรรมนูญได้โดยตรงแต่รัฐบาลจะใช้ทุกกลไกที่มีเพื่อเปิดรับฟังความคิดเห็นจากภาคประชาชนอย่างรอบด้านวาสนาตระเกตรายงาน
1: นายกรัฐมนตรีปฏิบัติภารกิจที่ทำเนียบรัฐบาลโดยเอกอัครราชทูตเปรูและบังกลาเทศประจำประเทศไทยเข้าพบเพื่ออำลาในโอกาสพ้นจากหน้าที่ก่อนจะประชุมสรุปสถานการณ์ความมั่นคงในช่วงบ่ายวันนี
7: ้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเดินทางเข้าปฏิบัติงานที่ทำเนียบรัฐบาลโดยช่วงเช้าได้ให้การต้อนรับนางสาวเซซิเลียซูนินดากาลาเลตาบาซันเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐเปรูประจำประเทศไทยเข้าพบเพื่ออำลาในโอกาสพ้นจากหน้าที่จากนั้นนายไฟยัดมูลชิตกาซีเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐบังคลาเทศประจำประเทศไทยเข้าพบเพื่ออำลาในโอกาสพ้นจากหน้าที่ที่ห้องสีงาช้างศึกแห่งคู่ฟ้าทำเนียบรัฐบาลสำหรับช่วงบ่ายเวลา 14:00 นนายกรัฐมนตรีจะเป็นประธานการประชุมสรุปสถานการณ์ด้านความมั่นคงของประเทศโดยประชาคมข่าวกรองภายในตึกไทยคู่ฟ้าผลิตนาขวัญแสนสุขรายงาน
1: กระทรวงพาณิชย์ร่วมกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมพัฒนาแดชบอร์ดบริหารจัดการข้าวใช้ข้อมูลดาวเทียมคาดการผลผลิตแบบเรียลไทม์นำร่องในจังหวัดพระนครศรีอยุธยานางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยว่าได้มอบนโยบายให้กระทรวงพาณิชย์เร่งยกระดับการบริหารจัดการสินค้าเกษตรด้วยข้อมูลเชิงลึกผ่านการพัฒนาแดชบอร์ดคาดการผลผลิตข้าวเพื่อช่วยวางแผนการผลิตการตลาดและการบริหารอุปสงค์อุปทานได้อย่างแม่นยำและทันท่วงทีโดยกระทรวงพาณิชย์บูรณาการความร่วมมือกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมเชื่อมโยงข้อมูล Big Data ข้าวนำร่องในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาผ่านการใช้ข้อมูลจากดาวเทียมของสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศเพื่อคาดการผลผลิตแบบเรียลไทม์โดยเมื่อวันที่12พฤษภาคมที่ผ่านมาสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้าร่วมกับสำนักงานพาณิชย์จังหวัดพระนครศรีอยุธยาลงพื้นที่อำเภอภาชีและอำเภออุทัยเพื่อติดตามการพัฒนาระบบดังกล่าวพบว่าข้อมูลดาวเทียมสามารถประเมินช่วงเพาะปลูกและแนวโน้มผลผลิตได้ใกล้เคียงสถานการณ์จริงแต่ยังจำเป็นต้องบูรณาการข้อมูลพันธุ์ข้าวและข้อมูลภาคสนามเพิ่มเติมเพื่อเพิ่มความแม่นยำของระบบกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ยกระดับควบคุมคุณภาพทุเรียนไทยตามนโยบาย4ไม่สร้างความเชื่อมั่นให้ผู้บริโภคทั้งในและต่างประเทศตั้งเป้าสร้างรายได้จากการส่งออกกว่า 150,000 ล้านบาท
8: ร้อยเอกหญิงพัฒน์บานรัตน์ทองถลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลโดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เดินหน้าเร่งยกระดับมาตรฐานทุเรียนไทยอย่างเข้มข้นเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้ผู้บริโภคทั้งในและต่างประเทศพร้อมรักษาความเป็นผู้นำตลาดทุเรียนโลกโดยเฉพาะตลาดจีนซึ่งเป็นตลาดหลักสำคัญของไทยกำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องยกระดับมาตรฐานคุณภาพอย่างเข้มงวดภายใต้นโยบายสีไม่ได้แก่ไม่อ่อนไม่หนอนไม่สวมสิทธิ์และไม่มีสารตกค้างเพื่อสร้างความเชื่อมั่นต่อผู้บริโภคทั่วโลกทั้งนี้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้บูรณาการทำงานร่วมกับหน่วยงานด้านการเกษตรและภาคเอกชนเร่งตรวจสอบคุณภาพตั้งแต่ต้นทางถึงปลายทางทั้งการคัดทุเรียนแก่จัดการควบคุมศัตรูพืชการตรวจสอบย้อนกลับผลผลิตและการสุ่มตรวจสารตกค้างก่อนส่งออกไปยังต่างประเทศนอกจากนี้รัฐบาลยังอำนวยความสะดวกด้านโลจิสติกส์และการส่งออกตลอด24ชั่วโมงเพื่อช่วยลดต้นทุนและเพิ่มความรวดเร็วในการกระจายสินค้ารองรับปริมาณผลผลิตในฤดูกาลนี้อย่างมีประสิทธิภาพรัฐบาลตั้งเป้าผลักดันการส่งออกทุเรียนไทยปี2569ให้มีมูลค่ารวมกว่า 150,000 ล้านบาทโดยเชื่อมั่นว่าคุณภาพและความเชื่อมั่นจะเป็นหัวใจสำคัญในการรักษาตลาดเดิมและขยายตลาดใหม่สร้างรายได้ให้เกษตรกรไทยอย่างยั่งยืนพร้อมตอกย้ำภาพลักษณ์ทุเรียนไทยคุณภาพในเวทีโลกต่อไปศักดิ์สิทธิ์ประดับสินรายงาน
1: BOI อนุมัติขยายการลงทุนแก่บริษัทผลิตแผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์รองรับอุตสาหกรรม AI และ Data Center วงเงินกว่า 22,000 ล้านบาท
9: นายนฤทธิ์เทิดสถิรศักดิ์เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนหรือ BOI เปิดเผยว่าคณะอนุกรรมการพิจารณาโครงการได้อนุมัติคำขอรับการส่งเสริมการลงทุนขยายระยะที่2ให้แก่3บริษัทผู้ผลิตแผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์หรือ PCB ชั้นนำระดับโลกจากจีนและไต้หวันได้แก่บริษัท Compact Technology ประเทศไทยจำกัดบริษัท Multi Fine Line Electronic Thailand จำกัดและบริษัท Go Circuit Electronic Thailand จำกัดด้วยเม็ดเงินลงทุนเพิ่มกว่า 22,000 ล้านบาทพร้อมจ้างงานบุคลากรไทยเพิ่มอีกกว่า 5,000 คนหลังจากที่ทั้ง3รายได้ลงทุนเฟสแรกไปแล้วกว่า 35,000 ล้านบาทในช่วง 1-2 ปีที่ผ่านมาโดยการขยายฐานการผลิตขนาดใหญ่อย่างรวดเร็วในครั้งนี้มุ่งเน้นการผลิต PCB ชนิดพิเศษที่รองรับการเติบโตของอุตสาหกรรมเทคโนโลยีแห่งอนาคตเช่น AI Serverที่ใช้ใน data center ระบบสื่อสารความเร็วสูงและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะซึ่งสะท้อนถึงความเชื่อมั่นของนักลงทุนต่างชาติต่อนโยบายและระบบนิเวศอุตสาหกรรมของไทยส่งผลให้ปัจจุบันประเทศไทยก้าวขึ้นเป็นผู้ผลิต PCB อันดับ1ของอาเซียนและอันดับ5ของโลกปฏิพลสัทธพรหมารายงาน
1: ที่ประชุมผู้บัญชาการเหล่าทัพเสนอการนำระบบอัตโนมัติและปัญญาประดิษฐ์มาประยุกต์ใช้ในปฏิบัติการของกองทัพเพื่อพัฒนาขีดความสามารถรองรับความเปลี่ยนแปลงด้านความมั่นคง
10: พลเอกอุกฤษบุญตานนท์ผู้บัญชาการทหารสูงสุดเป็นประธานการประชุมผู้บัญชาการเหล่าทัพณกองบัญชาการกองทัพอากาศเขตดอนเมืองกรุงเทพมหานครโดยมีผู้บัญชาการทหารบกผู้บัญชาการทหารเรือผู้บัญชาการทหารอากาศและผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียงซึ่งที่ประชุมได้มีการนำเสนอแนวทางการพัฒนาขีดความสามารถระบบอัตโนมัติหรือออโตโนมัสซิสเต็มและปัญญาประดิษฐ์มาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติการเพื่อรองรับความเปลี่ยนแปลงด้านความมั่นคงที่รวดเร็วรวมทั้งการปฏิบัติการทางทหารในสงครามยุคใหม่โดยกองบัญชาการกองทัพไทยได้นำเสนอแนวทางการพัฒนาขีดความสามารถระบบอัตโนมัติเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการตอบสนองภัยคุกคามมีความแม่นยำสูงสามารถปฏิบัติงานได้ต่อเนื่องยาวนานลดการสูญเสียของกำลังพลและสามารถเชื่อมโยงการปฏิบัติในทุกมิติทั้งทางบกทางทะเลทางอากาศทางอวกาศและทางไซเบอร์โดยผู้บัญชาการทหารสูงสุดได้กล่าวขอบคุณความร่วมมือจากทุกเหล่าทัพและสำนักงานตำรวจแห่งชาติในการนำแนวคิดระบบอัตโนมัติมาประยุกต์ใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติภารกิจเพื่อประโยชน์ต่อประเทศชาติและประชาชนซึ่งจะต้องกำหนดแนวทางในการพัฒนาอย่างเป็นระบบต่อเนื่องและประสานสอดคล้องกันเพื่อให้กองทัพไทยและสำนักงานตำรวจแห่งชาติดำรงความพร้อมในการปฏิบัติภารกิจร่วมกันต่อไปริญญาวิเศษสมบูรณ์รายงาน
11: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
12: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
13: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
12: เราต้องเริ่มยังไงอะ
13: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
11: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
0: ประชาชนจากทั่วทุกสารทิศเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้
14: ตลอดช่วงเช้าที่ผ่านมาคณะบุคคลและประชาชนจากทั่วทุกสารทิศเดินทางเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังอย่างต่อเนื่องโดยนางนงลักษณ์บุญไทยอายุ17ปีกล่าวว่าตั้งใจเดินทางมาจากจังหวัดสุรินทร์เพื่อแสดงความจงรักภักดีและแม้ไม่เคยมีโอกาสเฝ้ารับเสด็จอย่างใกล้ชิดแต่ติดตามข่าวพระราชกรณียกิจผ่านทางโทรทัศน์มาโดยตลอดและประทับใจที่พระองค์ทรงส่งเสริมศิลปาชีพและหัตถกรรมผ้าไหมไทย
15: เห็นในทีวีที่ว่าท่านช่วยเหลือประชาชนสร้างอาชีพอะไรอย่างนี้ให้ประชาชนหลายพื้นที่จ้ะหลายอย่างด้วยอย่างผ้าไหมเอ้ยอะไรเช่าเขาเช่าโดยอะไรอย่างเงี้ยจ้ะดูประจำก็ชอบพระองค์ท่านนะจ้ะท่านแบบมีเมตตาจ้ะนึกถึงพระองค์พระคุณของท่านมากราบน้อมระลึกถึงพระคุณของพระองค์ท่านนะจ้ะ
14: เช่นเดียวกับนางอำนวยหยดย้อยอายุ60ปีประชาชนจากจังหวัดขอนแก่นกล่าวว่าเดินทางเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพกว่า59ครั้งด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานาประการเพื่อประชาชนชาวไทยมาโดยตลอด
15: ก็ชอบทุกอย่างอะไรที่ท่านชอบเราก็ชอบเราภาคภูมิใจที่แม่เราทำให้เราดูเพื่อประชาชนเพื่อพระสงฆ์นิกรหลายๆคนที่ว่าสนใจงานที่ท่านทำอ่ะน้ำตามันจะไหลนะแค่พูดนี่ก็มันออกมาแล้วนะเราก็อยากจะอยู่นานเราก็ต้องบูรณะหลายรอบเพื่อเราจะได้อยู่กับท่านนาน
14: ๆทั้งนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพตั้งแต่เวลา 8:15 นถึง 20:00 นโดยจุดคัดกรองจะปิดเวลา 19:00 นอุริมปัตโสภาภาครายงาน
0: กระทรวงกลาโหมเร่งจัดสรรงบประมาณเยียวยากำลังพลที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาพร้อมมอบสิทธิ์บัตรทองฮีโร่ให้กับครอบครัวทหารที่เสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่
16: พลเรือตรีสุรสันต์คงสิริโฆษกกระทรวงกลาโหมกล่าวว่ากองบัญชาการกองทัพไทยกองทัพบกและกองทัพเรือได้รับการอนุมัติงบประมาณจากคณะรัฐมนตรีเป็นงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2569งบกลางรายเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น452,350,000บาทเพื่อบรรเทาและเยียวยากำลังพลที่ได้รับผลกระทบทั้งทางร่างกายและจิตใจจากเหตุการณ์บริเวณชายแดนไทยกัมพูชา91นายประกอบด้วยเสียชีวิต29นายทุพพลภาพ12นายบาดเจ็บสาหัส39นายและบาดเจ็บมาก11นายมีหลักเกณฑ์การช่วยเหลือคือผู้เสียชีวิตรายละ10ล้านบาทผู้ทุพพลภาพรายละ10ล้านบาทผู้บาดเจ็บสาหัสรายละ1ล้านบาทผู้บาดเจ็บมากรายละ 500,000 บาทซึ่งรัฐบาลและกระทรวงกลาโหมให้ความสำคัญต่อกำลังพลและครอบครัวผู้เสียสละจากการปฏิบัติหน้าที่ปกป้องประเทศโดยจะดำเนินการดูแลช่วยเหลือกำลังพลและครอบครัวอย่างเต็มกำลังทางด้านสิทธิประโยชน์สวัสดิการและการฟื้นฟูคุณภาพชีวิตอย่างต่อเนื่อง
17: ครับเพราะเราเล็งเห็นถึงความสำคัญของชีวิตกำลังพลแล้วก็แน่นอนเรื่องของความเป็นอยู่ของเขารวมถึงครอบครัวของเขานะครับไม่ใช่เพียงแต่เรื่องของการเยียวยาช่วยเหลือจากการสู้รบที่ผ่านมาในเรื่องของการดูแลรักษาพยาบาลให้กับกำลังพลและครอบครัวในยามปกติด้วยก็ยังเห็นความสำคัญตรงนี้เพราะว่าถือว่ากำลังพลทุกคนรวมทั้งครอบครัวนะเป็นกำลังสำคัญของกองทัพครับ
16: นอกจากนี้ยังมีการพิจารณาแนวทางดูแลครอบครัวข้าราชการทหารที่เสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่บริเวณแนวชายแดนไทยกัมพูชา27นายและบุคคลในครอบครัว40รายให้ได้รับสิทธิบัตรทองฮีโร่หรือ UC ฮีโร่สามารถใช้สิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติได้ในขอบเขตเทียบเท่าสิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการที่เคยได้รับอยู่เดิมจนกว่าผู้มีสิทธิจะได้รับสิทธิอื่นตามกฎหมายในกรณีที่เป็นบุตรของผู้เสียชีวิตให้ได้รับสิทธิต่อเนื่องจนกว่าจะบรรลุนิติภาวะปิยาพันยังเทียนรายงาน
0: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์แสดงวิสัยทัศน์ชูแผนพัฒนาที่อยู่อาศัยเพื่อผู้มีรายได้น้อยและกลุ่มเปราะบางในการประชุม World Urban Forum ครั้งที่13
18: นายนิกรสมกลางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์กล่าวถ้อยแถลงในนามประเทศไทยเป็นลำดับที่24ในการประชุมระดับรัฐมนตรีว่าด้วยวาระใหม่แห่งการพัฒนาเมือง ภายใต้การประชุม World Urban Forum ครั้งที่13จัดโดยโครงการตั้งถิ่นฐานมนุษย์แห่งสหประชาชาติร่วมกับรัฐบาลอาเซอร์ไบจานที่สนามกีฬาแห่งชาติบากูกรุงบากูสาธารณรัฐอาเซอร์ไบจานเพื่อหารือถึงแนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาเมืองอย่างยั่งยืนตามวาระใหม่แห่งการพัฒนาเมืองโดยเน้นย้ำว่าที่อยู่อาศัยเป็นมากกว่าที่พักอาศัยโดยเป็นรากฐานของศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์และการอยู่ร่วมกันทางสังคมโอกาสทางเศรษฐกิจและความพร้อมรับปรับตัวของเมืองพร้อมยืนยันว่าประเทศไทยให้ความสำคัญกับการพัฒนาที่อยู่อาศัยโดยมีประชาชนเป็นศูนย์กลางสอดคล้องกับแผนแม่บทพัฒนาที่อยู่อาศัยระยะ20ปีพุทธศักราช2560ถึง2579และผลักดันแนวคิดบ้านเพื่อคนไทยเพื่อส่งเสริมที่อยู่อาศัยราคาเข้าถึงได้สำหรับผู้มีรายได้น้อยและกลุ่มเปราะบางควบคู่กับการพัฒนาที่อยู่อาศัยใกล้ระบบขนส่งสาธารณะการออกแบบเพื่อคนทั้งมวลและการพัฒนาที่คำนึงถึงความยืดหยุ่นต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศนอกจากนี้ไทยได้ขับเคลื่อนโครงการบ้านมั่นคงเป็นโครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยโดยชุมชนซึ่งดำเนินการไปแล้วกว่า 100,000 ครัวเรือนและโครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดงเป็นโครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยไปสู่การเป็นสมาร์ทซิตี้โดยไม่ทำให้ประชาชนต้องย้ายออกจากพื้นที่เดิมพร้อมจัดให้มีที่อยู่อาศัยที่เข้าถึงได้และเป็นมิตรกับทุกคนทั้งนี้ประเทศไทยได้ให้ความสำคัญอย่างยิ่งต่อวาระใหม่แห่งการพัฒนาเมืองและเชื่อมั่นว่าการประชุมครั้งนี้จะเป็นประโยชน์ต่อการทบทวนกลางรอบของวาระใหม่แห่งการพัฒนาเมืองในเดือนกรกฎาคม2569นี้นิตยาคุณสิมรายงาน
0: กรมอุตุนิยมวิทยาตรวจพบแผ่นดินไหวที่ใกล้ชายฝั่งทางตอนใต้ประเทศเมียนมาขนาด 5.3 ห่างจากอำเภอแม่สอดจังหวัดตากประมาณ247กิโลเมตรหลายพื้นที่รับรู้แรงสั่นไหวแต่ไม่มีรายงานความเสียหาย
19: วันนี้เวลา 9:05 น.กองเฝ้าระวังแผ่นดินไหวกรมอุตุนิยมวิทยารายงานว่าได้ตรวจพบแผ่นดินไหวที่บริเวณใกล้ชายฝั่งทางตอนใต้ของประเทศเมียนมาขนาด 5.3 ความลึก10กิโลเมตรทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของอำเภอแม่สอดจังหวัดตากประมาณ247กิโลเมตรหลายพื้นที่รับรู้แรงสั่นไหวเล็กน้อยไม่มีแนวโน้มที่จะส่งผลกระทบและก่อให้เกิดความเสียหายภายในประเทศไทยแต่อย่างใดขณะที่โรงพยาบาลแม่สอดซึ่งมีอาคารสูงเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานชั้น7ของอาคารกรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดารับรู้ถึงแรงสั่นไหวจึงได้ลงจากอาคารมาที่ชั้น1เพื่อความปลอดภัยหลังจากทราบว่าไม่มีเหตุการณ์รุนแรงหรือเกิดความเสียหายจึงกลับไปปฏิบัติงานตามปกติดิเรกปินตาแก้วสวทแม่สอดรายงาน
0: จังหวัดนราธิวาสเตรียมเพิ่มแหล่งน้ำสำรองน้ำในพื้นที่ป่าพรุบาเจาะเพื่อใช้ในหน้าแล้งพร้อมเสริมมาตรการป้องกันไฟป่าและสร้างความชุ่มชื้นให้กับพื้นที่
20: นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสกล่าวถึงสถานการณ์ไฟป่าพรุบาเจาะอำเภอยิ่งงอที่เกิดตั้งแต่วันที่4พฤษภาคมที่ผ่านมาว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้แจ้งความดำเนินคดีกับผู้ลักลอบเผาป่าพร้อมสั่งการให้ตำรวจภูธรจังหวัดนราธิวาสเร่งสืบสวนหาตัวผู้กระทำผิดขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการสำหรับโครงการพรุบาเจาะไม้แก่นอันเนื่องมาจากพระราชดำริในการเฝ้าระวังพื้นที่ป่าสมบูรณ์ติดกับพื้นที่3อำเภอได้แก่ตำบลละหานอำเภอยิ่งงอตำบลโคกเทียนอำเภอเมืองนราธิวาสและตำบลบาเรใต้อำเภอบาเจาะได้เน้นย้ำห้ามบุคคลภายนอกเข้าพื้นที่เด็ดขาดพร้อมทั้งสูบน้ำเพิ่มความชุ่มชื้นและจัดชุดราดตระเวนรอบพื้นที่รวมถึงเข้าไปตรวจสอบภายในพื้นที่ป่าลึกอย่างต่อเนื่องเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดไฟป่าผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสกล่าวเพิ่มเติมว่าจากการพูดคุยกับหน่วยงานกรมชลประทานและสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากราชดำริหรือสำนักงานกปร.จะมีการเพิ่มแหล่งน้ำในพื้นที่ป่าพรุเพื่อสำรองน้ำใช้ในช่วงหน้าแล้งซึ่งอยู่ในแผนดำเนินการและปีนี้ได้มีการเสนอขอรับงบประมาณเพิ่มเติมคาดว่าจะได้รับอนุมัติจากสำนักงานกปร.เพื่อเสริมมาตรการป้องกันไฟป่าและเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับพื้นที่ป่าสมบูรณ์ต่อไปประพิชานันเทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
21: ค่ากาแฟคำที่ฟังดูเพลินหูค่าใช้จ่ายที่ดูธรรมดาแต่สำหรับบางคนมันคือค่าใช้จ่ายที่แพงที่สุดในชีวิตเพราะคือการยอมแลกเงินกับความได้เปรียบที่ไม่เป็นธรรม
2: ผมผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.สุวิชาเป้ารีครับเป็นผู้มีการสูตรสำรวจความเห็นนิด้าโฟประโยคไอ้คำว่าค่าน้ำร้อนน้ำชาค่ากาแฟมันเป็นกระบวนการอย่างหนึ่งไม่โปร่งใสมันอาจจะเกิดจากหลายอย่างเช่นเกิดจากคนไปติดต่องานต้องการให้เร็วขึ้นก็มีค่าน้ำร้อนน้ำชากาแฟเป็นทางลัดหรือดำเนินความสะดวกหรืออาจจะเอกสารไม่ครบอาจจะเฉลยได้แล้วที่มีค่าน้ำร้อนน้ำชากาแฟให้ก็เลยอย่างนี้เนี่ยประชาชนจำนวนหนึ่งแล้วก็จ่ายไปเพื่ออะไรจะได้เร็วขึ้นแต่สิ่งที่ทำไปเนี่ยมันสร้างความไม่เป็นธรรมในสังคมฉะนั้นประชาชนต้องหยุดค่าน้ำร้อนน้ำชาถ้ามีการเสนอจากเจ้าที่รัฐมาประชาชนต้องปฏิเสธเพื่อไม่ให้เกิดสิ่งเหล่านี้ขึ้นครับ
21: ทุกครั้งที่เราจ่ายเงินใต้โต๊ะเรากำลังทำให้คนที่ทำตามระบบต้องเสียเปรียบทำให้ประเทศเสียความเชื่อมั่นและทำให้คนซื่อสัตย์ท้อแท้ลงส่งเสียงแห่งความซื่อสัตย์แจ้งศูนย์บริการข้อมูลปปช1205คนไทยใจสุจริตไม่ให้ไม่รับไม่ทนสนับสนุนโดยกองทุนปปช.
0: อีกสักครู่กลับมาติดตามข่าวต่างประเทศครับ
4: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองมนก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
0: ์ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับทบวงพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศหรือ IAEA ออกแถลงการที่ระบุว่านายลาฟาเอลกรอซี่ผู้อำนวยการใหญ่ IAEA แสดงความกังวลอย่างยิ่งต่อเหตุการณ์ที่อากาศยานไร้คนขับหรือโดรนโจมตีในพื้นที่ของโรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์บาราก้าในภูมิภาคอันทาฟลาใกล้กับกรุงอาบูดาบีเมืองหลวงของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์เมื่อวันที่17พฤษภาคมที่ผ่านมาซึ่งทำให้เครื่องกำเนิดไฟฟ้าในพื้นที่ดังกล่าวได้รับความเสียหายจากเพลิงลุกไม่แต่ไม่พบการรั่วไหลของกัมมันตรังสีจากโรงไฟฟ้าแห่งนี้ผู้อำนวยการใหญ่ IAEA เน้นย้ำว่ากิจกรรมทางทหารที่คุกคามความปลอดภัยด้านนิวเคลียร์เป็นสิ่งที่ยอมรับไม่ได้พร้อมกันนี้ยังเรียกร้องให้ทุกฝ่ายใช้ความยับยั้งชั่งใจและการหยุดดำเนินปฏิบัติการทางทหารบริเวณใกล้กับโรงไฟฟ้านิวเคลียร์เพื่อหลีกเลี่ยงความเสี่ยงของการเกิดอุบัติเหตุทางนิวเคลียร์สำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าองค์การอนามัยโลกประเมินว่าความเสี่ยงในการระบาดของเชื้อไวรัสฮันตาสายพันธุ์แอนดีสจากเรือสำราญ MV Hondius ยังอยู่ในระดับต่ำและมีแนวโน้มลดลงหลังมีการใช้มาตรการควบคุมโรคและทยอยให้ผู้โดยสารลงจากเรือเพื่อเดินทางกลับประเทศต้นทางและเข้าสู่กระบวนการกักตัวแม้ยังมีความเป็นไปได้ที่จะพบผู้ติดเชื้อเพิ่มเติมในกลุ่มผู้โดยสารและลูกเรือที่สัมผัสเชื้อก่อนเริ่มดำเนินมาตรการควบคุมโรคก็ตามขณะที่เรือสำราญ MV Hondius มีกำหนดเทียบท่าที่เมืองโรชเชอร์ดัมประเทศเนเธอร์แลนด์ในวันนี้เพื่อดำเนินการฆ่าเชื้อและเตรียมกักตัวลูกเรือจำนวน25คนและเจ้าหน้าที่ทางการแพทย์อีก2คนที่ยังคงอยู่บนเรือลำดังกล่าวซึ่งเวลานี้ทางการเนเธอร์แลนด์กำลังพิจารณาว่าควรกักตัวกลุ่มบุคคลดังกล่าวเป็นเวลา42วันตามแนวทางขององค์การอนามัยโลกหรือไม่สำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างอิงการเปิดเผยของสำนักข่าว KCNA ของทางการเกาหลีเหนือที่ระบุว่านายคิมจองอึนผู้นำสูงสุดเกาหลีเหนือสั่งการเจ้าหน้าที่ทหารระดับสูงให้เร่งเสริมกำลังหน่วยทหารแนวหน้าและยกระดับแนวป้องกันบริเวณชายแดนที่ติดกับเกาหลีใต้ระหว่างการประชุมเจ้าหน้าที่ทหารเมื่อวานนี้โดยเน้นย้ำว่าต้องเป็นแนวป้องกันที่มีประสิทธิภาพสูงพร้อมสั่งการให้กองทัพเตรียมความพร้อมรับมือภัยคุกคามจากเกาหลีใต้ด้านนายฮงมินนักวิเคราะห์อาวุโสจากสถาบันเพื่อการรวมชาติของเกาหลีใต้เปิดเผยว่าความเคลื่อนไหวดังกล่าวเป็นสัญญาณว่าเกาหลีเหนือกำลังปรับยุทธศาสตร์ทางทหารให้สอดคล้องกับสถานการณ์สงครามระหว่างรัสเซียและยูเครนรวมถึงความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลางท่ามกลางความสัมพันธ์ระหว่างเกาหลีเหนือและเกาหลีใต้ที่ยังคงตึงเครียดสำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างแถลงการของนายกรัฐมนตรีเบนจามินเนทันยาฮูแห่งอิสราเอลเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่น ที่ระบุว่าอิสราเอลใกล้บรรลุเป้าหมายสำคัญของสงครามในฉนวนกาซาเนื่องจากกองกำลังป้องกันอิสราเอลหรือ IDF สามารถสังหารสมาชิกระดับสูงของกลุ่มติดอาวุธฮามาสที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์บุกโจมตีพื้นที่ทางตอนใต้ของอิสราเอลเมื่อวันที่7ตุลาคมปี2566ได้เกือบทั้งหมดแล้วพร้อมกันนี้นายกรัฐมนตรีเนทันยาฮูยังเน้นย้ำว่าปัจจุบันกองกำลัง IDF สามารถควบคุมพื้นที่กว่าร้อยละ60ของฉนวนกาซาถ้อยแถลงดังกล่าวมีขึ้นหลังรัฐบาลอิสราเอลยืนยันว่านายเอสเซดีนอันฮัดดาดผู้บัญชาการของกองพลน้อยอันกาซัมของกลุ่มฮามาสเสียชีวิตจากปฏิบัติการโจมตีของกองทัพอิสราเอลในฉนวนกาซาเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาซึ่งนายอันฮัดดาดเป็นหนึ่งในผู้ที่วางแผนให้กลุ่มฮามาสเข้าไปโจมตีในดินแดนของอิสราเอลเมื่อเดือนตุลาคมปี2566ซึ่งทำให้มีผู้เสียชีวิตมากกว่า 1,200 รายต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
3: มหกรรมกีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่41สุราษฎร์ธานีเกมแข่งขันวันสุดท้ายในกีฬาวอลเลย์บอลรอบชิงชนะเลิศทีมหญิงทีมนักตบสาวนนทบุรีนำโดยตรีทิพย์วิบูลย์กัปตันทีมตบเอาชนะทีมอ่างทอง 3-0 เซต 25-11 25-15 25-13 ทีมนักตบสาวนนทบุรีคว้าเหรียญทองได้สำเร็จส่วนทีมชายทีมนักตบหนุ่มขอนแก่นตบเอาชนะทีมนครราชสีมา 3-0 เซต 25-22 25-18 และ 25-21 หนุ่มขอนแก่นคว้าเหรียญทองไปครองด้านเซปักตะกร้อทีมชุดชาย101คว้าเหรียญทองหลังเอาชนะนครปฐม 2-1 คู่ส่วนทีมชุดหญิงเหรียญทองเป็นของนครปฐมที่เอาชนะนนทบุรี 2-0 คู่สรุปเหรียญรางวัลสุราษฎร์ธานีเกมอันดับ1กรุงเทพมหานคร136เหรียญทองคว้าเจ้าเหรียญทองกีฬาเยาวชนแห่งชาติเป็นสมัยที่36อันดับ2เชียงใหม่39เหรียญทองและอันดับ3ชลบุรี36เหรียญทองนายปรีชาลาลุนรองผู้ว่าการกีฬาแห่งประเทศไทยฝ่ายกีฬาเป็นเลิศและวิทยาศาสตร์การกีฬาพร้อมด้วยนายจำเริญแหวนเพชรผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์แถลงข่าวความพร้อมการเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่42สุรินทร์เกมระหว่างวันที่19-30มีนาคม2570และการแข่งขันกีฬาอาวุโสแห่งชาติครั้งที่9เมืองช้างเกมระหว่างวันที่3-10เมษายน2570โดยการกีฬาแห่งประเทศไทยได้วางแนวทางจากการแข่งขันตามรูปแบบกีฬาสีขาวควบคู่ไปกับนโยบายภาครัฐและสสส.เพื่อขับเคลื่อนให้ทัวร์นาเมนต์นี้เป็นพื้นที่ปลอดบุหรี่และบุหรี่ไฟฟ้าโดยจังหวัดสุรินทร์ยืนยันความพร้อมในทุกๆด้านศึกฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษนัดรองสุดท้ายของฤดูกาลเวสต์แฮมทีมอันดับ18ของตารางที่ต้องการ3แต้มเพื่อลุ้นหนีตกชั้นบุกไปแพ้นิวคาสเซิล1-3ทำให้แข่ง37นัดมี36คะแนนตามหลังสเปอร์อันดับ17ที่เป็นโซนปลอดภัย2คะแนนแต่แข่งมากกว่า1นัดส่งผลให้ถ้าในคืนวันพรุ่งนี้สเปอร์สามารถบุกไปชนะเชลซีได้เวสต์แฮมจะการันตีตกชั้นสู่เดอะแชมเปี้ยนชิพในฤดูกาลหน้าทันทีส่วนผลคู่อื่นแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเฉือน

0: างเดียวกันเพื่อสร้างทีมที่สามารถแข่งขันในระดับสูงสุดรวมถึงการลุ้นแชมป์ได้อย่างสม่ำเสมอหลังจากนี้จะโฟกัสการทำงานหนักเพื่อสร้างวัฒนธรรมที่ถูกต้องและพาทีมลุ้นแชมป์การแข่งขันฟุตบอลบุนเดสลีกา2นัดสุดท้ายของฤดูกาลคู่ที่น่าสนใจเอลส์เวอร์เบิร์กต้นสังกัดของนิโคลัสมิเคลสันกองหลังทีมชาติไทยเอาชนะพรอยเซนมินสเตอร์ขาดลอย3-0คว้าตั๋วเลื่อนชั้นขึ้นสู่บุนเดสลีกาได้เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ของสโมสรทำให้นิโก้เตรียมจารึกเป็นนักเตะไทยคนที่2ที่ได้ลงเล่นในลีกสูงสุดของเยอรมันต่อจากโค้ชเฮงวิทยาลำหกุลที่เคยค้าแข้งอยู่กับแฮท่าเบอร์ลินในปี1979ตึกฟุตบอลช้าง FA ครับรอบรองชนะเลิศบุรีรัมย์ยูไนเต็ดชนะอยุธยายูไนเต็ด5-0ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศไปพบกับพีทีประจวบ FC ที่ชนะลำพูนวอลเลียร์1-0สำหรับฟุตบอลช้าง FA ครับนัดชิงชนะเลิศจะแข่งขันในวันที่31พฤษภาคมนี้ที่ธรรมศาสตร์สเตเดียมการแข่งขันแบดมินตันเวิลด์ทัวร์ซูเปอร์500โตโยต้าไทยแลนด์โอเพ่น2026ที่อาคารกีฬานิมิบุตรสนามกีฬาแห่งชาติชายเดี่ยวรอบชิงชนะเลิศวิลกุลวุฒิวิทิศสารมืออันดับ2ของโลกแพ้อันเดอร์สแอนทอนเซนมืออันดับ3ของโลกจากเดนมาร์ก1-2 เกม21-9 22-24 และ18-21จบตำแหน่งรองแชมป์หลังจบการแข่งขันวิลกุลวุฒิกล่าวว่าเกมนี้ถือว่าเป็นเกมที่ค่อนข้างดีต่างคนต่างชิงไหวชิงพริบชิงเล่ห์เหลี่ยมกันโดยแต่ละเกมอันทอนเซนทำได้ดีกว่าซึ่งในวันนี้ส่วนตัวยังทำได้ไม่ค่อยดีต้องปรับปรุงตัวเองและพัฒนาต่อไป
1: จริงๆวันนี้คือเรียนรู้หลักๆเลยครับคือเกมหน้าเนี่ยวันนี้เราก็เลยใจไม่ถึงเรียกว่าใจไม่ถึงช่วงปลายเกม2ด้วยรวมถึงปลายเกม3เหมือนกันคือเขาเข้ามาเล่นหน้าแต่เราไม่ค่อยกล้าเข้าไปเล่นหน้าเพราะฉะนั้นเนี่ยความใจถึงของเขาเนี่ยแน่นอนครับพอสมกับผู้ชนะเราใจไม่ถึงไม่กล้าเข้าไปเล่นทำให้รูปแบบเกมเสียเปรียบตลอดในช่วงท้ายโอ้ก็ต้องให้เครดิตเขาครับวันนี้เขามาได้ดีจริงๆครับแล้วก็ทั้งรูปแบบเกมหรือว่าการแก้เกมเนี่ยเขาทำได้ดีกว่าเราเยอะครับก็เหมาะสมครับเพราะว่าเขาเป็นระดับท็อปแต่ว่าเรายังคงที่จะต้องเรียนรู้ต่อไปครับบางทีเราเจอเหตุการณ์แบบนี้เรายังแก้ไม่ได้แต่ในทางกลับกันเวลาเขาเจอสถานการณ์เขาจะการแก้ไขเกมครับ
0: สนุกเกอร์หญิงชิงแชมป์โลก2026ที่ฉางผิงสนุกเกอร์เซ็นเตอร์เมืองตงกวนมณฑลกวางตงสาธารณรัฐประชาชนจีนในรอบ8คนสุดท้ายมายสากลปัญชยาจันน้อยทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมเอาชนะไปยู่หลูมือ1ของโลกจากจีนและแชมป์เก่า2สมัยซ้อน4-3เฟรมผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศไปพบกับมิ้งสระบุรีนัชชารัตน์วงศ์หฤทัยมือ3ของโลกและแชมป์โลกปี2022ที่เอาชนะเจลสระบุรีนฤชาเพิ่มพูนไป4-1เฟรมในวันนี้ต่อไปขณะที่สนุกเกอร์คิวสกูเอเชียโอเชียเนีย2026รายการแรกในรอบ16คนสุดท้ายแมนนครปฐมธนวัฒน์ธีรพงษ์ไพบูลย์อดีตแชมป์เยาวชนโลกเมื่อปี2011เอาชนะซาฟิกาอับดุลคาดีจากปากีสถาน4-1เฟรมผ่านเข้าสู่รอบ8คนสุดท้ายไปพบกับดิกวิเจคาเดียนจากอินเดียเพื่อลุ้นสิทธิ์กลับไปเล่นในทัวร์นาเมนต์อาชีพโลกต่อไปส่วนอีกคู่เป้กันเองฤทธิชัยฉิมพานังอักษรคิวดาวรุ่งดีกรีแชมป์ประเทศไทยครั้งล่าสุดแพ้เกาเจอร์อี้จากจีน2-4เฟรมพลเอกเดชาเหมกระสีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยเป็นประธานในพิธีปิดการอบรมในโครงการพัฒนาและเพิ่มพูนทักษะผู้ฝึกสอนกีฬาจักรยานระดับชาติขั้นพื้นฐานที่โรงแรมวาสิทธิซิตี้จังหวัดสุพรรณบุรีซึ่งมีผู้แทนจากสโมสรสมาชิกต่างๆเข้าร่วมการอบรม20คนระหว่างวันที่ 13-17 พฤษภาคมที่ผ่านมาโดยมีนายโรเบิร์ตเฮอร์เบอร์จูเนียร์ผู้ฝึกสอนเสือภูเขามืออาชีพชาวอเมริกันที่ได้รับการแต่งตั้งจากสหพันธ์จักรยานนานาชาติมาเป็นวิทยากรให้ความรู้แก่ผู้เข้าอบรมทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติโดยผู้ผ่านหลักสูตรมีโอกาสต่อยอดสู่การอบรมระดับสูงทั้งประเภทถนนและเสือภูเขาเพื่อสร้างโค้ชคุณภาพพัฒนานักปั่นไทยก้าวสู่ทีมชาติและวิธีนานาชาติต่อไปปูริมพัฒน์สอนการรายงาน
2: วิกฤตพลังงาน
3: วิกฤตตะวันออกกลางวิกฤตพลังงานเชิญชวนคนไทยประหยัดไฟฟ้ากันตั้งแต่วันนี้เริ่มง่ายๆปิดไฟที่ไม่ใช้ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่จำเป็นปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศที่26องศาเซลเซียสสวมเสื้อผ้าระบายอากาศงดการสวมสูทเดินขึ้นลงบันไดในอาคารแทนการใช้ลิฟต์ลดรายจ่ายลดใช้พลังงาน

0: ร่วมฝ่าวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกัน
1: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
0: วันนี้เสนอคำว่ากำดอกกระต่อคำว่ากำดอกเขียนกอไก่สระอำสระเอดอเด็กสระอาสระอะเป็นคำโบราณมีความหมายว่าแรกรุ่นเช่นในมหาเวสสันดรชาดกกันจุลพลพระราชนิพนธ์ของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวมีข้อความตอนหนึ่งชมต้นและผลมะม่วงว่าลางต้นมีผลอ่อนยังกำดอกที่ขบเพาะสามพอจะสอยยำได้ก็มีผลกำดอกของมะม่วงก็คือผลอ่อนของมะม่วงนั่นเองคำว่ากำดอกมีความหมายเหมือนคำว่ากระต่อเขียนกอไก่รอเรือสระอะสระเอต่อเต่าสระอาสระอะซึ่งแปลว่าแรกรุ่นปัจจุบันคำว่ากระต่อใช้เฉพาะกับหญิงสาววัยแรกรุ่นมักปรากฏคู่กับคำว่าวัยหรือคำว่าสาวเช่นเด็กสาววัยกระต่อสวยอยู่แล้วโดยไม่ต้องเสริมแต่ง
1: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่www.orst.go.th
2: ยุคนี้ไม่ใช่แค่กลัวข่าวปลอมแต่ต้องกลัวข่าวที่ปลอมได้เหมือนจริงเกินไปวันนี้ AI สามารถสร้างภาพที่ไม่เคยมีสร้างวิดีโอที่สมจริงสมจังแม้กระทั่งเลียนแบบเสียงของใครบางคนแล้วคุณหลักจะแยกออกไหมว่าสิ่งที่ได้ยินคือเรื่องจริงหรือเรื่องที่ถูกสร้างขึ้นลองหยุดคิดอีกครั้งนี่คือข้อเท็จจริงหรือแค่สิ่งที่ดูเหมือนจริงในวันที่ AIสร้างได้ทุกอย่างสิ่งที่สำคัญที่สุดคือการที่เรายังคิดเป็น
3: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศครับพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยตอนบนมีฝนตกหนักบางแห่งส่วนมากทางด้านตะวันตกของประเทศและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนกับมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่ในบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันตกและภาคตะวันออกเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันตอนบนและประเทศไทยมีกำลังค่อนข้างแรงขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากฝนที่ตกสะสมอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณดังกล่าวเดินเรือด้วยความระมัดระวังหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งพยากรณ์อากาศตั้งแต่เที่ยงวันนี้จนถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนระดับ40ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณตากกำแพงเพชรพิจิตรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์อุณหภูมิสูงสุด 35-38 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนระดับ70ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณเลยหนองคายบึงกาฬหนองบัวลำพูอุดรธานีสกลนครนครพนมชัยภูมิขอนแก่นกาฬสินธุ์มุกดาหารยโสธรอำนาจเจริญนครราชสีมาศรีสะเกษและอุบลราชธานีอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนระดับ70ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองลพบุรีสระบุรีพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีกาญจนบุรีและราชบุรีอุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนระดับ60ของพื้นที่และฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด32-35 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนระดับ60ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงและสงขลาอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตร ภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนร้อยละ70ของพื้นที่และฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลอุณหภูมิสูงสุด 31-33 องศาเซลเซียสตั้งแต่ภูเก็ตขึ้นไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่กระบี่ลงมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนร้อยละ60ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด 26-28 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 5:19 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง90เซนติเมตรและเวลา 21:38 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร37เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 1:26 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง32เซนติเมตรและเวลา 14:54 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง98เซนติเมตรวันนี้ที่บริภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:38 นกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:38 น
4: ต่อไปรับฟังข่าวบริการศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาติไทยขอเชิญชวนเยาวชนคนรุ่นใหม่และประชาชนทั่วไปบริจาคโลหิตช่วยชีวิตเพื่อมนุษย์เป็นประจำสม่ำเสมออย่างน้อย3ครั้งต่อปีตามโครงการ Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยเพื่อให้มีโลหิตสำรองในคลังเลือดให้พร้อมใช้รักษาผู้ป่วยได้ตลอดเวลาโดยสามารถติดต่อบริจาคได้ที่ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาติไทยถนนอังรีดูนังเขตปทุมวันกรุงเทพภาคบริการโลหิตแห่งชาติทั้ง12แห่งหน่วยรับบริการหน่วยรับบริจาคโลหิตประจำที่7แห่งและโรงพยาบาลสาขาบริการโลหิตแห่งชาติทั่วประเทศสอบถามรายละเอียดได้ที่หมายเลขโทรศัพท์02-263-9600ถึง99ต่อ1150มูลนิธิอนุสรณ์หม่อมงามจิตบูรชัดในพระราชูปถัมภ์ขอเชิญสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาทั่วประเทศเสนอชื่ออาจารย์ที่มีผลงานชัดเจนเกี่ยวกับการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของนิสิตนักศึกษามีคุณธรรมจริยธรรมและการครองตนที่เป็นแบบอย่างที่ดีเข้ารับการคัดเลือกเพื่อรับรางวัลหม่อมงามจิตบุรชัดประจำปี2569เปิดรับการเสนอชื่อตั้งแต่บัดนี้ถึง19มิถุนายนนี้ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทาง Facebook มูลนิธิอนุสรณ์หม่อมงามจิตบุรชัดทางเว็บไซต์ princessngamjit.org Line ID 080-404-2493 หรือสอบถามได้ที่023-54-7391-2โครงการพัฒนาชุมชนรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงานจำนวน5อัตราเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงานจำนวน8อัตราและเจ้าพนักงานโสดทัศนศึกษาปฏิบัติงานจำนวน1อัตราผู้สนใจสมัครสอบได้ทางอินเทอร์เน็ต personnel.cdd.go.th หัวข้อการรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญสังกัดกรมการพัฒนาชุมชนหรือที่ cdd.jobthai.jobthaigov.com ตั้งแต่บัดนี้ถึง19พฤษภาคมนี้เวลา 16:30 นไม่เว้นวันหยุดราชการกรมการจัดหางานรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการนิติกรปฏิบัติการบรรลักษ์ปฏิบัติการเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงานเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงานเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงานและเจ้าพนักงานแรงงานปฏิบัติงานตำแหน่งว่างครั้งแรกรวม18อัตราคุณสมบัติผู้สมัครต้องเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปภาคกอของสำนักงานกอพอรับสมัครทางอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์กรมการจัดหางาน www.doe.go.th หัวข้องานราชการกรมการจัดหางาน สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการนักวิชาการพัสดุปฏิบัติการและเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงานบรรจุครั้งแรกจำนวน12อัตราผู้สนใจทางเว็บไซต์onab.thaijobjob.com ตั้งแต่วันที่20พฤษภาคมถึง12มิถุนายนตลอด24ชั่วโมงไม่เว้นวันหยุดราชการกรมการขนส่งทางบกและสำนักงานขนส่งทั่วประเทศเปิดให้บริการอบรมและสอบใบอนุญาตขับรถสำหรับผู้ขอใหม่ในวันทำการจันทร์ถึงศุกร์เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนขั้นตอนสำหรับผู้ที่ขอใบอนุญาตขับรถใหม่จะเริ่มตั้งแต่การตรวจสอบเอกสารเข้าอบรม5ชั่วโมงและทดสอบสมรรถภาพสอบข้อเขียนและทดสอบขับรถค่าธรรมเนียมสำหรับรถยนต์205บาทรถจักรยานยนต์105บาทรวมค่าคำขอผู้ขอรับใบอนุญาตต้องเตรียมบัตรประจำตัวประชาชนและใบรับรองแพทย์สามารถจองคิวเข้ารับบริการล่วงหน้าได้ที่แอปพลิเคชัน DLT Smart Queue หรือติดต่อด้วยตัวเองที่สำนักงานขนส่งทั้งนี้การทำธุรกรรมขอรับหรือต่อใบอนุญาตขับรถต้องติดต่อดำเนินการด้วยตนเองหรือผ่านโรงเรียนสอนขับรถที่ได้รับอนุญาตจากกรมการขนส่งทางบกเท่านั้นหากมีข้อสงสัยในการรับบริการทำธุรกรรมกับกรมการขนส่งทางบกสอบถามได้ที่สายด่วน1584ตลอด24ชั่วโมงสถานเอกอัครราชทูตณกรุงอัสตานารับสมัครนักเรียนไทยที่สนใจศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษาของคาซัคสถานซึ่งเป็นประเทศที่มีศักยภาพด้านการศึกษาวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมในภูมิภาคเอเชียกลางผู้ได้รับการคัดเลือกจะได้รับการยกเว้นค่าเล่าเรียนและเงินสนับสนุนรายเดือนผู้สนใจสมัครออนไลน์ได้ที่เว็บไซต์ studyin.kz เปิดรับสมัครระหว่างวันที่30มีนาคมถึง31พฤษภาคม2569ต่อไปรับฟังบทความประจำวันครับ
5: บทความประจำวันวันนี้เสนอเรื่องเข้าใจภาวะซึมเศร้าในฤดูฝนท่านผู้ฟังคะเมื่อฤดูฝนมาถึงหลายคนอาจรู้สึกผ่อนคลายกับบรรยากาศที่เย็นสบายแต่สำหรับบางคนฤดูฝนมาพร้อมกับความรู้สึกเหงาเศร้าหดหู่หรือไม่มีแรงจูงใจในการใช้ชีวิตอาจไม่ใช่เพียงอารมณ์ชั่วคราวแต่หากเป็นภาวะที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพจิตที่ควรให้ความสำคัญผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพจิตอธิบายว่าอารมณ์เศร้าที่เกิดขึ้นตามฤดูกาลอาจเกี่ยวข้องกับภาวะที่เรียกว่า seasonal affective disorder หรือภาวะซึมเศร้าตามฤดูกาลแม้จะพบได้บ่อยในประเทศที่มีฤดูหนาวยาวนานแต่ในประเทศไทยเองก็สามารถพบภาวะอารมณ์แปรปรวนได้ในช่วงฤดูฝนซึ่งปัจจัยสำคัญคือการที่แสงแดดลดลงท้องฟ้ามืดครึ้มต่อเนื่องและกิจกรรมกลางแจ้งน้อยลงส่งผลต่อการทำงานของสารเคมีในสมองโดยเฉพาะเซโรโทนินซึ่งเกี่ยวข้องกับความสุขและเมลาโทนินที่ควบคุมการนอนหลับทำให้บางคนรู้สึกง่วงเหนื่อยล้าหรือไม่มีพลังงานมากกว่าปกติกรมสุขภาพจิตกระทรวงสาธารณสุขระบุว่าเมื่อร่างกายได้รับแสงแดดน้อยลงอาจส่งผลต่อสมดุลทางอารมณ์และเพิ่มความเสี่ยงต่อภาวะซึมเศร้าโดยเฉพาะผู้ที่มีความเครียดสะสมหรือมีพื้นฐานด้านอารมณ์อ่อนไหวอยู่แล้วอาการที่ควรสังเกตได้แก่รู้สึกเศร้าเบื่อหน่ายไม่อยากทำกิจกรรมที่เคยชอบนอนมากหรือน้อยผิดปกติสมาธิลดลงอ่อนเพลียหรือรู้สึกหมดหวังหากอาการเหล่านี้เกิดขึ้นต่อเนื่องนานเกิน2สัปดาห์ควรให้ความสำคัญและไม่ควรปล่อยผ่านข้อมูลเพิ่มเติมจากองค์การอนามัยโลกหรือ WHO ชี้ว่าการดูแลสุขภาพจิตสามารถเริ่มได้จากพฤติกรรมง่ายๆในชีวิตประจำวันเช่นการออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอการเปิดรับแสงธรรมชาติในช่วงที่มีแดดการจัดสภาพแวดล้อมให้สว่างและการรักษาเวลานอนให้เป็นปกตินอกจากนี้การพูดคุยกับคนใกล้ชิดหรือการแบ่งปันความรู้สึกกับคนที่ไว้ใจได้ก็เป็นอีกหนึ่งวิธีสำคัญที่ช่วยลดความอึดอัดทางใจทำให้ไม่รู้สึกโดดเดี่ยวในช่วงเวลาที่อารมณ์อ่อนไหวผู้เชี่ยวชาญยังแนะนำว่า การสร้างกิจวัตรเล็กๆที่ทำให้รู้สึกดีเช่นฟังเพลงอ่านหนังสือหรือทำกิจกรรมที่สร้างความผ่อนคลายจะช่วยให้สมองค่อยๆปรับสมดุลและลดความเครียดได้อย่างเป็นธรรมชาติฤดูฝนอาจทำให้ท้องฟ้ามืดครึ้มแต่ไม่ได้หมายความว่าใจของเราต้องมืดตามไปด้วยการเข้าใจอารมณ์ของตัวเองดูแลสุขภาพใจและขอความช่วยเหลือเมื่อจำเป็นไม่ใช่เรื่องอ่อนแอแต่คือการใส่ใจตัวเองอย่างแท้จริงเพราะในวันที่ฝนตกหนักที่สุดแสงสว่างก็ยังมีอยู่เสมอเพียงแต่อาจต้องใช้เวลาเล็กน้อยในการมองเห็นมันอีกครั้งจบบทความประจำวันเรื่องเข้าใจภาวะซึมเศร้าในฤดูฝนเรียบเรียงและนำเสนอโดยไอวรินทร์อนันทเมธ
2: ทุกครั้งที่เราออกไปเที่ยวธรรมชาติให้ความสุขกับเราเสมอแต่รู้ไหมขยะเพียงชิ้นเดียวอาจทำลายความสวยงามไปอีกนานหยุดทิ้งเริ่มเก็บพกถุงขยะส่วนตัวแยกก่อนทิ้งให้ถูกที่เที่ยวอย่างมีวินัยคือของขวัญที่ดีที่สุดให้โลกร่วมกันดูแลแหล่งท่องเที่ยวไทยให้สวยสะอาดปลอดมลพิษไปนาน
6: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
2: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
6: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
2: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
6: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะพัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
4: งานของครูเป็นงานสร้างสรรค์ที่บริสุทธิ์เพราะเป็นการวางรากฐานความรู้ความดีและความสามารถของทุกๆด้านแก่ศิษย์เพื่อช่วยให้สามารถดำรงตนเป็นคนดีมีอาชีพเป็นหลักฐานและเป็นประโยชน์แก่สังคมผู้เป็นครูอย่างแท้จริงนับเป็นบุคคลพิเศษผู้ต้องแผ่เมตตาและศีลเพื่อความสำเร็จความก้าวหน้าและความสุขความเจริญของผู้อื่นอยู่ตลอดชีวิตพระบรมราชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวคณิษฐาลือสัตย์บรรณาธิการข่าวอานนท์นันตสุคนและพินโยรุ่งสมัยอ่าน

ชีวิตทั่วทิศทิศถิ่นไทยสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz ขอต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการ

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: ขอต้อนรับเข้าสู่รายการทั่วทิศถิ่นไทยค่ะวันนี้วันจันทร์ที่18พฤษภาคม2569พบกับดิฉันสุภชรินทร์พัวทองนาคชันช่างเหล็กและคุณวรรณชัยจิตติวงศ์เช่นเคยนะคะ
1: เกือบ1ชั่วโมงกับสาระความรู้ดีๆนะครับนี้วันจันทร์อาจารย์เนตรดาวยุวงศรีครับการแพทย์แผนไทยกับการเปิดสายพูดคุยกับท่านผู้ฟังที่สนใจแน่นอนครับหลายคนคงรออยู่เช่นกันนะครับวันนี้คนควบคุมเสียงช่วยทีมงานนะครับสุวิทย์โสมนัสนะครับคุณณัชวีอารีวงศ์ช่วยประสานงานรับสายโทรศัพท์ทีมนิวมีเดียของเราก็ดูแล Facebook Live นะครับขณะนี้ก็ไลฟ์แล้วนะครับที่เพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
0: วันนี้น้องแดนอัคเดชคัมภีระดูแลให้นะคะ
1: นะครับ
0: พาไปเที่ยวที่ไหนคะเขียวเชียว
1: โอ้โหเป็นป่าชุ่มน้ำนะเพราะป่าชุ่มน้ำนี่คือจะดีต่อระบบนิเวศมากเป็นสถานที่ที่อุดมสมบูรณ์และควรจะอนุรักษ์ไว้นะครับที่จังหวัดตรังนี่เองเขาจมป่าบ้านน้ำราบนะครับก็นอกจากจะดีต่อระบบนิเวศแล้วการท่องเที่ยวเนี่ยก็น่าสนใจเพราะว่าจะเห็นได้ว่าพิพัฒน์มันจะมีน้ำเนี่ยก็จะไม่สูงมากก็จะอยู่ระดับแค่เข่าระดับแค่ล่างๆเนี่ยนะครับขณะเดียวกันป่าก็จะเขียวขจีมีทางวกวนคดเคี้ยวให้เรือล่องไปนะครับล่องป่าชายเลนไปเนี่ยมันก็จะเป็นอีกหนึ่งประสบการณ์ที่ได้ความรู้สึกดีเหมือนกันได้สัมผัสธรรมชาติและความสดชื่นในบรรยากาศท้องทะเลด้วยเช่นกันนะครับเพราะฉะนั้นที่เขาจมป่าเนี่ยเขาก็กำลังจะมีการจัดกิจกรรมตรังอันดามันเกตเวย์วิงเกอร์สเป็นการจัดกิจกรรมเพื่อขับเคลื่อนนโยบายการท่องเที่ยวนะครับแล้วก็จะผลักดันให้ตรังนั้นเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวนั่นเองนะครับขอไปครับไม่ได้จัดที่เขาจมป่านะเขาจมป่านี่ชวนเที่ยวเฉยๆแต่ว่าจังหวัดตรังเนี่ยเขาจัดกันในบริเวณเมืองนะครับบริเวณในตัวเมืองจังหวัดตรังก็เป็นกิจกรรมที่รวมตัวของคารวานเบสจักรยานยนต์เนี่ยนะครับจากหลายประเทศทั่วโลกเลยนะครับซึ่งส่วนใหญ่มีบทบาทในสังคมสำคัญเลยไม่ว่าจะเป็นเชื้อพระวงศ์นักการเมืองข้าราชการทหารตำรวจนักธุรกิจอินฟลูเอนเซอร์และสื่อมวลชนเรียกได้ว่ามาเที่ยวไทยกันหลากหลายมากเลยนะครับและงานนี้ก็จะได้เป็นการอวดโฉมจังหวัดตรังว่าเรามีของดีอะไรประมาณ400กว่าคันเลยทีเดียวนะครับผู้เข้าร่วมน่าจะ800คนเลย5วัน4คืนนะครับก็จะพำนักอยู่ที่จังหวัดตรัง
0: เป็นการขับขี่รถจักรยานยนต์นะะซึ่งเรียกว่ามารวมตัวกัน
1: ใช่แล้วครับ
0: ที่จังหวัดตรัง
1: ที่จังหวัดตรังนะครับแล้วเขาก็จะขับไปตามสถานที่ต่างๆด้วยเช่นกันนะครับก็เป็นคาราวานที่จะบอกได้ว่ารวมเอาไว้ซึ่งนักบิดที่มีเป็นเจ้าของรถอ่ะเป็นเจ้าของรถมูลค่าสูงนะครับก็เรียกว่ามีกำลังซื้อสูงแหละคือมาเที่ยวเมืองไทยทีก็อาจจะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่จังหวัดตรังแล้วก็บริเวณรอบนอกด้วยนะครับนี่ก็จะเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่แปลกใหม่และก็น่าสนใจอีกหนึ่งกิจกรรมนะครับก็จะจัดขึ้น 12-14 มิถุนายนนี
0: ้เปิดตัวจังหวัดตรังให้เป็นที่รู้จักต่อสายตาชาวโลกที่จะเดินทางมาที่ประเทศไทยเพราะว่าเป็นทีมขี่รถจักรยานยนต์แล้วก็มาเที่ยวชมความสวยงามของธรรมชาติบ้านเรานะคะเปิดประตูอันดามันแหล่งท่องเที่ยวอย่างเรามีเกาะกระดานนะคะอย่างเราเป็นหาดที่สวยงามอันดับหนึ่งของโลกแล้วก็มีถ้ำมรกตถ้ำมรกตก็ถือว่าเป็นสีสัน
1: อันซีนมากเลยนะ
0: สวยงามนะคะก็ถือว่าเปิดโลกเปิดให้ประชาชนชาวผู้ขับขี่จักรยานที่เดินทางเข้ามาเนี่ยได้มาท่องเที่ยวบ้านเราด้วยแล้วก็โชว์ศักยภาพความพร้อมนะคะกลุ่มนักท่องเที่ยวเหล่านี้จะเป็นกลุ่มที่มีกำลังซื้อสูงเรียกว่า
1: ใ
0: ช่สร้างเศรษฐกิจที่ดีให้กับประเทศเลยทีเดียวนะคะเตรียมต้อนรับไว้ให้ดีช่วงเวลาไหนนะคะ
1: 12-14มิถุนายนนี้นะครับพอมีเวลาวางแผนใครเป็นนักบิดผมเองมีเพื่อนที่ชอบบิดมอไซค์ไปภาคใต้บ่อยๆบิดมอไซค์กลับบ้านเกิดที่ปัตตานีแล้วก็แวะตามรายทางชุมพรสุราษฎร์แวะนอนระหว่างทางนั้นมีความสุขเพราะว่ามีความสวยงามมากนะภาคใต้เนี่ยบรรยากาศดีมากน
0: ะ
1: บิดมอไซค์ไปนะฮะแล้วก็ถนนก็ขับง่ายแล้วทีเนี้ยก็เป็นอีกหนึ่งประสบการณ์ดีๆที่หลายอาจจะมีบางท่านที่สนใจก็ได้นะครับแล้วก็อย่าลืมไปเที่ยวป่าโกงกลางนี้นะครับที่เขาจมป่าบ้านน้ำราบสูดอากาศป่าสีเขียวสดชื่นแล้วก็จะได้ไปสร้างความตระหนักด้วยว่าป่าโกงกลางมีความสำคัญต่อระบบนิเวศอย่างไรมากน้อยแค่ไหนนะครับ
0: ค่ะจากเรื่องท่องเที่ยวมาดูเรื่องของสุขภาพกันบ้างนะคะเรามาพูดคุยเรื่องของการแพทย์แผนไทยกับสถาบันการแพทย์แผนไทยเนตรดาวนะคะอาจารย์เนตรดาวยงศรีอยู่ในสายกับเราแล้วนะคะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีอาจารย์ครับ
2: สวัสดีทั้งสองท่านค่ะ
0: ค่ะวันนี้อาจารย์มีข่าวคราวอะไรมาฝากบ้างคะ
2: มีข่าวมีจดหมายแล้วก็มีท่านผู้ฟังร่วมบุญโดยส่งสมุนไพรมาให้ค่ะมีคุณสุจินดาจันทจิรวงศ์ศรีค่ะจากระยองก็เจ้าประจำของเราเหมือนกันคุณก็ส่งดอกมะลิราชภู แล้วก็ส่งคางคกมาให้ค่ะ
0: ค่ะอุ้ยคางคกมาเหรอคะ
2: ใช
0: ่ค่ะ
2: คางคกช่วงนี้ยังไม่ถ้าย
0: ังไม่น่าฝนเท่าดีเท่าไหร่
1: ใช
2: ่ใช่ค่ะแต่ตอนนี้ก็ยังเบรกหยุดรับไว้ก่อนนะคะเพราะว่าทำยาทำไม่ทันเดี๋ยวมันจะเน่าค่ะ
0: ค่ะ
2: คุณอีกท่านนึงคุณปานีค่ะประวิงทรัพย์จากราชบุรีค่ะเป็นดอกมะลิค่ะคุณอัมพวันบุญยังนครสวรรค์เป็นดอกมะลิกับผิวมะกรูดค่ะส่วนอีกท่านหนึ่งคุณแม่สมควรรัศภาค่ะอ่านผิดขออภัยนะคะจากพนมไพร้อยเอ็ดค่ะก็มีจดหมายมาก็บอกว่ามะลิที่ส่งมาต้นที่บ้านใช้ได้ไหมคะใช้ได้ค่ะถ้าได้แล้วจะเก็บส่งให้อีกค่ะขอบคุณค่ะติดตามรายการของอาจารย์มาตลอดให้ความรู้มีประโยชน์ขอถามว่าอาจารย์ว่าฝังฝืดที่ตาสาเหตุที่เป็นเกิดจากอะไรจะรอฟังถ้าคำตอบทางวิทยุค่ะก็ขอให้อาจารย์อยู่ทำรายการนี้ไปตัดงานเท่านานจากผู้ติดตามรายการหยุ่นค่ะขอบคุณหยุ่นขอบคุณค่ะฝังฝืดที่ตาคือนี่ค่ะฝังฝืดที่ตาเนี่ยมันเป็นสมัยถึงฝังฝืดที่จอประสาทตาค่ะมันเป็นภาวะที่เนื้อเยื่อลักษณะคล้ายๆแผ่นฟิล์มแผ่นผังผืดอะไรพวกนี้ค่ะมันก่อตัวขึ้นบนผิวหน้าของจอตาเราก็คือบริเวณจุดรับภาพแหละฝังผืดพวกนี้มันก็จะเกิดการหดตัวก็จะไปดึงรั้นจอตาก็ทำให้เรามองเห็นภาพผิดปกติเช่นอาจจะเห็นเบี้ยวเห็นปากจมูกคนอะไรเงี้ยเบี้ยวหรืออาจจะเห็นตัวหนังสือหัวเป็นตัวเล็กๆแล้วท้ายเป็นตัวใหญ่ๆอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะเป็นการเขาเรียกว่ามันมีจุดรับภาพมันเริ่มเบี้ยวทีนี้ภาพเบี้ยวมันก็ต้องดูก่อนว่าการมองเห็นเส้นตรงอะค่ะเหมือนเราเอาขีดประทัดเอาปากกาขีดประทัดแล้วมองดูว่าเห็นเส้นตรงนั้นมันเป็นคลื่นหรือเปล่าก็ต้องดูด้วยหรือมองเห็นสัดส่วนหรือเปล่าแล้วก็ต้องดูก่อนว่าการมองเห็นบางทีมันก็อาจจะมองไม่ค่อยชัดเหมือนมีหมอกบางก็ได้บางรายก็อาจจะจับรายละเอียดภาพได้ไม่ชัดเจนอันนี้ต้องดูส่วนสาเหตุเนี่ยมันมาได้หลายสาเหตุตั้งแต่เสื่อมตามวัยพบในคนที่อายุตั้งแต่50ปีขึ้นไปแต่อาจจะเกิดโดยเกิดจากน้ำบนลูกตาที่มันเกิดการเสื่อมสภาพนะคะแล้วมันก็หดตัวจนไปรบกวนผิวของจอประสาทตาหรือผู้ป่วยที่เป็นเบาหวานขึ้นตาก็จะมีอาการนี้เหมือนกันหรือตาอาจได้รับบาดเจ็บหรือเคยผ่าตัดตามาก่อนจอประสาทตาลอกหรือมีการอักเสบภายในดวงตามาก่อนเนี่ยพวกนี้มันก็ทำให้เกิดตัวผังผืดตัวนี้ได
0: ้
2: ปัจจุบันเนี่ยต้องตามกับหมอตลอดนะคะเพราะว่ายาหยอดยากินยังไม่
0: ม
2: ียาหยอดยากินเนี่ยยังไม่มีนอกจากว่าอาการเราต้องคอยเช็คความผิดปกติของการมองเห็นแล้วถ้าอาการมันรุนแรงมันเริ่มเบี้ยวจนกระทั่งรบกวนการใช้ชีวิตเนี่ยเขาก็จะมีการผ่าลอกเอาผังผืดที่จอตาออกม
0: ัน
2: ก็จะช่วยให้ประสาทตากลับคืนสภาพเดิมก็จะลดการบิดเบี้ยวของการมองเห็นได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นโรคนี้เองก็ต้องในระวังในผู้ป่วยที่เป็นเบาหวานด้วยอาจจะมีภาวะเบาหวานขึ้นตามันก็ทำให้จุดรับภาพเริ่มเบี้ยวหรือการมองเห็นตัวอักษรระดับตัวไม่เท่ากันก็ต้องคอยระมัดระวังด้วย
0: ค
2: ่
0: ะ
2: ค่ะอันนี้มันได้จากหลายสาเหตุค่ะส่วนอีกท่านนึงมาจากคุณยายควร
0: ค่ะ
2: คุณยายควรคุณแม่สมควรค่ะบอกอันนี้บอกว่า
0: ค่ะ
2: สวัสดีค่ะคุณหมอผู้จัดทั้งสองยายชื่อยายควรรับฟังรายการมานานเคยโทรไปไม่ติดแต่ติดตามรายการตลอดวันนี้ยายฝากขมิ้นชันกับเม็ดมะรุมตากแห้งมาให้ไว้ทำยาค่ะยายเองก็มีโรคประจำตัวเบาหวานไขมันและโรคกระเพาะที่อยากหายขาดทำอย่างไรดีคะคุณหมอขอบคุณรายการดีๆและจะติดตามต่อไปนะคะยายควรพนมไพรจังหวัดร้อยเอ็ดค่ะจริงๆคุณยายควรมีขมิ้นชันอยู่ที่บ้านนะคะควรจะเอาขมิ้นชันนั่นแหละค่ะมาใช้ในการรักษาเพราะว่าขมิ้นชันเองเนี่ยเราต้องทำความเข้าใจก่อนนะขมิ้นชันเป็นไม้ลงหัวอยู่ใต้ดินเราขุดขึ้นมาเนี่ยต้องล้างทำความสะอาดให้เรียบร้อยเพราะว่ามันจะมีเชื้อปนเปื้อนอยู่กับดินพวกเชื้ออีโคไลเนี่ย มันทำให้เกิดอาการท้องเสียได้เพราะฉะนั้นได้มาแล้วรีบล้างให้สะอาดแล้วก็ผึ่งแดด ผึ่งแดดให้มันพอหมาดก่อนหลังจากนั้นก็หั่นเป็นแผ่นบางๆแล้วก็ผึ่งอีกครั้งนึงแล้วทีนี้ถ้าเราจะเอามาทำเป็นผงเนี่ยเราก็สามารถเอามาตำได้หรือใส่โถปั่นแบบเครื่องปั่นแบบปั่นพริกค่ะปั่นแห้งๆน่ะก็ใช้ปั่นอย่างนั้นก็ได้แต่ต้องแห้งก่อนนะคะบางคนก็เอาไปคั่วให้กรอบก่อนแล้วก็มาปั่นจนแห้งให้ปั่นจนละเอียดหลังจากนั้นก็ใส่ไอ้ตะแกรงร่อนที่เราร่อนแป้งอะค่ะร่อนออกมาเอาผงละเอียดออกมาอันที่หยาบก็เอาไปปั่นหรือเอาไปตำใหม่แล้วก็เอามาร่อนรวมกันอีกครั้งนึงหลังจากนั้นเนี่ยใช้ผงตัวนี้ค่ะครั้งละครึ่งช้อนชาไม่เกิน1ช้อนชาชงดื่มก่อนอาหาร2เวลาก็ได้เช้าเย็นหรือถ้าครึ่งช้อนชาก็เช้ากลางวันเย็นก่อนอาหารสัก15นาทีแล้วก็ไม่ได้แค่กินขมิ้นชันอย่างเดียวแล้วจะหายหมายความว่าต้องมีการปรับพฤติกรรมด้วยปรับพฤติกรรมก็คือเริ่มกินอาหารอ่อนๆย่อยง่ายๆตรงเวลาไม่กินเผ็ดจัดเปรี้ยวจัดเค็มจัดคือกินอาหารกลางๆย่อยง่ายๆพวกนี้ค่ะถ้าปฏิบัติตัวติดต่อกันได้1เดือนอาการโรคกระเพาะอาหารกลับมาดีแน่นอนสามารถหายขาดได้ยกเว้นเรากินอาหารไม่ตรงเวลามีความเครียดสะสมมีความวิตกกังวลพวกนี้ค่ะก็จะทำให้เราหายยากอยู่อยากหายขาดต้องปฏิบัติตัวแล้วก็กินยาให้ตรงเวลาอาการก็จะกลับมาเป็นปกติ หรือถ้าไม่อยากที่จะเอาขมิ้นของตัวเองก็จะหาซื้อขมิ้นชันที่เขาขายเป็นแคปซูลทั่วไปรับประทานก็ได้ก็สามารถหายขาดได้เหมือนกัน
0: ค
2: ่
0: ะ
2: เรียบร้อยค่ะ
0: นี่เป็นคำแนะนำเบื้องต้นสำหรับโรคกระเพาะอาหารนะคะสำคัญคือเรื่องของการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมอาจารย์แนะนำเสมอนะคะค่ะอาจารย์บอกช่องทางบริจาคสมุนไพรด้วยค่ะ
2: สามารถร่วมบุญกับเราได้ค่ะบริจาคสมุนไพรได้ที่ตู้ปน59ปนสปปนนสศาลานะคะปนสบางนากรุงเทพ10260ค่ะกรุงเทพ10260ใส่เบอร์โทรศัพท์มาด้วยนะคะเบอร์โทรศัพท์02-706-2610ค่ะ
0: ค่ะเรียบร้อยนะคะแล้วก็พรุ่งนี้คลินิกเปิดปกตินะคะ
2: พรุ่งนี้คลินิกเปิดปกติ9โมงเช้าถึง4โมงเย็นค่ะวัดสายตาก็ยังคงวัดอยู่ตั้ง10โมงถึงบ่าย2โมงค่ะ
0: ค่ะเพชรเกษม68นะคะ
2: ค่ะ
0: คลินิกสาธารณกุศลค่ะเปิดวันอังคารนะคะ
2: ค่ะวรคลินิกการแพทย์แผนไทยแล้วก็วงเล็บเนตรดาวไว้ข้างหลังด้วยค่ะ
1: เปิดสายกันเลยไหมครับวันนี
0: ้ดีค่ะ
1: นะครับวันนี้เบอร์โทรศัพท์น่าจะเป็นเบอร์เดิมนะครับ022769718นะครับเป็นเบอร์โทรศัพท์สำหรับวันนี้022769718เปิดสายตั้งแต่ตอนนี้เลยนะครับโทรกันมาได้เลยวันนี้เพื่อจะคุยกับอาจารย์เนตรดาวกันตั้งแต่ตอนนี้กันเลยนะครับ
0: ฝากคำถามทาง Facebook Live ได้นะคะเพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยมีผู้ที่รับฟังอยู่ตอนนี้ก็เข้ามาทักทายหลายๆท่านแล้วนะคะคุณพิสมัยค่ะคุณพิกูลคุณรจนานะคะคุณสุเทพกยวงคุณอเนกพิกไทยค่ะต้นน้ำปรมินทร์นิระโสนะคะคุณศรีแสดนะคะพี่ติมนะคะพี่ติมคลองเตยทักทายกันเข้ามาแล้วก็ฝากคำถามกันเข้ามาได้นะคะสำหรับทางเพจ Facebook ที่ออนไลน์อยู่ในขณะนี้แต่ตอนนี้เปิดสายแล้วโทรศัพท์เข้ามาฟังแล้วยังไม่รู้ว่าจะถามเรื่องอะไรก็ถามขอบอกบรรยากาศรายละเอียดรายงานบรรยากาศให้เราทราบก็ได้นะคะหรือจะบริจาคสมุนไพรยังไงก็โทรกันเข้ามาสอบถามวิธีการที่จะเก็บสมุนไพรยังไงแล้วก็ส่งยังไงให้สามารถที่จะนำไปใช้ประโยชน์ได้ก็ขอคำแนะนำกันมาได้นะคะโทรเข้ามาค่ะ02-276-9718นะคะ
1: ครับมีมาสายแรกแล้วนะครับจากจังหวัดพิษณุโลกคุณพิเภกสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ
3: ครับสวัสดีครับ
4: สวัสดีค่ะ
3: ผมมีปัญหาอยากถามอาจารย์เนี่ยดาว3คำถามครับ
0: ค่ะถามเลยค่ะ
3: คำถามแรกก็คือเคยเมื่อคราวที่แล้วเนี่ยอาจารย์เคยบอกไว้ว่ารากกระเพราเง่าขาหัวกระชายเนี่ยผมลืมไปว่าแก้อะไร
4: เป็นยาบำรุงค
3: ่
4: ะ
3: อ๋อยาบำรุงบำรุงอะไรครับอาจารย์
4: ก็บำรุงสุขภาพทั่วไปนี่ค่ะรากกระเพราเง่าขาหัวกระชาย
3: ครับบำรุงสุขภาพทั่วไป
4: ใช่ค่ะช่วยเรื่องการไหลเวียนช่วยดูแลเรื่องสุขภาพก็สามารถใช้ยาตำรับนี้ได้ค่ะ
3: โอเคครับเดี๋ยวน้ำหนัก15กรัมต้ม15นาทีนี่นะครับกินเช้าเย็น
4: ใช่ค่ะ ค่ะยาหนึ่งห่อยาหนึ่งห่อก็ได้หนึ่งอาทิตย์ค่ะ
3: ครับผมแล้วอีกคำถามหนึ่งครับอาจารย์ครับแก้ภูมิแพ้เนี่ยถ้าเราไม่ได้ใช้ยาปราบชมพูทวีปแล้วอาจารย์บอกว่ามีอีกขนาดหนึ่งคือใช้เหงือกปลาหมอสองส่วน
4: เหงือกปลาหมอกับพริกไทย
3: พริกไทยหนึ่งส่วน
4: ใช่ค่ะ
3: เอาทำยังไงครับอาจารย์ครับ
4: เหงือกปลาหมอแล้วก็เหงือกปลาหมอบดผงค่ะพริกไทยก
3: ็บดผงบดผง
4: ใช่ค่ะบดผง
3: แล้วกินยังไงครับ
4: ผงน้ำดื่มหรือจะปั้นเป็นลูกกรก็ได้ค่ะแล้วแต่หรือจะใส่แคปซูลก็ได
3: ้ครับ
4: ถ้าเราจะต้มน้ำดื่มเนี่ยพริกไทยบดผงอ่ะต้มน้ำดื่มไม่ไหวเราต้องใช้พริกไทยเม็ดแล้วก็มาบุพอแตกแล้วก็ตัวเหงือกปลาหมอค่ะเราเอามาเนี่ยคำว่าสองส่วนเนี่ยโดยน้ำหนักค่ะไม่ใช่สองกำมือกับหนึ่งกำมือนะโดยน้ำหนัก
3: อ๋อครับโดยน้ำหนักใช้น้ำหนักของเหงือกปลาหมอสองส่วน
4: สองขีดพริกไทยหนึ่งขีดอะไรอย่างเงี้ยค่ะเหง
3: ือ
4: กปลาหมอ20 กรัมพริกไทย10 กรัม
3: ครับครับ
4: อะไรอย่างเงี้ยถ้าอย่างนั้นเนี่ยถ้าเราต้มดื่มเนี่ยเราใช้เหงือกปลาหมอสัก20 กรัมพริกไทย10 กรัมก็ได้ค่ะแล้วพริกไทยเอาพริกไทยเม็ดแล้วมาบุกพอแตกแล้วก็เอามาห่อผ้าหรือจะต้มไงก็ได้แล้วก็แบ่งเอาน้ำดื่ม
3: อ๋อครับผม
4: ค่ะก็จะง่ายสุด
3: อ๋อครับผมนั่นก็
4: ค่ะ
3: หมดคำถามแล้วครับอาจารย์ครับขอบคุณมากครับอาจารย์ครับ
0: ขอบคุณค่ะ
1: ขอบคุณครับ
0: น่ารักทีเดียว
1: ครับ
0: จำสูตรแม่นด้วยนะคะ
1: โอ้แสดงว่าเป็นแฟนๆที่ว่าให้ความสำคัญมากๆเลยนะกับเนื้อหาข้อมูลอาจารย์แล้วนำไปปฏิบัติจริงด้วยน่าชื่นใจมากนะครับยังเปิดสายอยู่นะครับตอนนี้02-276-9718นะครับใครที่บ่นอุบบอกว่าบ่นโทรไม่ค่อยจะติดเลยตอนนี้น่าจะว่างแล้วนะครับวันนี้ค่อนข้างที่จะว่างเลยทีเดียวรวมถึงที่ Facebook คอมเมนต์คำถามกันมาได้นะครับวันนี้ก็ยังไม่มีคำถามอะไรเป็นพิเศษนะครับที่มีแต่ทักทายกันมาโดยทั่วไปนะครับ
0: บางคนที่ฟังทางโทรวิทยุเนี่ยอาจจะฟังไม่ทันนะคะว่าไปดูย้อนหลังฟังย้อนหลังกันได
1: ้
0: ทางเพจ Facebook นะคะ
1: ไปที่101บ้างนะครับคุณเสน่ห์นะครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ
5: ค่ะสวัสดีค่ะ
4: สวัสดีค่ะ
5: มีคำถามอยากจะเรียนถามคุณหมอค่ะเกี่ยวกับการปัสสาวะอุจจาระนะคะขับถ่ายไม่สะดวก
4: ค่ะเสียงสะท้อน
5: เป็นท้องผูกค่ะ
0: ช่วยปิดวิทยุหน่อยได้ไหมคะปิดวิทยุแล้วฟังทางโทรศัพท์นะคะ
5: ค่ะ
0: ค่ะพูดอีกครั้งหนึ่งค่ะ
5: ค่ะคือมีปัญหาเรื่องท้องผูกค่ะผูกเรื้อรัง
4: ค่ะ
5: ไม่ขับถ่ายยากค่ะ
4: ค่ะแล้วตอนนี้เรากินยาระบายอะไรอยู่หรือเปล่าคะ
5: ไม่ระบายค่ะ
4: ไม่ได้กินยาถ่ายไม่กินยาอะไรเลย
5: อ๋อช่วงวันก่อน 2-3 วันเนี่ยมะขามเป็นน้ำมะขามเปียก
0: น้ำมะขาม
5: แล้วก็ยาระบายเกี่ยวกับมะขามนี่นะคะถ้าไม่ทานมัน
4: ไม่ใช่มะขามแขก
5: ไม่ค่ะไม่ใช่
4: เป็นมะขามเปียก
5: ค่ะมะขามเปียกที่บ้านเองค่ะทำเอง
4: อ๋อโอเคแล้วมะขามเปียกทำยังไงคะ
5: เอามาแช่น้ำแล้วก็ดื่มน้ำค่ะ
4: โอเคอย่างนี้มะขามเปียกอ่ะเราสามารถเอาแต่เนื้อมันได้ใช่ไหมคะ
5: ค่ะ
4: เนื้อมันได้เนาะที่บ้านมีรากชะพูไหมคะ
5: ชะพูค่ะมีค่ะ
4: รากชะพูนะรากชะพูหาได้กระเทียมนะคะ
5: ค่ะได้ค่ะ
4: ดอกดีปีรู้จักไหมคะ
5: ดีปีไม่รู้จักค่ะ
4: ไม่รู้จักก็จะมีแต่รากชะพลูกับกระเทียมใช่ไหมคะ
5: ค
4: ่
5: ะ
4: โอเคถ้าอย่างนั้นเราใช้แค่รากชะพลูกับกระเทียมรากชะพลูเนี่ยเอามากับกระเทียมอะค่ะเอามาต้มน้ำกระเทียมตบให้แตกก่อนนะกระเทียมไทยใช้น้ำหนักอย่างละ15 กรัมใช่ค่ะใช้น้ำหนักอย่างละ15 กรัมโดยรากชะพลูเนี่ยเอารากชะพลูแห้งนะคะน้ำหนัก15 กรัมแล้วก็กระเทียมก็15 กรัมถ้าไม่มีที่ชั่งน้ำหนักหรือเปล่า
5: ไม่มีค
4: ่
5: ะ
4: ไม่มีถ้าอย่างนั้นเอาชะพลูอะค่ะที่แห้งแล้วอะมาสับเป็นชิ้นเล็กๆแล้วใช้ สองกำมือสองกำมือ
5: เฉพาะรากมือ
4: ใช่ค่ะรากกับไหลรากก็คือในดินแล้วก็ไหลก็ที่มันไหลไปข้างๆอะค่ะใช้รากกับไหลใช่ค่ะเอาสับเป็นชิ้นเล็กๆแล้วก็เอาสองกำมือหลวมๆอะช่างสองกำมือหลวมๆส่วนกระเทียมค่ะกระเทียมไทยกรีบเล็กกระเทียมไทยกรีบเล็กใช้ประมาณ2ช้อนโต๊ะ
5: ค่ะ
4: ใช้2ช้อนโต๊ะแล้วเอามาตบให้แตกรากชะพลูสับให้ละเอียดต้มน้ำต้มจนงวดเลยค่ะใส่น้ำลงไปสักลิตรครึ่งต้มให้มันเหลือสักครึ่งลิตรก็ได้ค่ะหรือต้มให้น้ำเสมอยากรองค่ะกรองเอาน้ำออกมาหลังจากนั้นเอามาขามเปียกอะค่ะตัวมาขามเปียกอะไปผัดกับไอ้ตัวน้ำที่เราได้มาค่ะผัดจนแห้งเลยจนกระทั่งสามารถปั้นเป็นเม็ดๆได้ปั้นเป็นลูกกลอนได
5: ้ค่ะ
4: หลังจากนั้นเก็บเข้าตู้เย็นค่ะเก็บเข้าตู้เย็นแล้วก็แบ่งกินเม็ดหนึ่งอะค่ะเราเริ่มจาก3เม็ดก่อนถ้า3เม็ดระบายดีแล้วพอถ้าถามว่ากินยาสูตรนี้แล้วมันจะทำให้ติดยาถ่ายไหมไม่ติดมันไม่ติดแต่ปัญหาก็คือถ้ากินยาอันนี้ยาวนานไปเรื่อยๆแล้วเราไม่ปรับพฤติกรรมเรื่องการกินผักกัดที่กัดใจเยอะๆแล้วก็ไม่ได้กินน้ำหรือกินน้ำน้อยยาตัวนี้ก็ไม่ได้ช่วยนะเราต้องไปปรับจากการที่หามื้ออาหารที่มีผักกัดใหญ่เยอะๆแล้วก็ดื่มน้ำสะอาดต่อวันเนี่ยให้ได้สัก 1.5 ลิตรถึง2ลิตรตอนนี้คุณเสน่ห์น้ำหนักเท่าไหร่อะคะ
5: คะ
4: ตอนนี้น้ำหนักเท่าไหร่คะ
5: น้ำหนัก58ค่ะ
4: 58ก็ได้ประมาณก็2ลิตรอะค่ะ2ลิตรต่อวันพอได้มั้ยล่ะ
5: ค่ะ
4: ค่ะหรือไม่ก็ขวด6ขนาดขวด600ที่ขวดน้ำขวดเล็กขวด600ซีซีอะค่ะ3ขวดก็ประมาณ 1,800 ก็อย่าต่ำกว่า3ขวดเล็กนั้นก็จะช่วยทำให้เกิดระบบการขับถ่ายการไหลเวียนเนี่ยดีขึ้นแล้วก็ไปหันไปกินพวกผักที่มีกากใยเยอะๆผักใบเขียวอะไรพวกเนี้ยมันก็จะช่วยได้แล้วกลับมาให้ระบายได้แล้วพอเราระบายดีแล้วเราก็เลิกกินยาหรือนานๆกินครั้งก็ยังปลอดภัยอยู่ไม่ติดยาถ่ายด้วย
5: แต่ก็ทานผักประจำน้ำก็ดื่มนะคะแต่มันก็ยังไม่ขับถ่าย
4: มีโรคประจำตัวอื่นหรือเปล่าคุณเสน่ห
5: ์มีไขมันค่ะ
4: เบาหวานด้วยเบาหวานด้วยก็จะยากหน่อยค่ะเพราะว่าลำไส้มันจะเคลื่อนตัวช้ากว่าปกติในผู้ป่วยเบาหวานแล้วก็มันเป็นผลข้างเคียงจากการกินยาเบาหวานก็จะมีอาการท้องผูกในยาบางตัวด้วยค่ะ
5: มีผลจากกินยาเบาหวาน
4: แล้วก็เบาหวานด้วยเบาหวานเนี่ยทำให้ปลายประสาทของเรามีความเสื่อมสภาพลงก็ทำให้ลำไส้อะเคลื่อนตัวยากเคลื่อนตัวลำบากค่ะมันก็ทำให้เรามีอาการกินแล้วท้องอืดบ้างแล้วขับถ่ายไม่สะดวกบ้าง
5: ค่ะ
4: ก็ดีแล้วค่ะเราเริ่มกินผักมากขึ้นกินข้าวที่เป็นพวกข้าวกล้องกากใยมันก็จะค่อยๆช่วยเราได้แล้วก็บางคนชอบผักกาดหอมรู้จักผักกาดหอมไหมคะผักกาดหอมที่เรากินกับที่เขาชอบรองจานในยำอ่ะพวกนั้นก็กินก็ช่วยระบายได้เหมือนกันค่ะ
5: อ
4: ๋
5: อค
0: ่
5: ะ
0: ค่ะเรียบร้อยนะคะ
5: ค
0: ่
5: ะ
0: ค่ะขอบคุณค่ะคุณเสน่ห์
4: ขอบคุณค่ะ
0: คุณเสน่ห์
4: คุมเบาหวานดีๆนะคะคุณเสน่ห์
0: อาจารย์ขามะขามเปียกที่เขารับประทานเนี่ยมันมีผลช่วยไหมคะ
4: ช่วยค่ะมะขามเปียกทำให้ระบายมะขามเปียก
0: ทานเฉพาะน
4: ้
0: ำ
4: นะ
0: ทานเฉพาะน้ำก็ช่วยใช่ไหมคะไม่จำเป็นต้องทาน
4: มะขามเปียกก็ส่วนใหญ่เราเอามะขามเปียกที่มันเป็นปั้นๆใช่ไหมคะแล้วเราก็เอามาละลายกับน้ำหลังจากนั้นกรองเพื่อเอาสังอะไรพวกนี้ออกก็ได้น้ำมาก็เก็บเข้าตู้เย็นหรือจะต้มก่อนก็ได้ต้มเสร็จแล้วก็เก็บเข้าตู้เย็นไว
0: ้
4: แบ่งดื่มก็ช่วยให้ระบายอ่อนๆได้เหมือนกันเพียงแต่ปัญหาก็คือลำไส้ของผู้ป่วยเบาหวานนะคะมันเคลื่อนตัวยากมันเคลื่อนตัวช้ามันเกิดจากโรคมันทำให้เป็นแล้วก็ผลข้างเคียงของการกินยาด้วยมันก็เลยทำให้เกิดอาการลำไส้อะเคลื่อนตัวลำบากก็เคยเกิดการถ่ายยากเพราะนั้นเวลาที่เขากินมะขามเปียกเขาระบายเนี่ยก็ถือว่ายังโชคดีที่ไม่ได้ไปกินยาระบายตัวอื่นก็ใช้ยาตัวนี้ค่ะช่วยได้แล้วก็ไปกินกากใหญ่ แล้วก็เลยแนะนำว่าบางคนเนี่ยเคยเจอในผู้ป่วยเบาหวานหลายรายแล้วให้กินผักกาดหอมอะค่ะกินผักกาดหอมแบบกินแนมในมื้ออาหาร
0: เ
4: นี่ยก็ทำให้เกิดการขับถ่ายดีขึ้นแล้วก็ใช้พวกรากชะพลูกับกระเทียมพวกนี้ค่ะเอาน้ำมาเพื่อกระตุ้นลำไส้ให้เคลื่อนแล้วเราก็ไปผัดกับเนื้อมะขามเปียกก็ได้ค่ะจนปั้นเป็นก้อนได้พวกนี้ก็ทำให้เกิดการระบายได้เหมือนกันหรือจะไม่ปั้นเป็นก้อนเอาแค่น้ำที่ได้ชงกับมะขามเปียกแล้วดื่มก็ขับเคลื่อนลำไส้ได้เหมือนกัน
0: ครับดีเลยเนาะเป็นสูตรที่ดี
1: ดีมากนะครับเอาละครับตอนนี้พักกันสักครู่นะครับอาจารย์ครับเดี๋ยวช่วงหน้ามาเจอกันใหม่นะครับ
6: ด้วยพระราชปณิธานอันแน่วแน่ของสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุทธาภิบดลอัครราชินีที่ทรงตั้งมั่นสืบสานรักษาและต่อยอดพระราชกิจกรรมของสมเด็จพระพันปีหลวงที่ทรงบำบัดทุกบำรุงสุขทำให้เหล่าประสบกรณิกรชาวไทยอยู่เย็นเป็นสุขเสมอมาเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบวันที่3มิถุนายน2569จึงเป็นโอกาสสำคัญยิ่งที่ประสบกรณิกรทุกหมู่เหล่าจะร่วมกันแสดงความจงรักภักดีและร่วมเฉลิมฉลองในวาระมหามงคลนี้
7: ที่เราออกไปเที่ยวธรรมชาติให้ความสุขกับเราเสมอแต่รู้ไหมขยะเพียงชิ้นเดียวอาจทำลายความสวยงามไปอีกนานหยุดทิ้งเริ่มเก็บพกถุงขยะส่วนตัวแยกก่อนทิ้งให้ถูกที่เที่ยวอย่างมีวินัยคือของขวัญที่ดีที่สุดให้โลกร่วมกันดูแลแหล่งท่องเที่ยวไทยให้สวยสะอาดปลอดมลพิษไปนาน
8: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
9: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
8: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
9: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
8: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะพัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
0: 13:32 นะคะเข้าสู่ทั่วทิศถิ่นไทยในช่วงที่2ของรายการพูดคุยกับอาจารย์เนตรดาวยงศรีค่ะแล้วก็เปิดสายโทรศัพท์ให้ผู้ฟังได้โทรเข้ามาในรายการนะคะเบอร์โทรศัพท์ค่ะ
1: 022769718นะครับวันนี้เป็นเบอร์ประจำของเรา022769718เมื่อสักครู่เปรี้ยวปากมะขามเปียกไม่ใช่อะไรครับ
0: มีคนฟังแล้วมะขามเปียกแล้วบอกเปรี้ยวปาก
1: เออใช่ตามคุณหนุ่มเมืองขอนเนี่ยผมก็เลยเปรี้ยวปากไปด้วย
0: คุณหนุ่มเมืองขอนมา
1: เดี๋ยวต้องไปหามะขามป้อมน้ำมะขามป้อม
0: เขาบอกว่าทั้งขัดผิวแล้วก็ขัดตัวได้ด้วย
1: โอ้โหคุณสมบัติเป็นเลิศทีเดียว
0: ใช่ไหมคะอาจารย์
4: เขาจะเอาขมิ้นกับมะขามรวมกันแล้วก็ขัด
0: ต้องมีสีขมิ้นด้วยนะที่สมัยโบราณเขาเอาสีขมิ้นมาขัดตัวก็จะตัวเหลืองๆหน่อย
1: ดีไหมฮะเหลืองเนี่ยก
0: ็
1: จะผิวขาวเหลือง
4: ตัวเหลืองอย่างเดียวคงจะไม่สวย
1: มันจะดูเหลืองๆ
0: เขาม
1: ี
0: คุณสมบัติในการที่แบบเป็นกรดเน
1: า
0: ะกัด
4: อะไร
0: ข
4: ี
0: ้ไข่อะไรอย่างเง
4: ี้ยกรดอะไรไม่รู้
0: ค่ะเอาค่ะมีโทรศัพท์เข้ามาแล้วเสียงปล่อยมาแล้วด้วยสวัสดีค่ะคุณกี
1: สวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะคุณกีจากนนทบุรีนะคะ
10: ค
0: ่ะอยากถามอะไรอาจารย์เนตรดาวคะ
10: อยากถามว่าตามันเป็นไรตอนนี้อายุ87แล้วตามันเป็นไรเป็นมาเป็นปีวันถึงวันมาตรงวันน้ำตามันคออยู่มองอะไรไม่ชัดมองอะไรไม่ค่อยเห็นนะคะ
4: น้ำตาคอ
10: เป็นที่อะไรฮะ
4: เป็นอย่างนี้ค่ะน้ำตาคอเนี่ยหลายคนจะเข้าใจผิดเพราะเราต้องคอยเช็ดน้ำตาบ่อยๆใช่ไหมคะบางคนก็น้ำตาไหลน้ำตาไหลตลอดเวลาก็จะรำคาญมองอะไรก็
10: ไม่ไหลค่ะมันเยิ้มบางตาดำไม่ไหลค่ะ
4: แต่
10: เป็นอย่างน
4: ั้
10: น
4: ปัญหาคือฟังแล้วมันอาจจะตลกมันเกิดจากตาแห้งค่ะทีนี้คนไข้จะเถียงตาไม่แห้งนะหมอน้ำตาของตาเลยปกติเราเนี่ยค่ะมันจะมีต่อมน้ำตาขนาดเล็กคอยทำงานให้เราอยู่เวลาเรากระพริบตาจะไม่ฝืดตาต่อมน้ำตาขนาดเล็กจะออกมาทำงานแต่คนตาแห้งเนี่ยค่ะต่อมน้ำตาขนาดเล็กมันไม่ทำงานเมื่อต่อมน้ำตาขนาดเล็กไม่ทำงานต่อมน้ำตาตัวใหญ่ที่เราเอาขนาดใหญ่ที่เราร้องไห้ค่ะมันก็ต้องออกมาทำงานแต่เวลาคลายเคืองที่จะหายค่ะเขาก็จะแนะนำให้ซื้อน้ำตาเทียมที่ตามร้านขายยาทั่วไป ซื้อแบบวันต่อวันก็ได้ค่ะเอาหยอดแบ่งกระจายหยอดทั้งวันอาการตาแห้งจะค่อยๆลดลงแล้วก็อย่าไปจ่อหน้าพัดลมเช่นอย่าเอาพัดลมเป่าตาอะไรพวกอย่างเงี้ยเพราะตาจะยิ่งแห้งเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเพราะฉะนั้นอยากหายแนะนำให้หยอดน้ำตาเทียมหาซื้อได้ตามร้านขายยาทั่วไปค่ะ
0: แม่คีคะ
10: เป็นน้ำตาแห้งค่ะเป็นตาไอ้น้ำตามันออกคอบางลูกตาแล้วมามองอะไรตรงบ้านมันเป็นค่ะน้ำตามันออกเพิ่มอยู
4: ่ใช่ค่ะก็มันไม่เป็นโรคตาแห้งค่ะ
10: ไม่ใช่ตาแห้งซึ่งมันน้ำตามันออกตาแห้ง
0: คุณยายไม่เชื่อ
4: ค
0: ุ
4: ณยายตั้งนานคุณยาย
0: คุณยายไม่เชื่อว่าเป็นตาแห้งค่ะ
4: เป็นตาแห้ง
1: มันไม่แห้งมันเต็มไปด้วยน้ำแบบนั้นแห้งได้ไง
4: ทุกคนจะเถียงแบบนี้ทุกคนเลยค่ะแต่ว่าอย่างที่อธิบายให้ฟังค่ะต่อมน้ำตาขนาดเล็กของเราอ่ะมันเสียมันไม่ทำงานก
10: ็
4: เลยต่อมน้ำตาขนาดใหญ่มันเลยมาทำงานแทนไม่งั้นตาเราถลอกแล้วเดี๋ยวตาขาวจะเป็นคลื่นถ้ามันจะคลื่นมากเข้าแขนไทยเลือดเก็บกระดีเก็บกระดีบนตาคือตาขาวเป็นคลื่นเพราะฉะนั้นร่างกายเราก็เซฟเราไงก็เลยทำให้ต่อมน้ำตาขนาดใหญ่แหละมันทำงานแทนไม่งั้นตาเราแห้งเพราะฉะนั้นเราก็ต้องช่วยโดยการหยอดน้ำตาเทียมลงไปเพื่อพอหยอดน้ำตาเทียมลงไปต่อมน้ำตาขนาดใหญ่มันเห็นความชุ่มชื้นแล้วมันก็ไม่ทำงานมันก็ไม่ต้องทำมันก็ไม่จำเป็นทำแล้วเราก็หยอดเอาแล้วเดี๋ยวร่างกายมันจะค่อยๆปรับสภาพเดี๋ยวก็จะค่อยดีเอง
10: น้ำตามันก็ไม่ออกได้คะ
4: ใช่ค่ะพอมันเห็นน้ำตาชุ่มชื้นแล้วน้ำตาขนาดใหญ่ต่อมขนาดใหญ่ก็ไม่ทำงานก็ไม่ทำงานแล้วค่ะแล้วก็อย่า
10: ขอบคุณค่ะ
4: อย่าเอาพัดลมจ่อตา
10: ค่ะน้ำตาเทียมร้านหมอขายยามีไปขอซื้อเขานะ
4: ร้านขายยาม
10: ีค่ะค่ะแล้วกวนคุณหมออีกครั้งอีกอย่างค่ะเม็ดมะลุมอ่ะเม็ดมะลุมใช้เม็ดมะลุมกินใหญ่เป็นสมุนไพรใช้ได้โรคอะไรให้แก้โรคอะไรคุณคะ
4: ที่หนูใช้โดยส่วนตัวหนูใช้เรื่องเจ็บคอค่ะหนูเอามาอมเคี้ยวอมคืนนะเจ็บคอดีมากค่ะแล้วก็ทำให้ชุ่มคอแล้วตัวเม็ดมะลุมเนี่ยค่ะเขาจะสกัดเป็นน้ำมันเอามาทาผิวก็ได้ค่ะเอามาทาก็ได้สารพัดทาแผลด้วยค่ะที่ใช้กับผิวเพราะฉะนั้นเราก็เป็นชาวบ้านเราก็เอามาทำตอนนี้ที่เราใช้ขาอยู่นะตาชะลาที่เล็กโดยเอาเม็ดมาตำแล้วเอาเหล้าไปแช่แช่ให้ท่วมยาแล้วถึงเวลาเป็นเชื้อราที่เล็บก็เอามาหยอดที่เล็บก็ช่วยเรื่องของเชื้อราที่เล็บได้ด้วย
10: โอ
4: ้กินได้ค่ะได้
10: แล้วเป็นตามเป็นไตแล้วยายสามกินได้ไหมแม่บารุม
4: ไม่กินค่ะ
10: กินไม่ได้ไตยายสาม
4: ไม่กินไม่กินพยายามกินน้ำตามที่คุณหมอบอกนะคะค่ะก็กินผักสีขาวๆให้เพิ่มขึ้นแต่ตอนนี้อายุ87ปีแล้วตอนระยะ3หมอก็จะไม่ทำอะไรหรอกค่ะคุณหมอก็ให้ประคองเอา
10: โอ
4: ้กินน้ำตามที่คุณหมอบอกนะคะแล้วก็ทานข้าวประคองอย่ากินเครื่องปรุงรสมากนะอย่ากินเค็มมากนะพวกนี้ค่ะมันก็จะช่วยได้ค่ะ
0: ค่ะแล้วก็ไม่กินผักสีใช่ไหมคะ
4: ผักสีก็กินน้อยลงกินผักสีขาวเพิ่มขึ้น
0: ค่ะแต่ระยะที่3นะคะ

0: ทำงานแทนเพราะฉะนั้นต่อน้ำตาขนาดเล็กมันไม่ทำอะค่ะน้ำตาขนาดใหญ่ต้องทำเพราะมันเริ่มระคายเคืองมันก็จะทำให้น้ำตาไหลตาแฉะอะไรพวกนี้บางคนน้ำตาไหลพากเลยค่ะบางคนผู้สูงอายุเนี่ยต้องคอยเอาผ้ามาซับไว้ตลอดเวลาก็เดี๋ยวก็ไหลแล้วก็ระวังอย่าจ่อพัดล
1: ม
0: เดี๋ยวเอาพัดลมเป่าเข้าหน้ายิ่งแห้งหนักเข้าไปใหญ่ค่ะพยายามใส่แว่นกันลมด้วย
1: ค่ะอันนั้นก็เป็นเรื่องดวงตานะคะของคนสูงอายุนะคะ
2: ใช่
1: ค่ะ
2: คุณวินะครับจากปทุมธานีสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
3: สวัสดีค่ะไปจะเรียนถามว่า
0: ค่ะ
3: ค่ะคุณหมอก็จะเรียนถามว่ามะละกีเนี่ยมีประโยชน์ยังไงแล้วก็แบบว่าเราทานได้เฉพาะเขียวๆหรอก็เอาไว้สมมติว่ามันแก่เป็นสีเหลืองนะเราเอาเม็ดไม่เอาเนื้อมันเอาเฉพาะเนื้อมาทำอาหารได้นะคะถ้าเผื่อเนื้อมันสีเหลืองอะค่ะเท่านี้ละค่ะ
0: คือปกติค่ะคือปกติเนี่ยเราจะให้กินมะละเนี่ยเราไม่ให้กินมะละสุกเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นมะละขี้นกหรือมะละจีนอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะคะไอ้เจ้าตัวเม็ดข้างในมันเวลามันสุกแล้วอะค่ะมันจะมีพิษเขาก็จะลอกเหี้ยออก
3: อาจารย์เราไม่ได้กินเม็ดมันนะเรากินเนื้อมัน
0: เข้าใจเราก็เอาเม็ดออกให้เรียบร้อยซะรวมทั้งเยื่อมันด้วยเยื่อเหลืองๆนะคะเอาออกทั้งหมดด้วยแล้วอยากจะทานเนื้อก็ทานแต่ทีนี้อยากแนะนำว่าถ้าให้ได้ประโยชน์อะทานตอนมันเขียวอะค่ะดีกว่าหรือไม่ก็ซื้อมาแต่พอดีหรือไม่ก็ต้มไว้ก่อนแล้วถึงเวลาก็เก็บเข้าตู้เย็นไว
1: ้
0: ถึงเวลาจะแบ่งก็เอามาต้มกินอุ่นกินอีกครั้งนึงก็ได้เหมือนกันค่ะ
1: ก็คือตอน
3: ประโยชน์อะไรอะคะอาจารย
0: ์ช่วยควบคุมระดับน้ำตาลนะมีขัดใจทำให้ระบายด้วยลดความร้อนในร่างกายทำให้ร่างกายเย็นขึ้นด้วย
1: มะระจีนนะคะ
3: แล้วคอเลสเตอรอลไหมคะ
0: ถ้าเราไม่ได้เอาไปผัดน้ำมันมันก็ลดคอเลสเตอรอลได้อยู่แล้วค่ะเพราะส่วนใหญ่เราเอามะระไปตุ๋นไงคะแต่ตุ๋นกับหมูสามชั้นก็ไม่ลดนะมันก็ต้องดูว่าใช้กับกระดูกหมูไหมใช้กับอะไรบ้างที่มันมีน้ำมันหรือเปล่า
3: ค่ะถ้าเราต้มเฉยๆไม่เป็นสุกแล้วเราต้มแล้วเราจะกินกับน้ำพริกนี่ก็ไม่เป็นไรใช่ไหมคะ
0: ไม่เป็นไรค่ะน้ำพริกก็มีเครื่องเคียงเช่นกระทงกระเทียมพริกอะไรพวกนี้กระเทียมก็ลดไขมันในเส้นเลือดให้ได้อยู่แล้วแต่ระวังน้ำพริกที่มีรสจัดจ้านรสเค็มค่ะถ้าในผู้ป่วยความดันสูงอาจจะทำให้ความดันเพิ่มขึ้นได้ถ้าเค็มเกินไปแล้วก็ระวังเรื่องไตค่ะ
3: ขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ
1: ขอบคุณค่ะตัวจากปทุมธานีนะคะพูดถึงมะระจีนมะระจีนที่คุณวิเขาพูดถึงเนี่ยใช่เหมือนกับมะระของบ้านเราไหมคะ
0: ก็มะระจีนก็มะระลูกใหญ่อะค่ะที่เราเอามาใส่ยัดไส้หมูกินกับตุ๋นกระดูกหมูตุ๋นอะไรพวกนี้ค่ะ
1: ตัดอันก็คือถ้ามันสุกมันก็จะไม่ดีใช่ไหมคะเอาม
0: ันต้องมาเซฟตัวมันเองค่ะเวลาสุกแล้วเนี่ยมันต้องการให้นกกิน
1: ค่ะ
0: เพราะว่ามันเป็นพิษคนไม่ทุกคนกินมันค่ะนกกินนกก็จะไปถ่ายแล้วมันก็จะเกิดต้นขึ้นมาใหม่มันมีพิษนะคะพวกนี้เวลาที่มันสุกถึงเหลืองเนี่ยเราไม่ควรเอามากินคนกินก็กินตอนมันอ่อนอยู่ดีกว่า
1: แต่คุณวิเขาบอกว่าปกติเราก็เอาเม็ดออกอยู่แล้วเราไม่ได้กินเม็ดแต่ว่าตัวเนื้อที่มันสุกแล้วเนี่ยก็ไม่กินใช่ไหมคะ
0: ถามว่ากินได้ไหมก็กินได้ค่ะแต่ทีนี้ประโยชน์มันก็น้อยลง
1: ค่ะ
0: เราก็กินถ้าอย่างนั้นก็เขียวๆแล้วก็ต้ม
1: เลยตอนเขียวๆจะดีกว่าค
0: ่
1: ะ
0: ใช่ถึงมันเขียวแล้วก็เอาเม็ดออกอยู่ดีมันจีน
1: ค่ะ
2: เอาละครับมีอีกหนึ่งสายนะครับจากจังหวัดสระบุรีคุณธัญญาสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
4: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค
4: ่
0: ะ
4: สวัสดีค่ะคุณหมอจะถามคุณหมอว่าป้าน่ะเหมือนท้องผูกอะแต่ว่าป้าใช้สบู่สวนให้มันถ่ายนี้เป็นอันตรายไหมคะ
0: ก็สวนด้วยสบู่ก็ไม่ได้เป็นปัญหานะคะ
4: คือป้าใช้นิ้วแยกขึ้นเข้าไปอ่ะมันจะมีเหมือนเป็นหัวเหมือนลิ้นที่ดวงค่ะ
0: อ๋อ
4: ถ้าหัวแล้วมันมาตังแล้วมันจะไม่ค่อยถ่าย
0: ถ้าจะลากแขนเหรอคะ
4: ก็ถ้าอ่อนก็ถ่ายอ่อนบางครั้งก็ไม่ถ่ายสวนออกต้องใช้สบู่สวนออกถึงจะออกแต่ก็ออกมากเลยไม่หมดเหมือนถ่ายไม่สุดนะจ๊ะ
0: ค่ะคือสวนเนี่ยคือการสวนมันก็เปิดตัวค่ะต้องสวนอยู่ตลอดเวลาอยู่แล้ว
4: จ้า
0: ค่ะทีนี
4: ้จะกินยาสมุนไพรอะไรได้ไหมคะ
0: กินยาสมุนไพรแนะนำนึกถึงตีผลาไว้ก่อนตีผลาก็จะเป็นตัวยาช่วยระบายอยู่แล้วเพียงแต่คุณพันจาอาจต้องหาสมุน

0: ไพรตัวอื่นมาเพิ่มถ้าเคยสวนแล้วเนี่ยอาจต้องเพิ่มขิงกระชับปูกระเทียมพวกนี้ค่ะ
1: กระเทียม
0: พอหาได้ไหมขิงขิงราชปูกระเทียม
1: หาได้จ้ะ
0: จ้ะแล้วก็กินคู่กับตีพลา
1: ตีพลา
0: ตีพลาได้ไหมคะ
1: ซื้อมาจากร้านเคสัตว์จ้ะแต่ไม่มียี่ห้ออะไรไม่รู้เป็นแคปซูลจ้ะ
0: แต่สูตรน่าจะได้ค่ะแต่เอาน้ำที่บอกให้ต้มเนี่ยกินพร้อมกัน
1: อ๋อแล้วเป็นแค่สูตรกินพร้อมกับน้ำที่เ
0: จ็ดใช่ค่ะก็เอาราดคูค่ะขิงกระเทียมเอาอย่างละ15กันหรืออย่างที่บอกได้กำมือหนึ่งก็ได้เอาราดน้ำคูมาทำให้แห้งค่ะชิ้นเล็กๆสองกำมือหลวมๆกระเทียมก็สองช้อนโต๊ะส่วนขิงก็แง่งหนึ่งเลยค่ะแง่งไม่ต้องใหญ่มากแง่งพอดีแล้วก็เอามาต้มรวมกันใส่น้ำสัก2ลิตรก็ได้ค่ะต้มดูว่าขิงตกด้วยนะคะตกหั่นตกพอแตกแล้วหลังจากนั้น
1: ทุบ
0: พอแตกหลังจากนั้นเราก็ชิมดูว่าขิงออกรสชาติหรือยังกระเทียมออกหรือยังชาปูออกหรือยังอย่างเช่นถ้าเกิด2ลิตรต้มมาเหลือ1ลิตรก็ได้ค่ะแล้วก็กรองเอาน้ำเก็บไว้เข้าตู้เย็นเวลาจะกินไม่เข้าไมโครเวฟนะก็ตั้งทิ้งไว้ให้คลายความเย็นออกแล้วก็กินพร้อมกับตีพลากินช้ากับกินเย็นหรือกินช้ากับก่อนนอนก็ได้ตื่นเช้ามากินเลยก่อนอาหารค่ะตื่นเช้ามากินเลยแล้วก็ก่อนนอนท้องว่างๆก็กินอีกมื้อหนึ่ง
1: กินเช้ากับเย็น
0: แล้วเช้าก็ก่อนนอนก็ได้ค่ะเช้ากับก่อนนอนแล้วพอร่างกายเริ่มขับถ่ายได้ดีแล้วเราก็ค่อยๆหยุดตีพลาก็ได้ดื่มแต่น้ำอย่างเดียวหรือจะหยุดน้ำลำไส้เคลื่อนแล้วหยุดแต่น้ำก็ได้แล้วก็กินแต่ตีพลาอย่างเดียวก็ได้หรือหยุดทั้งคู่ก็ได้เพราะว่ายามันกระตุ้นลำไส้เคลื่อนให้อยู่แล้ว
1: เหมือนเราเวลาเราเบ่งมันจะมีก้อนเหมือนก้อนอะไรมาทางเดินของ
0: น่าจะเป็นหัวดิสิดวงค่ะที่มันเกิดอยู่ภายในอะค่ะเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราต้องทำให้ผ่านได้คือทำให้อุจจาระเหลวเพราะนั้นถ้าอุจจาระแข็งมันก็บ่งบอกว่าเราอะกินน้ำน้อยไปหน่อย
1: แล้ว
0: จะใจน้อยไปหน่อย
1: ให้หัวดิสิดวงมันยึดได้ไม่ยัง
0: หัวดิสิดวงมันยึดได้ก็ลดการเสียดสีลดการเสียดสีก็คือเช่นอุจจาระแข็งก็ทำให้อุจจาระนิ่มซะโดยการกินน้ำเพิ่มกินกากใยเพิ่ม
1: ฉันเคยไปหาหมอแล้วหมอบอกให้ยาเหน็บยาอะไรมามันก็ไม่เห็นยุบไม่อะไร
0: มันยาเหน็บเป็นตัวการเป็นตัวยาที่แก้นะคะที่แก้ช่วยทำให้หัวมันฝ่อแต่ปัญหาก็คือถ้าเรายังปล่อยให้อุจจาระขูดหรือพูดกับไอ้หัวลิสิดวงนั้นอยู่มันก็จะโตขึ้นเรื่อยๆทำยังไงก็ได้อุจจาระมันนิ่มโดยการดื่มน้ำแล้วกินกากใจ
1: ดื่มน้ำเยอะๆกินผักเยอะๆ
0: ใช่กินผักเยอะๆกินกากใหญ่เยอะๆ
1: ทำไปตลอดหรือว่าทำไป
0: แล้วเดี๋ยวพอหัวมันเริ่มฝ่อลงแล้วมันเล็กลงแล้วเราก็ขับถ่ายสะดวกขึ้นค่ะ
1: อ๋อจ้ะ
0: ขอบคุณแล้วก็หาเพชรสังฆาตมากินเพิ่ม
1: เออฉันก็ว่าจะซื้อเพชรสังฆาตดี
0: ค่ะหาเพชรสังฆาตมากินเพิ่มก็จะช่วยทำให้หัวฤาษีดวงค่อยๆฝ่อลงกินตามข้างกระปุกค่ะเพราะว่าเราไม่รู้ว่าเขาบรรจุแคปซูลขนาดเท่าไหร่กินตามข้างกระปุกที่เขาบอกอะค่ะ
1: ฉันเคยฟังฉันฟังตลอดเลยประเทศไทยฟังทุกวันแล้วฉันเจอดาวเรืองมันชัดอะไรเนี่ยมันกินแก้ตา
0: แล้วมัน
1: เออฉันโทรไปซื้อที่ร้านโทรเงินน่ะ
2: จ้ะค่ะ
1: เดี๋ยวนี้เห็นว่าจะไปซื้อเพชรสังฆาตนั่นแหละก็เลยถามที่หมอกินได้ใช่ไหมคะ
0: กินได้กินได้อย่าลืมกินน้ำกับกากใหญ่ด้วยนะไม่ใช่กินเพชรสังฆาตอย่างเดียวก็ไม่หายนะ
1: อ๋อค่ะ
2: ค่ะ
1: ขอบคุณพี่หมอมากเลยค่ะ
0: ขอบคุณค่ะ
2: ขอบคุณค่ะธัญญาจากสระบุรีนะคะเป็นฤาษีดวงคนก็เป็นกันเยอะนะคะอาจารย
0: ์เยอะ
2: เพราะว่าบางคนเนี่ยเป็นถึงขั้นที่ว่าก้อนไปอุดตันหรือว่ามันออกมาเวลาที่เราขับถ่ายเนี่ยก็จะเจ็บแล้วก็ถึงขั้นเลือดออกมันก็มีแล้วก็ยืนนั่งไม่ได้เลยทรมาน
0: บางคนต้องมีหมอนเป็นวงเป็นโดนัทอะค่ะนั่งอย่างนั้นนั่งลงไม่ได้เพราะมันบวมมากค่ะ
2: ค่ะถ้าเป็นถึงขั้นนั้นแล้วเนี่ยยาที่อาจารย์แนะนำเนี่ยพอจะช่วยได้ไหมคะหรือว่าต้อง
0: ใช้ยาแรงกว่านั้น
2: ต้องแรงเหรอคะ
0: ใช่ค่ะต้องใช้แรงกว่านั้น
2: เพราะบางคนหมอก็แนะนำว่าให้ไปผ่าตัดออกไป
0: ใช่ค่ะ
2: แต่ถ้าตัดไปแล้วยังเป็นอีกไหมคะ
0: เป็นอีกถ้ามีพฤติกรรมเดิ
3: ม
4: ประ
3: ถึงขั้นต้องดื่มน้ำเยอะๆนะฮะกินอาหารกากใยให้มากๆนี่คุณใช้สำคัญเลย
2: เพราะว่าถ้าเราไม่ทานกากใยเนี่ยมันก็จะทำให้ไม่มีการขับถ่ายที่สะดวกมันก็จะก้อนแข็งถ้าน้ำน้อยก็ก้อนแข็ง
0: ก้อนแข็งมันขูดดวงอีกต้องปวดลำไส้อีกก็เป็นแผลเหมือนเดิมเลือดก็ไหลใหม่เหมือนเดิ
2: ม
0: เพราะนั้นถ้าอุจจาระนิ่มซะมันก็แค่สัมผัสไม่เกิดการเสียดสีมากเกินไปมันก็จะค่อยๆฝ่อตัวลงหายเร็วขึ้น
2: ค่ะนั่นแหละค่ะต้องดูแลเรื่องของพฤติกรรมการรับประทานอาหารแล้วก็ต้องดื่
3: มน้ำเยอะ
2: ใช่อ่ะสายว่างแล้วตอนนี้
3: 022769718ครับยังมีเวลาอีกสำหรับสายโทรศัพท์จากทางบ้านนะครับ022769718นะครับมาจากระนองนะไปลงใต้บ้างนะครับคุณอนุรักษ์นะครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
4: ครับสวัสดีครับ
2: ถามเลยค่ะ
4: พอดีผมไปมีความดันสูงนะอายุ57ปีครับ
2: ค่ะ
4: ผมอยากทราบว่าสมุนไพรตัวไหนบ้างที่จะใช้รักษาได้แล้วก็เดี๋ยวผมจะฟังทางวิทยุขออธิบายให้ผมฟังด้วย
2: เดี๋ยวอย่าเพิ่งไปค่ะอย่าเพิ่งไป
0: แป๊บนึงค่ะแล้วกินยาแผนปัจจุบันอะไรอยู่หรือเปล่าคะ
4: มีหมอให้กินตัวเดียวครับ
0: แล้วควบคุมได้ไหมคะ
4: ได้ครับได้เป็นปกติแล้ว
0: แล้วจะกินทำไมเดี๋ยวความดันรูป
4: ก็ตอนแรกมันขึ้น200กว่าไงครับ
0: ค่ะ
2: ค่ะ
0: แล้วตอนนี้ลงมาปกติแล้ว
4: อยู่ที่160ครับ
0: ไม่ใช่นะคะ
4: 160ครับ
0: 160
3: ยังสูงอยู่
2: ก็ยังสูงอยู่
4: แล้วก็อีกเจ็ดวันผมไม่วัดเหลือ140ครับครับ
0: ค่ะ
4: แต่ผมอยากได้สมุนไพรมาช่วยไง
0: คือสมุนไพรช่วยเนี่ยจะหาตัวเจอหรือเปล่าแล้วที่สำคัญที่สุดเนี่ยความดันสูงอะค่ะความดันสูงเนี่ยถ้าความดันสวิงไปสวิงมาเนี่ยค่ะมันอยู่ที่อาหารการกินกับการออกกำลังกายด้วยค่ะ
4: ครับ
0: คืออาหารการกินเนี่ยแรงดีแล้วแต่ว่าอาหารการกินเนี่ยเรากินรสจัดไม่ได้กินรสเค็มต้องเบาๆลงกินรสเค็มหรือเปล่าคะกินน้ำพริกหรือเปล่า
4: เค็มไม่กินฮะไม่ชอบ
0: ดีค่ะดีแค่เราควบคุมความเค็มได้อะความดันลดลงไปแล้วส่วนหนึ่งแล้วก็ถ้าเราเดินไกลหรือถ้าเรามีปัญหาเรื่องของการออกกำลังกายน้อยเกินไปเนี่ยบางทีเราเดินไปหาหมอเนี่ยค่ะแล้วความดันขึ้นเนี่ยแสดงว่าเรายังขาดการออกกำลังกายที่เพียงไม่เพียงพอก็จะแนะนำให้ออกกำลังกายโดยการเดินอาทิตย์ละ150นาที150นาทีเนี่ยเราจะแบ่งเป็นวันละ30ก็ได้ค่ะ355ก็5วันหรือจะแบ่งเป็นวันละ50นาทีก็ได้ค่ะโดยแบ่งเป็น3วันใน1อาทิตย์ก็สามารถทำให้ความดันลงได้นะ
4: แต่ผมทำงานไอ้กรมอุทยานไงครับไฟป่าต้องแบกเนื้อพื้นเขาดับไฟเองครับ
2: โอ้โห
0: โอ้โห
2: ก็ได้ออกกำลังกายอยู่แล้วนะ
4: ครับแต่มันพึ่งมาต้องเป็นนะครับครับก็ตอนแรกก็หน้ามือตาลายครับตอนแรกหน้ามือตาลายแล้วผมก็ไปหาหมอหมอให้ยาม
0: จะควบคุมได้แล้วไม่เป็นปัญหาแล้ว
4: เอาครับผม
0: ปัญหาของเราครัวก็คือกลัวทำเป็นวูบทำเกินไปแล้วเดี๋ยวเป็นปัญหา
4: ครับผม
0: แต่พยายามหาก็มียาชื่อยาตัวนึงเป็นชาได้ค่ะดอกสายน้ำผึ้ง
4: ครับดอกสายน้ำผึ้ง
0: ดอกสายน้ำผึ้งทำเป็นชาก็ได้ค่ะชงดื่มธรรมดาหรือจะเป็นแคปซูลก็ได้แต่ตอนนี้ดอกสายน้ำผึ้งเนี่ยในยาจีนเขาใช้เป็นยาลดความดันได้ด้วยค่ะ
4: ครับผม
0: ชงดื่มถ้าเป็นแบบชาธรรมดาคือสักหนึ่งช้อนโต๊ะปัดปากนะคะแล้วก็ใส่ในกระติกน้ำร้อนที่ไม่ใช่ตัวใหญ่นะไม่ใช่กระติกใหญ่นะใส่ลงไปแล้วก็เอาน้ำร้อนใส่ไปให้ท่วมแล้วก็ทิ้งไว้จนกระทั่งยาออกฤทธิ์ดีแล้วก็แบ่งดื่มวันนึงไม่เกินหนึ่งช้อนโต๊ะปาดนะคะ
4: ครับผมครับ
0: แล้วก็คอยวัดความดันไว้ด้วยถ้าความดันมันต่ำเกินไปก็ลดยาและหยุดยาด้วยครับ
4: ครับผมครับขอบคุณมากเลยครับ
2: ค่ะลองดูนะคะ
4: ครับสวัสดีครับ
2: เขาให้เป็นปกติเร็วๆเดินออกกำลังกายอยู่แล้วอาจารย์น่าจะเรื่องของอาหารการกินนะคะอาจารย์หรือว่าความเครียดการพักผ่อนไม่พอด้วยไหมคะ
0: ความเครียดความวิตกกังวลก็ทำให้เกิดเรื่องของความดันเกิดขึ้นได
2: ้ค่ะ
0: แล้วก็การขาดน้ำการความกระหายอะไรพวกนี้
2: ค
0: ่ะก็พยายามดื่มน้ำคือให้เกิดการไหลเวียนเลือดให้ข้นหนืดก็จะช่วยให้ดีได้ในระดับหนึ่ง
2: คุณนันยานรัตน์นะคะฝากถามมาว่าชาอัญชันทานทุกวันได้ไหมคะ
0: ไม่ใช่แนะนำให้ทานทุกวันนะคะควรสลับสับเปลี่ยนเป็นอย่างอื่นบ้างเป็นน้ำมะตูมบ้างก็ได้น้ำใบเตยบ้างก็ได้ก็สลับสับเปลี่ยนกันไปอย่างนี้ก็ต้องดูว่าถ้าจะกินน้ำอัญชันเนี่ยเรากินไปเพื่อวัตถุประสงค์อะไรถ้าได้ตามวัตถุประสงค์ตัวเองแล้วก็พักให้ร่างกายได้พักบ้างเพราะงั้นไตก็ทำงานหนักอยู่ดีนั่นแหละค่
2: ะ
0: แล้วก็ดื่มน้ำธรรมดาน้ำสะอาดเนี่ยกับเราอ่ะมันไม่เป็นปัญหานะคะมันดื่มได้แล้วก็ปลอดภัยด้วย
2: ค่ะ
3: เอาละครับหนึ่งสายท้ายสุดนี้คุณน่วมจากอุดรธานีครับสวัสดีครับ
5: กระผมสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ
5: ว่าผมจากอุดรครับผมเป็นต้อหินต่างครับผมจะถามว่ามีหมุนไฟรักษานะครับ
0: ต้อหินต้องคอยระวังแรงดันลูกตาไม่ให้สูงค่ะตอนนี้แรงดันลูกตาเท่าไหร
5: ่พอผมไปหาหมอก็บอกว่า10อะไร10 12 13เนี่ย
0: เออ12 13ก็ดีนี่คะ
5: ก็ดีแต่ผมมองไม่เห็นนะครับ
0: เออคือต้อหินนะคะถ้ามันไม่เห็นน่ะเรากลับมาทำให้มันเห็นไม่ได้แล้วแต่ว่าเหลืออีกข้างหนึ่งหรือเปล่าคะหรือเป็นทั้งสองข้างเลย
5: เป็นทั้งสองข้างนะคร
0: ับ ตอนนี้ก็คือมองไม่เห็นทั้งสองข้างเหรอคะ
5: ครับครับครับครับ
0: โอ้แย่เลยก็ลำบากค่ะเพราะฉะนั้นลองกินยาตัวนี้ดูปลอดภัยสุดแล้วก็ระวังแรงดันลูกตาให้ได้ด้วยแล้วจะจดได้ไหมล่ะคะ
5: มองไม่เห็นครับจดไม่ได้ครับ
0: คุณน่วมใช่ไหมคะ
2: คุณน่วมค่ะ
5: น่วมสุภาษิตครับ
0: เอาเบอร์โทรศัพท์ทิ้งไว้หลังใหม
2: ่อ๋อค่ะเดี๋ยวน้องจดเบอร์โทรศัพท์คุณน่วมให้ด้วยนะคะค่ะเดี๋ยวจะได้ส่งให้อาจารย์โทรคุยนะคะ
0: ค่ะใช
2: ่
0: ค่ะแล้วเดี๋ยวให้เจ้าหน้าที่โทรคุยค่ะ
2: นะคะคุณน่วมเดี๋ยวให้เบอร์โทรศัพท์กับน้องที่ประสานงานนะคะ
3: อย่าเพิ่งวางสายครับ
2: ใช่อย่าเพิ่งวาง
0: เวลามีคนโทรไปไม่มีการเรียกเก็บเงินนะคะ
2: เวลาคุยด้วย
0: รับโทรศัพท์ด้วยแล้วก็ไม่มีการเรียกเก็บเงินนะคะ
2: นะคะคุณน่วมโทรคุยได้เฉยๆนะคะ
0: คือทางเราโทรไปถามอาการแต่ไม่มีการเรียกเก็บเงินค
2: ่ะค่ะคุณน่วมอยู่ในสายไหมคะเดี๋ยวฝากโทรศัพท์ไว้นะคะค่ะคำถามของคุณสุเทพค่ะ
3: ชอบทานกล้วยน้ำว้าทานวันละ5ลูกจะเป็นไรหรือเปล่าครับอาจารย
0: ์ถ้าไม่เป็นเบาหวานก็ ไม่เป็นไร
3: พวกคุณสมบัติน่าจะดีนะกล้วยน้ำว้าเนี่ย แต่ว่าแค่นั้นเอง
2: เลยครับเยอะไปไหมคะ5ลูก
0: เยอะอยู่ค่ะถ้าสำหรับผู้ป่วยเบาหวานไม่ได้เลยค่ะ
2: อ๋อถ้าผู้ป่วยเบาหวานไม่ได้แต่ว่า
0: ผู้ป่วยไต
2: ว
0: ่าม
2: ีกากใยมีกากใยดีใช่ไหมคะ
0: ดีค่ะระบายขับถ่ายดีค่ะ
2: อ
0: ื
3: ม
2: ค่ะ
3: นะคร
2: ับ ค่ะสุดท้ายค่ะอาจารย์ได้ฝากถึงสมุนไพรค่ะที่จะบริจาคกันอีกสักรอบหนึ่งค่ะอาจารย
0: ์ค่ะถ้าใดสนใจอยากร่วมมือกับเรานะคะก็บริจาคเป็นสมุนไพรมาที่เราอยากได้คือราชพูค่ะราชพูเนี่ยต้องการมากดอกมะลิดอกพิกุลรากกระเทียมเนี่ยค่ะสี่ตัวเนี่ยที่เราคงต้องการอยู่ถ้าใครอยากร่วมบุญกับเราก็เชิญค่ะก็ส่งเป็นสมุนไพรมาให้ที่ตู้ปน59ปนสบางนากรุงเทพ10260ใส่เบอร์โทรศัพท์ด้วยค่ะ027062610พรุ่งนี้คลินิกเปิดตามปกติค่ะเพชรเกษม68อยู่ใกล้แยก44ค่ะถาวรคลินิกการแพทย์แผนไทยวงเล็บเต้ดาวไว้ข้างหลังค่ะ
2: ใครสะดวกพรุ
0: ่งนี้9โมงถึง4โมงเย็นค่ะ
2: ค่ะสะดวกพรุ่งนี้ก็เดินทางไปได้นะคะไปทางรถไฟฟ้าก็ได้นะคะอาจารย
0: ์รถไฟฟ้าก็ลงบางแคค่ะแล้วก็มองฝั่งตรงข้ามก็จะเห็นเพชรเกษม68เรียกมอเตอร์ไซค์ไปส่งถึงคลินิกเลยค่ะ
2: คลินิกถาวรนะคะ
0: ค่ะถาวรที่การแผนไทยแล้วมีวงเล็บดาวอยู่ข้างหลังค่ะ
2: ซอยเพชรเกษม68นะคะสำหรับใครที่จะไปปรึกษาเรื่องของสุขภาพมีนวดไหมคะอาจารย์ยังเปิดนวดไหมคะ
0: เปิดนวดอยู่แล้วค่ะแต่เราจะนวดให้เฉพาะคนที่จำเป็นท่านนวดสุขภาพ อะไรพวกนี้ผ่อนคลายเราไม่นวดให
2: ้
0: เพราะว่าท่านสามารถไปนวดที่อื่นได้แต่ของเราไปนวดรักษาก็เก็บสมวนแรงมือของหม
3: อ
0: ไว้ให้คนที่จำเป็นต้องนวดจริงๆค่ะ
2: เพื่อการรักษาแล้วก็เป็นการหยอดตู้เพื่อการกุศลนะคะ
0: หยอดตู้สาธารณกุศลค่ะ
3: ครับ
2: ค่ะ
3: นะครับวันนี้ขอบพระคุณอาจารย์นะครับ
0: ขอบพระคุณค่ะ
2: ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะก็กลับมาพูดคุยกันใหม่นะคะในสัปดาห์หน้าค
3: ่
2: ะ
3: ใช่แล้วครับ29พฤษภาคมนี้นะครับประชาสัมพันธ์เล็กน้อยถนนดนตรีไลฟ์เป็นเพื่อนกันมันไม่ง่าย เขียวกระบาวและสีเผือกคนด่านเกวียนที่เดิมนะครับห้องออดิโทเรียมของเราที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
2: วันนี้ทั่วที่ถิ่นไทยลาไปก่อนแล้วนะคะขอบคุณทีมงานทุกคนขอบคุณท่านผู้ฟังท่านผู้ชมด้วยสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับ
6: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 14:00 น.กับพิญญ์รุ่งสมัยสถาบันนิติเวชวิทยาเร่งพิสูจน์อัตลักษณ์ผู้เสียชีวิตจากเหตุรถไฟชนรถเมล์เพื่อญาติสามารถรับร่างไปประกอบพิธีทางศาสนาได้ภายใน1-2 วันนี้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
7: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
8: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
7: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
8: เราต้องเริ่มยังไง
7: เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
9: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
10: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
11: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
10: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
11: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาเท่านั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
10: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อ่ะ
11: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
12: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
13: วิกฤตพลังงาน
14: วิกฤตตะวันออกกลางวิกฤตพลังงานเชิญชวนคนไทยประหยัดไฟฟ้ากันตั้งแต่วันนี้เริ่มง่ายๆปิดไฟที่ไม่ใช้ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่จำเป็นปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศที่26องศาเซลเซียสสวมเสื้อผ้าระบายอากาศงดการสวมสูทเดินขึ้นลงบันไดในอาคารแทนการใช้ลิฟต์ลดรายจ่ายลดใช้พลังงานร่วมฝ่าวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกัน
6: สถาบันนิติเวชวิทยาคาดชิ้นส่วนอวัยวะที่พบเพิ่มเป็นของ1ใน8ร่างผู้เสียชีวิตจากเหตุรถไฟชนรถเมล์ไม่ใช่ชิ้นส่วนของผู้เสียชีวิตเพิ่มเติมยืนยันเร่งพิสูจน์อัตลักษณ์เพื่อให้ญาติสามารถรับร่างไปประกอบพิธีทางศาสนาได้ภายใน 1-2 วันนี้
15: พลตำรวจตรีวิรุณสุภสิงห์สิริปรีชาผู้บังคับการสถาบันนิติเวชวิทยาเปิดเผยว่าขณะนี้มีครอบครัวผู้สูญหายเข้ามาแสดงตัวและเก็บตัวอย่าง DNA และ7รายส่วนอีก1รายอยู่ระหว่างประสานเข้ามาเก็บตัวอย่างเพิ่มเติมทั้งนี้จะนำผล DNA ไปเปรียบเทียบกับข้อมูลผู้สูญหายที่แจ้งไว้เพื่อยืนยันตัวผู้เสียชีวิตก่อนดำเนินเอกสารทางกฎหมายคาดว่าใช้เวลา 1-2 วันจึงจะสามารถให้ญาติรับร่างไปประกอบพิธีทางศาสนาได้ตั้งแต่วันพุธเป็นต้นไปส่วนกรณีช่วงเช้าวันนี้ที่มีการพบชิ้นส่วนอวัยวะมนุษย์เพิ่มอีก1ชิ้นอยู่ระหว่างตรวจสอบว่าเป็นของร่างใดและเชื่อว่าเป็นชิ้นส่วนจากผู้เสียชีวิตทั้ง8ศพแน่นอนและมีโอกาสน้อยมากที่จะเป็นผู้เสียชีวิตเพิ่มดลภาสุภรสมบัติรายงาน
6: ขณะที่พนักงานขับรถไฟและเจ้าหน้าที่ควบคุมสายการไม้กั้นทางรถไฟหรือคนบกพร่องล่าสุดเจ้าหน้าที่ตำรวจสน.มักกะสันได้ควบคุมตัวทั้งสองคนส่งฝากขังที่ศาลอาญาแล้วส่วนคนขับรถเมย์ยังคงรักษาตัวในโรงพยาบาลแต่จะมีการแจ้งข้อกล่าวหาเดียวกันคือประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นเสียชีวิตและทรัพย์สินเสียหายกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเผยเหตุแผ่นดินไหวขนาด 5.3 นอกจากฝั่งเมียนมาเช้าวันนี้เม ไม่ส่งผลกระทบต่อประเทศไทย
16: นายธนภัทรคัสมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือพอเปิดเผยว่าเหตุแผ่นดินไหวเมื่อเวลา 9:05 นของวันนี้โดยศูนย์กลางอยู่ในทะเลบริเวณใกล้ชายฝั่งทางตอนใต้ของประเทศเมียนมาที่ความลึก10กิโลเมตรห่างจากกลุ่มรอยเลื่อนสกายประมาณ23กิโลเมตรและอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของอำเภอแม่สอดจังหวัดตากประมาณ247กิโลเมตรซึ่งประชาชนในตึกสูงและบางพื้นที่ของ4จังหวัดสามารถรับรู้ได้ถึงแรงสั่นไหวประกอบด้วยอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่อำเภอเมืองจังหวัดลำปางอำเภอบางกรวยจังหวัดนนทบุรีรวมถึงหลายเขตในพื้นที่กรุงเทพมหานครทั้งนี้ได้ประสานและกำชับให้ทุกจังหวัดที่รับรู้แรงสั่นสะเทือนร่วมกันติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่องหากมีพื้นที่ใดได้รับผลกระทบเพิ่มเติมให้เจ้าหน้าที่เข้าสำรวจความเสียหายและเร่งให้ความช่วยเหลือทันทียืนยันว่าจากการตรวจสอบเบื้องต้นเหตุการณ์ครั้งนี้ไม่ส่งผลกระทบและยังไม่มีรายงานความเสียหายใดๆในพื้นที่ของประเทศไทยชนันชิดาสังทองรายงาน
6: เกิดเหตุแผ่นดินไหวขนาด 5.2 ในเขตปกครองตนเองกวางซีจ้วงของจีนทำให้มีผู้เสียชีวิต2รายและสูญหายอีก1รายหนังสือพิมพ์ไชน่าเดลี่เอเชียรายงานว่าเกิดเหตุแผ่นดินไหวขนาด 5.2 บริเวณเขตหลิวหนานเมืองหลิวโจเขตปกครองตนเองกวางซีจ้วงซึ่งตั้งอยู่ทางตอนใต้ของจีนในช่วงเช้ามืดของวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต2รายและสูญหายอีก1รายสำนักงานบริหารจัดการแผ่นดินไหวกวางซีระบุว่าจุดศูนย์กลางแผ่นดินไหวอยู่ที่เมืองไทหยางชุนอยู่ห่างจากตัวเมืองหลิวโจประมาณ16กิโลเมตรและมีความลึกประมาณ8กิโลเมตรส่งผลให้มีอาคารพังถล่มอย่างน้อย13หลังอพยพประชาชนกว่า 7,000 คนไปยังพื้นที่ปลอดภัยทางนี้ทางการจีนประกาศใช้มาตรการตอบสนองเหตุฉุกเฉินระดับ4ซึ่งเป็นระดับเฝ้าระวังเบื้องต้นพร้อมส่งเจ้าหน้าที่กู้ภัยตำรวจและหน่วยดับเพลิงเข้าไปยังพื้นที่ประสบภัยเพื่อค้นหาผู้สูญหายอพยพประชาชนและตรวจสอบความปลอดภัยตามพื้นที่ต่างๆขณะที่ระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานและการคมนาคมยังดำเนินการตามปกติรู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวพิญญรุ่งสมัยอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 15:00 น
17: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th
18: ต่อไปขอเชิญรับฟังรายงานสภาวะอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาครับ
19: ขอบคุณค่ะจากผลของการตรวจภาวะอากาศด้วยเรดาร์ในเครือข่ายของกรมอุตุนิยมวิทยาเมื่อเวลา 14:00 นปรากฏผลดังนี้ที่ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกอำเภอเสถียรพระจังหวัดสงขลาไปได้ตรวจพบกลุ่มฝนอ่อนถึงปานกลางปกคลุมบริเวณอำเภอเกาะสมุยอำเภอพุนพินอำเภอเคียนซาอำเภอเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานีและปกคลุมในทะเลอ่าวไทยแนวโน้มความแรงของฝนกลุ่มนี้เพิ่มขึ้นส่วนพื้นที่ลดลงเคลื่อนตัวทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ด้วยความเร็วประมาณ20กิโลเมตรต่อชั่วโมงอุณหภูมิ33.2 องศาเซลเซียสความชื้นสัมพัทธ์ 51% ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันตกจังหวัดภูเก็ตได้ตรวจพบกลุ่มฝนอ่อนถึงปานกลางปกคลุมบริเวณอำเภอท่าช้างอำเภอวิภาวดีอำเภอชัยยาอำเภอบ้านตาขุนจังหวัดสุราษฎร์ธานีอำเภอทุ่งสงอำเภอจุฬาภรณ์จังหวัดนครศรีธรรมราชและปกคลุมในทะเลอันดามันนอกชายฝั่งทางด้านตะวันตกของจังหวัดระนองจังหวัดพังงาและจังหวัดภูเก็ตฝนกลุ่มนี้มีพื้นที่และความแรงคงที่เคลื่อนตัวทางด้านทิศตะวันออกด้วยความเร็วประมาณ10กิโลเมตรต่อชั่วโมงพยากรณ์อากาศประจำวันจันทร์ที่18พฤษภาคมพุทธศักราช2569พยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยตอนบนมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคกลางโดยมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่ในบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันตกและภาคตะวันออกเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่ปกคลุมทะเลอันดามันตอนบนและประเทศไทยมีกำลังค่อนข้างแรงประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนบนขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขา ปลายทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มทั้งดูแลรักษาสุขภาพในช่วงที่สภาพอากาศเปลี่ยนแปลงไว้ด้วยสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือในบริเวณดังกล่าวเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองและบริเวณทะเลอันดามันตอนบนคนที่จะฟังการถือกระดาษรายงานจากกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะ

0: ที่นี
1: ่ทันทุกสถานการณ์ข่าวสารเที่ยงตรงสวทชลบุรี 99.75 เมกะเฮิรตซ์ มิด
2: เตรียมตัวให้พร้อมแล้วออกมาสัมผัสเสน่ห์เมืองชนครั้งที่7ณตลาดริมคลองพานทองตำบลบ้านเก่าอำเภอพานทองจังหวัดชลบุรีเที่ยวชิมช็อปแชะครบจบในงานเดียว
3: พบกับเสน่ห์วิถีถิ่นของกินพื้นบ้านสินค้าชุมชนสุดสร้างสรรค์การแสดงศิลปวัฒนธรรมสุดประการตาและกิจกรรมความบันเทิงอีกมากมายมาร่วมสร้างสีสันสร้างรอยยิ้มและกระตุ้นเศรษฐกิจชุมชนไปพร้อมกัน 22-23 พฤษภาคมนี้ตั้งแต่4โมงเย็นเป็นต้นไป
4: วิธีป้องกันโรคไข้เลือดออกที่ดีที่สุดการกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายระวังอย่าให้มียุงเริ่มต้นที่บ้านของตนเองตามหลัก3เก็บ3โรคได้แก่การเก็บบ้านให้สะอาดปลอดโปร่งไม่เป็นแหล่งเกาะพักของยุงลายเก็บน้ำคือดูแลภาชนะน้ำใช้และภาชนะขังน้ำไม่ให้ยุงลายวางไข่แต่การเทน้ำทิ้งจากภาชนะเพียงอย่างเดียวไม่เพียงพอเราต้องล้างและขัดภาชนะรองรับเพื่อกำจัดไข่ยุงลายด้วยและการเก็บขยะไม่ให้เป็นแหล่งยุงลายทำต่อเนื่องเป็นประจำทุกสัปดาห์เพราะยุงลายเกิดขึ้นใหม่ในทุกๆ7วันเช่นกันการปฏิบัติตามมาตรการดังกล่าวสามารถป้องกันโรคไข้เลือดออกโรคไข้ปวดข้อยุงลายและโรคไข้ซิก้าได้ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่6ชลบุรี
5: ถ้าชีวิตของคุณคือหนังหนึ่งเรื่องคอพอพอเราคงไม่ใช่ผู้กำกับแต่เราคือผู้สนับสนุนที่ทำให้ตัวเอกเช่นคุณได้พบกับฉากจบอย่างแฮปปี้เอนดิ้งดังนั้นทุกเหตุประกันภัยสิทธิ์ของคุณต้องได้รับความคุ้มครองหากเกิดข้อพิพาทบันทึกเหตุการณ์เก็บหลักฐานติดต่อบริษัทประกันภัยและเพื่อความมั่นใจคอพอพอพร้อมให้คำปรึกษาเพิ่มเติมทุกกรณีให้ทุกสิทธิ์ของคุณได้รับความเป็นธรรมอย่างแท้จริงสายด่วนคอพอพอ1186 Line Official @OICConnect คอพอพอคุ้มครองผู้ทำประกันภัยประกันภัยคุ้มครองคุณ
6: รู้ไหมครับทุกครั้งที่เราเปิดไฟเปิดแอร์หรือชาร์จมือถือพลังงานที่ใช้ไม่ได้เกิดขึ้นเองมันมาจากการทำงานของโรงไฟฟ้าที่ผลิตไฟฟ้าให้เราทุกวันอย่างมีประสิทธิภาพการประหยัดพลังงานเริ่มต้นได้ง่ายๆที่ตัวเราปิดไฟเมื่อไม่ใช้ตั้งแอร์26องศาเลือกเครื่องใช้ไฟฟ้าประหยัดไฟเบอร์5เพราะทุกหน่วยที่เราประหยัดจะช่วยลดภาระพลังงานของประเทศโรงไฟฟ้าบางปะกงชวนร่วมกันใช้พลังงานอย่างรู้คุณค่าเพื่อพลังงานที่มั่นคง
2: เตรียมตัวให้พร้อมแล้วออกมาสัมผัสเสน่ห์เมืองชนครั้งที่7ณตลาดริมคลองพานทองตำบลบ้านเก่าอำเภอพานทองจังหวัดชลบุรีเที่ยวชิมช็อปแชะครบจบในงานเดียว
3: พบกับเสน่ห์วิถีถิ่นของกินพื้นบ้านสินค้าชุมชนสุดสร้างสรรค์การแสดงศิลปวัฒนธรรมสุดประการตาและกิจกรรมความบันเทิงอีกมากมายมาร่วมสร้างสีสันสร้างรอยยิ้มและกระตุ้นเศรษฐกิจชุมชนไปพร้อมกัน 22-23 พฤษภาคมนี้ตั้งแต่4โมงเย็นเป็นต้นไป

0: ้ครบจบในที่เดียว
1: สายชิลฮิวใจที่ทะเลบางแสนเกาะสีชังเกาะล้านพัทยาสัตหีบและอีกมากมาย
2: สายชิมตลาดน้ำสี่ภาคตลาดประมงพื้นบ้านอ่างศิลาตลาดปลาบางแสนตลาดลันโพนาเกลือ
1: สายช็อปศูนย์เครื่องจักสานพนัสนิคมตลาดจีนชากเง้วตลาดหนองมุน
2: สายแชะสวนสัตว์เปิดเขาเขียวสวนนงนุชสวนน้ำในพัทยา
1: อย่ารอให้สายไปชิลชิมช็อปและแชะที่ชลบุรีบ้านเรา
2: เที่ยวชลบุรีเดินทางสะดวกปลอดภัยบริการด้วยใจรับความสุขติดกระเป๋า
1: เที่ยวเมืองไทยสบายใจสะดวกปลอดภัยได้มาตรฐาน

0: You are listening EC Insight มองการไกลโลกหลังโควิด-19 จะเป็นอย่างไร New Normal ของโครงการระเบียงเศรษฐกิจตะวันออกหรือ EEC จะไปทางไหนผู้ประกอบการจะเดินหน้าต่อไปในทิศทางใดและประชาชนในพื้นที่จะได้ประโยชน์อย่างไรร่วมกันหาคำตอบเหล่านี้ได้ในรายการ EEC Insight
1: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังพบกับรายการ EEC Insight ทุกวันจันทร์วันพุธวันพฤหัสบดีและวันศุกร์เวลา 14:35 นถึง 15:00 นออกอากาศพร้อมกัน5สวทได้แก่สวทชลบุรีสวทระยองสวทจันทบุรีสวทตราดและสวทสระแก้วค่ะวันนี้ดิฉันเกวลินเขียวชอุ่มทำหน้าที่ดำเนินรายการค่ะเร่งทะลวงโครงการค้างท่อ BIO ชี้ 69-70 ลงทุนแสนล้านนายนฤทธิ์เทิดเสถียรศักดิ์เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนเปิดเผยว่า BOI ได้ติดตามความคืบหน้าและเร่งรัดการลงทุนของโครงการขนาดใหญ่จำนวน78โครงการมูลค่า 4.8 แสนล้านบาทอย่างใกล้ชิดโดยกลุ่มที่มีแผนเริ่มลงทุนที่ชัดเจนมีจำนวน65โครงการมูลค่าเงินลงทุน 2.1 แสนล้านบาทจำนวนนี้มีโครงการที่เริ่มลงทุนแล้ว35โครงการมูลค่าเงินลงทุน 3 แสนล้านบาทส่วนที่เหลืออีก30โครงการมูลค่าเงินลงทุน 3.3 แสนล้านบาทจะเริ่มลงทุนในปี 69-70ส่วนที่เหลืออีก13โครงการมูลค่าเงินลงทุน 2.7 แสนล้านบาท BOI กำลังลงไปติดตามแก้ไขปัญหาและอุปสรรคด้านการลงทุนส่วนใหญ่จะเป็นปัญหาเรื่องการจัดการไฟฟ้าเพื่อรองรับการดำเนินธุรกิจและปัญหาด้านที่ดินคาดว่าจะแก้ไขเสร็จภายในครึ่งแรกของปี2569สำหรับแรงขับเคลื่อนสำคัญของการลงทุนในปี2569ยังคงมาจากกระแสการโยกย้ายฐานการผลิตเพื่อลดความเสี่ยงทางภูมิรัฐศาสตร์ที่เกิดจากความขัดแย้งของขั้วมหาอำนาจต่างๆที่นำมาสู่มาตรการกีดกันทางการค้าและการปรับโครงสร้างซัพพลายครั้งใหญ่ของโลกประกอบกับการเติบโตอย่างก้าวกระโดดของเทคโนโลยี AI ทำให้เกิดขึ้นการลงทุนในกลุ่มโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัลโดยเฉพาะ Data Center และ Cloud Infrastructure และยังมีแรงขับเคลื่อนสำคัญของการลงทุนยุคใหม่เช่นการลดคาร์บอนและการเทรนด์เรื่องความยั่งยืนซึ่งทิศทางการลงทุนจากต่างประเทศจำนวนมากยังมุ่งหน้าสู่ภูมิภาคอาเซียนโดยไทยเป็นหนึ่งในประเทศเป้าหมายของนักลงทุนเพราะนักลงทุนมองว่าไทยมีปัจจัยพื้นฐานที่ดีไม่ใช่คู่ขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์มีความพร้อมของโครงสร้างพื้นฐานอย่างไรก็ตามการลงทุนปี69ยังมีปัจจัยเสี่ยงต่อการลงทุนที่ต้องติดตามอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะความไม่แน่นอนของการค้าโลกและมาตรการภาษีของสหรัฐอเมริกาจะกระทบต่อการตัดสินใจการลงทุนและการวางแผนห่วงโซ่อุปทานรวมทั้งปัจจัยภายในประเทศทั้งเรื่องกำลังซื้อสำหรับบางอุตสาหกรรมที่พึ่งพาตลาดภายในและการแก้ปัญหาหนี้ครัวเรือนที่ส่งผลต่อความเข้มงวดในการปล่อยสินเชื่อและมีอุปสรรคด้านการลงทุนอีกหลายเรื่องที่ต้องผลักดันการแก้ไขอย่างต่อเนื่องเช่นปัญหาด้านที่ดินและผังเมืองปัญหาความเพียงพอของระบบขนส่งไฟฟ้าและกลไกให้บริการพลังงานสะอาดการจัดการน้ำสำหรับภาคอุตสาหกรรมความสะอาดด้านวีซ่าและใบอนุญาตทำงานครึ่งปีแรกปี69จะเห็นการลงทุนจริงเพิ่มขึ้นอย่างชัดเจนจากการติดตามเร่งรัดการลงทุนของทีม BOI และการผลักดันมาตรการ Thailand Fast Pass ร่วมกับหน่วยงานพันธมิตรเราคาดว่าจะเห็นกิจกรรมการลงทุนจริงเพิ่มขึ้นเช่นการก่อสร้างโรงงานการซื้อเครื่องจักรรวมไปถึงการจ้างงานของโครงการต่างๆที่ได้รับอนุมัติส่งเสริมการลงทุนไปก่อนหน้านี้ซึ่งจะช่วยเป็นแรงขับเคลื่อนเศรษฐกิจในปี69เป็นอย่างดีค่ะ
2: 10ปีต่อจากนี้คนไทยต้องมีงานมารอตั้งแต่ยังเรียนไม่จบต้องมีเมืองที่น่าอยู่ต้องมีความสุขมากกว่าที่เคย EEC หรือเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกได้เริ่มต้นให้แล้วทั้งการวางโครงสร้างการศึกษาเพื่อรองรับงานของโลกอนาคตการวางผังเมืองแบบใหม่สานต่อเป็นสมาร์ทซิตี้และอีกมากมายทั้งหมดก็เพื่อความสุขของคนไทยที่ยั่งยืนกล้าก้าวไกลไปด้วยกัน EEC เชื่อมโลกให้ไทยแลนด์

การบินไทยคุยลั่นกำไร 30,000 ล้านนายชายเอี่ยมสิริประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทการบินไทยจำกัดเปิดเผยถึงผลการดำเนินงานปี68ว่าการบินไทยมีผลการดำเนินงานในปี68รวมกว่า 192,277 ล้านบาททำกำไรสุทธิกว่า 3,940 ล้านบาทสูงสุดเป็นประวัติการตั้งแต่เปิดสายการบินมาทำให้ในปีนี้บริษัทจ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นจำนวน21สตางค์ต่อหุ้นซึ่งถือเป็นการจ่าย

0: เงินปันผลในรอบ14ปีและนอกจากนั้นตั้งเป้าหมายว่าในปี69จะมีรายได้กว่า 200,000 ล้านบาทเติบโตรวม 5% และจะสามารถขนส่งปริมาณผู้โดยสารได้กว่า20ล้านคนต่อปีส่วนแผนการจัดหาเครื่องบินเพื่อเพิ่มศักยภาพฝูงบินนั้นในปี69กบินไทยจะรับมอบเครื่องบินรวม28ลำแบ่งเป็นเครื่องบินลำตัวกว้าง B787-9 จำนวน4ลำ B787-8 จำนวน10ลำส่วนเครื่องบินลำตัวแคบ A321 NEO 14ลำเพื่อมาเสริมการบินให้ครอบคลุมและเพิ่มความถี่ในเส้นทางการบินที่บินอยู่ให้มากขึ้นซึ่งการรับมอบเครื่องบินเข้าฝูงจะทำให้มีเครื่องบินรวมจาก80ลำเป็น102ลำแต่จะสามารถมาทำการบินได้จริงเพียง99ลำภายในปี69ซึ่งกลยุทธ์การตลาดจะเน้นสร้างเครือข่ายการบินและเพิ่มความถี่ในเมืองที่เคยบินและคนนิยมเดินทางเช่นในไตรมาส2เพิ่มความถี่ฉงชิ่งเชี่ยเหมินปักกิ่งส่วนไตรมาส3ทำการบินเมืองอัมสเตอร์ดัมกวางเจากัวลาลัมเปอร์เป็นต้นขณะเดียวกันจะเน้นเพิ่มความถี่ในเส้นทางที่ไปจีนจาก47เที่ยวบินเป็น80เที่ยวบินและอินเดียจาก70เที่ยวบินเป็น90เที่ยวบินนายชายังได้เปิดเผยถึงความคืบหน้าโครงการพัฒนาศูนย์ซ่อมบำรุงอากาศยานในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกท่าอากาศยานอุตภเปามูลค่าลงทุน 10,000 ล้านบาทว่าขณะนี้ที่ประชุมคณะกรรมการการบินไทยได้พิจารณาเห็นชอบในหลักการแล้วแต่บริษัทอุตภเปาอินเตอร์เนชั่นแนลเอวิเอชั่นจำกัดได้ยื่นเสนอขอปรับเปลี่ยนพื้นที่เดิมที่ได้ทำการศึกษาไว้ค่ะ
1: ปัจจัยสำคัญที่ผลักดันให้ประเทศไทยยกระดับประเทศเพื่อสร้างฐานความเจริญของประเทศก้าวสู่ยุคไทยแลนด์ 4.0
2: เพราะวันนี้เรามีโครงการเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกหรือ EEC ที่ได้มีการขับเคลื่อนการลงทุนขนาดใหญ่ทั้งโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคเพิ่มศักยภาพรองรับการลงทุนการพัฒนากิจกรรมทางเศรษฐกิจและการอำนวยความสะดวกต่างๆในพื้นที่รวมทั้งการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และการจัดระบบการสะสมเทคโนโลยีและยกระดับการพัฒนาประเทศไปสู่ยุคไทยแลนด์ 4.0
1: ที่จะสร้างอนาคตของประเทศไทยและเชื่อมโยงไปสู่การพัฒนาพื้นที่ EEC อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนในทุกมิติ

0: You are listening.
1: อนาคตอังกฤษไม่น่าจะดีข้อมูลนี้มาจากหนึ่งนายฮิลฟิลหัวหน้านักเศรษฐศาสตร์แห่งธนาคารกลางอังกฤษที่ไปให้ข้อมูลกับคณะกรรมการรัฐสภาอังกฤษ2สถาบันวิจัยเศรษฐกิจ2สถาบันวิจัยเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติสหราชอาณาจักร3ศูนย์เศรษฐศาสตร์มหาภาคและสถาบันเศรษฐศาสตร์ลอนดอนและ4สำนักงานสถิติแห่งชาติของสหราชอาณาจักรเฉพาะไตรมาส4หรือตุลาคมถึงธันวาคม2025เยาวชนอังกฤษอายุ16ถึง24ปีอยู่ในสภาวะ NEET ซึ่งย่อมาจาก Not in Employment Education or Training คือไม่ได้ทำงานไม่ได้เรียนและไม่ได้ฝึกอบรมวิชาชีพใดๆจำนวน 957,000 คนคิดเป็น 112.8 ของเยาวชนทั้งหมดหรือ1ใน8ของเด็กวัยรุ่นอังกฤษอยู่ในสถานะว่างงานและไม่ได้อยู่ในระบบการศึกษาวิกฤตค่าของชีพเศรษฐกิจที่ดิ่งลงและซบเซามานานหลายปีทำให้ธุรกิจจำนวนมากไม่จ้างหรือชะลอการจ้างพนักงานใหม่นอกจากนั้นเยาวชนอังกฤษจำนวนมากยังมีปัญหาสุขภาพจิตทำให้ไม่พร้อมจะเข้าสู่ตลาดแรงงานและไม่อยู่ในความพร้อมที่จะกลับไปเรียนหนังสือต่อรัฐบาลอังกฤษกับซ้ำเติมด้วยการออกนโยบายปรับขึ้นภาษีประกันสังคมของนายจ้างบวกปรับฐานค่าแรงงานขั้นต่ำให้เท่ากันระหว่างแรงงานอายุน้อยและผู้ใหญ่ทำให้นายจ้างเลือกที่จะจ้างผู้ใหญ่มากกว่าเด็กจบใหม่ผู้เชี่ยวชาญด้านอนาคตวิทยามองว่าในระยะยาวอังกฤษจะเป็นประเทศที่มีปัญหาทั้งประเทศจะเต็มไปด้วยคนที่ไม่มีวุฒิการศึกษาไม่มีประสบการณ์ในการทำงานตัวเลขของกลุ่ม NEET ที่ตอนนี้ใกล้จะถึง1ล้านคนและจะเกิน1ล้านคนในอนาคตอันใกล้เรื่องนี้เป็นประเด็นร้อนที่รัฐบาลอังกฤษจะต้องแก้ไขเพราะอังกฤษเป็นประเทศเล็กมีพื้นที่เพียง 12.4 แสนล้านตารางกิโลเมตรแม้ว่าจะเอาพื้นที่ทั้งของอังกฤษบวกสกอตแลนด์บวกเวลบวกไอร์แลนด์เหนือก็ยังเล็กกว่าแผ่นดินไทยประมาณครึ่งหนึ่งอังกฤษเป็นประเทศที่ไม่มีทรัพยากรธรรมชาติที่ผ่านมาอังกฤษเด่นดังได้เพราะคนที่ไปตีอนานิคมปล้นทรัพยากรและแรงงานจากดินแดนต่างๆอังกฤษเคยมีกองทัพเรือที่แข็งแกร่งที่สุดในโลกควบคุมเส้นทางการค้าของโลกและมีอนานิคมอยู่ทุกทวีปจนได้ชื่อว่า The Empire on which the sun never sets เป็นจักรวรรดิที่พระอาทิตย์ไม่ตกดินหลังจากพ้นยุคจักรวรรดินิยมอังกฤษก็กินบุญเก่าเพราะเงินปอนด์ยังเป็นเงินสกุลหลักของโลกกรุงลอนดอนเป็นศูนย์กลางการเงินโลกการที่ปกครองประชากรโลก1ใน4ของมนุษยชาติทำให้อังกฤษมีแรงงานนำมาใช้เหลือเฟือซึ่งปัจจุบันทุกวันนี้คนทั่วโลกไม่ได้อวยอังกฤษเหมือนเดิมแล้วช่วงที่อังกฤษเป็นสมาชิกประชาคมเศรษฐกิจยุโรประหว่าง1มกราคม1973ถึง31มกราคม2020เป็นเวลารวม47ปีที่อังกฤษก็ยังพอประคับประคองตัวไปได้โดยถือคติหลายหัวดีกว่าหัวเดียวไปรวมกับประเทศบนแผ่นดินใหญ่ของยุโรปยังมีทรัพยากรและความมั่งคั่งไหลเวียนมาจากประเทศต่างๆที่เป็นสมาชิกสหภาพยุโรปเพราะเคยชินต่อสถานะเจ้าคนในคนเป็นเจ้าอาณานิคมพอสถานะนั้นลดน้อยลงไปอังกฤษก็เจอวิกฤตทางการเงินโดยเฉพาะอย่างยิ่งวิกฤตคศ2008ที่หลายประเทศฟื้นตัวไวแต่อังกฤษฟื้นตัวได้ช้าผลผลิตต่อคนก็น้อยค่าแรงต่ำแต่ค่าครองชีพสูงคำว่าอังกฤษเป็นเครื่องจักรเศรษฐกิจยุโรปหายไปและปัญหาที่กระทบแรงคือราคาบ้านหรือที่พักอาศัยแพงจนคนรุ่นใหม่ไม่สามารถจะซื้อบ้านได้ทำให้มีคนไร้บ้านจำนวนมากแม่เลี้ยงเดี่ยวมีชีวิตลำบากจนประคองศักดิ์ศรีของตนเอาไว้ไม่ได้เมื่ออังกฤษเศรษฐกิจไม่ดีงบประมาณรัฐบาลน้อยสวัสดิการเริ่มลดลงคนสูงวัยมีจำนวนมากขึ้นปัญหาทางสังคมก็ทวีมากขึ้นสมัยก่อนคนอังกฤษภูมิใจที่เป็นเจ้านายคนอินเดียแต่ปัจจุบันไม่ใช่แล้วค่ะเศรษฐกิจอินเดียอยู่ในอันดับ5ของโลกแซงอังกฤษขึ้นไปอินเดียมี GDP 3.7 ถึง4ล้านล้านดอลลาร์ส่วนอังกฤษมี GDP เพียง 3.2 ถึง 3.4 ล้านล้านดอลลาร์ถ้าวัดกันในด้านความมั่นคงของประเทศอังกฤษกลายเป็นประเทศที่ด้อยกว่าอินเดียซึ่งเป็นประเทศที่เพิ่งขึ้นเร็วที่สุดในกลุ่มประเทศมหาอำนาจค่ะวันนี้เวลาของรายการหมดลงแล้วต้องลาคุณผู้ฟังไปก่อนพบกับรายการ EEC Insight ทุกวันจันทร์วันพุธวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ออกอากาศพร้อมกัน5สวทในภาคตะวันออกสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์ฟังข่าวต้นชั่วโมง 15:00 น.กับพิญญรุ่งสมัยกระทรวงคมนาคมเตรียมสรุปผลการสอบสวนกรณีการเกิดอุบัติเหตุรถไฟชนรถเมย์ในวันที่20พฤษภาคมนี้อีกสักครู่ครับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่กุญแจสู่อนาคต
3: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
2: ทันสิแถมเรียนรู้ทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
3: เราต้องเริ่มยังไงอะ
2: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมเอล่าพัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
4: เอกลักษณ์ประจำชาติไทย6อย่างที่คนไทยต้องรู้สัตว์ประจำชาติคือช้างไทยดอกไม้ประจำชาติดอกราชพฤกษ์สถาปัตยกรรมประจำชาติศาลาไทยสัตว์น้ำประจำชาติปรากฏสัตว์ตำนานประจำชาติวัฒนธรรมประจำชาติการไหว้แบบไทย6เอกลักษณ์ประจำชาติสะท้อนความเป็นไทยให้โลกจำสื่อสารตัวตนของไทยให้ชัดเจนยิ่งขึ้นในระดับสากล
5: ผมกริดโทนขอชวนฮีโร่ขาประจำที่สัญญาว่าจะมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและผู้บริจาคโลหิตครั้งแรกที่อยากให้อยู่กับเราไปนานๆส่วนคนที่หายไปเรายังรอกลับมาเสมอนะสำหรับคนที่ไม่เคยบริจาคโลหิตมาเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการให้เลือดจึงรอไม่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยในทุกแพลตฟอร์มออฟฟิเชียลของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย
6: ทุกครั้งที่เราออกไปเที่ยวธรรมชาติให้ความสุขกับเราเสมอแต่รู้ไหมขยะเพียงชิ้นเดียวอาจทำลายความสวยงามไปอีกนานหยุดทิ้งเริ่มเก็บพกถุงขยะส่วนตัวแยกก่อนทิ้งให้ถูกที่เที่ยวอย่างมีวินัยคือของขวัญที่ดีที่สุดให้โลกร่วมกันดูแลแหล่งท่องเที่ยวไทยให้สวยสะอาดปลอดมลพิษไปนาน
1: ๆกระทรวงคมนาคมเตรียมสรุปผลการสอบสวนกรณีการเกิดอุบัติเหตุรถไฟชนรถเมล์ในวันที่20พฤษภาคมนี้พร้อมยกมาตรการเข้มสั่งรถขนส่งสินค้าวิ่งเฉพาะกลางคืนต้องตรวจหาสารเสพติดพนักงานขับรถสาธารณะทุกประเภท
7: นายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมกล่าวถึงความคืบหน้ากรณีอุบัติเหตุรถไฟชนกับรถยนต์ว่าล่าสุดมีรายงานผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงในหลายประเด็นโดยเฉพาะเรื่องใบอนุญาตขับขี่ของพนักงานขับรถไฟและผลการตรวจร่างกายพบว่าพนักงานขับรถไฟรายดังกล่าวมีใบขับขี่ของรถไฟถูกต้องแต่ยังไม่ได้ทำการยืนยันตัวตนในระบบสำหรับใบอนุญาตขับขี่ของกรมการขนส่งทางรางซึ่งเป็นกฎหมายใหม่ที่มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่27มีนาคมที่ผ่านมาและอยู่ในระยะเวลาดำเนินการ120วันทั้งนี้ยืนยันว่าพนักงานยังคงสามารถขับรถไฟได้ตามกฎหมายเดิมแต่ทางกระทรวงคมนาคมและการรถไฟจะต้องร่วมกันดำเนินการฟ้องร้องดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปในฐานะเจ้าทุกข์ส่วนประเด็นผลการตรวจร่างกายพบว่าพนักงานขับรถไฟมีผลตรวจสารเสพติดเป็นบวกในทุกตัวยาที่ทำการตรวจซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการสอบปากคำโดยเจ้าหน้าที่ตำรวจกระทรวงคมนาคมได้สั่งการให้มีการบังคับตรวจสารเสพติดและแอลกอฮอล์กับพนักงานขับรถโดยสารสาธารณะทุกประเภททั้งรถไฟขอสมกและบขสโดยไม่มีข้อยกเว้นทั้งนี้จะมีการแถลงผลการสอบสวนจากสาเหตุที่เกิดขึ้นอีกครั้งในวันที่20พฤษภาคมนี้นพสรแก้วคำรายงาน
1: นายกรัฐมนตรีเตรียมประชุมเชิญปฏิบัติการผู้ว่าราชการจังหวัดและผู้บังคับการตำรวจทั่วประเทศวันที่21พฤษภาคมนี้เร่งขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านความมั่นคงตามนโยบายรัฐบาล
8: นายอนุทินชาญวรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเตรียมประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการหรือเวิร์กช็อปการขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านความมั่นคงตามนโยบายรัฐบาลในวันที่21พฤษภาคมนี้ที่ทำเนียบรัฐบาลโดยมีผู้ว่าราชการจังหวัด76จังหวัดผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดและหน่วยงานด้านความมั่นคงที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมโอกาสนี้นายกรัฐมนตรีจะมอบโอวาทการขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านความมั่นคงตามนโยบายรัฐบาลโด รวมทั้งจะมีการแบ่งกลุ่มการประชุมเชิงปฏิบัติการหรือเวิร์กช็อปรับฟังข้อคิดเห็นข้อเสนอแนะเพื่อกำหนดแนวทางขับเคลื่อนการดำเนินงานแบ่งเป็น3กลุ่มได้แก่กลุ่มที่1แนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินงานเสริมความมั่นคงชายแดนยาเสพติดและผู้มีอิทธิพลกลุ่มที่2แนวทางการยกระดับป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีสร้างความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยวและกลุ่มที่3แนวทางการเชื่อมโยงข้อมูลภาครัฐเพื่อการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพซึ่งทั้ง3กลุ่มจะมีการสรุปผลประชุมเชิงปฏิบัติการเสนอนายกรัฐมนตรีและข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพื่อให้การดำเนินงานมีประสิทธิภาพและเป็นรูปธรรมผลิตหน้าสันแสนสูงรายงาน
1: โฆษกบอกเปิดกองทัพภาคที่1ส่งกำลังทหารเจรจากับฝ่ายกัมพูชากรณีชาวกัมพูชารุกล้ำพื้นที่ในอำเภอโคกสูงจังหวัดสระแก้วแล้วพร้อมขอให้ประชาชนงดเข้าพื้นที่ดังกล่าวก่อน
9: พลตรีวินไทยสุวารีโฆษกกองทัพบกกล่าวถึงกรณีที่ประชาชนไทยไม่พอใจกรณีมีชาวกัมพูชารุกล้ำพื้นที่อธิปไตยไทยในตำบลโนนหมากมุ่นอำเภอโคกสูงจังหวัดสระแก้วว่าขณะนี้กองทัพภาคที่1ได้ส่งกำลังทหารเข้าไปพูดคุยแล้วในแต่พื้นที่ดังกล่าวยังเป็นพื้นที่ที่ไม่มีการแบ่งเขตแดนอย่างชัดเจนจึงยังไม่สามารถระบุกรรมสิทธิ์ได้แน่นอนพร้อมขอความร่วมมือให้งดเข้าใช้พื้นที่ก่อนอย่างไรก็ตามก่อนหน้านี้ทั้งสองฝ่ายยังไม่ได้กำหนดแนวทางเข้มงวดเรื่องการใช้พื้นที่ดังกล่าวมากนักแต่ภายหลังเกิดสถานการณ์สู้รบทำให้จำเป็นต้องเพิ่มความเข้มงวดและใช้ความระมัดระวังมากขึ้นส่วนกรณีที่ประชาชนเรียกร้องให้สร้างรั้วชายแดนกสกรทบกกล่าวว่าขณะนี้ยังไม่มีเส้นแบ่งที่ได้ของฝ่ายยอมรับร่วมกันแบ่งพื้นที่ไทยจะเป็นฝ่ายควบคุมดูแลเป็นต้องใช้เวลาในการดำเนินการบริหารจัดการพื้นที่อย่างเหมาะสมโดยเฉพาะพื้นที่ทำการเกษตรของกัมพูชาซึ่งเจ้าหน้าที่กัมพูชาต้องไปทำความเข้าใจกับประชาชนด้วยเช่นกันปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
1: น้ำมันมีน้อยใช้สอยอย่างคุ้มค่าเผื่อไว้วันข้างหน้าและสรรหามาทดแทนจบข่าวพิญโยรุ่งสมัยอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 16:00 น.

มกดโทนขอชวนฮีโร่ครับดำที่สัญญาว่าจะมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและผู้บริจาคโลหิตครั้งแรกที่อยากให้อยู่กับเราไปนานๆส่วนคนที่หายไปเรายังรอคุณกลับมาเสมอนะสำหรับคนที่ไม่เคยบริจาคโลหิตมาเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการให้เลือดรอไม่ได้ติดGet blood now ให้เลือดให้ได้ให้ในทุกแพลตฟอร์ม official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย

0: สารเที่ยงตรงสวทชลบุรี 99.75 เมกะเฮิรตซ์ Mega
1: เตรียมตัวให้พร้อมแล้วออกมาสัมผัสเสน่ห์เมืองชนครั้งที่7ณตลาดริมคลองพานทองตำบลบ้านเก่าอำเภอพานทองจังหวัดชลบุรีเที่ยวชิมช็อปแชะครบจบในงานเดียว
2: พบกับเสน่ห์วิถีถิ่นของกินพื้นบ้านสินค้าชุมชนสุดสร้างสรรค์การแสดงศิลปวัฒนธรรมสุดประการตาและกิจกรรมความบันเทิงอีกมากมายมาร่วมสร้างสีสันสร้างรอยยิ้มและกระตุ้นเศรษฐกิจชุมชนไปพร้อมกัน 22-23 พฤษภาคมนี้ตั้งแต่4โมงเย็นเป็นต้นไป

0: ิกเดียวได้เงินจริงๆเหรอ
1: พนันออนไลน์ไม่ใช่ทางรวยแต่คือทางพังเสียเงินเสียเวลาเสียอนาคตและผิดกฎหมาย
0: อย่าปล่อยให้ความสนุกชั่วคราวทำลายชีวิตทั้งชีวิตหยุดพนันออนไลน์ตั้งสติเลือกทางที่ปลอดภัย
1: การพนันออนไลน์คิดให้ดีก่อนเสียทุกอย่าง
2: โรคฝีดาษวานอนหรือ Mpox เกิดจากการสัมผัสแนบชิดมีเพศสัมพันธ์กับผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยงอาการรุนแรงผู้ติดเชื้อ HIV ผู้ป่วยมะเร็งผู้ป่วยปลูกถ่ายอวัยวะหญิงตั้งครรภ์หญิงให้นมบุตรและเด็กอายุต่ำกว่า8ปีการป้องกันโรคฝีดาษวานอนหรือ Mpox งดมีเพศสัมพันธ์กับคนแปลกหน้าไม่สัมผัสกับผู้มีผื่นตุ่มหนองไม่ใช้ของร่วมกับผู้อื่นล้างมือบ่อยๆด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่6ชลบุรีกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุข
3: เตรียมตัวให้พร้อมแล้วออกมาสัมผัสเสน่ห์เมืองชนครั้งที่7ณตลาดริมคลองพานทองตำบลบ้านเก่าอำเภอพานทองจังหวัดชลบุรีเที่ยวชิมช็อปแชะครบจบในงานเดียว
4: พบกับเสน่ห์วิถีถิ่นของกินพื้นบ้านสินค้าชุมชนสุดสร้างสรรค์การแสดงศิลปวัฒนธรรมสุดประการตาและกิจกรรมความบันเทิงอีกมากมายมาร่วมสร้างสีสันสร้างรอยยิ้มและกระตุ้นเศรษฐกิจชุมชนไปพร้อมกัน 22-23 พฤษภาคมนี้ตั้งแต่4โมงเย็นเป็นต้นไป

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 16:00 น.กับอานนท์ นันตสุคนครับศาลรัฐธรรมนูญรับคำร้องของส.ส. 133คนที่ขอให้วินิจฉัยพ.ร.ก.กู้เงิน 400 ล้านบาทว่าไม่เป็นไปตามรัฐธรรมนูญมาตรา172วรรค1อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
3: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
4: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
3: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
4: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
2: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
5: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
6: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
5: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
6: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
5: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อ่ะ
6: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
7: ตอนนี้ปัญหาบุหรี่ไฟฟ้าเข้าถึงง่ายมากและมีรูปแบบที่ดึงดูดใจเด็กๆโดยเฉพาะ
8: สารเสพติดเป็นภัยต่อชีวิตบุหรี่ไฟฟ้ามีสารพิษอันตรายต่อสมองที่กำลังพัฒนาของเด็กและเยาวชน
7: อนาคตประเทศชาติจะพัฒนาอย่างมีคุณภาพร่วมปกป้องเด็กและเยาวชนจากบุหรี่ไฟฟ้า
9: คนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้า
10: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
1: ์ศาลรัฐธรรมนูญรับคำร้องของส.ส. 133คนที่ขอให้วินิจฉัยพ.ร.ก.กู้เงิน 400 ล้านบาทว่าไม่เป็นไปตามรัฐธรรมนูญมาตรา172วรรคหนึ่ง
11: วันนี้ศาลรัฐธรรมนูญมีมติรับคำร้องกรณีพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินแก้วิกฤตพลังงาน2569หลังส.ส.จำนวน133คนเข้าชื่อเสนอความเห็นว่าพระราชกำหนดดังกล่าวอาจไม่เป็นไปตามรัฐธรรมนูญมาตรา172วรรคหนึ่งโดยศาลพิจารณาแล้วเห็นว่าคำร้องเป็นไปตามเงื่อนไขตามกฎหมายจึงรับไว้พิจารณาตามรัฐธรรมนูญมาตรา173วรรคหนึ่งและอาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญพ.ศ.2561มาตรา27วรรค3ให้คณะรัฐมนตรีจัดทำคำชี้แจงตามประเด็นที่ศาลรัฐธรรมนูญกำหนดและจัดส่งสำเนาเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องยื่นต่อศาลรัฐธรรมนูญภายใน7วันนับจากวันที่ได้รับหนังสือศักดิ์สิทธิ์ประดับสินรายงาน
1: กระทรวงพลังงานเอาผิดผู้ค้าน้ำมันกักตุนเก่งกำไรช่วงวิกฤตแจ้งความดำเนินคดีอาญาขั้นเด็ดขาดพร้อมสั่งกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงระงับการจ่ายเงินอุดหนุน
12: นายเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานเปิดเผยว่ากระทรวงพลังงานร่วมกับ DSI และสำนักงานตำรวจแห่งชาติสรุปผลตรวจสอบปัญหากักตุนน้ำมันในช่วงวิกฤตสงครามตะวันออกกลางพบผู้ค้าบางรายฉวยโอกาสเก็งกำไรจากเงินชดเชยกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงแทนการลดราคาช่วยประชาชนหน้าสถานีบริการนอกจากนี้ยังพบการฝ่าฝืนกฎหมายขนส่งน้ำมันกว่า800เที่ยวทั้งทางบกและทางเรือจากการขยายผลของทีมสุดซอยกระทรวงพลังงานในคดีที่จังหวัดอ่างทองและสุราษฎร์ธานีพบความเชื่อมโยงถึงกลุ่มตัวการหรือนอมินีที่อยู่เบื้องหลังโดยมีกระแสเงินหมุนเวียนเข้าออกผิดปกติถึง 3,000 ล้านบาทกระทรวงพลังงานในฐานะผู้เสียหายได้เข้าแจ้งความเพื่อดำเนินคดีอาญาขั้นเด็ดขาดโดยเฉพาะกับผู้ค้าตามมาตรา7พร้อมสั่งการให้กองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงระงับการจ่ายเงินอุดหนุนแก่กลุ่มผู้ต้องหาและเตรียมฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายเพื่อดึงเงินชดเชยที่จ่ายไปแล้วคืนสู่รัฐอย่างเข้มงวดเพื่อปกป้องผลประโยชน์ของประชาชนต่อไป ปฏิพลสถาพรมารายงาน
1: ผู้บังคับการตำรวจนครบาล1ระบุตำรวจเตรียมจำลองเหตุการณ์ตรวจกล่องดำและสอบมาตรฐานการเดินรถเพื่อเร่งรวบรวมหลักฐานทางวิทยาศาสตร์หลังพนักงานขับรถไฟและพนักงานควบคุมเครื่องกั้นรถไฟให้การขัดแย้งกัน
13: พลตำรวจตรีวรศักดิ์พิสิทธิ์บรรณกรผู้บังคับการตำรวจนครบาล1เปิดเผยความคืบหน้าการสืบสวนสอบสวนเหตุรถไฟชนรถเมล์บริเวณถนนอโศกดิษฐ์แดงโดยระบุว่าจากการสอบปากคำพบว่าพนักงานขับรถไฟและพนักงานควบคุมเครื่องกั้นรถไฟให้การไม่ตรงกันในบางประเด็นจึงต้องหาหลักฐานทางวิทยาศาสตร์มาพิสูจน์ข้อเท็จจริงเบื้องต้นทีมสืบสวนได้ลงพื้นที่เก็บรวบรวมหลักฐานกล้องวงจรปิดตั้งแต่ต้นทางจนถึงจุดเกิดเหตุโดยตั้งประเด็นไว้ว่าการผ่านแต่ละจุดตัดพนักงานควบคุมเครื่องกั้นรถไฟมีการโบกธงถูกต้องหรือครบทุกขั้นตอนการปฏิบัติหรือไม่พร้อมกันนี้ได้ประสานไปยังการรถไฟแห่งประเทศไทยหรือรฟท.เพื่อขอทราบรายละเอียดเกี่ยวกับขั้นตอนการเดินรถทั้งหมดรวมทั้งเตรียมจำลองเหตุการณ์เพื่อดูมุมมองการขับรถไฟว่ามองเห็นสัญญาณไฟชัดเจนมากน้อยเพียงใดโดยคาดว่าจะสามารถดำเนินการได้เร็วที่สุดภายในวันพรุ่งนี้ก่อนจะเรียกผู้เชี่ยวชาญมาให้ข้อมูลและขอเอกสารจากกล่องดำพร้อมทั้งเรียกนิติกรของรฟท.มาสอบถามถึงระเบียบและมาตรฐานในการอนุญาตให้บุคคลขับรถไฟซึ่งการตรวจพบสารเสพติดในร่างกายพนักงานขับรถไฟซึ่งผู้ต้องหาอ้างว่าเสพมาก่อนขับรถไฟประมาณ10วันตำรวจยังไม่ปักใจเชื่อโดยจะยึดตามพยานหลักฐานซึ่งจากการสอบประวัติพบว่าผู้ต้องหาเคยถูกดำเนินคดีเสพยาเสพติดเมื่อปี2562อยู่ธรรมรักษาพันธ์รายงาน
1: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17:00 น.

0: ่อไปขอเชิญรับฟังรายงานสภาวะอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาครับ
1: ขอบคุณค่ะจากผลของการตรวจสภาวะอากาศด้วยเรดาร์ในเครือข่ายของกรมอุตุนิยมวิทยาเมื่อเวลา 16:00 นปรากฏผลดังนี้ที่ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนจังหวัดขอนแก่นเรดาร์ตรวจพบกลุ่มฝนฟ้าขนองกำลังปานกลางถึงหนักปกคลุมบริเวณอำเภอนาวังอำเภอศรีบุญเรืองอำเภอโนนสังจังหวัดหนองบัวลำภูอำเภอหนองแสงอำเภอกุมภวาปีอำเภอโนนสะอาดอำเภอประจักษ์ศิลปาคมอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีปกคลุมจังหวัดเลยจังหวัดชัยภูมิกับทั้งจังหวัดปกคลุมอำเภอภูผาม่านอำเภอชุมแพอำเภอหนองเรืออำเภอเขาสวนกว้างอำเภออุบลรัตน์อำเภอน้ำพองอำเภอบ้านฝางอำเภอบ้านไผ่อำเภอแวงใหญ่อำเภอพลจังหวัดขอนแก่นอำเภอวานอนิวาอำเภอสว่างแดนดินอำเภอวาริชภูมิอำเภอพังโคนอำเภอพนานิคมอำเภอภูพานอำเภอกุสุมานอำเภอเต่างอยจังหวัดสกลนครอำเภอเชียงยืนอำเภอโกสุมพิสัยอำเภอกันทรวิชัยจังหวัดมหาสารคามอำเภอกำมะลาสายอำเภอนามนอำเภอนาคูอำเภอดอนจานอำเภอห้วยพึ่งอำเภอเมืองจังหวัดกาฬสินธุ์อำเภอศรีสงครามอำเภอท่าอุเทนอำเภอปากหวานอำเภอนาแกอำเภอเมืองจังหวัดนครพนมอำเภอเขาค้ออำเภอวิเชียรบุรีอำเภอศรีเทพจังหวัดเพชรบูรณ์อำเภอดงหลวงจังหวัดมุกดาหารอำเภอโพชัยอำเภอพลทองอำเภอจังหารอำเภอเชียงขวัญอำเภอธวัชบุรีอำเภอเสรภูมิอำเภอเกษตรวิสัยจังหวัดร้อยเอ็ดอำเภอไซมูลอำเภอเมืองจังหวัดยะโสธรอำเภอรัตนบุรีอำเภอโนนารายจังหวัดสุรินทร์ส่วนที่จังหวัดนครราชสีมาและจังหวัดบุรีรัมย์มีฝนตกเกือบทั้งจังหวัดฝนกลุ่มนี้มีพื้นที่และความแรงเพิ่มขึ้นส่วนตัวนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกอำเภอสถิงพระจังหวัดสงขลาได้ตรวจพบกลุ่มฝนอ่อนถึงปานกลางปกคลุมบริเวณอำเภอพุนพินอำเภอเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานีปกคลุมในทะเลอ่าวไทยและในทะเลอันดามันแนวโน้มความแรงของฝนกลุ่มนี้เพิ่มขึ้นส่วนพื้นที่ลดลงเคลื่อนตัวทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ด้วยความเร็วประมาณ20กิโลเมตรต่อชั่วโมงอุณหภูมิ 33.2 องศาเซลเซียสความชื้นสัมผัส 55% ส่วนตัวนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันตกจังหวัดภูเก็ตได้ตรวจพบกลุ่มฝนอ่อนถึงหนักปกคลุมบริเวณอำเภอตะกั่วทุ่งจังหวัดพังงาอำเภอถลางอำเภอกระทู้อำเภอเมืองจังหวัดภูเก็ตอำเภอท่าช้างอำเภอชัยยาอำเภอพุนพินอำเภอเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานีปกคลุมในทะเลอันดามันนอกชายฝั่งทางด้านทิศตะวันตกของจังหวัดระนองจังหวัดพังงาจังหวัดภูเก็ตและจังหวัดสตูลฝนกลุ่มนี้มีพื้นที่และความแรงคงที่เคลื่อนตัวทางด้านทิศตะวันออกด้วยความเร็ว15กิโลเมตรต่อชั่วโมงส่วนเรดาร์และดาวเทียมกรมอุตุนิยมวิทยาตรวจพบกลุ่มฝนบริเวณจังหวัดปทุมธานีนนทบุรีพระนครศรีอยุธยาชลบุรีฉะเชิงเทรากลุ่มฝนเคลื่อนตัวทางทิศเหนือค่อนตะวันออกเล็กน้อยคาดว่าจะเข้าปกคลุมเพิ่มบริเวณจังหวัดนนทบุรีปทุมธานีนครนายกพระนครศรีอยุธยาหลังจากนั้นเวลา 16:30 น.ถึง 17:00 น.คาดว่าปกคลุมบริเวณจังหวัดปทุมธานีฝนส่วนใหญ่จะปกคลุมอยู่บริเวณจังหวัดพระนครศรีอยุธยาคาดว่าปกคลุมประมาณ1ชั่วโมงการจีราลิขิตรายงานจากกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะ

0: านการณ์ข่าวสารเที่ยงตรงสวทชลบุรี 99.75 เมกะเฮิรตซ์ Mill
1: เตรียมตัวให้พร้อมแล้วออกมาสัมผัสเสน่ห์เมืองชนครั้งที่7ณตลาดริมคลองพานทองตำบลบ้านเก่าอำเภอพานทองจังหวัดชลบุรีเที่ยวชิมช็อปแชะครบจบในงานเดียว
2: พบกับเสน่ห์วิถีถิ่นของกินพื้นบ้านสินค้าชุมชนสุดสร้างสรรค์การแสดงศิลปวัฒนธรรมสุดประการตาและกิจกรรมความบันเทิงอีกมากมายมาร่วมสร้างสีสันสร้างรอยยิ้มและกระตุ้นเศรษฐกิจชุมชนไปพร้อมกัน 22-23 พฤษภาคมนี้ตั้งแต่4โมงเย็นเป็นต้นไป
3: ซื้อประกันภัยไม่ต้องรีบแค่เช็คชัดชัวร์ก็ลดเสี่ยง 1. เช็คใบอนุญาตตัวแทนและนายหน้าผ่านเว็บไซต์คปภ. 2. ชัดอ่านใบเสนอขายและรายละเอียดความคุ้มครองกรมธรรม์ประกันภัยให้ครบถ้วน 3. ชัวร์ช่องทางชำระเบี้ยจ่ายตามที่บริษัทรับรองอย่าลืมเก็บหลักฐานไว้3ขั้นตอนง่ายๆสำหรับการซื้อประกันภัยครั้งต่อไปคนกลางโปร่งใสอุ่นใจได้สิทธิ์ครบสายด่วนคปภ. 1186 Line Official @OIC Connect คปภ. คุ้มครองผู้ทำประกันภัยประกันภัยคุ้มครองคุณ
4: ในวันที่โลกเผชิญความไม่แน่นอนพลังงานคือความมั่นคงของชีวิตปตท.เดินหน้าดูแลพลังงานของประเทศให้เพียงพอแม้ในภาวะวิกฤตแต่ความมั่นคงจะยั่งยืนได้เมื่อเราทุกคนช่วยกันใช้พลังงานอย่างรู้คุณค่า
5: ปิดไฟเมื่อไม่ใช้ใช้พลังงานเท่าที่จำเป็นลดการใช้วันนี้เพื่ออนาคตของทุกคนปตท.พลังงานเพื่อความมั่นคงของประเทศและอนาคตที่ยั่งยืนของคนไทยทุกคน
1: เตรียมตัวให้พร้อมแล้วออกมาสัมผัสเสน่ห์เมืองชนครั้งที่7ณตลาดริมคลองพานทองตำบลบ้านเก่าอำเภอพานทองจังหวัดชลบุรีเที่ยวชิมช็อปแชะครบจบในงานเดียว
2: พบกับเสน่ห์วิถีถิ่นของกินพื้นบ้านสินค้าชุมชนสุดสร้างสรรค์การแสดงศิลปวัฒนธรรมสุดประการตาและกิจกรรมความบันเทิงอีกมากมายมาร่วมสร้างสีสันสร้างรอยยิ้มและกระตุ้นเศรษฐกิจชุมชนไปพร้อมกัน 22-23 พฤษภาคมนี้ตั้งแต่4โมงเย็นเป็นต้นไป

0: ีของร้องข่าวบอกกล่าวเล่าสารเข้าถึงชาวบ้านโดยกระทรวงมหาดไทยและกรมประชาสัมพันธ์
1: สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทั้งหลายทุกท่านพบกับตีข้องร้องข่าวเช่นเคยครับโดยผมบุญมาสีหมาดครับข่าวแรกนั้นนายกรัฐมนตรีเยี่ยมผู้บาดเจ็บจำนวน6รายด้วยกันจากเหตุรถไฟชนรถเมย์โดยพบว่ามีอาการบาดเจ็บสาหัสรักษาตัวที่ ICU 2รายกระเป๋ารถเมย์และผู้โดยสารครับพี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่17พฤษภาคม2569นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมด้วยคณะซึ่งประกอบไปด้วยนายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมนางสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยโดยมีผู้บริหารของการรถไฟแห่งประเทศไทยและผู้บริหารของขสมกเดินทางเยี่ยมด้วยแล้วก็ได้ไปเยี่ยมผู้ประสบอุบัติเหตุรถไฟชนรถเมย์ที่โรงพยาบาลคาร์มิเลียนสำหรับผู้ที่ได้รับบาดเจ็บที่พักรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลในขณะนี้นั้นมีจำนวน6รายด้วยกันโดยมี2รายเป็นผู้ที่ได้รับบาดเจ็บสาหัสซึ่งรักษาตัวในห้อง ICU คือผู้โดยสารและพนักงานเก็บค่าโดยสารรถประจำทางนั่นเองครับและนอกจากนี้ยังมีผู้ป่วยที่เป็นพนักงานขับรถโดยสารพนักงานขับรถไฟขนส่งสินค้าพนักงานขับรถจักรยานยนต์และหญิงชาวต่างชาติอีก1รายที่เป็นผู้โดยสารครับแล้วทั้งนี้ทั้งนั้นนายกรัฐมนตรีก็ได้นำกระเช้าผลไม้เยี่ยมผู้ป่วยมามอบให้กับผู้ที่บาดเจ็บกันด้วยรวมถึงทางกระทรวงคมนาคมก็มีกระเช้าเครื่องดื่มสุขภาพมามอบให้กับผู้ที่ได้รับบาดเจ็บด้วยครับแล้วขณะเดียวกันก็มีตัวแทนจากบริษัทประกันภัยเดินทางมาในวันนี้ด้วยครับและในเรื่องประเด็นของรถไฟชนกับรถเมย์มาว่ากันต่อครับโดยกระทรวงคมนาคมได้สั่งรฟท.การรถไฟแห่งประเทศไทยและองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพหรือขสมก.ไปเร่งสอบสวนข้อเท็จจริงกรณีรถไฟชนกับรถเมย์พร้อมเร่งเยียวยาครอบครัวผู้เสียชีวิตและผู้ได้รับผลกระทบอย่างเร่งด่วนและเหมาะสมที่สุดกันด้วยครับพี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่17พฤษภาคม2569นายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมได้กล่าวว่าจากกรณีที่เกิดอุบัติเหตุรถไฟขบวนรถขนส่งสินค้าหมายเลข2126ชนกับรถประจำทางของขสมกสาย206บริเวณใกล้เคียงกับแยกอโศกเพชรบุรีเมื่อวันที่16พฤษภาคม2569และก็มีผู้สูญเสีย8รายผู้บาดเจ็บอีก32รายนั้นนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลก็ได้เดินทางลงพื้นที่จุดเกิดเหตุเพื่อติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและก็แสดงความเสียใจต่อครอบครัวของผู้ที่เสียชีวิตพร้อมทั้งได้กำชับให้ทุกหน่วยงานไปเร่งดูแลผู้บาดเจ็บอย่างเต็มศักยภาพและครับแล้วก็พร้อมทั้งให้เร่งพิสูจน์อัตลักษณ์ของผู้เสียชีวิตที่ไฟไหม้กันด้วยเพื่อส่งร่างกลับคืนสู่ครอบครัวโดยเร็วที่สุดและครับพร้อมทั้งได้กำชับหน่วยแพทย์และโรงพยาบาลที่รับผู้บาดเจ็บให้ดูแลรักษาอย่างเต็มที่เพื่อไม่ให้เกิดการสูญเสียเพิ่มเติมแล้วก็สั่งการให้เร่งเยียวยาครอบครัวผู้เสียชีวิตและผู้ได้รับผลกระทบอย่างเร่งด่วนและเหมาะสมที่สุดแล้วครับส่วนทางด้านนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมก็ได้กำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและครับบอกว่าให้เร่งให้ความช่วยเหลือผู้บาดเจ็บที่โรงพยาบาลและก็ดูแลเยียวยาครอบครัวของผู้เสียชีวิตและผู้ได้รับผลกระทบอย่างใกล้ชิดและเต็มที่ที่สุดเลยทีเดียวครับจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายและพร้อมกันนี้ได้สั่งการให้ไปตรวจสอบข้อเท็จจริงและก็สืบหาสาเหตุของอุบัติเหตุอย่างละเอียดทั้งกระทรวงคมนาคมการรถไฟแห่งประเทศไทยหรือตัวย่อ รอฟอร์มองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพหรือตัวย่อที่เรารู้จักกันว่าขสมกนี่แหละและหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องเพื่อวางมาตรการป้องกันไม่ให้เหตุการณ์ความสูญเสียเช่นนี้แบบนี้เกิดขึ้นซ้ำแล้วซ้ำรอยอีกนะครับแล้วนอกจากนี้ได้เร่งรัดกระบวนการจ่ายค่าสินไหมทดแทนเยียวยาแก่ผู้สูญเสียอย่างรวดเร็วและเป็นธรรมที่สุดกันด้วยซึ่งกรอบวงเงินเยียวยาเบื้องต้นนั้นกรณีผู้ประสบภัยเสียชีวิตกรอบวงเงินชดเชยและเยียวยาเบื้องต้นรายละ1,500,000 บาทด้วยกันส่วนกรณีผู้ประสบภัยได้รับบาดเจ็บอันนี้ค่าช่วยเหลือเยียวยาส่วนแรกรายละ80,000 บาทไปจนถึงกรอบวงเงินชดเชยสูงสุดรายละ500,000 บาทครับสำหรับผู้เสียชีวิตนั้นทางขสมก.ก็ได้เร่งติดตามผลการพิสูจน์อัตลักษณ์บุคคลอย่างใกล้ชิดและเร่งติดต่อประสานทางญาติเพื่อที่จะอำนวยความสะดวกในการเร่งรัดขั้นตอนการจ่ายเงินชดเชยเยียวยาให้แก่ครอบครัวผู้สูญเสียกันด้วยแล้วทางด้านนายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมก็ได้กล่าวเพิ่มเติมอีกว่าทางกระทรวงคมนาคมได้เตรียมยกระดับมาตรการและนโยบายด้านความปลอดภัยเพิ่มเติมพร้อมทั้งเพิ่มความเข้มงวดในการกวดขันและติดตามผลอย่างใกล้ชิดก็เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดอุบัติเหตุที่มันสะเทือนขวัญแบบนี้เช่นนี้ซ้ำแล้วซ้ำเล่าซ้ำรอยอีกนั่นเองครับพี่น้องและไปกันที่ประเด็นเรื่องของการบริหารน้ำเชิงรุกรับมือเอลนินโญกันหน่อยก็ต้องไปถามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์แล้วครับซึ่งท่านได้สั่งการกรมชลประทานและทุกหน่วยงานในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์บอกว่าให้ลุยบริหารน้ำเชิงรุกรับมือเอลนินโญพร้อมมีการจัดแผน5ด้านด้วยกันเข้าบริหารความเสี่ยงด้านน้ำเต็มระบบครับพี่น้องที่รักทั้งหลายนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้เปิดเผยภายหลังลงพื้นที่ติดตามการบริหารจัดการน้ำโครงการคลองระบายน้ำพักดีอันเนื่องมาจากพระราชดำริอำเภอเมืองจังหวัดจันทบุรีแล้วครับแล้วก็ได้รับฟังบรรยายสรุปสถานการณ์น้ำและการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่พัฒนาพิเศษภาคตะวันออกหรือตัวย่อภาษาอังกฤษที่เขาเรียกกันว่า EEC ที่เราคุ้นหูกันนี่แหละครับที่ไหนก่อนหน้าอ่างเก็บน้ำประแสอำเภอวังจันทน์จังหวัดระยองแหละครับโดยมีนายวัชรพลขาวขำรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นายวินโรธทรัพย์ส่งสุขปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และผู้บริหารกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เข้าร่วมซึ่งประเด็นนี้ได้มีการพูดคุยกันแล้วครับว่าประเทศไทยนั้นมีความเสี่ยงฝนน้อยกว่าค่าปกติในบางช่วงตั้งแต่กลางปี2569ต่อเนื่องไปถึงปี2570จากความผันผวนของสภาพอากาศและอิทธิพลของเอลนินโญจึงได้มีการสั่งการไปที่กรมชลประทานแล้วครับรวมถึงทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านน้ำบอกว่าให้ดำเนินการบริหารน้ำเชิงรุกทันทีทันใดแล้วให้ครอบคลุมเก็บกักจัดสรรและใช้น้ำอย่างมีประสิทธิภาพกันด้วยรองรับทั้งเกษตรกรประชาชนและอุตสาหกรรมสำหรับพื้นที่ EEC นั้นก็ต้องดำเนินการสูบผันน้ำเชื่อมโยงระหว่างคลองและอ่างเก็บน้ำให้มันเพียงพอกับความต้องการในภาคอุตสาหกรรมของ EEC โดยในปีนี้ได้ขอให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปติดตามข้อมูลฝนและสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดรวมไปถึงเตรียมความพร้อมเครื่องจักรเครื่องมือเพื่อช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรและพี่น้องประชาชนได้อย่างทันท่วงทีและในกรณีที่เกิดน้ำท่วมก็ให้ทุกหน่วยงานช่วยกันป้องกันพื้นที่สำคัญไม่ว่าจะเป็นพื้นที่การเกษตรหรือพื้นที่อุตสาหกรรมบอกว่าให้เกิดความเสียหายและได้รับผลกระทบน้อยที่สุดโดยเฉพาะอย่างยิ่งพื้นที่การเกษตรนี่แหละครับทีนี้ถ้ามีเหตุการณ์ฝนทิ้งช่วงก็ให้ทางกรมชลประทานเข้าไปจัดหารถบรรทุกน้ำและเครื่องสูบน้ำเข้าช่วยเหลือพี่น้องประชาชนและเกษตรกรที่ได้รับความเดือดร้อนทันทีทันใดและทั้งนี้ทั้งนั้นก็ยืนยันเลยครับว่าทางรัฐบาลไม่ได้มองเป็นวิกฤตเรื่องนี้ย้ำแล้วครับว่าทางรัฐบาลไม่ได้มองเป็นวิกฤตแต่ได้เร่งเตรียมความพร้อมล่วงหน้าเพื่อบริหารความเสี่ยงทั้งหมดผ่าน5มาตรการด้วยกันอันได้แก่มาตรการที่1คือเร่งเก็บกักน้ำต้นทุนในทุกพื้นที่ทั้งอ่างเก็บน้ำแหล่งน้ำชุมชนและระบบกระจายน้ำขนาดกลางและขนาดเล็กเพื่อให้สามารถสำรองน้ำไว้ใช้ในช่วงฝนทิ้งช่วงหรือฤดูแล้งครับ มาตรการที่2คือบริหารจัดการน้ำตามลำดับความสำคัญและข้อมูลเชิงพื้นที่โดยบูรณาการร่วมกับหน่วยงานด้านน้ำไฟฟ้าอุตสาหกรรมและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกันด้วยมาตรการที่3คือสนับสนุนการใช้น้ำอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นโดยเฉพาะภาคเกษตรผ่านระบบชลประทานที่มันแม่นยำการวิเคราะห์ดินการวางแผนเพาะปลูกและเทคโนโลยี Climate Smart Agriculture และมาตรการที่4คือติดตามและพยากรณ์สถานการณ์น้ำและผลผลิตอย่างใกล้ชิดเพื่อแจ้งเตือนแล้วก็ให้ข้อมูลแก่เกษตรกรและผู้ประกอบการอุตสาหกรรมล่วงหน้ากันด้วยเพื่อลดความเสียหายและลดความผันผวนของตลาดครับส่วนมาตรการสุดท้ายมาตรการที่5นั่นก็คือสนับสนุนการเพิ่มผลิตภาพการใช้น้ำนั่นก็คือว่าน้ำหนึ่งหน่วยต้องสามารถสร้างผลผลิตรายได้และมูลค่าเพิ่มได้มากขึ้นในระยะต่อไปนั่นเองครับและไปกันที่งานพิธีรำลึก34ปีพฤษภาประชาธรรมครับโดยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนางสาวสุภมาศอิสระภักดีได้ไปร่วมพิธีรำลึก34ปีพฤษภาประชาธรรมแล้วย้ำจุดยืนว่ารัฐบาลไม่ใช้ความรุนแรงเน้นพูดคุยหาทางออกเปิดพื้นที่ให้ทุกภาคนั้นมีส่วนร่วมครับพี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่17พฤษภาคม2569นางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้เป็นผู้แทนของรัฐบาลแล้วครับไปเข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาและสดุดีวีรชนเนื่องในโอกาสครบรอบ34ปีเหตุการณ์พฤษภาประชาธรรมณสวนสันติพรอนุสรณ์สถานพฤษภาประชาธรรมถนนราชดำเนินเขตพระนครกรุงเทพมหานครก็เพื่อรำลึกถึงผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์พฤษภาคมพุทธศักราช2535โดยนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็ได้กล่าวแล้วครับว่าเหตุการณ์พฤษภาคมเมื่อปี2535นั้นเป็นเหตุการณ์สำคัญในหน้าประวัติศาสตร์การเมืองไทยที่สะท้อนถึงพลังของประชาชนแสดงให้เห็นถึงเจตจำนงที่ยึดมั่นในหลักนิติธรรมและขับเคลื่อนให้การปกครองบ้านเมืองนั้นเป็นไปตามระบอบประชาธิปไตยแม้เวลาจะผ่านไปแล้วกว่า3ทศวรรษแต่ว่ายังคงมีความหมายต่อการพัฒนาประชาธิปไตยของประเทศไทยมาจนถึงปัจจุบันนี้ความคิดเห็นที่แตกต่างกันอันนี้ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีเป็นสิ่งที่สวยงามในคันลองของระบอบประชาธิปไตยครับไม่มีใครหรอกครับร้อยพ่อพันแม่มาอยู่รวมกันเป็นล้านคนที่จะคิดเหมือนกันเสียทุกคนคงไม่ใช่ครับความคิดเห็นที่แตกต่างนั้นถือว่าเป็นคันลองของระบอบประชาธิปไตยที่สวยงามสิ่งสำคัญนั่นก็คือว่าการแสวงหาทางออกร่วมกันโดยสันติวิธีซึ่งทางรัฐบาลก็มีเจตนารมณ์ในการบริหารประเทศโดยยึดหลักการไม่ใช้ความรุนแรงเน้นการพูดคุยสร้างความปรองดองและเปิดพื้นที่ให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาของประเทศไทยร่วมกันนั่นเองครับและไปกันที่เรื่องของการปรับปรุงหลักสูตรวิทย์คณิตครับซึ่งลึกและยากเกินไปสำหรับเด็กในบางพื้นที่ครับโดยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการนายอัครนันท์กันกิตินันท์ได้มอบนโยบายให้กับสสวทแล้วครับไปปรับปรุงหลักสูตรวิทย์คณิตบอกว่ามันลึกและยากเกินไปนั้นในปัจจุบันนี้สำหรับเด็กในบางพื้นที่ชู AI QR code ปรับหนังสือให้มันย่อยง่ายขึ้นนั่นเองครับเอามาฟังรายละเอียดกันหน่อยพี่น้องพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายนายอัครนันท์กันกิตินันท์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีหรือตัวย่อสสวทนี่แหละครับครั้งที่599/3/2569โดยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้เปิดเผยแล้วครับว่าในการประชุมครั้งนี้ตนได้มอบนโยบายสำคัญ7ด้านด้วยกันเพื่อปรับปรุงการทำงานของสสวทหรือสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีบอกว่าให้ทำงานให้มันทันต่อการเปลี่ยนแปลงและลดภาระของนักเรียนและครูอย่างแท้จริงกันด้วยดังต่อไปนี้เอ้า7ด้านที่ว่ามีอะไรยังไงกันบ้างมาฟังรายละเอียดกันหน่อยครับโดยด้านที่1 นั่นก็คือหลักสูตรและหนังสือเรียนวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ของสสวทนั้นมีเนื้อหาที่มันลงลึกและก็ยากเกินไปสำหรับเด็กในบางพื้นที่ เนื้อหาบางเรื่องของไทยเรียนในระดับม.ต้นแต่ในต่างประเทศเขาเรียนในระดับม.ปลายครับก็เปรียบเสมือนหลักสูตรเราเป็นแบบใส่ปุ๋ยเร่งโตจนเกินไปครับจนทำให้เด็กหลายคนโตไม่ทันปุ๋ยนี่แหละครับพี่น้องและด้านที่สองคือหนังสือเรียนของสสวทกระดาษมันหนาเกินไปทำให้หนักมากเลยทีเดียวควรเปลี่ยนกระดาษให้มันเบาลงบางลงและก็ออกแบบให้ย่อยง่ายนักเรียนสามารถอ่านได้เองหากเนื้อหาหรือแบบฝึกหัดไหนต้องอธิบายละเอียดหรือพิสูจน์ทฤษฎีก็ให้พิมพ์ QR code ลงในแบบฝึกหัดนั้นเลยเพื่อให้นักเรียนเข้าไปดูคลิปอธิบายได้ทันทีท่านใดครับสำหรับนโยบายที่สำคัญด้านที่3คือสื่อการสอนห้องแล็บและอุปกรณ์ทดลองมันมีน้อยจนเกินไปทำให้โรงเรียนขนาดเล็กๆหรือโรงเรียนที่ห่างไกลไม่สามารถจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรของสสวทได้อย่างสมบูรณ์แบบจนต้องทำแล็บแห้งเขาเรียกว่าแล็บแห้งเอ้าแล็บแห้งคืออะไรแล็บแห้งก็คือการสอนวิทยาศาสตร์โดยไม่มีการทดลองจริงนั่นเองครับเขาเรียกว่าแล็บทิปเป็นอย่างนี้นะครับแล้วทางสสวทก็ควรทำยังไงก็ควรประสานงานแล้วก็แนะนำให้สพทสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานไปจัดสรรงบประมาณในส่วนนี้เพิ่มเติมครับสำหรับนโยบายสำคัญด้านที่4นั้นคือต้องจัดให้ครูเข้ารับการอบรมพัฒนาความรู้ใหม่ๆอยู่เสมอเพราะว่าเทคโนโลยีมันเปลี่ยนไปเร็วเสียเหลือเกินแต่ว่าทางสพท.ต้องไปลดการอบรมในด้านอื่นๆซะให้ออกไปจากครูเพื่อให้ครูนั้นไปโฟกัสกับการพัฒนาการสอนได้อย่างเต็มที่นั่นเองครับนโยบายสำคัญด้านที่5ก็คือว่าทำเนื้อหาให้มันน่าสนใจยิ่งขึ้นกว่าที่เป็นอยู่ในปัจจุบันเพื่อลดความเป็นทางการลงโดยการลดความเป็นทางการลงเพื่อเปิดพื้นที่ให้การเรียนรู้ย่อยง่ายมากยิ่งขึ้นครับนโยบายสำคัญข้อที่6คือสสวทควรจะสนับสนุนองค์ความรู้และงบประมาณให้โรงเรียนเกี่ยวกับระบบการจัดการสารเคมีหลังการทดลองเพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและนโยบายสำคัญประการสุดท้ายประการที่7ที่มอบให้กับสสวทก็คือโครงการสอนออนไลน์โปรเจกต์14ควรออกแบบให้มันมีลักษณะที่อินเทอร์แอคทีฟโต้ตอบได้เช่นเดียวกันนะครับอย่างเช่นเมื่อนักเรียนสงสัยในประเด็นนั้นแล้วก็มีระบบ AI ช่วยตอบแทนครูให้กับนักเรียนได้ทันทีเลยครับก็จะช่วยให้ผู้เรียนได้รู้ได้ความรู้ได้ดีขึ้นเรียกว่าถามปุ๊บตอบปั๊บถามปุ๊บตอบปั๊บไม่ต้องฝากคำถามแล้วต้องรอคำตอบกันเป็นวันๆอย่างนั้นไม่ได้แล้วครับพี่น้องครับนี่คือนโยบายสำคัญ7ด้านที่รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการมอบให้ทางสสวทไปปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรที่เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ในชั้นมัธยมมาศึกษานั่นเองครับและไปกันที่เรื่องของการเชิญชวนคนไทยร่วมดูแลคนไร้ที่พึ่งผ่านโครงการที่ชื่อว่าครอบครัวอุปการะครับซึ่งเชิญชวนโดยใครเอ้าก็ต้องเชิญชวนโดยทางรัฐบาลแหละครับรายละเอียดว่ายังไงมาฟังกันหน่อยพี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่17พฤษภาคม2569ร้อยเอกหญิงภัทรดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้เปิดเผยนะครับว่าทางรัฐบาลได้เดินหน้าขับเคลื่อนนโยบายดูแลกลุ่มเปราะบางในสังคมโดยทางกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หรือตัวย่อที่เรารู้จักคุ้นหูกระทรวงนี้ว่ากระทรวงพม.นั่นแหละครับได้ประกาศหลักเกณฑ์การคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งแบบครอบครัวอุปการะโดยเปิดโอกาสให้พี่น้องประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมเป็นที่พึ่งให้กับผู้ไร้ที่อยู่อาศัยด้วยการรับดูแลคนไร้ที่พึ่งภายในครัวเรือนผ่านโครงการที่ชื่อว่าครอบครัวอุปการะโดยทางภาครัฐก็จะสนับสนุนเงินให้ 5,000 บาทต่อคนต่อเดือนแล้วทั้งนี้ทั้งนั้นเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบางเหล่านี้ให้มันยั่งยืนอย่างยั่งยืนกันต่อไปตามนโยบายของรัฐบาลที่มุ่งกระจายสิทธิประโยชน์จากภาครัฐให้เข้าถึงประชาชนอย่างทั่วถึงโปร่งใสและเป็นธรรมครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมายครับและสำหรับผู้ที่ต้องการเข้าร่วมในโครงการนี้ที่ชื่อโครงการว่าครอบครัวอุปการะ กับผู้ที่ไร้ที่พึ่งทั้งหลายแลก็ต้องมีคุณสมบัติอะไรกันบ้างเอ้ามาฟังกันหน่อยครับคุณสมบัติมีดังต่อไปนี้คืออายุ20ปีขึ้นไปมีสัญชาติไทยสุขภาพแข็งแรงไม่มีโรคติดต่อร้ายแรงมีความประพฤติเหมาะสมมีที่อยู่อาศัยและความพร้อมในการดูแลรวมไปถึงไม่มีพฤติกรรมรุนแรงและสามารถทุ่มเวลาเอาใจใส่ผู้รับการอุปการะได้อย่างต่อเนื่องกันด้วยในส่วนของสิทธิประโยชน์นั้นทางรัฐบาลสนับสนุนค่าตอบแทนจำนวน 5,000 บาทต่อคนต่อเดือนพร้อมจัดนักสังคมสงเคราะห์ไปลงพื้นที่เยี่ยมบ้านเป็นประจำทุกเดือนกันด้วยรวมถึงให้คำปรึกษาและช่วยเหลืออย่างใกล้ชิดเพื่อให้การดูแลนั้นเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสำหรับใครก็ตามผู้ใดก็ตามประชาชนพี่น้องคนไหนที่สนใจในพื้นที่กรุงเทพมหานครก็สามารถยื่นคำขอเป็นผู้อุปการะได้ที่ศูนย์คุ้มครองและเสริมสร้างคุณภาพชีวิตกรุงเทพมหานครและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้วครับในพื้นที่ต่างจังหวัดจะติดต่อยังไงดีในพื้นที่ต่างจังหวัดนั้นก็สามารถติดต่อได้ที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ในพื้นที่จังหวัดต่างๆรวมไปถึงหน่วยงานคุ้มครองต่างๆของภาครัฐหรือจะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกันก่อนได้ที่สายด่วนพม1300สายด่วนพม1300ตลอด24ชั่วโมงครับพี่น้องและสำหรับในวันนี้ตีคองร้องข่าวแหมหมดเวลาลงอีกแล้วแหละครับต้องลากันไปก่อนต้องบอกด้วยเพลงนี้ว่ายกมือขึ้นบายบายเป็นความหมายว่าอายลาก่อนผมบุญมาสีมาดสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์สวัสดีครับ

0: ยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย70สถานีทั่วทุกภูมิภาคเสนอรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวง
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงค่ะ
1: ค่ะออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ค่ะในเวลา 16:30 นถึง 17:00 นค่ะ
2: ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ค่ะดิฉันจันทราสุขนุชค่ะ
1: ค่ะดิฉันภาสุรัตน์เจียมใส่ใจค่ะพวกเราจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยอำเภอตะกั่วป่าจังหวัดพังงาค่ะมาติดตามเรื่องราวพระมหากรุณาธิคุณอันยิ่งใหญ่ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงผู้ทรงอุทิศพระวรกายและพระราชหฤทัยเพื่อความผาสุกของประชาชนชาวไทยทั่วทุกภูมิภาคกับเรื่องราวพระเมตตาพระราชกรณียกิจและสายใยแห่งความผูกพันที่หลอมรวมอยู่ในหัวใจของประสบกนิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่าค่ะ
2: ค่ะและหนึ่งในภาพแห่งความทรงจำจากอดีตสู่เรื่องราวในปัจจุบันของคนพังงา นะคะที่ไม่เคยลืมเลือนตั้งแต่เมื่อครั้งปีพุทธศักราช2544ค่ะพระองค์ท่านได้เสด็จมาทรงเยี่ยมเยียนราษฎรและทรงปลูกต้นไม้ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่ประชาชนที่ช่วยกันดูแลและอนุรักษ์ดูแลรักษาป่ามาโดยตลอดค่ะโดยเฉพาะที่บ้านบางพัดอำเภอเมืองจังหวัดพังงาค่ะ
1: ค่ะติดตามกันได้ในช่วงของภาพเก่าเล่าเรื่องค่ะ
0: ช่วงภาพเก่าเล่าเรื่อง

เสียงคลื่นทะเลกระทบชายฝั่งเสียงเรือประมงลอยมาตามสายลมณหมู่บ้านเล็กๆริมอ่าวพังงาที่ชื่อว่าบางพัดวันนี้เต็มไปด้วยความอุดมสมบูรณ์และรอยยิ้มของผู้คนแต่ใครจะรู้ว่าเมื่อหลายสิบปีก่อนที่นี่เคยเป็นชุมชนที่ยากลำบากและแทบไม่มีใครรู้จักย้อนกลับไปในอดีตบ้านบางพัดหรือชื่อเดิมบ้านบางลิงเป็นหมู่บ้านกลางทะเลที่การเดินทางแสนลำบากไม่มีไฟฟ้าเศรษฐกิจฝืดเคืองชาวบ้านต้องดิ้นรนทำมาหากินหลายคนจำเป็นต้องออกจากบ้านไปหางานทำต่างถิ่นขณะเดียวกันป่าชายเลนซึ่งเปรียบเสมือนแหล่งชีวิตของชุมชนก็ได้รับผลกระทบจากการทำเหมืองแร่ในทะเลจนทรัพยากรธรรมชาติเสื่อมโทรมลงอย่างหนักแต่ด้วยพลังความร่วมมือของชาวบ้านที่ช่วยกันฟื้นฟูผืนป่าชายเลนให้กลับมามีชีวิตอีกครั้งทำให้ในปีพุทธศักราช2540ชุมชนได้รับธงอนุรักษ์ป่าจากสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนับเป็นความภาคภูมิใจสูงสุดของคนในพื้นที่และวันที่ชาวบางพัดไม่มีวันลืมคือวันที่12เมษายนพุทธศักราช2544วันที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพร้อมด้วยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวขณะทรงพระราชอิสริยยศสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารเสด็จพระราชดำเนินมายังหมู่บ้านบางพัดเพื่อเยี่ยมเยียนราษฎรอย่างใกล้ชิดนายสวัสดีวาหารักอดีตผู้ใหญ่บ้านเล่าย้อนด้วยความปลาบปลื้มว่าในวันนั้นพระองค์ท่านทรงมีพระราชดำรัสที่ชาวบ้านยังจดจำไม่เคยลืมถ้าใครมาในชุมชนก็ชวนเขาไปปลูกป่าอย่างน้อยคนละหนึ่งต้นเพราะปลูกป่าไม่ใช่ได้แต่ป่าแต่ได้กุ้งหอยปูปลาอะและอาหารให้กับชุมชนด้วยพระราชดำรัสเรียบง่ายแต่เปี่ยมด้วยสายพระเนตรอันยาวไกลพระองค์ยังทรงปลูกต้นไม้ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำและทรงมีพระราชดำริให้สร้างวอล์กเวย์ศึกษาธรรมชาติป่าชายเลนระยะทางกว่า843เมตรรวมถึงโครงการธนาคารข้าวเพื่อสร้างความมั่นคงให้กับคน

0: ากวันที่คนต้องออกไปหางานทำต่างถิ่นวันนี้ลูกหลานมีอาชีพมีรายได้และได้อยู่พร้อมหน้าพร้อมตากับครอบครัวในบ้านเกิดของตนเองสำหรับชาวบางพัดแล้วพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงมิได้เป็นเพียงความทรงจำแต่คือพลังแห่งการเปลี่ยนแปลงที่ทำให้หมู่บ้านเล็กๆแห่งนี้มีชีวิตใหม่และยังคงส่งต่อความอุดมสมบูรณ์จากรุ่นสู่รุ่นทุกวันนี้ชาวบ้านยังคงช่วยกันรักษาป่าชายเลนดูแลทรัพยากรธรรมชาติและดำเนินชีวิตตามแนวทางที่พระองค์ทรงสอนไว้เพื่อสืบสานพระราชปณิธานให้คงอยู่คู่ผืนแผ่นดินพังงาตลอดไปเสียงคลื่นยังคงซัดเข้าฝั่งเช่นเดียวกับความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณยังคงอยู่ในหัวใจของชาวบางพัดไม่เสื่อมคลายภาพความทรงจำในวันนั้นค่ะได้กลายเป็นเรื่องราวที่ดีของประชาชนบ้านบางพัดตำบลบางเตยอำเภอเมืองจังหวัดพังงาที่อยู่ดีกินดีได้ด้วยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงค่ะ
1: ค่ะนอกจากการเสด็จเยี่ยมเยียนประชาชนชาวไทยแล้วนะคะยังทรงมีพระเมตตาการอนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเลค่ะซึ่งเป็นสัตว์ที่ใกล้สูญพันธุ์และมีบทบาทสำคัญต่อระบบนิเวศทางทะเลที่สะท้อนถึงพระมหากรุณาธิคุณและพระวิสัยทัศน์อันยาวไกลของพระองค์ในการรักษาสมดุลของธรรมชาติให้คงอยู่คู่แผ่นดินไทยสืบไปมาติดตามกันในช่วงตามรอยพระเมตตาค่ะ

0: างผืนทะเลที่อุดมสมบูรณ์เต่าทะเลคือหนึ่งในทรัพยากรธรรมชาติอันทรงคุณค่าที่สะท้อนความสมบูรณ์ของระบบนิเวศทางทะเลไทยและตลอดระยะเวลาหลายทศวรรษที่ผ่านมาการอนุรักษ์เต่าทะเลของประเทศไทยได้ดำเนินไปภายใต้พระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงผู้ทรงห่วงใยทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของประเทศอย่างต่อเนื่องพระองค์ทรงตระหนักถึงความสำคัญของระบบนิเวศชายฝั่งและสัตว์ทะเลหายากโดยเฉพาะเต่าทะเลซึ่งกำลังเผชิญภัยคุกคามจากการเปลี่ยนแปลงของธรรมชาติการทำประมงและกิจกรรมของมนุษย์พระราชกรณียกิจด้านการอนุรักษ์จึงเป็นต้นแบบสำคัญที่ปลุกจิตสำนึกให้หน่วยงานภาครัฐภาคประชาชนและชุมชนชายฝั่งร่วมกันดูแลทรัพยากรทางทะเลอย่างยั่งยืนจังหวัดพังงาถือเป็นอีกหนึ่งพื้นที่สำคัญของการอนุรักษ์เต่าทะเลฝั่งอันดามันซึ่งเป็นแหล่งวางไข่ตามธรรมชาติของเต่าทะเลหลายชนิดจากพระราชปณิธานด้านการอนุรักษ์ธรรมชาติสู่การบูรณาการการทำงานของหลายภาคส่วนในพื้นที่จังหวัดพังงาทั้งการเฝ้าระวังชายหาดการฟื้นฟูแหล่งวางไข่การดูแลลูกเต่าก่อนปล่อยคืนสู่ทะเลรวมถึงการสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชนในพื้นที่
1: ครับกับผมนายสุริยะสอนเสริมนะครับผู้อำนวยการศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลนที่10ตะกัวป่าพังงานะครับสังกัดกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งนะครับซึ่งศูนย์มีภารกิจหลักนะครับในการอนุรักษ์ฟื้นฟูดูแลทรัพยากรป่าชายเลนนะครับตลอดจนภารกิจอื่นๆที่กรมได้มอบหมายนะครับอย่างเช่นภารกิจการบริหารจัดการขยะทะเลนะครับการอนุรักษ์สัตว์ทะเลหายากใกล้สูญพันธุ์นะครับซึ่งภารกิจหนึ่งที่สร้างความภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่งก็คือการอนุรักษ์เต่าทะเลนะครับซึ่งตลอดระยะเวลา10ปีที่ผ่านมานะครับได้ร่วมกับชุมชนผู้นำชุมชนท้องถิ่นตลอดจนพี่น้องประชาชนในพื้นที่นะครับร่วมกันเฝ้าติดตามดูแลนะครับการขึ้นวางไข่ของเต่าทะเลในพื้นที่ของจังหวัดพังงานะครับซึ่งหากมีการพบการขึ้นวางไข่ของเต่าทะเลนะครับเราจะต้องลงพื้นที่นะครับเพื่อประเมินสถานภาพของพื้นที่ว่ามีความ

0: สมต่อการฟักไข่เต่าหรือไม่อย่างไรนะครับซึ่งหากพื้นที่นั้นไม่มีความเหมาะสมอาจจะมีน้ำทะเลท่วมถึงนะครับเราก็จะต้องทำการย้ายไข่เต่าไปฟักในที่ปลอดภัยนะครับและร่วมกับชุมชนนะครับในการอาจจะทำคอกนะครับเพื่อป้องกันภัยคุกคามตามธรรมชาตินะครับจะได้เฝ้าระวังติดตามการฟักไข่นะครับจนลูกเต่าฟักและออกทางลงสู่ทะเลนะครับส่วนลูกเต่าที่ยังอ่อนแอนะครับก็จะนำไปอนุบาล นะครับให้แข็งแรงจึงขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนนะครับร่วมกันอนุรักษ์เต่าทะเลเพื่อสานต่อพระราชปณิธาน5,000ปีหลวงกันนะครับ
1: ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงมีพระราชหฤทัยเปรี่ยมด้วยความห่วงใยต่อทรัพยากรธรรมชาติทางทะเลโดยเฉพาะการอนุรักษ์เต่าทะเลสัตว์ทะเลหายากที่สะท้อนความอุดมสมบูรณ์ของผืนทะเลไทยพระราชกรณียกิจของพระองค์ได้จุดประกายให้เกิดการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเลอย่างจริงจังทั้งการสร้างจิตสำนึกให้ประชาชนเห็นคุณค่าของธรรมชาติการสนับสนุนการดูแลชายฝั่งการอนุรักษ์แหล่งวางไข่ของเต่าทะเลในหลายพื้นที่ของประเทศด้วยพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ทำให้วันนี้หลายพื้นที่ชายฝั่งของไทยรวมถึงจังหวัดพังงายังคงร่วมการสืบสานแนวพระราชดำริดูแลและอนุรักษ์เต่าทะเลให้ยังคงกลับคืนสู่พื้นทรายและแหวกว่ายอยู่ในทะเลไทยอย่างยั่งยืนสืบไปนอกจากนี้ค่ะสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงสืบสานศิลปะวัฒนธรรมไทยโดยเฉพาะผ้าไทยค่ะที่มีการยกระดับสู่วัฒนธรรมระดับชาติและเวทีโลกจนนำไปสู่การขึ้นทะเบียนชุดไทยพระราชนิยมเป็นมรดกทางวัฒนธรรมและกลายเป็นแฟชั่นที่นิยมแต่งไทยทั้งแผ่นดิน
2: ค่ะเช่นที่จังหวัดพังงานะคะกำลังจะมีการเดินแฟชั่นผ้าไทยค่ะตามสไตล์ของตัวเองในงานสมโภชศาลหลักเมืองที่กำลังจะมีขึ้นปลายเดือนพฤษภาคมนี้ติดตามได้ในช่วงสานต่อพระราชปณิธานค่ะ
3: ขอนำทุกท่านเข้าสู่ช่วงสานต่อพระราชปณิธาน

0: ามกลางกระแสซอฟต์พาวเวอร์ที่หลายประเทศทั่วโลกต่างใช้วัฒนธรรมเป็นพลังสำคัญในการสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจและภาพลักษณ์ของชาติประเทศไทยมีต้นทุนทางวัฒนธรรมที่ทรงคุณค่าเช่นกันและหนึ่งในนั้นคือชุดไทยที่งดงามอ่อนช้อยและเปี่ยมด้วยอัตลักษณ์เบื้องหลังความงดงามนี้เกิดขึ้นจากพระวิสัยทัศน์อันยาวไกลของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงผู้ทรงอนุรักษ์ส่งเสริมและฟื้นฟูศิลปะหัตถกรรมไทยจนกลายเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่คนไทยภาคภูมิใจและได้รับการยกย่องในระดับสากลตลอดทศวรรษที่ผ่านมาพระองค์ทรงมีพระราชดำริให้พัฒนาผ้าไทยและเครื่องแต่งกายไทยให้เหมาะกับยุคสมัยสามารถสวมใส่ได้จริงและสะท้อนความสง่างามของความเป็นไทยจนเกิดเป็นชุดไทยพระราชนิยม8แบบอันเป็นเอกลักษณ์สำคัญของชาติแต่ละแบบล้วนสะท้อนภูมิปัญญาไทยผ่านงานทอผ้างานปักและศิลปะการตัดเย็บอันประณีตไม่เพียงเป็นเครื่องแต่งกายหากยังเป็นสัญลักษณ์แห่งวัฒนธรรมที่เชื่อมโยงอดีตสู่ปัจจุบันการสืบสานพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงไม่ได้หยุดอยู่เพียงการอนุรักษ์ผ้าไทยในพิพิธภัณฑ์หรือในพิธีการเท่านั้นแต่ยังหมายถึงการทำให้ผ้าไทยกลับมาอยู่ในวิถีชีวิตของผู้คนอีกครั้งทั้งในรูปแบบแฟชั่นร่วมสมัยการออกแบบสร้างสรรค์และกิจกรรมทางวัฒนธรรมที่เข้าถึงคนทุกวัย
1: สวัสดีค่ะฉันนางสาวเลยวันเดงงามนะคะวัฒนธรรมจังหวัดงานนะคะในส่วนของการสืบสานพระปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในเรื่องของการผ้าไทยนะคะผ้าไทยนี้นะคะเราสามารถที่จะใช้นะคะได้ทั้งในชีวิตประจำวันในพิธีการในงานต่างๆนะคะงานมงคลต่างๆได้หมดเลยนะคะในส่วนของพระปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนะคะในส่วนของผ้าไทยก็มีความมุ่งมั่นที่จะผลักดันให้ประชาชนชาวไทยนะคะได้สืบทอดเรื่องของผ้าไทยไม่ว่าจะเป็นผ้าไทยชุดพระราชนิยมทั้ง8เบบที่เราพูดถึงกันมีตั้งแต่ไทยเรือนต้นไทยศิลดาไทยจักรพรรดิไทยจักรีไทยบรมพิมานไทยอัมบรินทร์เหล่านี้นะคะนี่เป็นผ้าไทยหรือชุดพระราชนิยมของผู้ชายที่มีทั้ง3เบบนะคะแล้วก็ที่เราลืมไม่ได้เลยก็คือพี่น้องของเราที่อยู่ทุกภูมิภาคนะคะเราจะมีผ้าไทยที่โดดเด่นทั้งภาคเหนือภาคอีสานในส่วนของภาคใต้ก็จะเป็นผ้าไทยอัตลักษณ์ท้องถิ่นผ้าบาติกผ้าบะหมายะหยานี่ก็เป็นอัตลักษณ์ท้องถิ่นนะคะแล้วก็ที่เราใช้อยู่ในชีวิตประจำวันที่เป็นผ้าไทยผ้าฝ้ายผ้าไหมสิ่งต่างๆเราเนี่ยจะเป็นผ้าอัตลักษณ์ของแต่ละภูมิภาคแล้วก็เป็นอัตลักษณ์ไทยด้วยนะคะในส่วนของสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพังงาซึ่งจังหวัดพังงาเรามีโครงการนะคะงานเทศกาลประเพณีสมโภชสันหลักเมืองซึ่งเราจะมีความเป็นไทยอยู่ในส่วนของนางรำนะคะนางรำทั้งทุกอำเภอนะคะก็จะมาร่วมรำถวายเจ้าแม่สายทองก็จะแต่งไทยอัตลักษณ์ของภาคใต้ไทยอันดามันก็คือบ้าบ่ายะหยานะคะในส่วนของอันนี้ขบวนแล้วก็จะมีตึงตวงของผู้ชายนะคะในส่วนของไทยอัตลักษณ์แล้วก็จะมีไทยพระราชนิยมที่เรามีกิจกรรมเรื่องของการรณรงค์แต่งไทยภูมิใจแต่งไทยทั้งแผ่นดินนะคะเพื่อที่จะสอดรับกับการขึ้นทะเบียนมรดกชุดไทยของยูเนสโกในปลายปีนี้นะคะแล้วก็จะมีกิจกรรมเดินแบบผ้าไทยนะคะทั้งในส่วนของการร่วมขบวนที่สมโภชสันหลักเมืองแล้วแล้วก็มีกิจกรรมวันที่28ที่จะรณรงค์การแต่งไทยเดินแบบนะคะทั้งชุดพระราชนิยมทั้ง8แบบแล้วก็ในส่วนของนางแบบกิตติวศักดิ์นะคะกิตติวศักดิ์ดำโดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดพังงาท่านไพรัชยวนนะคะก็จะแต่งไทยในรูปแบบของอัตลักษณ์ไทยนะคะทั้งท่านรองทั้งสองท่านแล้วก็หัวหน้าส่วนราชการนะคะทุกส่วนราชการนะคะแล้วก็มีกิตติวศักดิ์จากทั้งภาคธุรกิจทั้งกาชาดในส่วนของหน่วยงานต่างๆนะคะจะร่วมแต่งไทยกันตามที่ตัวเองมีนะคะยุคในยุคของความพอเพียงนะคะทั้งไทยอัตลักษณ์พื้นถิ่นนะคะไทยผ้าไทยที่ถูกต้องตามพระราชนิยมนะคะแล้วก็ผ้า ผ้าไทยนะคะเป็นผ้าไหมผ้าฝ้ายได้หมดเลยทีนี้เราจะส่งต่อไปยังลูกหลานไทยได้ยังไงนะคะในชีวิตประจำวันนะคะตั้งแต่การทำงานนะคะการทำงานหรือว่าในส่วนของการมีงานเทศกาลประเพณีต่างๆหรืองานมงคลสมรสนะคะเราก็นิยมแต่งไทยกันอยู่แล้วแล้วก็สามารถที่จะปรับประยุกต์ใช้ในส่วนของผ้าไทยเด็กๆรุ่นใหม่ๆนะคะนอกจากเป็นเครื่องแต่งกายแล้วยังเป็นเครื่องประดับพวกกระเป๋าของใช้นะคะแล้วก็ในส่วนของงานสร้างสรรค์ต่างๆก็สามารถที่จะประยุกต์ผ้าไทยให้ได้ทุกยุคทุกสมัยทุกเพศทุกวัยในสิ่งเหล่านี้ค่ะนี่คือความสืบทอดในทุกๆเพศทุกๆวัยนะคะของเยาวชนทั้งรุ่นใหม่รุ่นกลางหรือรุ่น Gen X Gen Y ก็สามารถใช้ผ้าไทยได้นะคะนอกจากผู้ใหญ่แล้วค่ะก็ฝากผ่านนี้นะคะ
0: ในวันนี้ชุดไทยกำลังกลายเป็นภาษาสากลที่บอกเล่าเสน่ห์ของประเทศไทยได้อย่างงดงามและนี่คืออีกหนึ่งการสืบสานพระราชปณิธานจากรุ่นสู่รุ่นจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่พลังสร้างสรรค์ระดับโลกเพราะชุดไทยไม่ใช่เพียงมรดกทางวัฒนธรรมแต่คือพลังแห่งความสร้างสรรค์ที่คนไทยทุกคนสามารถร่วมกันสืบสานและส่งต่อได้ค่ะท่านผู้ฟังนะคะสามารถติดตามรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงได้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ในเวลา 16:30 นถึง 17:00 นค่ะทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ค่ะ
2: ค่ะสำหรับวันนี้นะคะทีมงานสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยอำเภอตะกั่วป่าจังหวัดพังงาขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 17:00 น.กับอานนท์ นันตสุคนครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์สั่งการทบทวนการขอใช้งบกลาง 6,500 ล้านบาทเพื่อสนับสนุนปุ๋ยชีวภาพช่วยเหลือเกษตรกรอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
3: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
4: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
3: เราต้องเริ่มยังไงอะ
4: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
2: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
5: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
6: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
5: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
6: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
5: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อะ
6: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
7: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเดียวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
8: เห็นโฆษณานี้ไหมกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตแถมได้เงินวันนี้เลยนะ
9: หยุดเลยนั่นมันสูตรโกงชัดๆกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตเท่ากับโดนโกง 100%
8: แต่เขาบอกโอนค่าธรรมเนียมก่อนแล้วได้เงินเลยนะ
9: นั่นยิ่งชัดโอนก่อนเท่ากับเสียเงินฟรีมิจฉาชีพในคราบเงินกู้หลอกผ่านแอปและโซเชียลสุดท้ายไม่ได้กู้แถมเสียเงินฟรีเช็คให้ชัวร์ก่อนกู้ทุกครั้งเซฟเงินเซฟตัวเอง
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์สั่งการทบทวนการขอใช้งบกลาง 6,500 ล้านบาทเพื่อสนับสนุนปุ๋ยชีวภาพช่วยเหลือเกษตรกรพร้อมย้ำต้องพิจารณาให้รอบคอบก่อนเสนอคณะรัฐมนตรี
10: นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่าจากแนวทางที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์จะขอความเห็นจากที่ประชุมคณะรัฐมนตรีในการขอใช้งบกลางกว่า 6,500 ล้านบาทในการจัดหาและส่งเสริมการใช้ปุ๋ยชีวภาพและสารชีวพันธุ์สำหรับเกษตรกรบรรเทาผลกระทบราคาเคมีภัณฑ์สำหรับภาคการเกษตรที่ปรับตัวสูงขึ้นจากอิทธิพลของสงครามในภูมิภาคตะวันออกกลางนั้นได้พิจารณาแล้วเห็นว่างบประมาณกลางของรัฐบาลในขณะนี้มีจำกัดและจำเป็นต้องใช้ในภารกิจเร่งด่วนจึงสั่งการให้ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องทบทวนการเสนอขอใช้งบประมาณดังกล่าวอีกครั้งให้เป็นไปอย่างรอบคอบเพื่อให้การใช้งบประมาณเกิดประสิทธิภาพสูงสุดชาวนันมาลีรายงาน
1: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยสั่งกรมโยธาธิการและผังเมืองเปิดสายด่วน1531ให้คำปรึกษาความปลอดภัยอาคารจากกรณีเกิดเหตุแผ่นดินไหวช่วงเช้าที่ผ่านมายืนยันมีระบบเทคโนโลยีเฝ้าระวังและประเมินสุขภาพของอาคารแบบเรียลไทม์
11: นายเจเศรษฐไทยเศรษฐรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงกรณีเกิดเหตุการณ์แผ่นดินไหวขนาด 5.3 บริเวณใกล้ชายฝั่งทางตอนใต้ของประเทศเมียนมาเมื่อช่วงเช้าวันนี้ซึ่งแรงสั่นสะเทือนสามารถรับรู้ได้ในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลจึงสั่งการให้กรมโยธาธิการและผังเมืองเปิดบริการสายด่วน1531ในทันทีเพื่อทำหน้าที่ให้คำปรึกษาแนะนำและให้แนวทางปฏิบัติในการตรวจสอบสภาพโครงสร้างอาคารแก่เจ้าของอาคารหรือประชาชนทั่วไปที่ได้รับผลกระทบเพื่อสร้างความมั่นใจสูงสุดในความปลอดภัยต่อการใช้อาคารในระยะนี้ด้านนายพงษ์นราเย็นยิ่งอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมืองเปิดเผยว่าได้ดำเนินการตรวจสอบระบบตรวจวัดการสั่นไหวของอาคารซึ่งติดตั้งณอาคารที่ทำการความสูง20ชั้นของกรมโยธาธิการและผังเมืองพบว่ามีค่าแรงสั่นสะเทือนอยู่ที่ 0.002G แม้จะเป็นระดับที่สามารถรับรู้ถึงการสั่นไหวได้แต่ไม่ส่งผลกระทบต่อโครงสร้างและความมั่นคงแข็งแรงของอาคารแต่อย่างใดอย่างไรก็ตามจะยังคงเดินหน้าเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด ผ่านระบบเทคโนโลยีเฝ้าระวังและประเมินสุขภาพของอาคารแบบเรียลไทม์เพื่อวิเคราะห์เสถียรภาพของอาคารและสร้างความมั่นใจในความปลอดภัยสูงสุดให้แก่สาธารณชนต่อไปชนันชิดาสันทองรายงาน
1: จังหวัดกระบี่ยังระดมค้นหานักท่องเที่ยวชาวเนเธอร์แลนด์ต่อเนื่องหลังประสบเหตุเรือคายักล่มบริเวณหาดไร่เลพร้อมเตือนนักท่องเที่ยวห้ามลงเล่นน้ำตั้งแต่วันนี้ถึง22พฤษภาคมนี้เนื่องจากทะเลมีคลื่นลมแรง
12: นายอังกูลศิลาเทวากูลผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ได้เปิดเผยถึงเหตุการณ์นักท่องเที่ยว2พ่อลูกชาวเนเธอร์แลนด์ซึ่งไม่สวมเสื้อชูชีพประสบอุบัติเหตุเรือคายักล่มขณะพายเรือเล่นบริเวณเกาะปอดะหาดไร่เลจังหวัดกระบี่เมื่อวันที่16พฤษภาคมที่ผ่านมาจนทำให้ผู้เป็นพ่อจมหายไปในทะเลส่วนลูกสาวได้รับการช่วยเหลือปลอดภัยจนถึงขณะนี้หลายหน่วยงานได้บูรณาการค้นหาอย่างต่อเนื่องแต่ยังไม่พบตัวนักท่องเที่ยวผู้เป็นพ่อจังหวัดกระบี่จะยังคงค้นหาอย่างต่อเนื่องจนกว่าจะพบขณะที่นาวาเอกเรืองวิทย์วารุณประภารองผู้อำนวยการสอนชนกระบี่ได้กล่าวว่าขณะนี้เจ้าหน้าที่ทุกหน่วยยังคงระดมค้นหาอย่างเต็มที่ทั้งเรือและโดรนบริเวณรอบเกาะปอดะและอ่าวไร่เลรวมถึงขอความร่วมมือเรือประมงในพื้นที่ช่วยค้นหาแต่ต้องประสบปัญหาเนื่องจากสภาพอากาศในขณะนี้ทางฝั่งทะเลอันดามันมีคลื่นลมแรงพร้อมฝากผู้ประกอบการนักท่องเที่ยวและประชาชนผู้ทราบเหตุสามารถแจ้งได้ที่สายด่วน1465ตลอด24ชั่วโมงอรพินเกตวิชัยดิษฐ์สวทกระบี่รายงาน
1: ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา19นาฬิกา
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: ันทุกสถานการณ์ข่าวสารเที่ยงตรงสวทชลบุรี 99.75 เมกะเฮิรตซ์ Neo
1: เตรียมตัวให้พร้อมแล้วออกมาสัมผัสเสน่ห์เมืองชนครั้งที่7ณตลาดริมคลองพานทองตำบลบ้านเก่าอำเภอพานทองจังหวัดชลบุรีเที่ยวชิมช็อปแชะครบจบในงานเดียว
0: พบกับเสน่ห์วิถีถิ่นของกินพื้นบ้านสินค้าชุมชนสุดสร้างสรรค์การแสดงศิลปวัฒนธรรมสุดประการตาและกิจกรรมความบันเทิงอีกมากมายมาร่วมสร้างสีสันสร้างรอยยิ้มและกระตุ้นเศรษฐกิจชุมชนไปพร้อมกัน 22-23 พฤษภาคมนี้ตั้งแต่4โมงเย็นเป็นต้นไป
2: น้ำแร่กับน้ำเปล่าต่างกันยังไงในยุคที่หลายคนใส่ใจสุขภาพการเลือกดื่มน้ำที่เหมาะสมก็สำคัญโดยทั่วไปมีน้ำดื่มที่นิยมอยู่2ประเภทคือน้ำแร่และน้ำเปล่าน้ำแร่คือน้ำใต้ดินธรรมชาติที่ไหลผ่านชั้นหินอุดมด้วยแร่ธาตุต่างๆเช่นแคลเซียมแมกนีเซียมโพแทสเซียมฟูออไรด์และกัมมันถันน้ำเปล่าคือน้ำที่ผ่านการกรองจนสะอาดปราศจากสิ่งปนเปื้อนมีแร่ธาตุน้อยกว่ากลิ่นและรสชาติจะต่างจากน้ำแร่คุณประโยชน์ของน้ำแร่ช่วยให้ร่างกายได้รับแร่ธาตุที่จำเป็นเป็นแหล่งความชุ่มชื้นป้องกันภาวะขาดน้ำควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดหล่อลื่นข้อต่อและช่วยระบบย่อยอาหารบรรเทาอาการเสียดท้องกรดไหลย้อนการเลือกดื่มน้ำขึ้นอยู่กับความต้องการและสภาวะสุขภาพโดยน้ำแร่เหมาะสำหรับผู้ที่ออกกำลังกายหนักเสียเหงื่อมากมีปัญหาระบบขับถ่ายผู้สูงอายุหรืออยากเสริมแร่ธาตุแต่อย่างไรก็ตามผู้ป่วยโรคไตความดันสูงหรือโรคหัวใจควรปรึกษาแพทย์ก่อนดื่มน้ำแร่ส่วนน้ำเปล่าเหมาะสำหรับบุคคลทั่วไปผู้ที่ต้องการควบคุมปริมาณโซเดียมหรือผู้ป่วยโรคไตสิ่ง

0: แก้วเดียวเองน้องไม่เป็นไรหรอก
1: เหล้าเพียงแก้วเดียวอาจเปลี่ยนชีวิตทั้งชีวิตเมาแล้วขับเสี่ยงอุบัติเหตุดื่มมากทำลายตับสมองและครอบครัว
2: พ่ออย่าดื่มเหล้าเลยนะคะ
3: หยุดเหล้าเพื่อความปลอดภัยของคุณและคนที่คุณรักดื่มไม่ขับงดเหล้าได้ชีวิตปลอดภัยกว่า
4: ศูนย์คุณธรรมขอเชิญส่งผลงานสื่อสร้างสรรค์ด้านคุณธรรมที่ผลิตและเผยแพร่ในปี2568ชิงโล่รางวัล Thailand Moral Award 2025เปิดรับสมัครและเชิญชวนเสนอรายชื่อประเภทสื่อ8สาขาได้แก่ละครภาพยนตร์โฆษณาบทเพลงรายการวิทยุรายการโทรทัศน์หนังสือและสื่อดิจิทัลส่งผลงานได้ตั้งแต่บัดนี้ถึง12มิถุนายนที่เว็บไซต์ www.thailandmoralaward.com หรือส่งผลงานด้วยตนเองหรือทางไปรษณีย์มาที่ศูนย์คุณธรรมองค์การมหาชนถนนวิภาวดีรังสิตสอบถามเพิ่มเติม02-644-9900ต่อ510-512
5: เตรียมตัวให้พร้อมแล้วออกมาสัมผัสเสน่ห์เมืองชนครั้งที่7ณตลาดริมคลองพานทองตำบลบ้านเก่าอำเภอพานทองจังหวัดชลบุรีเที่ยวชิมช็อปแชะครบจบในงานเดียว
6: พบกับเสน่ห์วิถีถิ่นของกินพื้นบ้านสินค้าชุมชนสุดสร้างสรรค์การแสดงศิลปวัฒนธรรมสุดประการตาและกิจกรรมความบันเทิงอีกมากมายมาร่วมสร้างสีสันสร้างรอยยิ้มและกระตุ้นเศรษฐกิจชุมชนไปพร้อมกัน 22-23 พฤษภาคมนี้ตั้งแต่4โมงเย็นเป็นต้นไป

0: คุณกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยสถานีอ่าวไทยบุรพาออกอากาศพร้อมกัน6คลื่นความถี่ในกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกระบบ FM สวทจันทบุรี 90.25 เมกะเฮิรตซ์สวทระยอง 91.75 เมกะเฮิรตซ์สวทตราด 92.75 เมกะเฮิรตซ์สวทชลบุรี 99.75 เมกะเฮิรตซ์สวทสระแก้ว 103.25 เมกะเฮิรตซ์และระบบ AM สวทจันทบุรี 1,125 กิโลเฮิรตซ์สร้างสรรค์รายการโดยทีมงานคุณภาพจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่7จันทบุรี
1: น้องชาวจันทบุรีฟังทางนี้กระทรวงพาณิชย์จับมือมหาดไทยและผู้ประกอบการรายใหญ่จัดแคมเปญไทยช่วยไทยเพื่อลดภาระค่าของชีพให้พวกเราทุกคนพบกับสินค้าอุปโภคบริโภคคุณภาพดีราคาประหยัดลดสูงสุดถึง 58% ไม่ว่าจะเป็นจากแมคโครโลตัสบิ๊กซีท็อปและสินค้าโอท็อปในชุมชนเริ่มพร้อมกันทั่วจังหวัดจันทบุรีทุกวันศุกร์ตลอดเดือนพฤษภาคม2569นี้เจอกันวันที่8 15 22และ29พฤษภาคมณที่ว่าการอำเภอหรือจุดนัดพบใกล้บ้านท่านช็อปคุ้มถูกใจของดีราคาประหยัดรอคุณอยู่แล้วพบกันนะครับ
2: ทุกวันนี้การใช้งานอินเทอร์เน็ตและสื่อดิจิทัลเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจำวันของเราแต่คุณรู้หรือไม่ว่าการกระทำผิดทางดิจิทัลอาจส่งผลร้ายแรงต่อคุณและคนรอบข้าง
3: การละเมิดลิขสิทธิ์การโจรกรรมข้อมูลส่วนบุคคลการแอบอ้างและเผยแพร่ข้อมูลเท็จล้วนแล้วแต่เป็นการกระทำที่ผิดกฎหมายและสามารถทำให้คุณถูกดำเนินคดีได้ควรระมัดระวังและใช้เทคโนโลยีอย่างมีสติและถูกต้อง
2: ความปลอดภัยของคุณสำคัญที่สุดเพียงแต่คุณทำตามกฎหมายและใช้งานสื่อดิจิทัลด้วยความรับผิดชอบก็จะช่วยลดความเสี่ยงและปัญหาที่อาจเกิดขึ้นได้มาร่วมกันสร้างสังคมดิจิทัลที่ปลอดภัยและน่าอยู่ใช้เทคโนโลยีให้เกิดประโยชน์สูงสุดและหลีกเลี่ยงการกระทำความผิดกันเถอะครับ
1: ท่ามกลางโลกที่ผันผวนมีพลังหนึ่งที่ยังคงทะยานขึ้นอย่างสง่างามอาเซียนศูนย์กลางเติบโตใหม่ของโลกในปี2569คาดเศรษฐกิจอาเซียนขยายตัวกว่า 4.4% ขับเคลื่อนโดยเวียดนามฟิลิปปินส์อินโดนีเซียและมาเลเซียพลังจากการบริโภคการบริการและโครงสร้างพื้นฐานที่เชื่อมโยงทั้งภูมิภาคอาเซียนไม่ใช่แค่ฐานการผลิตแต่คือแม่เหล็กการลงทุนโลกเชื่อมโยงการค้าเสริมแก่งโครงสร้างอุปทานเมื่ออาเซียนรวมพลังเราจะไม่เพียงเติบโตแต่กำหนดอนาคตเศรษฐกิจโลกไปด้วยกัน
2: ทุกวันนี้การใช้งานอินเทอร์เน็ตและสื่อดิจิทัลเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจำวันของเราแต่คุณรู้หรือไม่ว่าการกระทำผิดทางดิจิทัลอาจส่งผลร้ายแรงต่อคุณและคนรอบข้าง
3: การละเมิดลิขสิทธิ์การโจรกรรมข้อมูลส่วนบุคคลการแอบอ้างและเผยแพร่ข้อมูลเท็จล้วนแล้วแต่เป็นการกระทำที่ผิดกฎหมายและสามารถทำให้คุณถูกดำเนินคดีได้ควรระมัดระวังและใช้เทคโนโลยีอย่างมีสติและถูกต้อง
2: ความปลอดภัยของคุณสำคัญที่สุดเพียงแต่คุณทำตามกฎหมายและใช้งานสื่อดิจิทัลด้วยความรับผิดชอบก็จะช่วยลดความเสี่ยงและปัญหาที่อาจเกิดขึ้นได้มาร่วมกันสร้างสังคมดิจิทัลที่ปลอดภัยและน่าอยู่ใช้เทคโนโลยีให้เกิดประโยชน์สูงสุดและหลีกเลี่ยงการกระทำความผิดกันเถอะครับ
4: เรื่องบุญเตียง
5: ป้าข้างบ้าน
6: บุพการีที่เคารพ
5: รับลมคมไทย
4: เอาดีเข้าตัว
5: จันเจ้าขา
6: เกษตรเงินล้าน
5: ช่างประจำบ้าน
4: อังกฤษติดปาก
5: ฟังจีนไปด้วยกัน
6: และคนคุยข่าวพอดแคสต
5: ์11รายการใหม่ที่น่าฟังทั้งนั้น
4: แล้วจะฟังได้ทางไหนเนี่ย
5: ก็เปิด YouTube แล้วไปฟังที่ช่อง PRD7 Podcast เริ่ม1สิงหาคมเป็นต้นไปต้องติดตามฟังให้ได้นะทุกคน
4: เรื่องดีๆมีทุกวันแค่ฟัง PRD7 Podcast

คุณรู้หรือไม่ควันที่เกิดจากการเผาไหม้ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของคุณเลิกเผาขยะตั้งแต่วันนี้เพื่อตัวคุณเองและคนที่คุณรักนะครับ

0: ูงวัยแล้วชอบทำอะไรกันจะเครียดไหมหรือจะอยู่กันอย่างไรนะ
1: ไม่ต้องห่วงเลยจ้ารัฐเขามีการฝึกอาชีพให้ผู้สูงวัยทำได้ง่ายๆมีรายได้เสริมดูแลตนเองได้สบายสบายแถมมีเวลาออกกำลังกายสุขภาพดีทำงานอยู่บ้านไม่ต้องออกไปเสี่ยงติดเชื้อโรคนอกบ้านสูงวัยอย่างเราหนุ่มสาวขึ้นเป็นกองสุขใจสุดๆจ้า
2: ว้าวโอ้ยเจ๋งอะสูงวัยใจยังเจ๋งอะ

0: สิ้น
1: ก้าวย่างก้าวของพระองค์ที่ทรงงานเพื่อคนไทยพระเมตตาจากแม่ของแผ่นดินดุจดังน้ำทิพย์ชโลมใจไทยทั้งชาติสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงน้ำพระทัยแม่ของแผ่นดิน

0: ชีวันกันสืบไป
1: ฝากลูกไทยร่วมหวงแหนรักแผ่นดิน
2: สวัสดีครับท่านผู้ฟังขอต้อนรับท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับเข้าสู่รายการคุยสบายได้ประเด็นทางสถานีวิทยุอ่าวไทยบุรพาครับวันนี้กลับมาพบกับท่านผู้ฟังนะครับวันนี้จันทร์ที่18พฤษภาคม2569ครับอยู่กับผมทงชัยมีทับเต็มรับหน้าที่ดำเนินรายการนะครับอยู่กับทีมงานสวทจันทบุรีนะครับวันนี้รับหน้าที่นะครับเป็นแม่ข่ายด้วยนะครับคุยสบายได้ประเด็นพบกับท่านผู้ฟังทุกวันจันทร์จนถึงวันศุกร์นะครับ18 นาฬิกาไปจนถึง19 นาฬิกาผ่านทางคลื่นอ่าวไทยบุรพานะครับทั้งท่านผู้ฟังที่รับฟังผ่านทางสวทตราสวทจันทบุรีสวทระยองสวทชลบุรีรวมไปถึงสวทสระแก้วแล้วก็ทักทายท่านฟังที่รับฟังผ่านทางระบบ AM นะครับที่1125 กิโลเฮิรตซ์ของสวทจันทบุรีด้วยนะครับอีกหนึ่งช่องทางนะครับช่องทางออนไลน์นะครับที่ไลฟ์ Facebook ของสวทจันทบุรีนะครับจากถ่ายทางฝั่งทุกช่องทางเลยนะครับวันนี้กลับมาพบกับท่านผู้ฟังในบรรยากาศที่ต้องบอกว่าครึ้มฟ้าครึ้มฝนนะครับพื้นที่ภาคตะวันออกอาจจะมีฝนตกมากนะครับในช่วงวัน2วันนี้นะครับฝนตกลมกันโชกแรงนะครับแล้วก็บางพื้นที่อาจจะมีลูกเห็บตกด้วยนะครับก็กรมอุตุนิยมวิทยาก็มีการแจ้งเตือนมาตั้งแต่ช่วงปลายสัปดาห์ที่ผ่านมาแล้วนะครับว่าในช่วง 2-3 วันที่ผ่านมานะครับจะมีฝนฟ้าคะนองนะครับแล้วก็คลื่นลมแรงนะครับซึ่งอาจจะส่งผลกระทบต่อพี่น้องประชาชนรวมไปถึงเกษตรกรที่มีการเพาะปลูกโดยเฉพาะในเรื่องของทุเรียนนะครับที่อาจจะส่งผลกระทบต่อพี่น้องชาวสวนนะครับถ้าในพื้นที่มีลมกันโชกแรงนะครับทุเรียนอาจจะร่วงหล่นจากต้นได้ก็ส่งผลให้พี่น้องเกษตรกรเนี่ยได้รับความเดือดร้อนเรื่องของผลผลิตที่ได้รับความเสียหายนั่นเองนะครับในช่วงเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมาน้องบอกว่าพื้นที่จันทบุรีแล้วก็พื้นที่ของภาคตะวันออกยังคงเป็นจุดหมายของการเดินทางมาตรวจราชการของท่านรัฐมนตรีกระทรวงต่างๆนะครับไล่เรียงมาตั้งแต่สัปดาห์ก่อนมีท่านสุภจีนะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์มีท่านสุชาติชมกินรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและก็สิ่งแวดล้อมสัปดาห์ที่ผ่านมามีท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะครับท่านสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจนะครับก็ลงพื้นที่มาในพื้นที่ของจังหวัดจันทบุรีนะครับ2วันติดกันนะครับวันเสาร์แล้วก็วันอาทิตย์วันเสาร์เนี่ยไปดูเรื่องของการเพาะปลูกหรือว่าการทำทุเรียนแบบคาร์บอนต่ำลดในเรื่องของการใช้ปุ๋ยเคมีนำในเรื่องของเทคโนโลยีมาใช้ในเรื่องของการเพาะปลูกนะครับแล้วก็ไปดูในเรื่องของการบริหารจัดการน้ำนะครับไปดูในเรื่องของการส่งออกทุเรียนนะครับซึ่งก็เป็นอีกหนึ่งกระทรวงที่สำคัญนะครับในการที่จะขับเคลื่อนเรื่องของการบริหารจัดการการส่งออกทุเรียนนะครับแล้วก็ผลไม้ไปยังต่างประเทศส่วนวันอาทิตย์เนี่ยเดินทางไปที่บริเวณประตูระบายน้ำที่ของพักที่ลำไผ่นะครับไปดูเรื่องของการบริหารจัดการน้ำไปดูเรื่องของการสร้างของพักที่ลำไผ่นะครับซึ่งก็จะเป็นของที่สำคัญนะครับของพักที่ลำไผ่เป็นของที่สำคัญในการที่จะป้องกันปัญหาเรื่องของอุทกภัยนะครับในพื้นที่เขตเศรษฐกิจของตัวเมืองจันทบุรีด้วยจากนั้นก็เดินทางไปดูการบริหารจัดการน้ำที่จังหวัดระยองต่อไปนะครับนี่คือภารกิจของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่เดินทางมาในพื้นที่ของจังหวัดจันทบุรีในช่วงของวันเสาร์แล้วก็วันอาทิตย์ที่ผ่านมานะครับประเด็นหลักก็มาดูเรื่องของการส่งออกทุเรียนมาตรฐานเรื่องของการส่งออกดูในเรื่องของการลดต้นทุนเรื่องของการผลิตนั่นเองนะครับก็เป็นอีกหนึ่งกระทรวงนะครับที่ลงพื้นที่มาต่อเนื่องนะครับในจังหวัดจันทบุรีว่าช่วงนี้เป็นช่วงที่ผลไม้ของจังหวัดจันทบุรีโดยเฉพาะทุเรียนนะครับกำลังออกสู่ตลาดเป็นจำนวนมากทุเรียนตอนนี้น่าจะเป็นรุ่นที่2รุ่นที่2น่าจะใกล้ๆหมดแล้วนะครับใกล้ๆหมดแล้วตอนนี้ก็เป็นต้นฤดูของทุเรียนรุ่นที่3แต่รุ่นที่3ก็จะต้องทิ้งระยะเวลาอีกสักหน่อยนะครับในการที่จะแก่หรือว่าจะตัดส่งออกหรือว่าจะตัดไปเพื่อที่จะค้าขายได้นะครับเพราะว่าตอนนี้ยังเป็น รุ่น2ปลายๆอยู่นะครับก็หลายส่วนใกล้หมดแล้วนะครับรุ่นที่2ท่านสุริยาก็ไปเค้าเรียกว่าไปทดลองตัดทุเรียนด้วยนะครับไปทดลองตัดทุเรียนด้วยในพื้นที่ของสวนผลไม้ในพื้นที่ของนายแยะนั่นเองนะครับ18นาฬิกากับอีก15นาทีเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่ท่านผู้ฟังเดี๋ยวก็ช่วงหน้ากลับมาพูดคุยกันต่อนะครับกับคุยสบายได้ประเด็นทางสถานีวิทยุอ่าวไทยบุรพาครับ

ใช่คนที่ควรรักเลยเธอไม่ใช่คนที่ควรให้ใจไม่ใช่คนที่ควรคิดถึงและฝันใฝ่เธอไม่ได้เป็นของฉัน

อยากจะทำให้ใครเสียใจไม่อยากจะทำให้ใครแยกทางทั้งที่คนที่คู่คู่เธอและเคียงข้างมันไม่ใช่คนอย่างฉัน

วันนี้รายการคุยสบายได้ประเด็นเดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายของรายการนะครับท่านผู้ฟังสามารถติดตามรับฟังรายการได้ทุกวันจันทร์จนถึงวันศุกร์18นาฬิกาไปจนถึง19นาฬิกาผ่านทางคลื่นอ่าวไทยบุรพาครับวันนี้ผมต้องใช้พี่ทัพทิมพร้อมด้วยทีมงานนำรายการจากราท่านผู้ฟังไปแต่เพียงเท่านี้พบกันใหม่นะครับวันพรุ่งนี้เวลาเดียวกันนี้โชคดีมีความสุขมากๆดูแลสุขภาพด้วยนะครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: ื่ออายุมากขึ้นร่างกายก็เริ่มเปลี่ยนแปลงบ้านที่เคยอยู่มานานอาจกลายเป็นจุดอันตรายโดยไม่รู้ตัว
1: มาปรับบ้านให้ปลอดภัยสำหรับผู้สูงวัยกันเถอะค่ะพื้นต้องเป๊ะในบ้านห้ามลื่นห้องน้ำต้องมีราวจับแสงต้องสว่างทางเดินบันไดต้องมองเห็นชัดเจนจัดของให้เป็นระเบียบเคลียร์สิ่งกีดขวางบนพื้น
0: ปรับเพียงนิดเพื่อชีวิตสูงวัยที่ปลอดภัยในบ้านของคุณ
2: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
3: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
2: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
3: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปส่งเลขจองดิ
2: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อ่ะ
3: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
4: ตอนนี้ปัญหาบุหรี่ไฟฟ้าเข้าถึงง่ายมากและมีรูปแบบที่ดึงดูดใจเด็กๆโดยเฉพาะ
5: สารเสพติดเป็นภัยต่อชีวิตบุหรี่ไฟฟ้ามีสารพิษอันตรายต่อสมองที่กำลังพัฒนาของเด็กและเยาวชน
4: อนาคตประเทศชาติจะพัฒนาอย่างมีคุณภาพร่วมปกป้องเด็กและเยาวชนจากบุหรี่ไฟฟ้า
6: คนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้า
7: วิธีลดการใช้พลาสติกที่ง่ายที่สุดเริ่มจากตัวเราก่อนเลยครับอย่างในชีวิตประจำวันของเราลองเริ่มจากใช้กล่องข้าวแทนกล่องโฟมใช้แก้วน้ำส่วนตัวแทนแก้วพลาสติกใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติกและปฏิเสธการรับถุงพลาสติกเพื่อลดปริมาณขยะ
8: ง่ายๆแค่นี้คุณก็ทำได้ช่วยกันลดการใช้โฟมและพลาสติกซึ่งกำจัดยากนะคะ
9: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขณะนี้เวลา19 นาฬิกา

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้ศาลรัฐธรรมนูญรับคำร้องของส.ส. 133คนที่ยื่นขอให้วินิจฉัยพระราชกำหนดกู้เงิน 400,000 ล้านบาทว่าไม่เป็นไปตามรัฐธรรมนูญด้านนายกรัฐมนตรีมั่นใจการออกพระราชกำหนดกู้เงินเป็นไปตามเจตนารมณ์รัฐธรรมนูญกระทรวงคมนาคมจ่ายเงินเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุรถไฟชนรถโดยสารประจำทางกรณีเสียชีวิต 2,390,000 บาทบาดเจ็บสาหัส1ล้านบาทพร้อมดูแลและค่ารักษาพยาบาลและค่าจัดการศพตามจริงทำเนียบขาวสหรัฐยืนยันว่าจีนให้คำมั่นที่จะซื้อสินค้าเกษตรจากสหรัฐมูลค่าอย่างน้อย 17,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐต่อปีในช่วง3ปีข้างหน้าต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: ศาลรัฐธรรมนูญรับคำร้องของส.ส. 133คนที่ยื่นขอให้วินิจฉัยพระราชกำหนดกู้เงิน 400,000 ล้านบาทว่าไม่เป็นไปตามรัฐธรรมนูญมาตรา172วรรค1หรือไม่วันนี้ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญได้พิจารณาคำร้องที่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจำนวน133คนซึ่งเป็นจำนวนไม่น้อยกว่า1ใน5ของจำนวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของสภาผู้แทนราษฎรเข้าชื่อเสนอความเห็นต่อประธานสภาผู้แทนราษฎรหรือผู้ร้องว่าพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤตด้านพลังงานและสร้างการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศพุทธศักราช2569ไม่เป็นไปตามรัฐธรรมนูญมาตรา172วรรค1ผู้ร้องจึงส่งความเห็นดังกล่าวเพื่อขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญมาตรา173วรรค1ทางนี้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาข้อเท็จจริงตามคำร้องและเอกสารประกอบคำร้องแล้วเห็นว่ากรณีเป็นไปตามรัฐธรรมนูญมาตรา173วรรค1ประกอบพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญพุทธศักราช2561มาตรา7วงเล็บ1จึงมีคำสั่งรับคำร้องไว้พิจารณาวินิจฉัยรวมทั้งแจ้งให้ผู้ร้องทราบและเพื่อประโยชน์แห่งการพิจารณาอาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญพุทธศักราช2561มาตรา27วรรค3ให้คณะรัฐมนตรีจัดทำคำชี้แจงตามประเด็นที่ศาลรัฐธรรมนูญกำหนดและจัดส่งสำเนาเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องยื่นต่อศาลรัฐธรรมนูญภายใน7วันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือนายกรัฐมนตรีมั่นใจการออกพระราชกำหนดกู้เงิน 400,000 ล้านบาทเป็นไปตามเจตนารมณ์รัฐธรรมนูญความเดือดร้อนของประชาชนเป็นเรื่องสำคัญและจำเป็นเร่งด่วนที่ต้องให้ความช่วยเหลือนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงกรณีที่ศาลรัฐธรรมนูญรับวินิจฉัยพระราชกำหนดหรือพ.ร.ก.กู้เงิน 400,000 ล้านบาทว่ารัฐบาลจะดำเนินการควบคู่กันและมั่นใจว่าการออกพระราชกำหนดดังกล่าวเป็นไปตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญทุกประการสิ่งสำคัญคือรัฐบาลต้องเร่งกระตุ้นและสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจสำหรับความเดือดร้อนของประชาชนไม่ว่าจะเกิดจากสาเหตุใดถือเป็นสิ่งจำเป็นเร่งด่วนที่ต้องดำเนินการช่วยเหลือขณะที่การชี้แจงต่อศาลนายปกรณ์นินประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีเป็นผู้รับผิดชอบยืนยันว่ารัฐบาลออกพระราชกำหนดดังกล่าวดำเนินการตามขั้นตอนรัฐธรรมนูญและระเบียบกฎหมายที่กำหนดกระทรวงยุติธรรมจะดำเนินคดีขั้นเด็ดขาดกับผู้ค้าน้ำมันหลังตรวจสอบพบประวิงเวลากักตุนน้ำมันเพื่อจำหน่ายช่วยโอกาสเก็งกำไรช่วงวิกฤตความขัดแย้งในตะวันออกกลางส่งผลให้เกิดภาวะขาดแคลนน้ำมันในประเทศ
2: พลตำรวจโทรุฑพลนวรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเป็นประธานแถลงผลการตรวจสอบและดำเนินคดีกับผู้ค้าที่กักตุนน้ำมันและฉวยโอกาสเก็งกำไรส่งผลให้เกิดภาวะขาดแคลนน้ำมันในช่วงเดือนมีนาคมที่ผ่านมาซึ่งเป็นช่วงเวลาที่เกิดวิกฤตความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลางโดยพลตำรวจเอกชัชชัยสิการีระบุรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติและผู้อำนวยการศูนย์ปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับน้ำมันเชื้อเพลิงเปิดเผยว่าจากการตรวจสอบพบความผิดปกติในการกระจายน้ำมันโดยมีการระวิงเวลาขนส่งทั้งทางเรือและรถบรรทุกรวมถึงบางกรณีไม่ระบุจุดหมายปลายทางที่ชัดเจนสำหรับคลังน้ำมันมาตราเศษจำนวน30ตังค์ทั่วประเทศพบว่า ในช่วงวันที่21-25 มีนาคมซึ่งเป็นช่วงที่มีความต้องการใช้น้ำมันสูงทางหลายแห่งมีการจ่ายน้ำมันต่ำกว่าค่าเฉลี่ยทั้งที่ปริมาณน้ำมันในระบบยังเพียงพอแต่กลับชะลอการปล่อยน้ำมันออกจำหน่ายจนส่งผลให้เกิดวิกฤตขาดแคลนน้ำมันในหลายพื้นที่จากการตรวจสอบข้อมูลระบุว่าเดือนกุมภาพันธ์มีการรับน้ำมันเข้าคลังรวมกว่า58 ล้านลิตรและจ่ายเฉลี่ยวันละกว่า44 ล้านลิตรขณะที่เดือนมีนาคมมีการรับน้ำมันกว่า64 ล้านลิตรแต่จ่ายเฉลี่ยวันละ48 ล้านลิตรซึ่งยังถือว่าปริมาณน้ำมันโดยรวมมีเพียงพอต่อความต้องการทั่วประเทศ
3: ลูกค้าน้ำมันตามมาตรา7 ส่วน 1ที่มีสถานีบริการน้ำมันมีการกระทำที่บิดเบือนกลไกตลาดโดยการประวิงเวลากักตุนน้ำมันในคลังและในการขนส่งทางเรือทางรถเพื่อช่วยโอกาสทางกำไรให้กับธุรกิจของตนเองขาดธรรมาภิบาลโดยไม่คำนึงถึงความเดือดร้อนของประชาชนและไม่เกรงกลัวต่อกฎหมายทำให้เกิดปัญหาการขาดแคลนน้ำมันอย่างรุนแรงครับทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะมีการไปแจ้งข้อกล่าวหานะครับร้องทุกข์กล่าวโทษ
2: ทางตำรวจตรียุทธนาแพดำอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI เปิดเผยว่าได้ดำเนินการตามมติคณะกรรมการคดีพิเศษเพื่อสอบสวนความผิดเกี่ยวกับน้ำมันเชื้อเพลิงที่เกิดขึ้นในช่วงสถานการณ์ความขัดแย้งในตะวันออกกลางโดยมุ่งตรวจสอบผู้ค้าน้ำมันมาตรา7และมาตรา10รวมถึงผู้ค้าที่ไม่จดทะเบียนตามกฎหมายซึ่งมีพฤติการซับซ้อนและส่งผลกระทบต่อภาคอุตสาหกรรมอย่างร้ายแรงขณะนี้ DSI รับดำเนินการแล้วรวม4 คดีได้แก่คดีกักตุนน้ำมันในจังหวัดสุราษฎร์ธานีคดีปลอมปนน้ำมันในจังหวัดอ่างทองกรณีการขนส่งน้ำมันจากเรือภาคตะวันออกไปยังภาคใต้พบความผิดปกติของเรือขนส่งจำนวน99 เที่ยวและกรณีพฤติการประวิงการจำหน่ายน้ำมันเชื้อเพลิง7 จุดจากการลงพื้นที่ตรวจสอบร่วมกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติด้านนายเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานเปิดเผยว่าได้เพิ่มความเข้มงวดในการตรวจสอบเอกสารการขนส่งคุณภาพน้ำมันและการบังคับใช้พระราชกำหนดป้องกันภาวะขาดแคลนน้ำมันเชื้อเพลิงพุทธศักราช2516รวมทั้งร่วมมือกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติและกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI ตรวจสอบเหตุการณ์ย้อนหลังช่วงวิกฤตขาดแคลนน้ำมันในช่วงเดือนมีนาคมที่ผ่านมาซึ่งเป็นช่วงที่รัฐบาลใช้งบประมาณสนับสนุนราคาน้ำมันเพื่อช่วยลดภาระค่าครองชีพของประชาชนพบผู้ประกอบการบางรายมีพฤติกรรมกักตุนสินค้าเก็งกำไรและนำส่วนต่างราคาไปแสวงหากำไรเกินควรโดยเฉพาะในกลุ่มคลังน้ำมันจึงได้แจ้งความร้องทุกข์ในฐานะผู้เสียหายที่ไม่ดำเนินการขนส่งให้เป็นไปตามประกาศของกรมธุรกิจพลังงานและการกระทำที่เข้าข่ายผิดกฎหมายรวมทั้งได้ร้องทุกข์กล่าวโทษบริษัทใหญ่6 รายต่อ DSI จำนวน166 รายการและในส่วนของการขนส่งทางบกสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้ประสานให้ส่งข้อมูลเพิ่มเติมซึ่งหากมีการแจ้งความเพิ่มอีก662 เที่ยวรถก็จะขยายผลคดีเกี่ยวกับน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อดำเนินการทางกฎหมายกับผู้กระทำความผิดต่อไป
4: อีกส่วนหนึ่งก็คือที่อ่างทองที่ทางทีมสุดซอยนะครับของกระทรวงพลังงานได้ขยายผลจากเคสอ่างทองไปตรวจสอบเพิ่มเติมนะครับในจังหวัดอื่นๆซึ่งนอกจากความผิดในเรื่องของใบขนนอกจากความผิดในเรื่องของตัวมาตรฐานคุณภาพน้ำมันที่ได้มีการแจ้งความไปแล้วเนี่ยเราก็จะดูในเรื่องความผิดที่เกี่ยวข้องกับการไม่ปฏิบัติตามพระราชกำหนดตามที่ท่านนายกรัฐมนตรีได้ประกาศออกไปด้วยนี้ในทุกกรณีนะครับ
2: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานกล่าวด้วยว่าได้ประสานสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินหรือปปง.เพื่อดำเนินคดีอาญารวมถึงตรวจสอบและยึดทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับผู้ที่กระทำความผิดด้วยเดิมนภาสุภรัตน์สมบัติรายงาน
1: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยเศรษฐกิจไตรมาสแรกขยายตัวได้ดีจากการลงทุนจากภาคเอกชนที่สูงถึง10%ขณะที่โครงการไทยช่วยไทยพลัสจะเสนอให้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีพิจารณาวันพรุ่งนี
5: ้นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยว่าจากการที่สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเปิดเผยภาพรวมเศรษฐกิจไทยไตรมาส1ปีนี้ขยายตัว2.8%ซึ่งดีกว่าที่ตลาดคาดการไว้ที่2.3%และโตต่อเนื่องจากไตรมาสก่อนหน้าที่2.5%เป็นผลจากการลงทุนรวมที่ขยายตัว10%โดยเฉพาะการลงทุนภาคเอกชนที่พุ่งสูงถึง10.1%เป็นเลข2 หลักครั้งแรกในรอบ11 ปีจากผลพวงการปลดล็อกข้อจำกัดของ BOI พร้อมประเมินว่าหนี้สาธารณะในปีนี้จะอยู่ที่168 อย่างไรก็ตามเศรษฐกิจที่ขยายตัวยังไม่สะท้อนผลกระทบจากสงครามเนื่องจากมีการตรึงราคาดีเซลไว้ไม่เกิน30บาทต่อลิตรแต่ในระยะข้างหน้าไทยกำลังเผชิญวิกฤตหนักจากเงินเฟ้อเดือนเมษายนที่พุ่งร้อยละ 2.9 และต้นทุนอาหารแพงขึ้นเกือบร้อยละ 10และหากไม่เร่งพยุงเศรษฐกิจตัวเลขหนี้สาธารณะอาจจะขยับขึ้นไปถึงร้อยละ 69 ในปี 2570 ถึง 2572 พร้อมกับมีความเสี่ยงที่จะทะลุเพดานร้อยละ 70 ได้ในอนาคตวิกฤตครั้งนี้จึงไม่เหมือนกับในอดีตที่สะท้อนผ่านตัวเลขของ GDP รัฐบาลจึงจำเป็นต้องใช้นโยบายการคลังเข้ามาช่วยแก้วิกฤตค่าของชีพโดยเตรียมนำเสนอโครงการไทยช่วยไทยพลัสพร้อมกับรายละเอียดการกู้เงินวงเงิน 200,000 ล้านบาทจากพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤตด้านพลังงานและสร้างการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศเข้าคณะรัฐมนตรีในวันพรุ่งนี้เพื่อกระตุ้นการจับจ่ายใช้สอยลดภาระค่าครองชีพให้กับประชาชนและช่วยพยุงเศรษฐกิจ
6: ไทยช่วยไทยพลัสที่จะทำเสนอเข้าครม.วันพรุ่งนี้เนี่ยก็จะเป็นมาตรการที่เตรียมพร้อมรองรับสำหรับวิกฤตระลอกที่3คือวิกฤตค่าของชีพวิกฤตปากท้องหน้าที่ของเราในฐานะรัฐบาลเราก็ต้องพยุงและการลงทุนต้องทำคู่กันไปมันคือไม่ใช่ช่วยสั้นๆนะมันช่วยระยะยาวด้วย
5: นายเอกนิติยังกล่าวอีกว่านอกจากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจในภาพรวมแล้วภายใต้วงเงินดังกล่าวยังมีการบูรณาการร่วมกับกระทรวงต่างๆเพื่อจัดทำมาตรการช่วยเหลือเฉพาะกลุ่มมุ่งลดต้นทุนและสร้างการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานอย่างยั่งยืนปฏิพลสัทธพรมมารายงาน
1: กระทรวงคมนาคมจ่ายเงินเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุรถไฟชนรถโดยสารประจำทางกรณีเสียชีวิต 2,390,000 บาทบาดเจ็บสาหัส 1 ล้านบาทพร้อมดูแลค่ารักษาพยาบาลและค่าจัดการศพตามจริง
7: นายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยถึงมาตรการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุรถไฟบรรทุกสินค้าชนรถโดยสารประจำทางว่านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยให้ความสำคัญกับการช่วยเหลือผู้ประสบเหตุอย่างใกล้ชิดพร้อมกำชับให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งดำเนินการดูแลผู้ได้รับผลกระทบอย่างเต็มที่ทั้งนี้กระทรวงคมนาคมได้ระดมเงินช่วยเหลือจากทุกภาคส่วนอย่างต่อเนื่องโดยยอดเงินเยียวยาในขณะนี้ยังมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นและยังไม่รวมเงินช่วยเหลือจากกองทุนเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยของสำนักนายกรัฐมนตรีซึ่งจะมีการพิจารณาเพิ่มเติมในภายหลังสำหรับกรณีผู้เสียชีวิตเบื้องต้นจะได้รับเงินเยียวยารวมรายละประมาณ 2,390,000 บาทรวมทั้งสามารถเบิกค่าจัดงานศพได้ตามค่าใช้จ่ายจริงโดยหลังจากดำเนินการตรวจสอบเอกสารและรายชื่อทายาทตัวทำเรียบร้อยแล้วหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะดำเนินการจ่ายเงินช่วยเหลือในส่วนที่เหลือต่อไปส่วนกรณีผู้ได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยเบื้องต้นจะได้รับเงินช่วยเหลือเริ่มต้นที่รายละ 130,000 บาททั้งนี้หากเป็นผู้บาดเจ็บสาหัสหรือจำเป็นต้องเข้ารับการผ่าตัดวงเงินช่วยเหลืออาจสูงถึง 1 ล้านบาท
8: โดยในเบื้องต้นนะครับสำหรับผู้ที่เสียชีวิตนะครับจะได้รับเงินเยียวยาจากทุกส่วนที่เราได้รวบรวมมาแล้วตอนนี้คือจำนวน 2,390,000 บาทสำหรับกรณีผู้เสียชีวิตนะครับในเบื้องต้นนะครับสำหรับกรณีที่เงินค่าทำศพนะครับกรณีผู้เสียชีวิตเนี่ยสามารถเบิกจ่ายได้จริงทุกบาท
7: นายสิริพงษ์กล่าวเพิ่มเติมว่าผู้ที่ยังพักรักษาตัวอยู่ในสถานพยาบาลกระทรวงคมนาคมจะรับผิดชอบดูแลค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลขณะที่ผู้ที่เดินทางกลับภูมิลำเนาแล้วหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะประสานติดต่อเพื่อดำเนินการมอบเงินเยียวยาให้โดยเร็วต่อไปสวิสาปทุมมารายงาน
1: สำนักงานประกันสังคมเร่งตรวจสอบสิทธิประโยชน์ให้แก่ผู้ประกันตนที่บาดเจ็บจากเหตุรถไฟชนรถโดยสารประจำทางให้ได้รับการคุ้มครองอย่างครบถ้วน
9: นายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเปิดเผยว่าได้สั่งการให้สำนักงานประกันสังคมเร่งตรวจสอบสิทธิ์และให้ความช่วยเหลือผู้ประกันตนอย่างเร่งด่วนเพื่อให้ผู้ได้รับบาดเจ็บเข้าถึงการรักษาพยาบาลและสิทธิประโยชน์ต่างๆอย่างทันท่วงทีโดยไม่ต้องกังวลเรื่องค่าใช้จ่ายในการรักษาซึ่งในจำนวนผู้ประกันตนบาดเจ็บ30รายตรวจสอบพบว่าเป็นผู้ประกันตน9รายแบ่งเป็นผู้ประกันตนมาตรา33จำนวน7รายและผู้ประกันตนมาตรา40จำนวน2รายโดยได้กำชับให้สำนักงานประกันสังคมติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดพร้อมอำนวยความสะดวกด้านสิทธิประโยชน์ให้ผู้ประกันตนและครอบครัวอย่างเต็มที่ ด้านนางสาวกาญจนาภูลแก้วเลขาธิการสำนักงานประกันสังคมกล่าวว่าผู้ประกันตนมาตรา33ที่ประสบอุบัติเหตุฉุกเฉินและเข้ารับการรักษาในสถานพยาบาลที่ไม่ใช่สถานพยาบาลตามสิทธิ์สำนักงานประกันสังคมจะรับผิดชอบค่ารักษาพยาบาลในกรณีฉุกเฉินวิกฤตภายใน72ชั่วโมงแรกครอบคลุมค่าใช้จ่ายทางการแพทย์ที่จำเป็นทั้งหมดเพื่อให้ผู้ประกันตนได้รับการรักษาอย่างทันท่วงทีหลังจากพ้นระยะฉุกเฉินหากแพทย์ยังเห็นว่าจำเป็นต้องรักษาต่อสถานพยาบาลที่รับตัวไว้จะประสานกับสถานพยาบาลตามสิทธิ์ของผู้ประกันตนเพื่อส่งต่อการรักษาส่วนกรณีผู้ประกันตนมาตรา40ที่จ่ายเงินสมทบครบเงื่อนไขจะได้รับความคุ้มครองเงินทดแทนกรณีขาดรายได้สำหรับกรณีเป็นผู้ป่วยในรับวันละ300บาทและกรณีมีใบรับรองแพทย์ให้พักรักษาตัวที่บ้านรับวันละ200บาทไม่เกิน30วันหรือไม่เกิน90วันสำหรับผู้ประกันตนมาตรา40ทางเลือกที่3นิตยาคุณสิมรายงาน
1: ตำรวจเตรียมจำลองเหตุการณ์ตรวจกล่องดำและสอบมาตรฐานการเดินรถเพื่อรวบรวมหลักฐานทางวิทยาศาสตร์หลังพนักงานขับรถไฟและพนักงานควบคุมเครื่องกั้นรถไฟให้การขัดแย้งกัน
10: พลตำรวจตรีวรศักดิ์พิสิทธิ์บรรณกรผู้บังคับการตำรวจนครบาล1กล่าวว่าจากการสอบปากคำพนักงานขับรถไฟและพนักงานควบคุมเครื่องกั้นรถไฟให้การไม่ตรงกันในบางประเด็นจึงต้องหาหลักฐานทางวิทยาศาสตร์มาพิสูจน์ข้อเท็จจริงเบื้องต้นทีมสืบสวนได้ลงพื้นที่เก็บรวบรวมหลักฐานกล้องวงจรปิดตั้งแต่ต้นทางจนถึงจุดเกิดเหตุโดยตั้งประเด็นไว้ว่าการผ่านแต่ละจุดตัดพนักงานควบคุมเครื่องกั้นรถไฟมีการโบกธงถูกต้องและครบทุกขั้นตอนการปฏิบัติหรือไม่พร้อมกันนี้ได้ประสานไปยังการรถไฟแห่งประเทศไทยหรือรฟท.เพื่อขอทราบรายละเอียดเกี่ยวกับขั้นตอนการเดินรถทั้งหมดรวมทั้งเตรียมจำลองเหตุการณ์เพื่อดูมุมมองการขับรถไฟว่ามองเห็นสัญญาณไฟชัดเจนมากน้อยเพียงใดโดยคาดว่าจะสามารถดำเนินการได้เร็วที่สุดภายในวันพรุ่งนี้ก่อนจะเรียกผู้เชี่ยวชาญมาให้ข้อมูลและขอเอกสารจากกล่องดำพร้อมทั้งเรียกนิติกรของรฟท.มาสอบถามถึงระเบียบและมาตรฐานในการอนุญาตให้บุคคลขับรถไฟจุฑามาศรักษาพันธ์รายงาน
1: ขณะที่เจ้าหน้าที่ตำรวจสน.มักกะสันได้ควบคุมตัวพนักงานขับรถไฟและเจ้าหน้าที่ควบคุมสัญญาณไม้กั้นทางรถไฟหรือคนโบกธงส่งฝากขังที่ศาลอาญาแล้วส่วนคนขับรถเมย์ยังรักษาตัวในโรงพยาบาลและจะถูกแจ้งข้อกล่าวหาประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นเสียชีวิตและทรัพย์สินเสียหายเช่นเดียวกันนายกรัฐมนตรีประชุมประชาคมข่าวกรองด้านความมั่นคงจาก14หน่วยงานเน้นย้ำการติดตามข้อมูลข่าวสารอย่างรอบด้านและการทำงานเป็นหนึ่งเดียวจะช่วยให้การขับเคลื่อนประเทศไปในทิศทางเดียวกันนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมสรุปสถานการณ์ด้านความมั่นคงของประเทศโดยประชาคมข่าวกลองจากหน่วยงานด้านความมั่นคง14หน่วยงานย้ำว่าการข่าวในโลกปัจจุบันมีความซับซ้อนและหลายมิติจึงจำเป็นต้องติดตามข้อมูลข่าวสารรอบด้านรวมถึงปัจจัยและบริบทแวดล้อมที่เกี่ยวข้องเพื่อให้สามารถวิเคราะห์และแก้ไขสถานการณ์ได้อย่างตรงจุดและแม่นยำการบรรยายสรุปทุกสถานการณ์ต้องเน้นประเด็นสำคัญที่ชัดเจนเพื่อให้รัฐบาลนำข้อมูลไปใช้กำหนดนโยบายและบริหารจัดการสถานการณ์ต่างๆได้อย่างมีประสิทธิภาพรัฐบาลให้ความสำคัญกับงานด้านความมั่นคงและให้ความเชื่อมั่นต่อการปฏิบัติงานของทุกหน่วยงานทำให้การสนับสนุนและการตัดสินใจต่างๆเป็นไปอย่างเต็มที่และมีประสิทธิภาพขอให้ทุกหน่วยงานบูรณาการการทำงานเชิงรุกเชื่อมโยงมิติด้านการข่าวความมั่นคงและเศรษฐกิจเพื่อขับเคลื่อนประเทศไปในทิศทางเดียวกันและสร้างประโยชน์สูงสุดแก่ประเทศชาติและประชาชนการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยยืนยันเขื่อนใหญ่ทุกแห่งแข็งแรงปลอดภัยหลังเกิดเหตุแผ่นดินไหวที่ประเทศเมียนมาการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยหรือกฟผ.ยืนยันว่าจะสถานการณ์แผ่นดินไหวในวันนี้ศูนย์กลางบริเวณใกล้ชายฝั่งทางตอนใต้ของประเทศเมียนมาเวลา 9:05 นขนาด 5.3 ความลึก10กิโลเมตรเวลา 9:18 นขนาด 3.2 ความลึก10กิโลเมตรและเวลา 11:36 นขนาด 2.7 ความลึก10กิโลเมตร กฟผ.ได้ติดตามตรวจสอบเขื่อนใหญ่ของกฟผ.ได้แก่เขื่อนภูมิพลจังหวัดตากเขื่อนสิริกิติ์จังหวัดอุตรดิตถ์เขื่อนวชิราลงกรณ์และเขื่อนศรีนครินทร์จังหวัดกาญจนบุรีเขื่อนรัชประภาจังหวัดสุราษฎร์ธานีและเขื่อนบางลางจังหวัดยะลาซึ่งมีที่ตั้งใกล้กับรอยเลื่อนในประเทศไทยพบว่าไม่ได้รับผลกระทบจากเหตุแผ่นดินไหวดังกล่าวแต่อย่างใดทั้งนี้เขื่อนใหญ่ของกฟผ.ได้รับการออกแบบให้สามารถรองรับแผ่นดินไหวที่อัตราเร่งถึง 0.1 ถึง 0.2G และมีการติดตามตรวจสอบความแข็งแรงของเขื่อนอย่างสม่ำเสมอโดยใช้เครื่องมือตรวจสอบเขื่อนตามมาตรฐานสากลขอให้มั่นใจในความแข็งแรงปลอดภัยของเขื่อนกฟผ.ทั้งนี้สามารถติดตามข้อมูลการแจ้งเตือนด้านความปลอดภัยและด้านการจัดการน้ำได้ตลอดเวลาผ่านทางแอปพลิเคชัน eGAT 1ทั้งระบบ iOS และ Android
11: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจัดใจไทยคู่ฟ้าร
12: ัฐบาลโดยกรมการค้าต่างประเทศกระทรวงพาณิชย์ประกาศยกระดับการให้บริการออกหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้าไทยชิลีฟอร์ม TC สู่ยุคดิจิทัลอย่างเป็นรูปแบบเริ่มตั้งแต่วันที่12พฤษภาคม2569เป็นต้นไปเพื่ออำนวยความสะดวกให้ผู้ส่งออกขอหนังสือรับรองรวมทั้งติดตามสถานะผ่อนออนไลน์ได้24ชั่วโมงและติดต่อรับหนังสือรับรองด้วยบัตรประชาชนหรือเลือกพิมพ์เอกสารได้เองทั้งนี้ผู้ประกอบการสามารถยื่นคำขอและติดตามสถานะได้ตลอด24ชั่วโมงและสามารถติดต่อรับหนังสือรับรองได้อย่างสะดวกสบายเพียงใช้บัตรประชาชนใบเดียวหรือเลือก self printing ด้วยตนเองก็ง่ายดายเพียงสั่งซื้อแบบพิมพ์ผ่านเว็บไซต์ Form Store โดยไม่จำเป็นต้องเดินทางมายังหน่วยงานบริการอีกต่อไปสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
13: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
14: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
13: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
14: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
13: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะพัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
15: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองมนก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
0: ์19:22 ต่อไปเสนอข่าวต่างประเทศสารข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างการเปิดเผยของทำเนียบขาวสหรัฐเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นที่ยืนยันว่ารัฐบาลจีนให้คำมั่นที่จะซื้อสินค้าเกษตรจากสหรัฐเป็นมูลค่าอย่างน้อย 17,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐต่อปีในช่วงปี2569ถึงปี2571ซึ่งมูลค่าดังกล่าวไม่ได้รวมถึงข้อตกลงเกี่ยวกับการที่จีนซื้อถั่วเหลืองจากสหรัฐเมื่อเดือนตุลาคมปี2568ทางด้านข่าวสหรัฐยังเปิดเผยว่ารัฐบาลจีนจะทำงานร่วมกับหน่วยงานกำกับดูแลของสหรัฐเพื่อยกเลิกการระงับการนำเข้าสินค้าจากโรงงานผลิตเนื้อวัวและกลับมานำเข้าสัตว์ปีกจากรัฐต่างๆของสหรัฐที่ได้รับการยืนยันว่าปลอดจากโรคไข้หวัดนกความคิดเห็นดังกล่าวมีขึ้นหลังการประชุมสุดยอดระหว่างประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐและประธานาธิบดีสีจิ้นผิงผู้นำจีนซึ่งจัดขึ้นที่กรุงปักกิ่งเมืองหลวงของจีนเมื่อวันที่14-15 พฤษภาคมที่ผ่านมาสำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างแถลงการของประธานาธิบดีวลาดิเมียร์เซเลนสกี้ผู้นำยูเครนที่ระบุว่าอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนของกองทัพรัสเซียโจมตีเรือบรรทุกสินค้าลำหนึ่งของจีนในทะเลดำในวันนี้อย่างไรก็ตามโฆษกกองทัพเรือยูเครนยืนยันไม่พบว่าลูกเรือลำนี้เป็นเรือชาวจีนได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและเรือลำดังกล่าวเดินทางต่อไปยังท่าเรือปลายทางแล้วทั้งนี้เหตุการณ์โจมตีดังกล่าวเกิดขึ้นก่อนที่ประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินผู้นำรัสเซียเตรียมพบหารือกับประธานาธิบดีสีจิ้นผิงผู้นำจีนที่กรุงปักกิ่งเมืองหลวงของจีนในวันพรุ่งนี้เพื่อกระชับความสัมพันธ์ทวิภาคีระหว่างสองประเทศขณะที่ประธานาธิบดีเซเลนสกี้กล่าวหาว่ากองทัพรัสเซียใช้โดรนมากกว่า500ลำและยิงขีปนาวุธจำนวน22ลูกโจมตีในหลายพื้นที่ของยูเครนในช่วงที่ผ่านมา ต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยตอนบนมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคกลางโดยมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่ในบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันตกและภาคตะวันออกเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันตอนบนและประเทศไทยมีกำลังค่อนข้างแรงประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนบนขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มรวมทั้งดูแลรักษาสุขภาพในช่วงที่สภาพอากาศเปลี่ยนแปลงไว้ด้วยสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือในบริเวณดังกล่าวเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดน่านแพร่อุตรดิตถ์ตากกำแพงเพชรพิจิตรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์อุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 35-38 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬหนองบัวลำภูอุดรธานีสกลนครนครพนมชัยภูมิขอนแก่นกาฬสินธุ์มุกดาหารยะโสธรอำนาจเจริญนครราชสีมาศรีสะเกษและอุบลราชธานีอุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองลพบุรีสระบุรีพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีกาญจนบุรีและราชบุรีอุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 35-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 25-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงและสงขลาอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-35 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรห่างฝั่งและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่ก็มีฝนตกหนักหลายพื้นที่และมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลอุณหภูมิต่ำสุด 22-24 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-34 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด 26-28 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา6 นาฬิกาสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง94เซนติเมตร และเวลา 22:45 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1 เมตร 28 เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา1:55 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง53 เซนติเมตรและเวลา15:46 น.ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง1 เมตร 10 เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชะนดายอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา5:27 น.กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา5:51 น.
16: วิกฤตพลังงาน
17: วิกฤตตะวันออกกลางวิกฤตพลังงานเชิญชวนคนไทยประหยัดไฟฟ้ากันตั้งแต่วันนี้เริ่มง่ายๆปิดไฟที่ไม่ใช้ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่จำเป็นปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศที่26องศาเซลเซียสสวมเสื้อผ้าระบายอากาศงดการสวมสูทเดินขึ้นลงบันไดในอาคารแทนการใช้ลิฟต์ลดรายจ่ายลดใช้พลังงานร่วมฝ่าวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกัน
0: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนพฤษภาคมเป็นเพื่อนกันมันไม่ง่ายกับเขียวคาราบาวและสีเผือกคนด่านเกวียนในถนนดนตรีไลฟ์เพื่อนชีวิตวันศุกร์ที่29พฤษภาคมเวลา 18:00 น.เป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่ถนนวิภาวดีรังสิตติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทางป่าไม้เป็นทรัพยากรที่สำคัญของส่วนรวมซึ่งทุกคนมีส่วนรับประโยชน์ร่วมกันการดูแลรักษาป่าไม้จึงไม่ใช่ความรับผิดชอบของผู้หนึ่งผู้ใดโดยเฉพาะแต่เป็นความรับผิดชอบร่วมกันของทุกคนในชาติพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวคณิษฐาลือศักดิ์บรรณาธิการข่าวสุภาชรินทร์โพธิ์ทองนาคและพิญญรุ่งสมัยอ่าน

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz ขอต้อนรับท่านเข้าสู่รายการแวดวงกีฬาทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์ 19:30 น. ถึง 20:00 น.
1: สวัสดีครับคุณผู้ฟังและคุณผู้ชมนะครับพบกับรายการแวดวงกีฬาครับวันนี้วันจันทร์ที่18นะครับเดือนพฤษภาคม2569นะครับผมเข้ามานี่ฝนตกพอดีหลังครบสัญชาติสักประมาณ 18:30 นเมฆครึ้มมาเลยนะฝนตกนะครับแล้วตอนนี้ไม่ทราบว่าหยุดหรือยังนะก็ขอให้คุณผู้ฟังเดินทางโดยสวัสดิภาพนะครับก็ช่วงเข้าสู่ฤดูฝนแล้วนะการเดินทางอะไรก็แล้วแต่ก็ตรวจสอบเส้นทางฟังข่าวพยากรณ์อากาศติดตามเรื่องของฟ้าฝนให้ดีรวมถึงเรื่องติดตามเรื่องของกรมอุตุนิยมวิทยาด้วยนะเมื่อเช้ามีข่าวเรื่องของแผ่นดินไหวก็ใกล้ๆกับพม่านะนะครับช่วงนี้ก็ติดตามก็เรื่องของฟุตบอลโลกนะครับคุณผู้ฟังครับนะพรุ่งนี้ก็ติดตามความเคลื่อนไหวนะครับอีกความชัดเจนกับทางการประชุมคณะรัฐมนตรีในวันพรุ่งนี้นะครับว่าจะมีความคืบหน้าเป็นอย่างไรถอยหรือไม่ถอยหรือจะหาผู้ร่วมทุนยังไงรายละเอียดพรุ่งนี้รอติดตามกันนะครับย้อนไปเมื่อวานสำหรับใครที่รอติดตามเรื่องของแบดมินตันโตโยต้าแชลเลนจ์โอเพ่น2026นะครับรอบชิงชนะเลิศpresented by Victor HBCBWF World Tour Super 500ที่อาคารนิมิบุตรสนามกีฬาแห่งชาตินะครับของเรามีเข้าชิงนะคือในประเภทชายเดี่ยววิลกรุตวิทยาศาสตร์มือ2ของโลกแชมป์เก่ารายการนี้นะแล้วก็แชมป์เก่ารายการนี้2สมัยเจอกับแอนเดรียสอันโทเซนมือวักอันดับที่3ของรายการมือ3ของโลกจากเดนมาร์กปรากฏว่าในเกมแรกนั้นเล่นสนุกมากนะครับวิวชนะแบบขาดเลยนะ21-9โอ้โหยิ้มเลยอ่ะคือเล่นยังไงก็ดีอ่ะครับแต่พอเกม2เล่นเงินสูสีสูสีแต้มชนแต้มแต้มชนแต้มมาอยู่20 21 21 22 22สุดท้ายอันโทเซนชนะไป24-22ครับพอเกม3ครับเปิดเกมมาอันโทเซนนำไปก่อนครับ5-0นะครับก่อนที่วิวไล่มานะครับ5-1จนถึง6-6สุดท้ายวิวก็แซงนะแซงเป็น11ก่อนนะแล้วก็จากนั้นก็ไล่ไปไล่มาจนมาถึงเกมที่แต้มที่11 15 15 16 16แล้วอันโทเซนก็เริ่มหนีออกไปนะหนีออกไปแล้วชนะวิวไป21-18นะครับเกม3อันโทเซนเนี่ยบุกหน้าเน็ตมากขึ้นนะครับโอ้เล่นกันสนุกกองเชียร์เต็มสนามเลยนะคุณหญิงปฐมาลีสวัสดิ์ตระกูลประธาน BWF นะครับแล้วก็นายกกิติมศักดิ์ของสมาคมกีฬาแบดมินตันแล้วก็ท่านจากผู้บริหารของสมาคมกีฬาแบดมินตันนะครับพลอากาศเอกมงคลสัจจกรมาเชียร์แล้วก็ทางผู้บริหารของผู้สนับสนุนจะเป็นทางโตโยต้าทางวิกเตอร์นะฮะแล้วก็กองเชียร์เต็มสนามเลยมาเชียร์นะครับแล้วก็ยินดีกับชัยชนะของอันเดรอันโทเซนนะครับได้ครองแชมป์และครองถ้วยพระราชทานเงินรางวัลกว่า1,200,000 บาทนะครับวิวรองแชมป์นะครับเงินรางวัลก็ประมาณ919,400 บาทนะครับวิวก็บอกว่าโอ้โหบอกว่าเกมนี้คู่แข่งขันนี่ก็สมควรที่ชนะนะครับจริงๆวันนี้กดดันนะครับอยากป้องกันแชมป์เนาะพอปีนึงนะครึ่งหนึ่งในการแข่งขันในที่ประเทศไทยนะครับก็อยากจะสร้างผลงานให้ดีนะวันนี้เราทำไม่สำเร็จก็ขอบคุณแฟนๆปีหน้าจะมั่นใจจะทำให้ดีกว่านี้จะกลับมาทำให้ได้นะครับก็ได้เรียนรู้แหละแล้วก็ปีนี้ก็บอกว่าในรอบชิงเนี่ยอันโทเซนเนี่ยเขาแก้เกมดีเขากล้ามาเล่นหน้าเน็ตนะขณะที่เราไม่กล้าเล่นด้านหน้าเพราะอันโทเซนเขามีโอกาสมากกว่าเลยได้แชมป์ไปนะครับอันโทเซนเวลาได้แชมป์นะก็ได้ดึงวิลกุลวุฒินะซึ่งเป็นเพื่อนกันนี่แหละครับได้ถือถ้วยถ่ายรูปคู่กันนะครับรายการต่อไปที่มาเลเซียวิวไม่ได้ลงนะได้พัก1สัปดาห์แหละเพราะเล่นเยอะวิวจะไปแข่งขันรายการ KFF สิงคโปร์แบดมินตันโอเพ่น2026นะครับ26-31พฤษภาคมที่สิงคโปร์แต่ว่านักกีฬาของเราส่วนใหญ่ก็จะไปแข่งขันที่มาเลเซียก่อนนะครับหญิงเดี่ยวรอบชิงอากาเนะยามากุชิครับมือ1ของรายการและมือ3ของโลกนะครับก็ดีกรีแชมป์โลก3สมัยเอาชนะเฉินยูเฟยมือวางอันดับที่2ของรายการมือ4ของโลกจากจีน2-0เกม21-14 21-18คว้าแชมป์ไปนะครับอาการนี้ก็คว้าเงินรางวัลไป1,200,000 บาทโดยประมาณส่วนเฉินยูเฟยรองแชมป์ก็ประมาณ619,100 บาทนะครับนี่คือเรื่องของแบดมินตันนะครับคุณผู้ฟังครับจากแบดมินตันไปดูเรื่องของความเร็วเรื่องของโมโต GP แล้วก็ World Superbike นะครับซึ่งสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยตีลังกาล้มกันในรอบของไม่ใช่สิของโมโต GP ครับธงแดงกัน2รอบอ่ะนะครับ แต่ว่าก่อนที่ไปมอตโต้จีพีไปที่ World Superbike ก่อนว่าก้องสมเกียรติจันทราลงแข่งขันด้วยนะครับสังกัดทีม Honda ทีมโรงงานนะก้องสมเกียรติจันทรานะจบที่17ในเรสที่1นะแล้วก็ในซุปเปอร์โพลนะเกิดอุบัติเหตุล้มนะครับแล้วก็ในช่วงของเรสที่2เมื่อวานนี้จบที่18ไม่ได้แต้มนะในการแข่งขันจักรยานซุปเปอร์ไบค์ชิงแชมป์โลก World Superbike นะครับสนามที่5ของรายการที่โมสาธารณรัฐเช็กนี่เป็นสนามยากของก้องนะเพราะน่าจะมาแข่งสนามนี้เป็นครั้งแรกเลยนะนะครับครั้งแรกที่สนามที่เช็กนี่แหละครับก็ทำให้มีอุปสรรคกับเรื่องรถนิดหน่อยแล้วก็เรื่องสนามด้วยนะครับทำงานเต็มที่นะครับในเรสแรกเนี่ยได้ที่17นะครับส่วนในรอบซุปเปอร์โพเรสเนี่ยไม่จบการแข่งขันนะเกิดอุบัติเหตุจากนั้นในเรสที่2ก็จบที่18นะครับผ่านไป5สนามแล้วก้องสมเกียรติจันทรานักบิดชาวไทยนะครับก็มีแค่2คะแนนนะครับสนามต่อไปสนามที่6นะครับไปที่สเปนอารากอนที่สเปนนะครับ29ถึง31พฤษภาคมสเปนน่าจะเป็นคุ้นเคยสนามของก้องสมเกียรติจันทรานะแต่ว่าเรื่องของมอเตอร์ไซค์ยอมรับนะดูคอติเขาแกร่งจริงๆดูคาติ BMW เนี่ยเขาแข็งแกร่งกว่าค่ายของญี่ปุ่นไม่ว่าจะเป็นยามาฮ่าหรือว่าทาง Honda นะครับจากนั้นอย่างที่บอกครับมอเตอร์ไซค์ครับมอเตอร์ไซค์ทางเรียบ MotoGP แข่งขันสนามที่6ของฤดูกาลนะครับที่กาตาลุญญาประเทศสเปนนะครับในเรสจริงเกิดอุบัติเหตุนะธงแดงนะครับซึ่งก่อนเรสจริงก็มีทางด้านของสปินเรสนะครับนะฮะสปินเรสอเล็กมาเกสได้แต้มนะนะครับแต่ว่าในแล้วก็ทางด้านของเปโดรคอสตาได้ตามมาที่2นะครับราอูลกองกาซาเลสที่3นะแล้วก็โฮเก้มาตินตามมาเป็นสเต็ปไปนะครับแต่ว่าพอในรอบของเมนเรสในวันอาทิตย์นะครับโอ้โหเล่นไปเล่นมาจาก24รอบนะครับปรากฏว่าในรอบแข่งจริงคนที่นำอยู่ตอนนั้นเนี่ยในรอบเมนเรสนะครับธงแดงเกิดขึ้นในครั้งแรกก็คือเบโดอะคอสตาธงแดงหมายความว่าเกิดอุบัติเหตุนะครับพอเกิดอุบัติเหตุปั๊บเนี่ยกรรมการให้ธงแดงนักกีฬาทั้งหมดต้องเข้าไปที่พิทเนี่ยเล่าก่อนถ้าเกิดธงเหลืองหมายความว่านักกีฬาเกิดอุบัติเหตุห้ามแซงนะธงเหลืองนะจนเคลียร์ได้แล้วก็ไปต่อได้แต่เกิดธงแดงปั๊บเนี่ยนักกีฬาต้องเข้าพิทเพราะอุบัติเหตุสำคัญนะจังหวะแรกเนี่ยออกจากโค้ง9นะในรอบที่12เปโดรคอสต้าออกจากโค้งปั๊บรถมีปัญหาเร่งไม่ได้ขณะที่อเล็กมาเกรสนี่ไล่มาจากอันดับที่3ที่4และที่4ที่3แล้วมาอยู่ที่2จ่อท้ายอยู่ครับรถคันหน้ามาออกจากโค้งด้วยความเร็ว130-140กมต่อชั่วโมงนะแต่ว่าอเล็กมาเกรสเนี่ยนะคันหน้าบิดไม่ได้คันหลังที่มาด้วยความเร็วหลบไม่ทันครับชนไปเต็มที่เลยเบรกไม่ทันรถไปตีลังกานะครับขาดนะล้อหลุดไปด้วยนะรวมถึงทางด้านของนอกจากมาเกสนะตีลังกาล้มลงไปแล้วนะทางด้านของดีเจียนี่ที่ตามหลังมาไม่ได้เกี่ยวอะไรเลยนะครับล้อของมาเกสนี่ครับกระเด็นเข้าไปใน

ธงแดงช่วงแรกอ่ะ12รอบแรกนะลุ้นอ่ะได้แต้มแน่นอนนะเพราะ7คันแรกนำอยู่พอออกมารอบ2เนี่ยนะปรากฏว่าชนกันเองครับยูอันซาโกจาก LCR Honda ชนท้ายยูอันเมียจาก Honda ทีมโรงงานรวมถึงฟรานเชสโกบันยาย่านะเหลือคนเดียวจากดูคาตินะเจอหางเลขไปด้วยนะต้องออกจากการแข่งขันนะส่วนซาโก้ไปโรงพยาบาลนะครับโอ้โหธงแดงรอบ2ครับจนมาถึงธงแดงหมดรอบ2ต้องมาแข่งขันกันใหม่อีกครั้งหนึ่งนะรอบอีก12รอบนะก็แชมป์ปรากฏว่าเป็นฟาบิโอดิจานันโตนิโอนะฮะมาแซงเปโดรคอสตาในช่วงท้ายแข่งขันเข้ามาเป็นที่1นะส่วนราอูลได้ที่2นะส่วนเปโดรอคอสตาครับโค้งสุดท้ายหลุดลงไปเจอไอโอกุระครับมาแซงตรงโค้งสุดท้ายครับเปโดรอคอสตาตีลังกาล้มลงไปครับไม่จบการแข่งขันอีกนะโอ้โหล้มกันในหน้าเลยสำหรับ MotoGP คราวนี้นะครับรอลุ้นสนามต่อไปนะครับโอ้นะจากความเร็วเรื่องของวิ่งขออภัยของ MotoGP ความเร็วของของมอเตอร์ไซค์ไปดูเรื่องความเร็วเรื่องของการวิ่งนะสุดสัปดาห์ที่ผ่านมากรุงเทพมหานครมีงานแข่งขันวิ่งกัน2-3 งานนะมีของการท่าเรือนะวิ่งด้วยพระราม8ก็วิ่งกันด้วยนะพระราม8รันนี่โค้ชป้อมนะถ้าจะไม่ผิดโอเวอร์ออลไทยได้โค้ชป้อมชนุเดชถนอมทรัพย์น่าได้แชมป์ไปนะครับส่วนซุปเปอร์สปอร์ตงานใหญ่ที่ผมไปวิ่งนะครับซุปเปอร์สปอร์ตในเครือเซ็นทรัลรีเทลนะแหล่งรวมสินค้าและแบรนด์กีฬาชั้นหนึ่งชั้นนำของประเทศไทยนะฮะก็ร่วมกับ Under Armour นะครับแบรนด์สินค้าแล้วก็อุปกรณ์ชั้นนำจากสหรัฐอเมริกานะฮะจัดการแข่งขันซุปเปอร์สปอร์ต10ไมล์10ไมล์รันหมายความว่าไม่ใช่10กิโลครับ10ไมล์รันก็คือ16กิโลแล้วก็มีระยะ5ไมล์ด้วยก็คือ8กิโลนะครับมีนักกีฬาที่มาแข่งขันซุปเปอร์สปอร์ต10ไมล์รัน2026 presented by Under Armour งานวิ่งใจกลางกรุงเทพมหานครนะที่รวบรวมนักวิ่งกว่า 7,500 คนนะสตาร์ทจากเซ็นทรัลเวิลด์นะแล้ววนไปสวนลุมพินีขึ้นสะพานข้ามพระราม3ข้ามแยกคลองเตยสำหรับ16กิโลนะนะครับผมไปวิ่งระยะนี้แหละนะครับวิ่งผ่านสวนลุมนะแล้วก็ลงสะพานมาก็ประมาณ2สะพานลงสะพานมาก็วิ่งสู่ผ่านศูนย์ผู้ชมค่าเศรษฐกิจเข้าสุขุมวิทแล้วก็เข้าเส้นชัยที่เซ็นทรัลเวิลด์รายการนี้ก็มีทั้ง10ไมล์แล้วก็5ไมล์คุกสุดคึกคักนะครับBeach your mind make your 10 mile clean memory นะก็สร้างเรื่องของการวิ่งที่รวมถึงการวิ่งควบคู่กับแนวทางการจัดงานอย่างยั่งยืนนะฮะเรื่องของ clean นะ green memory นะรักษาสิ่งแวดล้อมนะครับนักวิ่งค่อยยืมแก้วด้วยนะนะฮะให้ยืมแก้ววิ่งไปก็ถือแก้วที่ยืมไปดื่มน้ำไม่ทิ้งขยะนะไม่มีแก้วพลาสติกนะครับเป็น eco friendly นะภายในงานก็เป็นความตั้งใจของซุปเปอร์สปอร์ตนะที่จัดงานนะครับก็ต่อเส้นทางนะครับก็สร้างสีสันกับนักวิ่งทุกเจเนอเรชันนะครับเด็กผู้ใหญ่โอ้มีครบหมดเลยนะครับแล้วก็มีวีลแชร์เรซซิ่งด้วยนะคุณไมตรีคงเรื่องนะมาด้วยนะให้กำลังใจนักกีฬาวีลแชร์แล้วก็มีไกด์รันเนอร์นะวิ่งคนตาบอดก็จะมีไกด์รันเนอร์วิ่งไปด้วยนะครับก็มีอินฟูสายสุขภาพนะนักกีฬาชั้นนำโดยนักกีฬาของทีมซูเปอร์สปอร์ตนะครับคุณไอสอนสวรรค์ผู้พิจิตรนะครับวิ่งด้วยในระยะทาง10ไมล์พร้อมผมนี่แหละไปเส้นทางเดียวกันนะครับ10ไมล์นี่มีเสื้อฟินิชเชอร์ด้วยนะแล้วก็ผู้เข้าเส้นชัย100คนแรกก็จะได้หมอนนะผลการแข่งขันนะครับก็ในระยะทาง5ไมล์ถึง10ไมล์ก็ปรากฏว่าการแข่งขันโอเวอร์ในระยะ10ไมล์ประเภทชายนะครับพงศกรสุขสวัสดิ์ของไทยนะครับนำเดียวเลยนะฮะ55นาทีนะครับที่2น้องอินทัศน์จงใจจิตนะครับก็ได้อันดับที่2นะก็มาตามหลังมานะครับประมาณ1นาทีนะครับรอบที่3เป็นนักวิ่งจากลาวนะลำพรชัยทีนะครับ 56.46 วินาทีคือลำพรตามหลังอินทัศน์มาเลยผมเห็นอยู่นะก็ออนสวนกันบนสะพานข้ามแยกคลองเตยนะครับส่วนหญิงเนี่ยนะโอเวอร์ออลเนี่ยเป็นของน้องลดแก้วอินทุกุมารจากลาวทีมชาติลาวเข้ามาเป็นที่1นะครับแล้วก็มีครูขมอนงวงศรนะเข้ามาเป็นที่2ของไทยแล้วก็ครูขมได้โอเวอร์ออลไทยด้วยที่3ก็เป็นน้องแซนตี้พราสิทธิ์นะจากลาวนะลาวเข้ามาแข่งขันในบ้านเราเยอะมากนะเพราะว่าบ้านเราการวิ่งคึกคักนะวิ่งตั้งทุกสัปดาห์เงินรางวัลก็เยอะด้วยนะครับก็คว้าอันดับที่3ไปครูขมได้ที่2นะครับแล้วก็5ไมล์นี่แชมป์เป็นของแมทธิวเมอร์สนะครับนะจากอังกฤษนะที่2กฤษชัยอึงแตงนะแล้วก็ที่3โพเวนกูมามูชูจากมาเลเซียนะครับส่วนหญิงที่1เนี่ยเป็นสุทธินีด่านสุนทรวงศ์นะนี่เป็นดาวรุ่งครั้งที่แล้วเพิ่งได้อันดับที่2ที่หาดใหญ่ฮาร์ปมาด้วยนะสุทธินีเนี่ยนะครับแล้วก็ชนทิชาประจงได้ที่2นะครับแล้วก็นักวิ่งจากมาเลเซียได้ที่3ก็ชาคิล่าอิสุรานะครับงานนี้ผมไปวิ่งด้วยนะครับนะระยะทาง16ไมล์ก็ประมาณ1
ชั่วโมงครึ่งพอดีระยะทางเกินนิดหน่อยแต่ว่ามีสิ่งที่ประทับใจก็คือก่อนการขันหลังเส้นชัยเนี่ยผมไปหลังเข้าเส้นชัยคือกลับ

0: นเหนื่อยๆนะคุณผู้ฟังนะเขาตื่นใจเหนื่อยปรากฏว่าหลังจากที่ได้รับเหรียญได้รับคูปองแล้วอ่ะกำลังเดินๆเพลินๆกำลังจิบน้ำอยู่นะฮะแล้วก็มีคนเยอะมีการก็เบียดเบียดกันหน่อยแล้วก็เห็นหูฟังอ่ะตอนแรกไม่รู้ว่าเป็นหูฟังเป็นน่าจะเป็นเอียบัดเนี่ยของนักวิ่งใครสักคนหนึ่งหล่นต่อหน้าทั้งกล่องทั้งหูฟังเลยนะฮะคือหล่นต่อหน้าก็พยายามลกก้มไปเก็บให้นะฮะแล้วก็ตอนนั้นจำได้ว่ามีฝรั่งคนหนึ่งนะเดินสวนๆกันมาเขาคุยโทรศัพท์นะครับแล้วก็ลงไปเก็บพอลุกขึ้นมาปั๊บอ้าวหายไปไหนแล้วก็ไม่รู้นะแล้วก็มีน้องผู้หญิงได้เป็นนักวิ่งเข้าใจมาก็ช่วยกันเก็บส่งมาให้ผมนะฮะอ้าวตายละจะทำไงดีก็นั่นแหละว่าชื่อตอนนั้นวิ่งก็เหนื่อยก็คือวิ่งเสร็จแล้วก็ต้องรีบกลับมาที่ทำงานเนาะหลังจากที่เก็บกองสัมภาระแล้วก็ไปตามหาไม่เจอที่ไหนก็ค่อยๆไปก็ค่อยๆที่จะกลับบ้านก่อนไปตั้งหลักนะแล้วก็ไปโพสต์ผ่านเพจของซุปเปอร์สปอร์ตเทนไมล์นะครับว่าเจอทำยังไงกันบ้างทางแอดมินเพจก็ใจดีนะครับก็แนะนำอย่างดีว่าก็จะมีเรื่องของเจอของหายแจ้งของหายนะในช่องทางของเพจซุปเปอร์สปอร์ตเทนไมล์นี่แหละครับนะก็ไปโพสต์ไว้ที่สุดแล้วก็จะมีมิสเตอร์โทนี่นะจากสหรัฐอเมริกาวัย55ปีนะทักมาทั้งมือถือก็ผมให้เบอร์มือถือด้วยรวมถึงทางด้านของอินบ็อกซ์นะแล้วก็ทางด้านของเพจที่รับแจ้งนะครับแล้วก็วันนี้นะทางด้านของมิสเตอร์โทนี่นะก็มาที่ทำงานนี่แหละครับนัดเจอกันนะฮะก็ได้มอบAirPods นะเพิ่งรู้ทีหลังว่าเป็น AirPods นะก็ของเครือพวก Apple นั่นแหละนะที่ใช้กันนะ AirPods Apple อะไรประมาณนี้นะครับผมใช้ Android ไม่ได้ใช้พวก iPhone นะครับก็มอบให้เรียบร้อยผมถึงก็พาทัวร์ด้วยนะมิสเตอร์โทนี่เนี่ยเขาก็อายุ55ปีแล้วล่ะเป็นนักวิ่งเหมือนกันนะตามหลังผมนะครับท่านชายช้ากว่าผมนิดนึงนะครับก็พามาทัวร์ที่ทำงานด้วยนะครับก็เป็นมิตรภาพกันนะครับได้รู้จักนักวิ่งจากสหรัฐอเมริกานะหลังจากที่อายุ55ปีแล้วรีทายมาก็มาพักที่เมืองไทยนะได้คุยกันว่าเดี๋ยวจะชวนไปวิ่งเขาตีนไก่บ้านนานครนายกกับชวนไปวิ่งเขาฉลากวิ่งเทรลนะคือบ้านเรานี่งานวิ่งเยอะอะแล้วก็แหล่งท่องเที่ยวแหล่งวิ่งเนี่ยนะก็มีเยอะมากนะฝรั่งชอบฝรั่งชอบเล่าให้ฟังนะคุณผู้ฟังครับจากงานวิ่งนะไปดูเรื่องของกอล์ฟนะฮะน่าเสียดายนะโปรจีนอาทิยาทิติกุลไม่ได้แชมป์นะครับในการแข่งขันกอล์ฟ LPGA ทัวร์รายการ Coker Queen City Championship เล่นดีนะครับรายการนี้นะครับที่ฮวายโอสหรัฐอเมริกานะครับวันสุดท้ายก็เกาะกลุ่มผู้นำมาลุ้นตลอดนะครับวันสุดท้ายโปรจีนมือ2ของโลกเก็บเพิ่ม1อันเดอร์พาจาก4เบอร์ดี้3โบกี้6อันเดอร์พาครับจบอันดับที่7นะฮะจากก็ถือว่าเป็นท็อป10อีกรายการหนึ่งของโปรจีนอัธยาทิติกุลนะครับนะฮะแชมป์เป็นของใครนะก็คือลอตตี้ควอคส์นะครับจากสหราชอาณาจักรนะคว้าแชมป์ไปครองรวมสกอร์12อันเดอร์พานะครับส่วนมือ1ของโลกเนลลี่โคต้านะครับจากสหรัฐอเมริกานะครับอยู่ที่แปดร่วมนะ5อันเดอร์พาของเราคนอื่นๆก็จะมีโปรแหวนนะพรอนุงเพชรล้ำ16อันเดอร์พาโปรแพตตี้ประพังกรธวัฒนกิจกับโปรเมย์อยู่ที่21อันเดอร์พาที่21ร่วมนะขออภัยนะครับแล้วก็โปรเปียโนอภิชายุบลเนี่ยที่40ร่วมนะครับแล้วก็โปรเมียประภาจารีปาจารีอนันต์ฤกาลที่47ร่วมนะครับเรื่องของสนุกเกอร์นะครับก็สนุกเกอร์หญิงชิงแชมป์โลกที่ตงกวนมณฑลกวางตุ้งประเทศจีนนะครับรอบรองชนะเลิศเป็นการเจอกันเองระหว่างนักสนุกเกอร์ชาวไทยครับก็คือมายสากลปัญชยาจะน้อยนะเจอกับรุ่นพี่ทีมชาตินะร่วมทีมชาติก็คือมิงสระบุรีหรือว่านัชชารัตน์วงหาฤทัยมือ3ของโลกนะครับปรากฏว่ามายสากล นะครับหรือว่าปัญชยาจะน้อยชนะไปชนะพี่มิงสระบุรีไป5ต่อ3เฟรมนะครับผ่านเข้าชิงชนะเลิศเป็นพรุ่งนี้นะเข้าชิงนะครับเป็นครั้งแรกนะฮะเราเคยเข้าชิงสุกเกอร์ชิงแชมป์โลกมาแล้วนะมิงสระบุรีใบพัดศรีราชาหรือว่าสศิภาพรนันทคำจันเนี่ยนะเคยเข้าชิงรายการนี้ไปแล้วนะฮะแล้วนี่คือคนที่3คือมายสากลนะฮะหรือว่าน้องปัญชยาจันน้อยจะไปชิงชนะเลิศกับผู้ชนะระหว่างแรนแอนอีเวนต์กับจางกฤษนะครับหรือว่านักสนุกเกอร์จากฮ่องกงก็คืออิงออนยี่นะซึ่งแข่งขันกันนะฮะรอติดตามกันนะครับว่าจะชิงกับใครวันพรุ่งนี้เที่ยงนะฮะรอติดตามกันนะครับมายสากลปัญชยาจันน้อยมีโอกาสลุ้นแชมป์ที่2ในรายการนี้นะครับหลังจากที่ผ่านถึงรอบรองชนะเลิศรุ่นอายุไม่เกิน21ปีมาแล้วนะครับก็รอลุ้นกันนะเธอแข่ง2รุ่นนะรุ่นอายุไม่เกิน21ปีเจอกับลิ่วจีหลิงจากจีนนะครับได้ลุ้นเลยทีเดียวนะครับส่วนนักสนุกเกอร์ของไทยในรุ่นไม่เกิน21ปีเจลสระบุรีครับนฤชาเพิ่มพูนมือ1ของโลกรุ่น21ปีแพ้หลัวลวดถงจากจีนวัย14ปีรอบ8คนสุดท้ายตกรอบนะตกรอบนะ ครับครั้งสุดท้ายแล้วของท่านของแจ็คของเจลสระบุรีนะเพราะอายุเกินพอดีนะปีหน้าไม่ได้แข่งแล้วไปแข่งรุ่นทั่วไปแล้วนะครับส่วนสนุกเกอร์ชายแมนนครปฐมครับธนวัฒน์ธีรพงษ์ไพบูลย์นะในรอบรองชนะเลิศในการแข่งขันสนุกเกอร์นะครับซึ่งวันนี้แข่งขันกันนะโดยมีคุณวรสิทธิ์เสียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยแล้วก็คุณสุนทรจันทมนนายกสมาคมกีฬาบิลเลียดแห่งประเทศไทยเป็นประธานในการแข่งขันสนุกเกอร์นะครับก็สนุกเกอร์คิวสคูลเอเชียโอเชียร์2026นะครับที่สุคนทัศวรรค์กรุงเทพวันนี้นะครับคือในรอบนี้เนี่ยรอบรองชนะเลิศใครชนะรอบนี้จะได้โควต้าไปแข่งขันสนุกเกอร์อาชีพอังกฤษนะฮะ2ฤดูกาลนะครับซึ่งแมนนครปฐมหรือว่าธนวัฒน์ธีรพงษ์ไพบูลย์เป็นคนเดียวของไทยนะอดีตแชมป์สนุกเกอร์เยาวชนโลกปี2011นะครับมาถึงรอบนี้เจอกับไปหลังหนิงนะอดีตนักสนุกเกอร์ชาวจีนที่เคยไปเล่นอาชีพมาแล้วนะครับก็ปรากฏว่าแมนนครปฐมที่เล่นดีมาตลอดนะครับชนะไปหลังหนิงไป 4-1 เฟรมนะครับส่งผลให้แมนนครปฐมคว้าการ์ดทัวร์ลุยศึกอาชีพโลกอย่างเป็นทางการในฤดูกาล2026ถึง2027และ2027ถึง2028นะครับกลับคืนสู่อาชีพสนุกเกอร์อาชีพโลกอีกครั้งหนึ่งในรอบ10ปีนะครับหลุดทัวร์ไปเมื่อปี2016ครับตอนนี้กลับมาแล้วนะแล้วก็เป็นสนุกเกอร์คนที่6ของไทยนะในตอนนี้ที่ผ่านจากเวที Q School นะเข้าสู่อาชีพนะต่อจากแก๊กสระบุรีเดชาวัฒน์พุ่มแจ้งนะครับในตอนนั้นเนี่ยได้คู่กับแมนนครปฐมแหละนะครับแล้วก็มีคิวเฮามนัสวินเกษมมาลัยกุลซันนี่อาแบกครับอัคคณิส่งเสริมสวัสดนะฮะติ๋มกาญจนะชัยพงษ์นาสาแมนนครปฐมเนี่ยได้กลับมาอีกครั้งหนึ่งนะครับก็เป็นข่าวดีของวงการสนุกเกอร์ไทยนะนะครับที่ได้ไปอีกครั้งหนึ่งนะเจ้าตัวก็บอกว่ามั่นใจฮะดีใจที่กลับมาเล่นอาชีพในสนุกเกอร์ทัวร์อีกครั้งหนึ่งนะไม่ใช่เรื่องง่ายจะทำให้ดีที่สุดนะครับฟุตบอลเอฟเอคัพของไทยได้คู่ชิงแล้วนะครับนะครับกับช้างเอฟเอคัพเป็นบุรีรัมย์นะชนะอยุธยา5ประตูต่อ0นะครับได้ประตูจากซันนี่วอลนะครับ2ประตูเคงลี่บิลเลอร์นะครับนะอีก1ประตูแล้วก็สุภชัยใจเด็ด1ประตูแล้วก็โรเบิร์ตซู1ประตูนะครับผ่านเข้าชิงแชมป์เลิศกับพีทีประจวบ FC ที่ชนะลำพูนวอร์ริเออร์1ประตูต่อ0จากการยิงของเบดาโตสติยานะครับก็คู่ชิงจะเจอกันระหว่างบุรีรัมย์กับพีทีประจวบ FC นี่นะครับพีทีประจวบเนี่ยสร้างปัญหาให้กับบุรีรัมย์นะในไทยลีกที่ผ่านมาเจอกันรอบชิงไม่ง่ายไม่ง่ายนะรอติดตามกันสำหรับช้าง FA ครับนะครับส่วนฟุตบอลพรีเมียร์ลีกของอังกฤษเวสต์แฮมนะครับโอ้โหออกไปเยือนนิวคาสเซิลแพ้ 1-3 ครับตอนนี้งานหนักของเวสต์แฮมแล้วนะครับที่ตกชั้นเพราะว่าถ้าสเปอร์นัดต่อไปของสเปอร์เพียงแค่เสมอนะสเปอร์จะอยู่รอดส่วนเวสต์แฮมนัดสุดท้ายเนี่ยโอ้โหตกก็ต้องชนะอย่างเดียวอ่ะสเปอร์จะมีเกมบุกไปเยือนเชลซีในวันที่19พรุ่งนี้นะครับถ้าสเปอร์มีแต้มนะเวสต์แฮมตกชั้นนะครับนะส่วนแมนยูนะครับนัดสุดท้ายในบ้านนะชนะฟอร์เรสต์ 3-2 ครับลุคชอมาติอุสคุนย่าเบรอันเอมเบโมนะยิงคนละประตูแม้ว่าลูกนำ 2-1 จะมีปัญหาเรื่องของแฮนด์บอลกันนะครับแต่ว่ากรรมการกับ VAR บอกว่าเป็นการแฮนด์บอลในเขตโทษนะไม่ได้ฟาวล์นะไม่ได้เป็นเจตนานะครับแต่ว่าเคยมีกฎกติกาอย่างหนึ่งที่บอกว่าทีมรุกทำแฮนด์บอลไม่ว่ากรณีใดๆก็ตามก็ถือว่าเป็นฟาวล์เป็นแฮนด์บอลนะแต่ว่าเอาละนะกรรมการของอังกฤษนะ VAR ด้วยกรรมการด้วยเขาก็มีกฎกติกาของเขานะนะบางทีก็เป็นอีกอย่างหนึ่งบางทีก็เป็นอีกอย่างหนึ่งนะผลประโยชน์ให้แมนยูนะฉลองเสื้อใหม่เอาชนะฟอร์เรสต์3-2ตอนนี้เป็นที่3ของทางการเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็พอไม่มีด้านที่3ได้แมนยูนะก็ชนะไปบูโน่เฟอร์นันก็แอสซิสต์ไปด้วยลูกหนึ่งนะฮะแอสซิสต์ไป20ครั้งนะในพรีเมียร์ลีกนะครับฤดูกาลเดียวเท่ากับอองรีเท่ากับเควินเดบรอยแล้วนะครับเหลืออีก1เกมนัดสุดท้ายนะถ้าได้แอสซิสต์1ก็จะเป็นแอสซิสต์สถิติเพียงผู้เดียวนะทางด้านของบูโน่เฟอร์นันนะครับนัดสุดท้ายแมนยูเจอใครไปเยือนไบรตันนะครับส่วนคามิเซโร่ครับนัดสุดท้ายของแมนยูล่ำลาเรียบร้อยแล้วนะครับที่โอลด์แทรฟฟอร์ดนะครับหมดฤดูกาลนี้จะกลับบ้านไปแล้วนะคามิเซโร่นะครับลงเล่นกับแมนยู160นัดนะครับยิง26ประตู14แอสซิสต์นะครับนะก็ลาทั้งครอบครัวพาลูกพาเมียเดินไปในสนามโอลด์แทรฟฟอร์ดนะครับลาแฟนบอลก็หมดนะหมดสัญญากับแมนยูแล้วนะครับนะส่วนอีกคนหนึ่งที่ไปยืมตัวอยู่ที่นาโปลีนะครับรามุสฮอยลุนนะครับก็นักเตะทีมชาติเดนมาร์กนะก็ไปยืมตัวให้กับเล่นให้กับนาโปลีก็ปรากฏว่าฟอร์มดีนะนัดสุดท้ายนาโปลีชนะปีซ่า 3-0 นะช่วยนาโปลีคว้าแชมป์ยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกนะครับนะติดท็อป4ก็ทำให้นาโปลีซื้อขาดเลยซื้อจากแมนยูนะ38ล้านปอนด์นะครับบอกลาแมนยูเหมือนกันไม่กลับไปแล้วอยู่นาโปลีรุ่งกว่านะรามุสฮอยลุนนะครับ แมนเชสเตอร์ซิตี้คว้าแชมป์ FA คัพนะครับชนะเชลซี1ประตูต่อ0นะครับจากอองตวนเซเมนโยยิงประตูชัยฮะเป็นการคว้าแชมป์ฟุตบอล FA คัพนะครับนะเป็นสมัยที่7แล้วนะเชลซีก็แพ้ไปนะครับอองตวนเซเมนโยยิงประตูชัยนะครับก็คว้าแชมป์อีกครั้งหนึ่งนะส่วนเชลซีก็ชิง2ครั้งก็แพ้2ครั้งเลยนะแพ้ครั้งก่อนก็แพ้แคสตันพาเลทอ่ะนะก่อนนั้นก็แพ้แมนยูนะเชลซีนะพลาดแชมป์นะเปป กวาร์ดิโอล่าบอกว่าได้แชมป์แล้วอย่าเพิ่งฉลองไม่ให้กินเบียร์ไม่ให้กินอะไรเลยเก็บชัยชนะไว้ถึงนัดสุดท้ายของพรีเมียร์ลีกนะครับนะค่อยฉลองกันนะสำหรับเปป กวาร์ดิโอล่ากุนซือของแมนเชสเตอร์ซิตี้นะให้นักเตะพักผ่อนก่อนนะครับคนที่น่ายินดีก็คือมาร์กเฮียปีที่แล้วคว้าแชมป์กับคริสตันพาเลทครับปีนี้มาคว้าแชมป์ให้กับแมนเชสเตอร์ซิตี้ยินดีด้วยนะส่วนเชลซีผู้ผิดหวังนะครับนะครับนี่คือฟุตบอลนะครับมาไล่ฟังแค่นี้แล้วกันดีกันเดี๋ยวค่อยว่ากันในวันพรุ่งนี้วันนี้เวลาหมดเวลาลาไปก่อนสวัสดีครับ
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปนี้โปรดเตรียมเทียบเวลา

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินเยือนสมาพันธรัฐสวิสระหว่างวันที่18ถึง22พฤษภาคมนี้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเผยเหตุแผ่นดินไหวขนาด 5.3 นอกชายฝั่งประเทศเมียนมาเช้าวันนี้ไม่ส่งผลกระทบต่อประเทศไทยและติดตามสถานการณ์ต่อเนื่องทางการคูเวตและกาตาร์ประนามเหตุการณ์โดรนพยายามโจมตีในซาอุดีอาระเบียทีมเทควันโดไทยเตรียมแข่งขันเทควันโดชิงแชมป์เอเชีย2026ด้านโค้ชเชตั้งเป้าคว้า1เหรียญทองต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันจันทร์ที่18พฤษภาคมพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 0:21 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวิชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจจการินีพิริยภัทรรัตนสีมากุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากวังสระปทุมไปยังท่าอากาศยานสุวรรณภูมิจังหวัดสมุทรปราการเพื่อประทับเครื่องบินของบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนเที่ยวบินที่ TG 970เสด็จพระราชดำเนินเยือนสมาพันธรัฐสวิสระหว่างวันที่18ถึง22พฤษภาคม2569ในการเสด็จพระราชดำเนินเยือนครั้งนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีจะทอดพระเนตรสถานที่สำคัญและการดำเนินงานของบริษัทต่างๆได้แก่พิพิธภัณฑ์กาชาดและเสี้ยววงเดือนแดงระหว่างประเทศพิพิธภัณฑ์ทัศน์สถานแห่งชาติสวิสชาโต้เดอร์พรองแชงบริษัทไลกาจีโอซิสเต็มจำกัดและหอจดหมายเหตุลายปักส่วนบุคคลณบริษัทบิชอปเทคทิลจำกัดในวันเดียวกันนี้เวลา 10:32 นาทีสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรกัตติยราชนารีเสด็จไปทรงเปิดงาน1ทศวรรษคณะแพทยศาสตร์ศรีสว่างควัตณอาคารวิทยาลัยแพทยศาสตร์ศรีสว่างควัตราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์เขตหลัก4กรุงเทพมหานครจบข่าวในพระราชสำนัก
1: คณะบุคคลและประชาชนจากทั่วทุกสารทิศเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้
2: ตลอดทั้งวันที่ผ่านมานะพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังคณะบุคคลและประชาชนจากทั่วทุกสารทิศเดินทางเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้โดยนางแววมณีมณีวันอายุ52ปีประชาชนจากจังหวัดขอนแก่นกล่าวว่าเดินทางเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพตั้งแต่วันแรกพร้อมเล่าถึงความประทับใจที่เคยมีโอกาสเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรณมหาวิทยาลัยขอนแก่นซึ่งเป็นความทรงจำอันทรงคุณค่าและตั้งใจจะเดินทางเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพไปจนถึงวันสุดท้าย
3: ก็ตั้งแต่ที่ว่าเคลื่อนย้ายพระศพมาที่นี่ที่ประทับใจที่สุดก็คือเวลาพระองค์ท่านไปที่ประธานประกาศนียบัตรใช่ๆที่มขที่บ้านนะคะก็เลยเห็นพระองค์ท่านรู้สึกแบบว่าทำไมเรารักกันเลยอะไรอย่างเงี้ยพระองค์ก็คือทำให้ประชาชนเราแบบสุขสบายขึ้นดีขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะรู้สึกว่าเสียใจก็คือแบบไม่น่าเสียแน่คือแบบว่าว่างวันไหนก็คือจะมาวันนั้นจะพยายามมาให้บ่อยที่สุดจะมาจนกว่าเขาจะปิดค่ะ
2: เช่นเดียวกับนางนินบนแดงทรัพย์ประชาชนจากจังหวัดนนทบุรีที่บอกเล่าถึงประสบการณ์ที่เคยมีโอกาสเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเพื่อประชาชนชาวไทยนานาประการโดยเฉพาะโครงการส่งเสริมศิลปาชีพและผ้าไหมไทย
4: มาตั้งวันที่5ตุลามาทุกวันค่ะมีอันดับหนึ่งเลยลูกผ้าไหมผ้าป้ายทุกอย่างเนี่ยแล้วคุณยายจะสวมผ้าไหมนะแล้วตอนนี้คุณยายสวมชุดสวมชุดดำทุกวันเสด็จแม่ท่านติ่มประชนใช่ไหมคะคุณยายรับเสด็จตลอดเราจะเราได้กราบท่านพระองค์ท่านด้วยคุณยายนะมานะลูกก็ถามว่าร้อนไหมบอกไม่รู้ร้อนรู้หนาวมาด้วยหัวใจแล้ว เวลาไม่ได้มาก็นึกถึงองค์ท่านกราบท่านองค์ท่านตลอดคุณยายมีชีวิตอยู่มาได้คุณยายมาทุกวันค่ะ
2: ทางนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพตั้งแต่เวลา 8:15 นถึง 20:00 นโดยจุดคัดกรองจะปิดเวลา 19:00 นสำหรับประชาชนที่อยากสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมสามารถติดต่อได้ที่สายด่วน1818โทรฟรีทุกเครือข่ายปุริมปัสสภาภาครายงาน
1: จังหวัดภูเก็ตกำหนดให้วัดชัยธารารามหรือวัดฉลองเป็นสถานที่จัดพิธีถวายดอกไม้จันทร์ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง
5: นายสุวิทย์พันธ์เสงี่ยมรองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตเป็นประธานการประชุมคัดเลือกสถานที่สำคัญของจังหวัดภูเก็ตเพื่อใช้เป็นสถานที่จัดพิธีถวายดอกไม้จันทร์ของประชาชนจังหวัดภูเก็ตในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทั้งนี้ที่ประชุมพิจารณาความเหมาะสมของสถานที่ในการจัดพิธีถวายดอกไม้จันทร์ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยสมพระเกียรติและสามารถอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนได้อย่างทั่วถึงโดยพิจารณาคัดเลือกใช้พื้นที่วัดชัยธารารามหรือวัดฉลองตำบลฉลองอำเภอเมืองภูเก็ตเป็นสถานที่จัดพิธีถวายดอกไม้จันทร์ของประชาชนในจังหวัดภูเก็ตเนื่องจากวัดชัยธารารามหรือวัดฉลองถือเป็นวัดคู่บ้านคู่เมืองของจังหวัดภูเก็ตและเป็นศูนย์กลางรวมจิตใจของประชาชนชาวจังหวัดภูเก็ตมาอย่างยาวนานโดยมีความพร้อมทั้งด้านสถานที่พื้นที่รองรับประชาชนและการคมนาคมจึงมีความเหมาะสมในการใช้เป็นสถานที่จัดพิธีถวายดอกไม้จันทร์ของประชาชนจังหวัดภูเก็ตเพื่อร่วมแสดงความอาลัยและความจงรักภักดีอย่างพร้อมเพรียงนวพันธ์พรายพันธ์สวทภูเก็ตรายงาน
1: สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติร่วมกับวัดไทยทั่วโลกเตรียมจัดงานวิสาขบูชาโลกประจำปี2569พร้อมเชิญชวนชาวพุทธร่วมกิจกรรมหล่อเทียนพรรษาถวายเป็นพุทธบูชาแด่พระประธานพุทธมณฑล
6: นายชัยพลสุขเอี่ยมอธิบดีกรมการศาสนากล่าวว่าได้ร่วมกับคณะสงฆ์และสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพังงาจัดโครงการครอบครัวฮิ้วตะกร้าศรัทธาอิ่มบุญอุดหนุนชุมชนณหลาดลองแลอำเภอตะกั่วทุ่งจังหวัดพังงาเพื่อส่งเสริมให้เกิดการหมุนเวียนของเศรษฐกิจชุมชนการสร้างรายได้ให้กับชุมชนทางด้านสินค้าและบริการรวมทั้งเป็นการขยายโอกาสให้พุทธศาสนิกชนได้ทำบุญตักบาตรรักษาศีลและเจริญภาวนานอกเหนือจากวันธรรมสวนะและในโอกาสต่างๆส่งเสริมการจัดกิจกรรมของเครือข่ายทางวัฒนธรรมเชื่อมโยงกับการท่องเที่ยวเส้นทางธรรมชาติทางการปล่อยปูแสมคืนสู่ป่าชายเลนส่งเสริมการท่องเที่ยวโบราณสถานถ้ำสุวรรณคูหากิจกรรมพายเรือแคนูชมอุโบงค์ป่ากงกางชมวิถีชีวิตชุมชนบ้านสามช่องเหนือที่อาศัยอยู่ในพื้นที่อุทยานธรรมชาติของจังหวัดพังงาสำหรับการจัดงานโครงการดังกล่าวจัดขึ้นเป็นปีที่2ได้รับการตอบรับจากพุทธศาสนิกชนเข้าร่วมโครงการทั่วประเทศประมาณ 58,000 คนทำให้แต่ละจังหวัดได้ฟื้นฟูประเพณีเก่าแก่ชุดแต่งกายประจำท้องถิ่นและอาหารของแต่ละท้องถิ่นก็ให้เกิดรายได้แก่ชุมชนโรงแรมที่พักและโฮมสเตย์โดยรอบชุมชนส่งผลให้มีการพัฒนาต้นทุนทางวัฒนธรรมเมืองรองของประเทศไทยมาริชโยรายงาน
1: มหาวิทยาลัยมหิดลร่วมกับมูลนิธิมหาวิทยาลัยมหิดลในพระราชูปถัมภ์และสิริราชมูลนิธิจัดโครงการส่งต่อเปียโน300หลังสู่โรงเรียนชุมชนและโรงพยาบาลทั่วประเทศเพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนเข้าถึงดนตรีได้อย่างเท่าเทียม
7: ศาสตราจารย์นายแพทย์ปิยมิตรศรีธราอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดลและประธานมูลนิธิมหาวิทยาลัยมหิดลในพระราชูปถัมภ์กล่าวว่าโครงการ Pay for It Piano for Life Chant for Change นำเปียโนจากมหาวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ที่ไม่สามารถใช้งานในการฝึกซ้อมแล้วมาปรับปรุงและส่งมอบให้แก่โรงเรียนชุมชนและโรงพยาบาลกว่า100แห่งทั่วประเทศรวม300หลังเพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนไทยได้เข้าถึงการเรียนรู้ด้านดนตรีอย่างเท่าเทียมสะท้อนแนวทาง Real World Impact in Actionของมหาวิทยาลัยให้ดนตรีเป็นพลังในการสร้างแรงบันดาลใจลดความเหลื่อมล้ำและเติมคุณภาพชีวิตให้แก่เยาวชนและผู้คนในสังคม
8: เพราะเรามองว่าในโรงเรียนในชนบทเนี่ยถ้ามีคนที่สามารถเล่นเปียโนได้แล้วก็นำเด็กๆเล่นดนตรีร้องเพลงสามารถเข้าถึงได้ก็จะเป็นประโยชน์อย่างมากรวมไปถึงโรงพยาบาลชุมชนต่างๆซึ่งมีคนเนี่ยรอตรวจอยู่เป็นจำนวนมากถ้ามีใครที่เล่นดนตรีได้ก็จะทำให้บรรยากาศในโรงพยาบาลเนี่ยดีขึ้น
7: ด้านนายปิยวัฒน์หลุยลาบประเสริฐคณบดีวิทยาลัยดุริยางคศิลป์มหาวิทยาลัยมหิดลกล่าวว่า เปียโนแต่ละหลังในโครงการนี้จะไม่ได้หยุดอยู่แค่ในห้องซ้อมแต่จะส่งต่อคุณค่าออกสู่สังคมอย่างไม่มีที่สิ้นสุดโดยมหาวิทยาลัยจะส่งนักศึกษาและศิษย์เก่าลงพื้นที่จัดกิจกรรมเวิร์กช็อปด้านดนตรีในทุกพื้นที่ที่ได้รับมอบเปียโนเพื่อให้เกิดการเรียนรู้ที่ยั่งยืนจิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
1: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเปิดเผยเหตุแผ่นดินไหวนอกชายฝั่งประเทศเมียนมาเมื่อช่วงเช้าวันนี้ไม่ส่งผลกระทบต่อประเทศไทย
9: นายธีรพัฒน์คัชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.เปิดเผยว่าเหตุแผ่นดินไหวเมื่อเวลา 9:05 นาทีของวันนี้โดยศูนย์กลางอยู่ในทะเลบริเวณใกล้ชายฝั่งทางตอนใต้ของประเทศเมียนมาที่ความลึก10กิโลเมตรห่างจากกลุ่มรอยเลื่อนสกายประมาณ23กิโลเมตรและอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของอำเภอแม่สอดจังหวัดตากประมาณ247กิโลเมตรซึ่งประชาชนในตึกสูงและบางพื้นที่ของ4จังหวัดสามารถรับรู้ได้ถึงแรงสั่นไหวประกอบด้วยอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่อำเภอเมืองจังหวัดลำปางอำเภอบางกรวยจังหวัดนนทบุรีรวมถึงหลายเขตในพื้นที่กรุงเทพมหานครทางนี้ได้ประสานและกำชับให้ทุกจังหวัดที่รับรู้แรงสั่นสะเทือนร่วมกันติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่องหากมีพื้นที่ใดได้รับผลกระทบเพิ่มเติมให้เจ้าหน้าที่เข้าสำรวจความเสียหายและเร่งให้ความช่วยเหลือทันทียืนยันว่าจากการตรวจสอบเบื้องต้นเหตุการณ์ครั้งนี้ไม่ส่งผลกระทบและยังไม่มีรายงานความเสียหายใดๆในพื้นที่ของประเทศไทยชนัญชิดาสังทองรายงาน
1: ศาสตราจารย์อมรพิมานมาศนายกสมาคมวิศวกรโครงสร้างแห่งประเทศไทยและอาจารย์ประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กล่าวว่าแผ่นดินไหวครั้งนี้มีขนาด 5.3 ลึกประมาณ10กิโลเมตรใต้พื้นดินจัดเป็นแผ่นดินไหวระดับปานกลางและเกิดในระดับตื้นจุดศูนย์กลางอยู่ห่างจากกรุงเทพมหานครประมาณ530กิโลเมตรแต่เนื่องจากเกิดบนแนวรอยเลื่อนสกายซึ่งเป็นรอยเลื่อนขนาดใหญ่และมีพลังสูงจึงยังต้องติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดขณะที่นายเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยสั่งการให้กรมโยธาธิการและผังเมืองเปิดสายด่วน1531ให้คำปรึกษาความปลอดภัยอาคารเพื่อสร้างความมั่นใจในการใช้อาคารในระยะนี้ด้านนายพงษ์นราเย็นยิ่งอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมืองเปิดเผยว่าได้ดำเนินการตรวจสอบระบบตรวจวัดการสั่นไหวของอาคารจากเหตุแผ่นดินไหวพบว่ามีค่าแรงสั่นสะเทือนอยู่ที่ 0.002G แม้จะเป็นระดับที่สามารถรับรู้ถึงการสั่นไหวได้แต่ไม่ส่งผลกระทบต่อโครงสร้างและความมั่นคงแข็งแรงของอาคารแต่อย่างใดอย่างไรก็ตามจะยังคงเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดผ่านระบบเทคโนโลยีเฝ้าระวังและประเมินสุขภาพของอาคารแบบเรียลไทม์หรือ HSM เพื่อวิเคราะห์เสถียรภาพและสร้างความมั่นใจในความปลอดภัยให้แก่ประชาชนที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีหารืออุปทูตวัฒนธรรมอิหร่านประจำประเทศไทยขอให้เรือสินค้าไทยอีก2ลำสามารถเดินเรือผ่านช่องแคบฮอร์มุซได้อย่างปลอดภัย
10: ในวันมุฮัมหมัดนองบาคาที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีกล่าวภายหลังหารือกับนายมะดีซาเลอร์อุปทูตวัฒนธรรมสาธารณรัฐอิสลามแห่งอิหร่านประจำประเทศไทยว่าได้แจ้งทุกวัฒนธรรมว่าขณะนี้ไทยมีเหลือสินค้าอีก2ลำที่ยังไม่สามารถผ่านช่องแคบหอมุสได้ซึ่งนายกรัฐมนตรีขอให้ช่วยพูดคุยเพื่ออำนวยความสะดวกให้เรือสินค้าถ่ายผ่านได้โดยเร็วซึ่งทางทูตวัฒนธรรมชี้แจงว่าสำหรับประเทศไทยไม่ใช่คู่สงครามอนุญาตให้อยู่แล้วแต่ขณะนี้มีเรือจำนวนมากที่กำลังทยอยผ่านช่องแคบจึงต้องนำไปพูดคุยกับผู้ที่เกี่ยวข้องอำนวยความสะดวกให้กับเรือไทยกลับมาได้โดยปลอดภัยโดยเร็วซึ่งรายละเอียดเรือสินค้า2ลำกระทรวงการต่างประเทศได้ให้รายละเอียดไปแล้วและยืนยันด้วยว่าความสัมพันธ์ของไทยกับอิหร่านไม่ใช่เฉพาะตอนนี้แต่มีมาตั้งร้อยปีสมัยอยุธยาทั้งนี้อุปทูตวัฒนธรรมยังได้ชี้แจงถึงสถานการณ์ล่าสุดของอิหร่านว่าการเจรจาดีมากขึ้นหน้าไปมากและหวังอยากให้มีการลงนามเกิดขึ้นแต่ไม่ทราบเมื่อไหร่เพราะเหตุการณ์ยังไม่จบกนิกาแก้มใสรายงาน
1: ด้านนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่าได้สั่งการให้ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องทบทวนการเสนอขอใช้งบกลาง 6,500 ล้านบาทในการจัดหาและส่งเสริมปุ๋ยชีวภาพและสารชีวพันธุ์เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนแก่เกษตรกรจากราคาเคมีพันธุ์ภาคการเกษตรที่ปรับตัวสูงขึ้นซึ่งเป็นผลกระทบจากสถานการณ์ในตะวันออกกลางโดยให้พิจารณาอย่างรอบคอบเพื่อให้การใช้จ่ายงบประมาณมีประสิทธิภาพสูงสุดสหพันธ์ขนส่งการขนส่งทางบกยื่นข้อเสนอต่อกระทรวงการคลังให้ช่วยอุดหนุนสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำร้อยละ1เพื่อเปลี่ยนผ่านภาคขนส่งสู่การใช้รถยนต์ไฟฟ้าน
11: ายทองอยู่คงขันประธานสหพันธ์การขนส่งทางบกแห่งประเทศไทยเปิดเผยถึงการหารือกับรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเพื่อยื่นข้อเสนอในการผลักดันภาคขนส่งเปลี่ยนผ่านจากพลังงานฟอสซิลสู่การใช้รถยนต์ไฟฟ้าหรือ EV รองรับพระราชบัญญัติอากาศสะอาดและข้อกีดกันทางการค้าในอนาคตโดยเสนอให้รัฐบาลสนับสนุนสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำร้อยละ1คงที่5ปีรวมถึงเร่งพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานสถานีชาร์จไฟฟ้าให้เพียงพอพร้อมเสนอแก้กฎหมายเพิ่มพิกัดน้ำหนักบรรทุกสำหรับรถ EV อีก2ตันเพื่อชดเชยน้ำหนักแบตเตอรี่และจัดทำระบบบริหารซากรถเก่าอย่างเป็นรูปธรรมนอกจากนี้ยังเสนอให้นำงบประมาณจากพระราชกำหนดกู้เงินวงเงิน 200,000 ล้านบาทมาสนับสนุนการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานอย่างยั่งยืนด้านนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังรับข้อเสนอทั้งหมดไปพิจารณาร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก่อนเชิญภาคขนส่งหารืออีกครั้งเพื่อกำหนดมาตรการช่วยเหลือที่สามารถปฏิบัติได้จริงต่อไปปฏิพลสันทพรมารายงาน
12: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
13: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
12: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
13: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
12: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะพัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
14: แสนอาลัยสมเด็จพระบรมมีหลวงไทยทั้งปวงหมองมนก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
0: 20:18 ต่อไปเสนอข่าวต่างประเทศสำนักข่าวอันจาซีรารายงานว่ารัฐบาลคูเวตและกาตาร์ต่างออกแถลงการประนามเหตุการณ์ที่อากาศยานไร้คนขับหรือโดรนจำนวน3ลำซึ่งบินมาจากน่านฟ้าของประเทศอิรักพยายามโจมตีต่อเป้าหมายในดินแดนของซาอุดีอาระเบียเมื่อวันที่15พฤษภาคมที่ผ่านมาซึ่งถือเป็นการละเมิดมติคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติที่2817ซึ่งเกี่ยวข้องกับการคุ้มครองโครงสร้างพื้นฐานของประเทศในอ่าวเปอร์เซียทางนี้รัฐบาลคูเวตและกาตาร์แสดงจุดยืนสนับสนุนทางการซาอุดีอาระเบียอย่างเต็มที่ในการปกป้องประเทศและประชาชนชาวซาอุดีอาระเบียขณะที่ทางการซาอุดีอาระเบียให้คำมั่นว่าจะดำเนินมาตรการตอบโต้ต่อผู้ที่กระทำการใดๆก็ตามที่เป็นการละเมิดอธิปไตยและความมั่นคงของประเทศสำนักข่าว VN Economy รายงานว่าคณะกรรมการประชาชนนครโฮจิมินห์ของเวียดนามอนุมัติแผนแม่บทพัฒนาเมืองระหว่างปี2568ถึง2593พร้อมวิสัยทัศน์ระยะ100ปีเพื่อยกระดับนครโฮจิมินห์สู่การเป็นมหานครขนาดใหญ่ที่ยั่งยืนทันสมัยและมีความน่าอยู่ในระดับแนวหน้าของภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกโดยตั้งเป้าอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจเฉลี่ยต่อปีไม่ต่ำกว่า10%ระหว่างปี2568ถึง2593ซึ่งคาดว่ามูลค่าทางเศรษฐกิจของเมืองอาจแตะระดับ1ล้าน2แสนล้านดอลลาร์สหรัฐภายในปี2593หากเศรษฐกิจขยายตัวตามเป้าหมายแผนพัฒนาดังกล่าวยังมุ่งยกระดับนครโฮจิมินห์ให้เป็นศูนย์กลางด้านเศรษฐกิจโลจิสติกการท่องเที่ยวการศึกษาเทคโนโลยีและนวัตกรรมของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ควบคู่กับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานอัจฉริยะและการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนโดยคาดว่าประชากรของนครโฮจิมินห์จะเพิ่มขึ้นเป็น22ล้านคนภายในปี2593 สำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่าวุฒิสภาฟิลิปปินส์เตรียมเปิดการไต่สวนถอดถอนนางซาร่าดูเตเต้รองประธานาธิบดีฟิลิปปินส์ออกจากตำแหน่งในวันนี้หลังนางดูเตเต้ถูกกล่าวหาว่าใช้งบประมาณสาธารณะโดยมิชอบร่ำรวยผิดปกติและข่มขู่ประธานาธิบดีเฟอร์ดินานด์มาร์กอสจูเนียร์และครอบครัวโดยการลงมติถอดถอนจำเป็นต้องได้รับเสียงสนับสนุนจากวุฒิสภาวุฒิสมาชิกอย่างน้อย2ใน3อย่างไรก็ตามนางดูเตเต้ปฏิเสธข้อกล่าวหาทั้งหมดขณะที่การไต่สวนครั้งนี้อาจส่งผลต่ออนาคตทางการเมืองรวมถึงโอกาสลงสมัครชิงตำแหน่งประธานาธิบดีของนางดูเตเต้ในปี2571ตอนนี้กระบวนการไต่สวนดังกล่าวมีขึ้นท่ามกลางสถานการณ์การเมืองที่ตึงเครียดในฟิลิปปินส์หลังสภาผู้แทนราษฎรมีมติถอดถอนนางดูเตเต้ออกจากตำแหน่งรวมถึงการเปลี่ยนแปลงตำแหน่งประธานวุฒิสภาเมื่อสัปดาห์ที่แล้วซึ่งอาจส่งผลต่อทิศทางการพิจารณาคดีถอดถอนตำแหน่งรองประธานาธิบดีครั้งนี้ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาก
15: อล์ฟ LPGA ทัวร์รายการCroker Queen City Championship ที่สนาม McTwo Country Club ในเมืองซินซินเนติรัฐโอไฮโอสหรัฐอเมริกาหลังจบรอบสุดท้ายโปรจีนอัธยาธิติกุลโปรสาวมือ2ของโลกขวัญใจชาวไทยเก็บเพิ่มอีก1อันเดอร์พา69จากการเก็บ4เบอร์ดี้และเสียไป3โบกี้สกอร์รวม6อันเดอร์พา274จบอันดับ7ของการแข่งขันส่วนแชมป์ตกเป็นของลอตตี้โวทโปรสาวจากอังกฤษที่ประคองตัวหวดเข้ามา1อันเดอร์พา69สกอร์รวม12อันเดอร์พา268เฉือนระยูแฮรันจากเกาหลีใต้ที่ตามมาเป็นอันดับ2ด้วยสกอร์รวม10อันเดอร์พา270ห่างเพียง2สโตรกและอันดับ3มิยูยามาชิตะจากญี่ปุ่นทำสกอร์รวม9อันเดอร์พา271การแข่งขันบาสเกตบอล NBA เพลย์ออฟสายตะวันออกรอบรองชนะเลิศนัดสุดท้ายคลิฟแลนด์คาวาเลียพบกับดีทรอยต์พิสตันที่ก่อนหน้านี้ทั้ง2ทีมเสมอกันมา3ต่อ3เกมผลปรากฏว่าคาวาเลียเอาชนะไปแบบขาดลอย125ต่อ94ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศของสายตะวันออกพบกับนิวยอร์กนิกส่วนรอบชิงชนะเลิศของสายตะวันตกจะเป็นการพบกันระหว่างโอลาฮูมาซิตี้ทันเดอร์กับซานอันโตนิโอสเปอร์ประเทศไทยเตรียมเป็นเจ้าภาพการแข่งขันเกตบอลชิงแชมป์โลกครั้งที่13ในปีหน้าที่กรุงเทพมหานครติดตามได้จากรายงาน
16: นายรัฐวุฒิเรืองเวชนายกสมาคมกีฬาผู้สูงอายุไทยพร้อมด้วยนายเคอิชิอิมากาวะประธานสหพันธ์เกตบอลโลกนายวิวัฒน์วิกรานตโนรสประธานจัดการแข่งขันและนางสาวกุลปาลีกิ่งมิ่งแฮนายกสมาคมกีฬาเกตบอลร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงประเทศเจ้าภาพจัดการแข่งขันเกตบอลชิงแชมป์โลกครั้งที่13กรุงเทพมหานครซึ่งจะมีขึ้นระหว่างวันที่12ถึง14มีนาคม2570ที่สนามกีฬาแห่งชาติสุพัชลาไสยกรุงเทพจนจะมีทีมเข้าร่วมชิงชัย64ทีมจากประเทศและภูมิภาคต่างๆทั่วโลกมีนักกีฬาและเจ้าหน้าที่เข้าร่วมการแข่งขันประมาณ700คนจึงคาดหมายว่านอกจากประโยชน์ด้านกีฬาแล้วยังจะสร้างมูลค่าเชิงเศรษฐกิจอีกด้วยนายวิวัฒน์วิกรานตโนรสประธานจัดการแข่งขันกล่าวว่าการแข่งขันครั้งนี้เป็นครั้งแรกของไทยที่ได้เป็นเจ้าภาพเชื่อว่าจะสร้างนักกีฬารุ่นใหม่พัฒนากีฬาเกตบอลให้แพร่หลายต่อไป
17: ก็ถือว่าเป็นครั้งแรกของประเทศไทยที่ได้มีโอกาสที่จะจับกีฬาที่เป็นระดับสำคัญของเกตบอลในครั้งนี้ก็จะเป็นโอกาสให้กับประเทศไทยในการส่งเสริมพัฒนาเรื่องของมาตรฐานกีฬาเกตบอลให้เป็นที่แพร่หลายแล้วก็ขณะเดียวกันก็จะเป็นการยกระดับในเรื่องของศักยภาพของนักกีฬา
16: สำหรับการแข่งขันครั้งนี้ถือเป็นอีกหนึ่งก้าวสำคัญของวงการกีฬาไทยในการแสดงศักยภาพด้านการจัดการแข่งขันกีฬานานาชาติและโอกาสในการเผยแพร่วัฒนธรรมและอัตลักษณ์ไทยให้แก่ชาวโลกติดตามข่าวสารได้ที่เว็บไซต์สมาคมกีฬาเกตบอลไทยเกตบอลยูเนียนพิจิตรกัญจนกุลรายงาน
15: ทีมเทควันโดทีมชาติไทยออกเดินทางไปร่วมการแข่งขันเทควันโดชิงแชมป์เอเชีย2026ที่กรุงอูลันบาตอประเทศมองโกเลียระหว่างวันที่21ถึง24พฤษภาคมนี้โดยมีโค้ชเชหัวหน้าผู้ฝึกสอนเทควันโดทีมชาติไทยนำทัพโดยโค้ชเชเปิดเผยว่านักกีฬาทุกคนมีความพร้อมเป็นอย่างมากหลังจากก่อนหน้านี้ได้ส่งชุดดังกล่าวไปแข่งขันรายการตุรกีโอเพ่นและหลายคนทำผลงานได้ดีพร้อมย้ำว่าแม้ศึกชิงแชมป์เอเชียจะเป็นรายการสำคัญแต่ได้กำชับลูกทีมไม่ให้กดดันตัวเองโดยตั้งเป้าหมายคว้าอย่างน้อย1เหรียญทองเนื่องจากนักกีฬาในทวีปเอเชียต่างมีศักยภาพสูงหลายชาตินอกจากนี้ยังตั้งเป้าคว้าโควต้าเอเชียนเกมให้ได้มากกว่า3รุ่น ขณะที่กติกาใหม่ของการแข่งขันซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงหลายด้านทีมงานได้เริ่มฝึกซ้อมและปรับตัวมาตั้งแต่เดือนมกราคมที่ผ่านมาจึงมั่นใจว่าจะไม่มีปัญหาในการแข่งขันด้านหยูบัลลังก์ทัพทีมแดงจอมเตะแชมป์โลกของไทยเปิดเผยว่าปีนี้ตั้งเป้าคว้าเหรียญทองแม้จะลงแข่งขันในฐานะแชมป์โลกแต่ยังต้องทำหน้าที่อย่างเต็มที่และไม่ประมาทพร้อมเชื่อมั่นว่าเพื่อนร่วมทีมทุกคนเตรียมตัวมาอย่างดีขณะที่กติกาใหม่ก็เริ่มคุ้นชินแล้วหลังผ่านการฝึกซ้อมและทดลองแข่งขันมาแล้วในรายการตุรกีโอเพ่นที่ผ่านมานางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยถึงกระแสข่าวในโลกออนไลน์กรณีรัฐบาลอาจไม่ซื้อลิขสิทธิ์การถ่ายทอดสดการแข่งขันฟุตบอลโลก2026ที่จะจัดขึ้นที่ประเทศสหรัฐอเมริกาแคนาดาและเม็กซิโกระหว่างวันที่11มิถุนายนถึง19กรกฎาคมนี้หลังมีรายงานว่าเอเย่นผู้ถือลิขสิทธิ์ยืนยันราคาค่าลิขสิทธิ์เดิมที่ประมาณ 1,300 ล้านบาทโดยยืนยันว่าขณะนี้คณะรัฐมนตรียังไม่ได้มีการหารืออย่างเป็นทางการในประเด็นดังกล่าวและยังไม่มีข้อสรุปว่าจะดำเนินการในทิศทางใดทั้งนี้ต้องรอผลการประชุมคณะรัฐมนตรีในวันพรุ่งนี้อีกครั้งจึงจะมีความชัดเจนเกี่ยวกับแนวทางการพิจารณาของรัฐบาลต่อการซื้อลิขสิทธิ์ถ่ายทอดสดฟุตบอลโลก2026ต่อไปปุริมพัฒน์สอนการรายงาน
18: วิกฤตพลังงาน
19: วิกฤตตะวันออกกลางวิกฤตพลังงานเชิญชวนคนไทยประหยัดไฟฟ้ากันตั้งแต่วันนี้เริ่มง่ายๆปิดไฟที่ไม่ใช้ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่จำเป็นปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศที่26องศาเซลเซียสสวมเสื้อผ้าระบายอากาศงดการสวมสูทเดินขึ้นลงบันไดในอาคารแทนการใช้ลิฟต์ลดรายจ่ายลดใช้พลังงานร่วมฝ่าวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกัน
0: สำหรับธรรมะเพื่อชีวิตวันนี้เสนอเรื่องการพัฒนาจิตโดยหลวงพ่อปราโมท
20: งั้นเรามาพัฒนาจิตของเรานะสิ่งที่จะทำให้เราเข้าไปถึงพระนิพพานได้ก็คือตัวปัญญานั่นแหละแต่ปัญญาลอยๆไม่ได้ก็อาศัยศีลอาศัยสมาธิเป็นบาตรเป็นฐานพัฒนามาเป็นลำดับอย่างที่บอกมีศีลสมาธิก็เกิดง่ายมีสมาธิก็ต้องเป็นสมาธิที่ถูกชนิดสมาธิที่จิตเป็นคนรู้คนดูแต่ถ้าต้องการพักผ่อนก็ทำสมาธิชนิดเพ่งอารมณ์ก็ได้เมื่อมามีสมาธิแล้วก็มาเดินปัญญานะมาดูการทำงานของกายของใจเรื่อยไปเบื้องต้นก็จะเห็นว่ากายใจนี้ไม่ใช่ตัวเราเบื้องปลายก็จะเห็นว่ากายใจนี้เป็นทุกข์ล้วนๆเมื่อไรเห็นทุกข์นั่นแหละเมื่อนั้นเห็นธรรมนะถ้าไม่เห็นทุกข์ไม่เห็นธรรมหรอกแต่ถ้ารู้วิธีปฏิบัติตามลำดับอย่างที่หลวงพ่อบอกนะมีสติขึ้นมาพัฒนาสติรู้ทันกายรู้ทันใจของตัวเองกิเลสเกิดรู้ทันก็ได้ศีลจิตเคลื่อนไปคิดจิตเคลื่อนไปเพ่งรู้ทันก็ได้สมาธินะพอมีสมาธิแล้วดูกายดูใจทำงานด้วยจิตที่เป็นคนดูปัญญามันก็เกิด
21: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเดียวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
0: การปฏิบัติราชการนั้นไม่ว่าจะเป็นงานส่วนใดในตำแหน่งหน้าที่ใดก็ล้วนมีผลต่อชาติบ้านเมืองและประชาชนทั้งสิ้นข้าราชการทุกฝ่ายทุกระดับไม่ว่าจะทำการใดจึงต้องคิดให้ดีให้รอบด้านโดยคำนึงถึงผลที่จะเกิดขึ้นทั้งในระยะสั้นระยะยาวเสียก่อนแล้วปฏิบัติงานทุกอย่างให้ถูกต้องเหมาะสมด้วยสติปัญญาความสามารถและใจที่สุจริตเป็นธรรมพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวคณิษฐาลือศักดิ์บรรณาธิการข่าวสุภัชรินทร์โพธิ์ทองนาคและพิญโยรุ่งสมัยอ่าน

จากปลายปากกาของนักเขียนมากมายผ่านวรรณกรรมอันทรงคุณค่าในรายการศาลาวรรณกรรมเวลา 20:30 นถึง 21:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

วัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการศาลาวรรณกรรมค่ะพบกับดิฉันภูมิรัตน์มีลักษณะที่ได้นำผลงานวรรณกรรมที่รับรางวัลวรรณกรรมผ่านแว่นฟ้ามาฝากกับคุณผู้ฟังค่ะสำหรับรางวัลนี้นะคะมอบให้กับผู้ประกวดวรรณกรรมทางการเมืองที่จัดโดยสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรเป็นการสนับสนุนการปกครองระบอบประชาธิปไตยในระบบรัฐสภาอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขเพื่อส่งเสริมให้ประชาชนได้แสดงออกและได้ใช้สิทธิเสรีภาพทางการเมืองในการสร้างสรรค์วรรณกรรมทางการเมืองเป็นการปลูกจิตสำนึกประชาธิปไตยแก่คนไทยค่ะผลงานวรรณกรรมนะคะที่นำมาเสนอในวันนี้ค่ะก็เป็นหนึ่งในผลงานวรรณกรรมที่ได้รับรางวัลวรรณกรรมผ่านแว่นฟ้าในตอนที่มีชื่อว่าภาพที่คอมโพสิชันไม่เคยลงตัวโดยปะการังเรียบเรียงและบันทึกเสียงโดยคุณมุทิตาอิทธิพลเช่นเคยค่ะเรื่องราวของภาพที่คอมโพสิชันไม่เคยลงตัวเป็นอย่างไรนั้นไปติดตามรับฟังกันได้เลยค่ะ

ันเป็นภาพที่ช่างภาพพยายามจัดให้ลงตัวที่สุดแล้วแต่สำหรับพ่อมันเป็นภาพถ่ายที่ไม่สวยงามเอาซิเลยมันเป็นภาพที่ไม่ลงตัวในสายตาของพ่อและเป็นภาพที่พ่อไม่อยากดูมากที่สุดภาพหนึ่งจนถึงขั้นเกือบเผาไฟไปแล้วโชคดีที่แม่เก็บไว้ทันแต่ก็ไม่ไหวโดนฉีกเป็นสองส่วนภาพใบนั้นจึงยังคงนอนนิ่งอยู่ในซองเอกสารซ่อนอยู่ใต้ปกด้านในของอัลบั้มภาพครอบครัวมานานหลายปีมีเพียงเทปใสบางๆที่คอยยึดสองส่วนนั้นเข้าด้วยกันให้เป็นหนึ่งเดียวมันพยายามทำหน้าที่ของมันตลอดมาแต่ก็ไม่สามารถปกปิดร่องรอยนั้นให้สนิทดังเดิมได้โชคไม่ดีที่ครั้งหนึ่งผมพบซองนั้นโดยบังเอิญและเมื่อเปิดออกดูเหตุการณ์ในวันที่ไปถ่ายภาพนั้นก็พรั่งพรูออกมาจนท่วมท้นลานทรงจำ

วันที่29เดือน10ปี1976แสนศักดิ์ชนะน็อกที่สเปนนั่นเป็นลายมือของพ่อที่บันทึกไว้ข้างหลังภาพปู่อพยพมาจากเมืองจีนแต่พ่อเกิดเมืองไทยเคยเติบโตและเรียนหนังสือที่ปีนังช่วงหนึ่งก่อนเกิดสงครามโลกครั้งที่สองพ่อจึงเคยชินกับการลงวันที่ด้วยปีคริสต์ศักราชซึ่งนับเป็นความยุ่งยากสำหรับเราที่จะต้องคอยบวก543กับปีคริสต์ศักราชเพื่อแปลงให้เป็นปีพุทธศักราชแต่สำหรับปีคริสต์ศักราช1976นั้นผมจำเหตุการณ์สำคัญที่เกิดขึ้นในบ้านเมืองและครอบครัวเราได้ดีจึงไม่ต้องแปลงปีให้ยุ่งยากแต่อย่างใดข้อความต่อมาใครเห็นคงงงเป็นภาพครอบครัวของเราแท้ๆแต่ทำไมบันทึกสั้นๆข้างหลังภาพที่เป็นลายมือของพ่อจึงเกี่ยวกับแสนศักดิ์ซึ่งเป็นชื่อนักมวยชาวไทยที่โด่งดังมากในยุคนั้นและวันที่29เดือนตุลาคมวันที่เราไปถ่ายภาพครอบครัวเป็นวันที่เราขึ้นชกแก้มือกับมิเกลมาร์ติเนสที่สเปนผลชนะน็อกยก2ได้เป็นแชมป์โลกรุ่นไลท์เวเตอร์เวทพ่อไม่ได้เป็นนักดูมวยหรือว่าชื่นชอบกีฬาประเภทนี้สักเท่าใดนักแต่ถ้าใครเคยผ่านยุคนั้นมาก่อนคงจำได้ดีว่าแม้ไม่สนใจอยู่ไกลโพ้นกลางป่าดงดอนใดก็ยากที่จะไม่รับรู้ข่าวสารของวงการหมัดมวยเพราะว่าหน้าหนึ่งของหนังสือพิมพ์ทุกฉบับจะพาดหัวโตราวกับเป็นข่าวสำคัญของประเทศไม่มีทางที่พ่อจะพลาดข่าวนี้ไปได้แล้วทำไมพ่อถึงบันทึกเรื่องนี้ไว้ด้านหลังภาพแทนที่จะบอกว่าเป็นภาพครอบครัวผมเดาว่าเพราะว่าพ่อต้องการกลบเกลื่อนเหตุการณ์บางอย่างนั่นเองวันนั้นเป็นวันศุกร์ผมเรียนอยู่ชั้นม.ส.3กลับจากโรงเรียนยังไม่ทันได้วางกระเป๋าพ่อก่อคำสั่งเสียงเข้มว่าเย็นนี้อย่าไปไหนเราจะไปถ่ายรูปครอบครัวกันอ้าวก็อยู่กันไม่ครบผมพูดแล้วก็ค้างไว้แค่นั้นเพราะว่าเห็นแม่ส่งสายตาดุปลามาไว้เชิงว่าอย่าทักถามให้มากเรื่องทำตามที่ฉันบอกก็แล้วกันฉันนัดอหุยไว้แล้วพรุ่งนี้เขาจะไม่อยู่จะปิดร้านกลับบ้านนอกหลายวันไปถ่ายร้านอื่นก็ได้อหุยไม่เก่งไม่เก่งเขาจะเปิดร้านถ่ายรูปอยู่มาได้ถึงทุกวันนี้เหรอพ่อขึ้นเสียงดังผมรู้ว่าพ่อไม่ได้หงุดหงิดเรื่องนี้มากนักหรอกแต่ที่พ่อเข้มขรึมและอารมณ์เสียง่ายตั้งแต่เหตุการณ์สำคัญของประเทศที่มีผลกระทบโดยตรงต่อครอบครัวเราเมื่อ 2-3 อาทิตย์ก่อนและนั่นก็เป็นเหตุที่ทำให้เราอยู่กันไม่ครบ

อาคุยเป็นเพื่อนรุ่นพี่ของพ่อหรือว่าเป็นญาติห่างๆก็จำไม่ได้แน่ชัดเขาทำมาแล้วหลายอาชีพเริ่มต้นขายโอเลี้ยงที่เยาวราชแล้วก็ไปเป็นแรงงานทำเหมืองแร่ที่ภูเก็ตก่อนหน้าก็มาเปิดร้านถ่ายภาพอยู่ไม่ไกลจากบ้านของเรานักตั้งแต่ตอนนั้นแล้วที่ผมรู้สึกว่าอาคุยไม่ได้เป็นช่างภาพมืออาชีพเพียงแค่ใช้กล้องถ่ายรูปเป็นเท่านั้นเองและเพราะเป็นเพื่อนพ่อหรือว่าเป็นญาติห่างๆครอบครัวของเราทุกคนจึงต้องเป็นลูกค้าผูกขาดของร้านถ่ายรูปอาหุยลำพังเราเองมีพี่น้อง5คนนับตั้งแต่พี่ต้นจนถึงผมเมื่อถึงเวลาที่คุณครูสั่งให้ถ่ายรูปประจำตัวเพื่อใช้ติดใบสำคัญของโรงเรียนพ่อต้องบอกให้เราไปร้านอาหุยเสมอแล้วก็ยังมีญาติอีกตั้งไม่รู้กี่คนทุกคนล้วนได้รับคำแนะนำกึ่งบังคับให้ไปร้านอาหุยทั้งนั้นเขาถึงอยู่รอดมาได้โดยไม่ต้องเปลี่ยนไปทำอาชีพอื่นเหมือนที่แล้วมาผมว่าพ่อต้องใจช่วยเขามากกว่าไม่ใช่เพราะเก่งอย่างที่พ่อพูดร้านเปิดใหม่แถววงเวียนน่ะก็ถ่ายภาพสีกันแล้วอาหุยยังถ่ายภาพขาวดำอยู่เลยผมก็แกล้งพูดไปอย่างนั้นตามภาษาคนปากอยู่ไม่สุขไม่ได้คิดจะเปลี่ยนใจพ่อหรอกแต่ฉันจะถ่ายภาพขาวดำพ่อยืนยันเสียงเข้มเพียงประโยคเดียวไม่ต้องมีคำอธิบายเพิ่มเติมแค่นั้นก็รู้แล้วว่าไม่ต้องพูดอะไรกันอีกให้มากความผมนึกถึงภาพขาวดำนั้นอีกครั้งหนึ่งก็เพราะคนที่เป็นต้นเหตุทำให้ภาพไม่สมบูรณ์ในสายตาของพ่อได้โทรศัพท์มาหาผมเราไม่ได้คุยกันเป็นเวลาหลายปีแล้วหลังจากเรียนจบต่างก็แยกย้ายกันไปทำงานเขาเป็นคนเรียนเก่งจบมหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศได้ทำงานดีๆเริ่มต้นจากตำแหน่งเล็กๆในบริษัทแห่งหนึ่งแล้วก็เลื่อนตำแหน่งอย่างรวดเร็วเราไม่ค่อยมีโอกาสได้เจอกันบ่อยนักนอกจากตามงานสำคัญของครอบครัวเจอแต่ละครั้งก็จะได้ยินพ่อหรือไม่ก็แม่บอกกับพี่น้องคนอื่นรวมทั้งญาติๆทั้งหลายว่าเจ้าต้นมันเก่งตอนนี้ทำงานแบงค์แล้วไม่นานนักต่อมาก็ได้ยินข่าวว่า

เคยได้ยินคำเตือนต่างๆนานาว่าระวังเบอร์แปลกๆจะโทรมาหลอกให้เราเสียเงินด้วยวิธีการต่างๆผมก็เลยตัดสินใจไม่รับเพราะว่าชีวิตนี้มีเพื่อนสนิทไม่กี่คนเท่านั้นแถมแต่ละคนก็ไม่เคยมีธุระสำคัญอะไรต่อกันมากนักเมื่อไม่รับสายหลายครั้งเข้าวันต่อมาเขาจึงฝากข้อความเอาไว้ว่านี่ฉันเองพี่ต้นนะโทรมาตั้งหลายครั้งทำไมไม่รับโทรศัพท์วะวันอาทิตย์นี้มาเจอกันที่สตูดิโอแล้วเขาก็บอกชื่อสตูดิโอถ่ายภาพชื่อดังที่ใครๆก็รู้จักเราจะถ่ายภาพครอบครัวกันบอกพ่อแม่และน้องๆคนอื่นเรียบร้อยแล้วแกต้องมานะห้ามเบี้ยวล่ะจะได้ถ่ายรูปกันครบทุกคนประโยคเกือบสุดท้ายทำให้ผมนึกฉุนในใจพูดเรากับผมเคยเบี้ยวอย่างนั้นแหละผมนึกถึงภาพขาวดำของครอบครัวซึ่งถ่ายเมื่อปี1976ซึ่งปีนั้นที่ไม่ครบก็เพราะเขาเองต่างหากที่ไม่อยู่อ้าวหายไปไหนคนนึงอาหุยเอ่ยขึ้นอย่างแปลกใจเมื่อเห็นพวกเราเดินเข้ามาในร้านและหลังจากที่นับลูกๆของพ่อที่มีทั้งหมด5คนแล้วก็พบว่าขาดไปคนนึงอาต้นล่ะเขาหันถามพ่อมันไม่อยู่ไปเที่ยวต่างจังหวัดกลับไม่ทันแต่ความจริงก็คือพี่ต้นไม่ได้กลับบ้านตั้งแต่เมื่อ 2-3 อาทิตย์ก่อนแล้วซึ่งนั่นเป็นสาเหตุที่ทำให้พ่อโกรธหงุดหงิดแล้วก็อารมณ์เสียง่ายที่สำคัญไปกว่านั้นเขาไม่ได้ไปเที่ยวต่างจังหวัดซะด้วยซ้ำแต่ว่างั้นลืมมาถ่ายวันหลังก็ได้เลื่อนไปก่อนสิไม่เป็นไรนัดแล้วเลื่อนทำให้รู้เสียเวลาเสียลูกค้าแทนที่จะได้นัดคนอื่นพ่อเป็นสุภาพบุรุษรักษาคำพูดนั่นเป็นสิ่งที่เรารู้ดีแต่ยิ่งไปกว่านั้นพ่อมีน้ำใจชอบช่วยเหลือผู้อื่นทั้งที่ตัวเองก็ไม่ได้มีมากมายเหลือกินเหลือใช้ที่พ่อไม่ยอมเลื่อนนัดก็เพราะว่ารู้ว่าอาหุยมีธุระต้องกลับต่างจังหวัดน้องสาวคนเดียวของเขาป่วยหนักพ่อรู้ว่าอาหุยไม่มีเงินเก็บมากนักภาคหลังธุรกิจร้านถ่ายรูปของเขาไม่ดีเท่าที่ควรเพราะว่ามีร้านเปิดใหม่แย่งลูกค้าไปหมดพ่อก็เลยอยากให้เขามีเงินติดตัวกลับบ้านไปดูแลการป่วยของน้องสาวแม่รู้ดีแต่พูดอะไรไม่ออกเพราะว่าครอบครัวเรายังทุกข์ใจกับการหายไปของพี่ต้นแต่ว่าพ่อกลับไม่ยอมเลื่อนนัดถ่ายรูปครอบครัวนี้ออกไปก่อนระหว่างถ่ายรูปพ่อออกอาการหงุดหงิดกับอหุยเป็นครั้งแรกในชีวิตเพราะว่าเมื่อลูกเหลือ4คนแต่ละคนสูงต่ำไม่เท่ากันใครควรยืนหน้ายืนหลังกลายเป็นปัญหายุ่งยากที่จัดไม่ลงตัวอย่างไม่น่าเชื่อจนอหุยเกาหัวแกรกๆพี่2ตัวเล็กอาหุยบอกให้คุกเข่านั่งข้างหน้าเพราะว่าไม่เหมาะสมควรยืนเรียงตามลำดับอายุแต่เมื่อเรียงตามที่พ่อว่าอาหุยมองผ่านทางเลนกล้องก็สายหัวไปมาบอกว่าไม่สวยมันสูงสูงต่ำต่ำดูแล้วขัดตามากผมเป็นน้องเล็กคนสุดท้องแต่ว่าบังเอิญตัวสูงอาหุยจับให้ยืนเด่นอยู่ตรงกลางขวามือผมเป็นพี่สองซ้ายมือผมเป็นพี่สามแล้วก็พี่สี่ซึ่งเป็นผู้หญิงตัวไม่สูงนักอาหุยก็เลยบอกให้นั่งพับเพียบตรงกลางระหว่างเก้าอี้สองตัวที่พ่อกับแม่นั่งซึ่งทุกคนก็ดูว่าลงตัวไม่เอียงหรือว่าหนักไปข้างใดข้างหนึ่งตอนนั้นผมยังอดทึ่งในใจไม่ได้ว่าที่แท้อาหุยก็เป็นมืออาชีพเหมือนกันไม่ใช่แค่ใช้กล้องถ่ายรูปเป็นอย่างที่ผมเคยสบประมาทเอาไว้อย่างนี้สิถึงจะเป็นภาพที่คอมโพสิชันลงตัวอาหุยบอกแต่พ่อใส่หน้าท่าเดียวมีที่ไหนเจ้าเล็กน้องคนสุดท้องไปยืนเด่นเหมือนเป็นพี่คนโตผมนึกในใจที่แท้ปัญหาก็อยู่ตรงนี้นี่เองโยกโยโยเยบ่ายเบี่ยงไปมาตั้งนานก็เพราะหงุดหงิดที่ภาพนี้ขาดองค์ประกอบสำคัญก็คือพี่ต้นนั่นเองงั้นก็กลับบ้านกันเถอะอย่าถ่ายเลยภาพไม่มีทางลงตัวหรอกถ้าขาดพี่ต้นไปสักคนผมปากไวไปนิดพ่อทำหน้าถมึงถึงเดินตรงมาหาผมแม่เขาขวางจับมือของพ่อเอาไว้ซึ่งแม่รู้ดีว่ามือนั้นอาจเงื้อขึ้นได้ทุกเมื่อถ้ามีโอกาสเข้ามาใกล้ตัวผมอีกนิดเดียว
เราอยู่

ข้างนอกนะไม่ใช่บ้านแม่กระซิบเตือนสติเบาๆถ่ายไปก่อนเถอะไหนๆก็มาแล้วอย่าเสียเวลาคุยเลยพรุ่งนี้เขาต้องเดินทางแต่เช้าไว้จะต้นกลับมาแล้วค่อยถ่ายกันใหม่ภาพถ่ายขาวดำใบนั้นจึงออกมาอย่างที่เห็นผมยืนเด่นเป็นสง่าอยู่ตรงกลางเป็นภาพที่ไม่ลงตัวอย่างยิ่งในสายตาของพ่อและภาพนี้ก็เป็นภาพที่ถูกฉีกออกเป็นสองส่วนรอยขาดนั้นอยู่ตรงกลางหน้าผมพอดี

วันต่อมาเขาโทรศัพท์มาอีกคราวนี้ผมตัดสินใจรับสายเพราะว่าไม่อยากให้เรื่องย่นเยอะว่าไงวันอาทิตย์นี้เจอกันนะไม่ได้อ่ะผมทำงานผมตอบสั้นๆวันอาทิตย์นะยังทำงานอีกเหรอใช่ผมไม่ได้รวยอย่างพี่นี่คนอย่างผมมาต้องทำงานทุกวันเขาอึ้งไปคงนึกไม่ถึงว่าผมจะตอบกลับอย่างนี้ลาสักครึ่งวันได้ไหมเขาถามเสียงเบาๆด้วยความเกรงใจผมแอบยิ้มนึกไม่ถึงว่าผู้ทรงอิทธิพลของครอบครัวจะมีนาทีนี้ที่มาขอร้องผมเพื่อสิ่งที่ตัวเองต้องการราวกับเขาอ่านความคิดในใจผมได้จึงรีบออกตัวว่านี่ไม่ใช่ขอให้ทำเพื่อฉันหรอกนะแต่เพื่อส่วนรวมวูบหนึ่งผมนึกถึงนักการเมืองที่กำลังหาเสียงอยู่บนเวทีเพื่อเราทุกคนในครอบครัวเขายังพูดต่อไปพ่อกับแม่จะได้ดีใจที่ลูกๆสามัคคีอยู่กันพร้อมหน้าพร้อมตาครบทุกคนแล้วทำไมวันนั้นน่ะพี่ไม่คิดอย่างนี้อยู่กันพร้อมหน้าพร้อมตาครบทุกคนผมตะคอกเสียงใส่โทรศัพท์บางครั้งผมก็นึกแปลกใจตัวเองเหมือนกันว่าทำไมถึงไม่ได้ถูกชะตากับพี่ชายคนนี้เอาอย่างมากๆทั้งที่ตอนเด็กผมสนิทกับเขามากกว่าพี่น้องคนอื่นนึกถึงเขาทีไรภาพขาวดำที่ถูกฉีกเป็นสองส่วนผ่ากลางใบหน้าผมจะลอยเข้ามาในความทรงจำเสมอทั้งที่เขาไม่ได้อยู่ในรูปและก็ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องอย่างใดแต่เพราะไม่ได้อยู่ในรูปนั่นแหละที่ทำให้ชีวิตของผมเปลี่ยนตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมา

ผมเผลอเอามือลูบใบหน้าตัวเองราวกับว่ามีรอยแผลเป็นจากการฉีกรูปใบนั้นเกิดขึ้นจริงๆวันที่ไปถ่ายรูปหรือที่ต่อมาเราเรียกกันด้วยรหัสลับในครอบครัวว่าวันที่แสนศักดิ์ชกชนะเพื่อเป็นการเลี่ยงไม่พูดถึงเหตุการณ์วิปโยคในครอบครัวโดยตรงหลังกลับจากร้านถ่ายรูปอหุยคืนนั้นยังไม่ทันปิดประตูได้สนิทดีเสียงเกรี้ยวกราดของพ่อก็ดังขึ้นทำไมพูดอย่างนั้นเจ้าเล็กพูดไรผิดน่ะผมรู้อยู่แก่ใจแต่ก็ยังคงยียวนตามภาษาวัยรุ่นองค์ประกอบหลักไม่อยู่ภาพก็ไม่ลงตัวก็แค่นั้นเองยังไม่ทันขาดคำก็ได้ยินเสียงผัวกระแทกแรงเต็มหูโลกมืดไปชั่ววูบตามมาด้วยเสียงร้องตกใจของแม่และพี่สาวเมื่อโลกที่ดับค่อยๆสว่างขึ้นอีกครั้งและเสียงวิ่งวิ่งยังวิ่งวนไปมาในหูผมผมเดินตรงไปที่ประตูที่ยังไม่ทันปิดสนิทเมื่อครู่ตอนนี้ถูกเปิดออกอย่างแรงอีกครั้งก่อนที่ผมจะพุ่งตัวออกไปมีน่าเชื่อว่าวันที่แสนศักดิ์ชกชนะผมกลับเป็นผู้แพ้ที่หน้าบวมเป่งแล้วก็เจ็บปวดผมหายออกจากบ้านไปเกือบ2เดือนก่อนปีใหม่แม่ให้น้าชายไปตามผมกลับมาแม่รู้ว่าผมไปอาศัยอยู่บ้านเพื่อนที่ชื่อโตก็เลยไม่ค่อยเป็นห่วงนักเพราะว่าแม่โตกับแม่ผมสนิทกันผมมาทราบทีหลังว่าแม่คอยจ่ายเงินค่าอาหารค่าดูแลระหว่างวันที่ผมพักอยู่ที่บ้านโตตลอดเกือบ2เดือนนี้ตอนแรกผมก็หลงเข้าใจผิดตามภาษาเด็กคิดว่าแม่โตใจดีมากที่ยอมให้ผมอยู่กินฟรีๆพอรู้ความจริงก็นึกสงสารแม่จับใจน้าชายบอกว่าแม่ไม่ค่อยสบายให้กลับบ้านเถอะตอนนี้ที่บ้านขาดผู้ชายถึง2คนเหลือพี่สองที่เป็นผู้ชายเพียงคนเดียวแต่ก็กำลังเรียนหนักเพราะว่าต้องสอบเข้ามหาวิทยาลัยพี่สามพี่สี่เป็นผู้หญิงต้องคอยผลัดกันดูแลแม่ช่วงนี้ธุรกิจพ่อเธอไม่ค่อยดีเขาต้องทำงานหนักกลับบ้านดึกดื่นแล้วอาทิตย์หน้าก็ต้องเดินทางไปซื้อเครื่องจักรที่เมืองจีนอีกที่บ้านมีแต่ผู้หญิงดูวังเวงเงียบเหงาชอบกลถ้าเป็นผู้ชายควรกลับไปช่วยดูแลครอบครัวนะผมเชื่อตามที่น้าชายบอกเมื่อกลับมาอยู่บ้านได้ไม่นานพี่ต้นก็กลับมาการกลับมาของพี่ต้นไม่น่าเชื่อว่าทำให้พ่อคุยเคืองแบบเบาๆไปได้หลายเดือนทั้งที่ตอนแรกพยายามปกปิดบิดเบือนเต็มที่ว่าไปเที่ยวต่างจังหวัดผมเคยได้ยินพ่อกระซิบกระซาบพี่เพื่อนสนิทฟังว่าเจ้าต้นเป็นผู้นำนักศึกษาคนหนึ่งนำพี่น้องมวลชนเดินทางเข้าป่าข้ามไปลาวโน่นแต่เมื่อรู้ว่าไม่ใช่วิธีการต่อสู้ตามแนวทางที่ต้องการก็เลยกลับมาพ่อเริ่มใช้ศัพท์ค่อนข้างแปลกๆบางทีพูดเต็มปากเต็มคำว่าเจ้าต้นเป็นวีรบุรุษบางทีครึ้มอกครึ้มใจถึงขั้นมีคำว่าประชาธิปไตยห้อยท้ายด้วยแต่ผมกลับได้ยินจากเพื่อนพี่ต้นพูดไปอีกทางว่าวันนั้นน่ะไอ้ต้นน่ะมันก็แค่ตามเพื่อนๆไปฟังดนตรีคาราวานเลยโดนล้อมอยู่ในมหาลัยปีนกำแพงหนีออกมาได้ก็เพ่นไปนอนเล่นที่บ้านเพื่อนแถวอีสานผมอยากถามพ่อเหมือนกันว่าเรื่องเป็นยังไงกันแน่แต่ก็ไม่อยากโลกมืดดับชั่ววูบอีกครั้งคิดอีกทีก็ไม่ใช่เรื่องของเราตั้งแต่พี่ต้นกลับมาพ่อก็อารมณ์สดชื่นมีเรื่องคุยโม้ให้เพื่อนบ้านที่แวะเวียนมาถามได้ไม่ขาดปากก็ดีแล้วจะได้ไม่ต้องมาหงุดหงิดอารมณ์เสียกับผมผ่านชีวิตในบ้านช่วงนั้นไปอย่างค่อนข้างราบรื่นแล้วก็รวดเร็วต่างคนต่างอยู่ผมเรียนรู้วิธีปิดปากแถมหูหนวกตาบอดได้อย่างยอดเยี่ยมพบว่าชีวิตแบบนี้ก็เป็นสุขดีเหมือนกันไม่จำเป็นต้องรู้ไปเสียทุกเรื่องเพราะบ้านนี้ไม่ใช่ของผมคนเดียว

0: คุณผู้ฟังคะสำหรับเรื่องราวของภาพที่คอมโพสิชันไม่เคยลงตัวผลงานโดยปะการังยังไม่จบนะคะแต่เวลาของทางรายการของเราในวันนี้ได้หมดลงแล้วค่ะกลับมาติดตามรับฟังตอนต่อไปได้นะคะทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 เมกะเฮิรตซ์และสถานีเครือข่ายที่รับสัญญาณค่ะส่วนวันนี้ดิฉันภูมิรัตน์มีลักษณะลาคุณผู้ฟังกันไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: ติดตามรับฟังรายการศาลาวรรณกรรมเวลา 20:30 น.ถึง 21:00 น.ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 เมกะเฮิรตซ์และ AM 891 กิโลเฮิรตซ์

0: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
1: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
2: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
1: เราต้องเริ่มยังไงอะ
2: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
0: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคต

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 21:00 น.กับพิญโญรุ่งสมัยกระทรวงคมนาคมสั่งคุมเข้มความปลอดภัยทางรถไฟและคาดว่าสรุปผลสอบเหตุอันตรายวันที่20พฤษภาคมนี้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
3: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
4: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
3: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
4: ต้องเริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
2: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
1: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนพฤษภาคมเป็นเพื่อนกันมันไม่ง่ายกับเขียวคาราบาวและสีเผือกคนด่านเกวียนในถนนดนตรีไลฟ์เพื่อนชีวิตวันศุกร์ที่29พฤษภาคมเวลา18นาฬิกาเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่ถนนวิภาวดีรังสิตติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
5: ภัยคุกคามข้ามแดนไม่หยุดอยู่แค่พรมแดนของประเทศทั้งอาชญากรรมไซเบอร์การลักลอบค้ามนุษย์และยาเสพติด
6: ประชาคมอาเซียนจึงร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดแลกเปลี่ยนข้อมูลเสริมสร้างความมั่นคงและปกป้องประชาชน
5: ประเทศไทยพร้อมเป็นส่วนหนึ่งของพลังความร่วมมือในภูมิภาคอาเซียน
6: อาเซียนเข้มแข็งร่วมแรงต้านภัยข้ามแดนเพื่อความปลอดภัยของประชาคมอาเซียน
7: เห็นโฆษณาไหมกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตแถมได้เงินวันนี้เลยนะ
8: หยุดเลยนั่นมันสูตรโกงชัดๆกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตเท่ากับโดนโกง 100%
7: แต่เขาบอกโอนค่าธรรมเนียมก่อนแล้วได้เงินเลยนะ
8: นั่นยิ่งชัดโอนก่อนเท่ากับเสียเงินฟรีมิจฉาชีพในคราบเงินกู้หลอกผ่านแอปและโซเชียลสุดท้ายไม่ได้กู้แถมเสียเงินฟรีเช็คให้ชัวร์ก่อนกู้ทุกครั้งเซฟเงินเซฟตัวเอง
1: กระทรวงคมนาคมสั่งคุมเข้มความปลอดภัยทางรถไฟห้ามรถสินค้าเข้าเขตเมืองชั้นในเวลากลางวันและตั้งเกณฑ์เครื่องกั้นไม่พร้อมห้ามขบวนรถผ่านเด็ดขาดค่าสรุปผลสอบเหตุอันตรายวันที่20พฤษภาคมนี้
9: นายอนันต์โพนิ่มแดงรักษาการผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าได้ตั้งคณะทำงานสอบสวนเหตุอันตรายเพิ่มเติมอีก7รายเร่งรวบรวมหลักฐานทางวิทยาศาสตร์และข้อมูลการเดินรถค่าสรุปผลเบื้องต้นภายในวันที่20พฤษภาคมนี้ชี้ระบบอาณาสัญญาณปัจจุบันเป็นมาตรฐานยุโรปแต่ระบบเครื่องกั้นแยกส่วนกันด้านนายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมสั่งการด่วนให้มีผลทันทีกำหนดหลักปฏิบัติหากเครื่องกั้นชำรุดหรือสัญญาณไม่พร้อมห้ามขบวนรถไฟเคลื่อนผ่านเด็ดขาดพร้อมเพิ่มเจ้าหน้าที่ประจำจุดซุ้มเครื่องกั้นทั่วประเทศขณะที่นายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมสั่งปรับระเบียบรถขนส่งสินค้าห้ามวิ่งเข้าเขตเมืองชั้นในเวลากลางวันเด็ดขาดพร้อมเร่งศึกษาการนำระบบควบคุมรถไฟอัตโนมัติหรือ ATPมาใช้เพื่อความปลอดภัยในระยะยาวชาววิสาประทุมมารายงาน
1: แม่ทัพภาคที่1ลงพื้นที่จังหวัดสระแก้วตรวจสภาพความพร้อมปกป้องอธิปไตยของชาติและรับมือภัยคุกคามทุกรูปแบบเพื่อดูแลประชาชนให้ปลอดภัย
10: พลโทวรยศเหลืองสุวรรณแม่ทัพภาคที่1พร้อมคณะลงพื้นที่กองพันฐานราบที่2กรมฐานราบที่12รักษาพระองค์จังหวัดสระแก้วเพื่อตรวจสภาพความพร้อมรบการฝึกและตรวจสอบเป็นหน่วยกองพันประจำปี2569ของกองพลฐานราบที่2รักษาพระองค์ซึ่งดำเนินการฝึกในห่วงวันที่18-24พฤษภาคมณพื้นที่ฝึกอำเภอเมืองและอำเภอวัฒนานครจังหวัดสระแก้วโอกาสนี้แม่ทัพภาคที่1ได้รับชมการตรวจสภาพความพร้อมรบและพบปะให้กำลังใจกำลังพลในความมุ่งมั่นตั้งใจในการฝึกและเน้นย้ำให้ดำเนินการฝึกตามมาตรฐานและระเบียบปฏิบัติมุ่งให้ความสำคัญของการปรับตัวการใช้เทคโนโลยีและขีดความสามารถในการอยู่รอดในสนามรบโดยบูรณาการบทเรียนจากสนามรบจริงเช่นการใช้อากาศยานไร้คนขับและการปฏิบัติการข่าวสารซึ่งการตรวจสภาพความพร้อมรบในครั้งนี้เพื่อเสริมสร้างให้หน่วยสามารถปฏิบัติการร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพเตรียมความพร้อมในการรับมือกับภัยคุกคามทางภารกิจปกป้องอธิปไตยของชาติ การสกัดกั้นสิ่งผิดกฎหมายตามแนวชายแดนตลอดจนดูแลประชาชนชายแดนให้ดำเนินชีวิตได้อย่างปกติสุขปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
11: นายชาชาติสิทธิพันธ์นำลาตำแหน่งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครย้ำ4ปีที่ผ่านมาทำงานด้วยความสุขพร้อมเดินหน้าพัฒนาเมืองหากได้รับความไว้วางใจจากประชาชน
12: นายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครพร้อมคณะผู้บริหารเข้าสักการะพระพุทธนวราชบพิตรและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำศาลาว่าการกรุงเทพมหานครเป็นครั้งสุดท้ายก่อนสิ้นสุดการปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นทางการเวลา 17:00 นวันนี้โดยมีข้าราชการและบุคลากรของกรุงเทพมหานครร่วมอำลาอย่างอบอุ่นโดยนายชัชชาติกล่าวว่าการเข้าสักการะครั้งนี้เป็นการขอให้สิ่งที่จะเกิดขึ้นต่อจากนี้เป็นสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับประเทศชาติพร้อมระบุว่าตลอด4ปีที่ผ่านมาเป็นช่วงเวลาที่ผ่านไปอย่างรวดเร็วเพราะได้ทำงานแก้ปัญหาและพัฒนาเมืองด้วยความสุขส่วนการเตรียมลงสมัครรับเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครสมัยที่2นายชัชชาติระบุว่าแรงสนับสนุนสำคัญมาจากประชาชนที่อยากเห็นคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นรวมถึงกำลังใจจากครอบครัวพร้อมยืนยันว่าที่ผ่านมากรุงเทพมหานครเดินหน้าแก้ปัญหาโครงสร้างพื้นฐานระบบระบายน้ำระบบขนส่งและนำเทคโนโลยีมาพัฒนาเมืองเพื่อยกระดับกรุงเทพมหานครสู่มหานครระดับโลกต่อไปชนัญชิดาสังทองรายงาน
11: ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวพิญญรุ่งสมัยอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 22:00 น.

บครันด้วยสาระความรู้และความบันเทิงกับรายการสาระสารพัน21:10 ถึง22:00 ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz โดยปานิสราผ่าน

สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการสาระสารพันค่ะทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 891 KHz และเครือข่ายที่รับสัญญาณนะคะค่ำคืนวันจันทร์ค่ะคุณผู้ฟังอยู่กับดิฉันสายป่านปณิศราพันแก้วค่ะกับวันจันทร์แบบนี้นะคะสาระสารพันนำเรื่องราวความรู้สาระต่างๆนะคะมาฝากคุณผู้ฟังเช่นเคยนะคะสำหรับวันนี้ค่ะคุณผู้ฟังเป็นเรื่องราวของฤดูฝนค่ะและแล้วก็เข้าสู่ช่วงฤดูฝนแล้วนะคะเมื่อวันศุกร์สัปดาห์ที่ผ่านมานะคะประกาศของทางกรมอุตุนิยมวิทยาเข้าสู่ฤดูฝนอย่างเป็นทางการเรียบร้อยแล้วนะคะ15พฤษภาคม2569เราเข้าสู่ช่วงหน้าฝนกันแล้วนะตอนนี้และแล้วก็ถึงเวลาของฤดูฝนนะคะคุณผู้ฟังเป็นหรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจนะแต่ว่าวันนี้นำมาแชร์ให้ฟังกันก็แล้วกันฤดูฝนเนี่ยเขาบอกว่ามันทำงานแบบที่เล่นกับความรู้สึกคนแตกต่างกันไปบางคนอาจจะชอบความชุ่มฉ่ำของสายฝนบางคนชอบกลิ่นสายฝนเป็นกันไหมคะเราจะมีกลิ่นที่เรารู้สึกว่าเราชอบบางคนชอบกลิ่นหญ้าที่ตัดสดๆบางคนชอบกลิ่นฝนนะคะกลิ่นทรายกลิ่นดินอะไรแบบนี้เนาะบางคนก็ได้แรงบันดาลใจจากความอึมครึมของบรรยากาศนะคะก็แล้วแต่นะคือคุณผู้ฟังจะสังเกตนะว่าในช่วงฤดูฝนเนี่ยเขานักมักจะนำมาแต่งเพลงนะบอกความรู้สึกแล้วก็เพลงที่บอกความรู้สึกในช่วงหน้าฝนเนี่ยมักจะเป็นเรื่องของความเหงาแล้วก็ความเศร้านะคะเพราะว่าอย่างที่หลายคนรู้นะคือหลายคนอาจจะเป็นสัมผัสได้เหมือนกันสภาพอากาศเนี่ยเขาบอกส่งผลต่ออารมณ์ได้นะคะมีการศึกษาวิจัยด้วยเขาบอกว่ามีผู้คนที่มีแนวโน้มที่จะประสบความรู้สึกซึมเศร้าเมื่อสภาพอากาศครึ้มฟ้าครึ้มฝนมีนะคะซึ่งการวิจัยเนี่ยพบการเชื่อมโยงระหว่างฝนกับการเปลี่ยนแปลงทางอารมณ์ด้วยซึ่งอาจจะส่งผลต่อการตัดสินใจทุกอย่างเลยไม่เว้นแม้แต่การลงคะแนนเสียงเลือกตั้งด้วยนะคะเขาบอกมีการวิจัยอีกชิ้นนึงในปี2018พบว่าฝนเนี่ยทำให้ผู้คนมีแนวโน้มที่จะลงคะแนนเสียงเพื่อความเปลี่ยนแปลงน้อยลงไปจนถึงความรู้สึกเกี่ยวกับการบริหารในร้านอาหารก็มีเหมือนกันบางครั้งส่งผลให้เกิดภาวะซึมเศร้าตามฤดูกาลเป็นไปได้เหมือนกันนะคะสำหรับบางคนเนี่ยการตื่นมาพร้อมกับอากาศท้องฟ้าครึ้มๆเสียงฝนบางคนอาจจะรู้สึกว่าโอ้ก็โรแมนติกดีเหมือนกันนะแต่บางคนรู้สึกเหงาในใจรู้สึกหดหู่ในใจนะคะคือบรรยากาศเนี่ยแล้วแต่คนจะตีความแล้วแต่ประสบการณ์ของแต่ละคนที่จะเจอกันมาในแต่ละช่วงมันแตกต่างกันไปนะคะเดี๋ยวป่านจะพาคุณผู้ฟังนะคะไปดูว่าถ้าสมมุติว่าเรารู้สึกซึมเศร้ารู้สึกหดหู่ในช่วงที่ฝนพรำๆหรือฝนตกหนักๆแบบนี้เราจะเปลี่ยนความรู้สึกของเราได้ยังไงบ้างนะคะเราต้องเข้าใจอะไรบ้างเดี๋ยวช่วงนี้เราพักฟังเพลงกันสักครู่นะคะช่วงหน้าเดี๋ยวกลับมาดูกันว่าการจะเปลี่ยนมูดเปลี่ยนอารมณ์จากความซึมเศร้าจากสายฝนเนี่ยเราจะทำได้อย่างไรเดี๋ยวติดตามกันในช่วงหน้าค่ะ

0: ะเลพูดได้เขาคงไม่อยากได้ขยะหากสัตว์ป่าพูดได้เขาคงอยากอยู่อย่างปลอดภัยพื้นที่ป่าคือบ้านของสัตว์ป่าทะเลคือบ้านของปลาและหมู่สัตว์ทะเล
1: โลกใบนี้ไม่ได้มีไว้ให้ใครคนใดคนหนึ่งแต่มีไว้ให้ทุกคนอยู่ร่วมกันไม่ทำร้ายไม่เบียดเบียนแล้วโลกก็จะดูแลเรากลับเช่นกัน
2: เพื่อให้เด็กอย่างพวกผมได้โตไปกับโลกที่ยังอุดมสมบูรณ์และธรรมชาติที่สวยงามนะครับ
3: ทุกครั้งที่เราออกไปเที่ยวธรรมชาติให้ความสุขกับเราเสมอแต่รู้ไหมขยะเพียงชิ้นเดียวอาจทำลายความสวยงามไปอีกนานหยุดทิ้งเริ่มเก็บพกถุงขยะส่วนตัวแยกก่อนทิ้งให้ถูกที่เที่ยวอย่างมีวินัยคือของขวัญที่ดีที่สุดให้โลกร่วมกันดูแลแหล่งท่องเที่ยวไทยให้สวยสะอาดปลอดมลพิษไปนานๆ
4: ช่วงที่2ของรายการค่ะคุณผู้ฟังช่วงนี้นะคะเราจะมาพูดถึงเรื่องของความรู้สึกว่าเอ๊ะถ้าเรามีอาการรู้สึกหดหูซึมเศร้าในช่วงที่ฝนตกเนี่ยเราจะเปลี่ยนมูดของเราจากความซึมเศร้าจากฝนตกยังไงได้บ้างนะคะอย่างแรกที่เราต้องทำความเข้าใจคืออารมณ์ซึมเศร้าเนี่ยช่วงนี้มันเป็นภาวะนะคะอย่างไม่ใช่นิสัยนะอารมณ์เนี่ยเป็นคำจำกัดความของความรู้สึกดังนั้นเราจะต้องหมั่นเตือนตัวเองว่าอารมณ์ของเรามันเป็นเพียงแค่สิ่งชั่วคราวเฉยๆอารมณ์เนี่ยสามารถจะเปลี่ยนแปลงได้แล้วก็อารมณ์ที่รู้สึกเนี่ยมันไม่ได้บ่งบอกความเป็นตัวตนของเราในความเป็นจริงแล้วเนี่ยคุณผู้ฟังคะอารมณ์มันเกิดขึ้นง่ายมากในภาวะชั่วคราวบางอย่างอย่างทุกวันนี้ที่เราไปทำงานนะเราก็จะเจอความเหนื่อยความเครียดการเปลี่ยนแปลงของฮอร์โมนนะคะเช่นนั้นแล้วเนี่ยความคิดก็จะสามารถทำให้มันเกิดอารมณ์ความรู้สึกได้เช่นเดียวกันการเริ่มต้นด้วยการเปลี่ยนความคิดของตัวเองเตือนตัวเองว่าอารมณ์เป็นสิ่งชั่วคราวมันก็จะช่วยเราได้ซึ่งเรื่องนี้นะป่านเห็นว่าเราใช้ได้กับทุกเรื่องเลยนะเวลาที่เรารู้สึกโกรธใครไม่พอใจใครถ้าเราตระหนักได้เสมอๆว่านี่แค่อารมณ์ชั่ววูบนี่แค่อารมณ์ชั่วคราวแล้วตั้งสติก่อนที่เราจะทำอะไรลงไปนะคะมันก็จะช่วยลดผลกระทบอะไรหลายๆอย่างได้หลายเรื่องเลยทีเดียวคุณผู้ฟังคะอย่างที่สองนะคะเราจะต้องยอมรับความรู้สึกของเรายอมรับในสิ่งที่เราเป็นเรื่องนี้เป็นเครื่องมือที่เรียบง่ายแต่ทรงพลังแต่ทำยากนะคุณผู้ฟังคือถ้าหากเรารู้สึกว่ากลัวก็ให้ยอมรับว่ากลัวถ้าเจ็บปวดก็ยอมรับว่าเจ็บปวดถ้ารู้สึกซึมเศร้านะคะก็ให้ยอมรับกับสภาวะซึมเศร้าแบบนั้นอย่าพยายามบอกตัวเองว่าไม่เป็นอะไรฉันโอเคฉันไม่เป็นอะไรนะคะอย่าพยายามเป็นแบบนั้นคือเรารู้สึกยังไงก็ปล่อยให้ตัวเองรู้สึกแบบนั้นวิธีนี้เนี่ยจะช่วยระบุสิ่งที่เกิดขึ้นได้จริงซึ่งจะแสดงออกผ่านตัวตนของเราได้แล้วมันก็จะนำไปสู่ทางแก้ที่ตรงจุดนะคะจำเอาไว้เลยว่าการยอมรับสิ่งที่รู้สึกไม่ได้หมายความว่าเราเห็นด้วยหรือชอบสิ่งนั้นแต่มันเป็นเพียงการละทิ้งการต่อสู้เพื่อสิ่งที่ไม่ใช่โดยยอมรับสิ่งที่เป็นอยู่ยอมรับว่าเราโกรธยอมรับว่าเราเกลียดยอมรับว่าเราเสียใจยอมรับว่าเราน้อยใจไม่พอใจยอมรับได้นะคะเพื่อที่จะให้เรารู้ว่าตอนนี้เรากำลังรู้สึกอะไรเพื่อที่จะได้นำไปสู่การแก้ไขปัญหาอย่างแท้จริงนะคะกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นตรงหน้านั่นเองนะคะเสร็จแล้วเนี่ยจะต้องรับรู้อารมณ์ที่เกิดขึ้นให้ได้บางครั้งการที่เราพยายามจะต่อสู้กับความรู้สึกซึมเศร้าหรือพยายามจะไม่รู้สึกอะไรเลยมันอาจจะทำให้อะไรหลายๆอย่างแย่ลงไปกว่าเดิมแทนที่จะทำเช่นนั้นนะคะก็ให้ลองใช้เวลาเพื่อที่จะรู้สึกถึงสิ่งที่เราเนี่ยรู้สึกจริงๆถ้าเราสามารถรับรู้อารมณ์ได้ไปในทิศทางใดทิศทางหนึ่งนะคะก็เหมือนกับการพยายามที่จะปลดปล่อยพลังของอารมณ์ที่เรามีนะคะลองนั่งนิ่งๆดูจดจ่อกับอารมณ์ตัวเองสังเกตว่าอารมณ์เนี่ยคืออารมณ์เนี่ยไม่ได้มาควบคุมเราแต่ถ้าหากเราเนี่ยปล่อยให้อารมณ์ควบคุมเรานะคะเราก็จะควบคุมมันไม่ได้แต่เราต่างหากเราต้องบอกตัวเองเลยว่าเราเนี่ยแหละเป็นคนควบคุมมันนะคะเราเป็นคนควบคุมอารมณ์พอถึงจุดนึงกระบวนการในความรู้สึกเนี่ยถึงอารมณ์นั้นมันก็จะช่วยให้เราปล่อยวางได้นะคะคุณผู้ฟังคืออารมณ์เนี่ย ใครมันก็มีเนาะเวลาเจอเรื่องอะไรที่อยู่ตรงหน้านะคะมีอารมณ์หมดแหละเรารู้สึกกับทุกอย่างรู้สึกดีใจรู้สึกเสียใจรู้สึกโกรธรู้สึกโมโหนะคะมีหมดก็ต้องปล่อยให้ตัวเองยอมรับกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นอยู่ตรงหน้าเพื่อให้การรับรู้นี้นำไปสู่การแก้ไขปัญหานะคะพอรับรู้ได้แล้วเนี่ยนั่งจดจ่อกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นว่าเราควรจะแก้ไขปัญหากับมันยังไงแล้วก็อย่าปล่อยให้อารมณ์มาควบคุมพฤติกรรมของเราในทุกๆเรื่องนะคะมิฉะนั้นนะมันก็อาจจะเกิดผลกระทบเกิดผลเสียอะไรก็ตามต่างๆปล่อยให้ตัวเองได้รู้สึกแล้วยอมรับยอมรับแล้วก็รับรู้เพื่อที่จะได้มีสติในการแก้ไขปัญหาได้นะคะอีกอย่างนึงเลยคือปัจจุบันเนี่ยสำคัญที่สุดเลยนะคือคำนี้เนี่ยเราได้ยินกันบ่อยมากว่าปัจจุบันสำคัญที่สุดแต่คนเราก็ยังมักจะยึดติดนะคะอยู่กับอดีตหรือว่ายึดติดไปที่อนาคตจะเป็นยังไงอดีตที่ผ่านมาแล้วทำไมถึงเป็นอย่างนั้นทำไมถึงเป็นอย่างนี้มันก็เลยทุกข์นะคะเนื่องจากว่าเราเนี่ยควบคุมอะไรไม่ได้แล้วอดีตคือสิ่งที่ผ่านมาแล้วกลับไปแก้ไม่ได้อนาคตเราไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นนะคะแต่สิ่งที่ควรจะทำเนี่ยคือมาจดจ่อกับปัจจุบันเรามักจะรู้สึกผ่อนคลายลงเพราะเรารู้ว่าปัจจุบันเนี่ยเราจัดการอะไรได้จัดการอะไรไม่ได้บางครั้งเขาบอกว่าสายฝนเนี่ยชอบดึงเราเข้าสู่ห้วงเวลาเหล่านี้จนทำให้เรารู้สึกเศร้ารู้สึกเสียใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นในอดีตนะคะอย่างเช่นบางทีเนาะมันบรรยากาศของสายฝนบางคนก็อาจจะคิดย้อนไปในอดีตสิ่งที่ตัวเองเคยทำผิดพลาดสิ่งที่ตัวเองเคยเสียใจในอดีตนะคะดังนั้นการฝึกสังเกตการรับรู้ปัจจุบันโดยใช้ประสาทสัมผัสทั้งหมดจดจ่อกับธรรมชาติสิ่งรอบตัวผู้คนรอบข้างไม่ให้ฝุ่งซ่านแล้วก็เตือนตัวเองด้วยคำนี้เสมอๆว่าปัจจุบันสำคัญที่สุดนะคะเราก็จะไม่หมกมุ่นกับอดีตหรืออนาคตมากจนเกินไปค่ะวิธีสุดท้ายนะคะแก้ไขอะไรได้หลายๆอย่างเลยนะเท่าที่ถ้าใครได้ติดตามกันมานะก็คือเคลื่อนไหวร่างกายบ้างกิจกรรมทางกายเนี่ยเป็นวิธีที่ดีที่สุดเลยในการบรรเทาอาการเหงาอาการซึมเศร้านะคะไม่ว่าจะเป็นเดินออกกำลังกายนะคะก็มันทำให้เราผ่อนคลายได้นะบางคนอาจจะบอกโอ้ออกกำลังกายเหนื่อยมันจะทำให้เราหายเครียดหายเหนื่อยล้าได้ยังไงลองหากิจกรรมที่เราชอบนะคะแล้วมันจะกลายเป็นเรื่องง่ายทันทีเลยนะคะหรือแม้กระทั่งความรู้สึกดูถูกตัวเองอะไรต่างๆที่อยู่ในร่างกายเป็นพลังงานลบเนี่ยการที่เรารู้ขึ้นมาเคลื่อนไหวร่างกายขยับร่างกายทำอะไรเพื่อตัวเองบ้างมันจะช่วยเขาเรียกว่าหันเหความสนใจจากอารมณ์ต่างๆสารเคมีเชิงบวกอย่างเอนโดฟินเนี่ยมันก็หลั่งออกมาในช่วงที่เราออกกำลังกายเคลื่อนไหวร่างกายนะคะคือบางคนอาจจะไม่ชอบออกกำลังกายหนักๆลองเต้นดูก็ได้นะคุณผู้ฟังการเต้นก็ถือเป็นการออกกำลังกายเหมือนกันนะคะมันก็จะทำให้เรารู้สึกสดชื่นขึ้นได้แม้ว่าบางคนจะมีความรู้สึกซึมเศร้าในช่วงที่ฝนโปรยปรายลงมาแบบนี้นะคะคือฤดูฝนเนี่ยที่มาถึงตอนนี้นะปันว่าหลายคนก็ประสบอยู่นะว่ามันก็มีอารมณ์ที่หลากหลายบางคนรู้สึกโรแมนติกบางคนรู้สึกเศร้าบางคนรู้สึกเหงานะคะอะไรก็ตามต่างๆที่มันทำให้เกิดความรู้สึกเชิงลบในร่างกายมีแค่เราคนเดียวเท่านั้นที่จะจัดการความรู้สึกนั้นได้นะคะฉะนั้นแล้วเนี่ยให้ฤดูฝนเนี่ยเป็นแค่ฤดูกาลนะคะอย่าให้ฤดูฝนมาเป็นสาเหตุของความเศร้าหรือความซึมเศร้าของเราก็ตามนะคะถ้าเรามองว่าฤดูฝนเนี่ยมันไม่ได้เหงามันมีความชุ่มชื่นมีความสุขในหัวใจมันก็จะทำให้เรามีความสุขไปได้หรือว่าถ้ามันเกิดความรู้สึกแบบนั้นจริงๆก็พยายามบำบัดตัวเองนะคะคุยกับตัวเองรับรู้ยอมรับมันให้ได้แล้วก็จัดการปัญหาให้ตรงจุดให้ได้นะคะก็จะช่วยได้เหมือนกันนะคะสำหรับสุขภาพจิตในช่วงฤดูฝนที่มาถึงแล้วตอนนี้นะคะเอาละค่ะคุณผู้ฟังเดี๋ยวช่วงนี้เราพักฟังเพลงกันสักครู่นะคะช่วงหน้าเดี๋ยวเรากลับมาพูดคุยกันต่อในช่วงสุดท้ายของรายการสาระสารพันค่ะ

0: ผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
1: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
0: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
1: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปเห็นเลขจองดิ
0: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อ่ะ
1: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
2: ชวนวัยเก๋ามายกระดับเสริมสร้างทักษะดิจิทัลเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุในด้านต่างๆกับเรโทรโอเคตัวช่วยให้ผู้สูงวัยโอเคกับเรื่องของเทคโนโลยีตั้งแต่เริ่มใช้งานเป็นและใช้อย่างปลอดภัยไปถึงการสร้างงานสร้างอาชีพควบคู่ไปกับการสร้างภูมิคุ้มกันเท่าทันภัยออนไลน์สูงวัยไม่ตกเทรนด์ที่ Facebook เรโทรโอเค
3: ช่วงสุดท้ายแล้วค่ะคุณผู้ฟังคะช่วงนี้นะคะเข้าสู่ฤดูฝนแล้วนะบางพื้นที่นะช่วงกลางวันก็อาจจะยังร้อนอยู่บางพื้นที่ก็อาจจะมีฝนฟ้าคะนองแล้วนะคะยังไงช่วงนี้ติดตามเรื่องของพยากรณ์อากาศกันเอาไว้ด้วยนะแล้วก็ออกไปไหนมาไหนนะคะพกร่มพกเสื้อกันฝนเอาไว้หน่อยคือเราก็ไม่รู้เลยนะว่าฝนจะตกช่วงไหนโดยเฉพาะช่วงเช้าๆนะคะก็จะชอบตกแล้วก็ช่วงเย็นที่เรากลับบ้านกันนะส่วนใหญ่จะเป็นฝนราชการนะคะมาตามนัดเสมอเลยไม่ว่าจะเป็นช่วงเช้าหรือช่วงเย็นนะช่วงกลางวันที่ทำงานเนี่ยจะไม่ค่อยตกเท่าไหร่นะคะฉะนั้นช่วงนี้ดูแลรักษาสุขภาพกันด้วยนะคะแล้วก็พกร่มพกเสื้อกันฝนเอาไว้หน่อยนะอย่างที่บอกแล้วก็ช่วงนี้นะคะดูแลร่างกายตนเองให้แข็งแรงด้วยฝนมาเนี่ยก็จะมีเรื่องของไข้หวัดอะไรต่างๆนะไข้หวัดธรรมดาไข้หวัดใหญ่ไข้หวัดใหญ่เนี่ยก็ถ้ามีโอกาสนะคะก็ไปรับวัคซีนนะคะได้ฟรีมีหลายๆสิทธิ์นะคะที่จะสามารถรับวัคซีนได้ฟรีหรือว่าใครมีกำลังหน่อยก็ไปจ่ายเงินนะซื้อวัคซีนก็ได้เหมือนกันแล้วแต่สะดวกนะแต่ว่าส่วนใหญ่เนี่ยรัฐก็มีสำรองเอาไว้เผื่อใครที่มีสิทธิ์ในการใช้รักษาพยาบาลนะคะก็สามารถไปรับวัคซีนไข้หวัดใหญ่กันได้นะปีนึงก็ฉีด1เข็มนะคะลดความรุนแรงเพราะเป็นไข้หวัดใหญ่ทีนึงเนี่ยคือหนักนะคุณผู้ฟังแล้วแต่คนนะบางคนก็อาจจะเป็นโควิดหนักกว่าอย่างป่าเนี่ยตอนช่วงที่เป็นไข้หวัดใหญ่รู้สึกว่าหนักกว่าตอนที่เป็นโควิดนะคะหายใจไม่ค่อยอิ่มนะแล้วก็รู้สึกไอเยอะนะปวดศีรษะอะไรอย่างเงี้ยก็แล้วแต่อาการของแต่ละคนแตกต่างกันไปนะคะฉะนั้นช่วงนี้เนี่ยดูฝนแล้วก็ดูแลเรื่องของสุขภาพกันเอาไว้หน่อยแล้วก็อย่างที่บอกนะพกร่มพกเสื้อกันฝนเอาไว้หน่อยนะคะก็จะได้ลดความเสี่ยงของการโดนฝนโดยตรงนะคะจะได้ไม่ป่วยง่ายนะคะแล้วก็อย่างช่วงนี้เนี่ยต้องทำร่างกายให้แข็งแรงเนาะนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ดื่มน้ำนะดูแลออกกำลังกายเป็นประจำหรือว่าบางคนอาจจะเลือกทานวิตามินซีเสริมได้นะเพราะวิตามินซีเนี่ยเขาช่วยเรื่องของภูมิคุ้มกันในร่างกายนะคะก็จะทำให้ป่วยได้ยากขึ้นนะคะวันนึงเนี่ยรับประทานประมาณ500ถึง 1,000 มิลลิกรัมนะคะอย่าทานเกินนี้นะเพราะว่ามันก็จะไม่มีประโยชน์แล้วอะเนาะแล้วก็หลีกเลี่ยงเรื่องของพื้นที่ชื้นๆนะคะพื้นที่ชื้นแฉะน้ำขังอะไรอย่างเงี้ยบางทีมันก็จะมีเรื่องของยุงลายอะไรต่างๆนะหรือว่าโรคฉี่หนูโรคพยาธิเชื้อราหรือใครถ้าแบบช่วงกลับบ้านมาแล้วฝนตกต้องลุยน้ำฝนมากลับมาก็อาบน้ำสระผมชำระล้างร่างกายให้สะอาดนะคะหลีกเลี่ยงเรื่องของการถูกยุงกัดด้วยนะคุณผู้ฟังช่วงนี้นะคะอาจจะทาโลชั่นกันยุงหรือว่าจุดสมุนไพรอะไรต่างๆเพื่อไม่ให้มียุงนะคะมากัดได้เพราะว่าเราก็จะเสี่ยงป่วยเป็นโรคไข้เลือดออกหรืออะไรต่างๆนะแล้วก็ช่วงนี้สร้างความอบอุ่นให้กับร่างกายด้วยนะคะถ้าฝนตกแล้วรู้สึกอากาศหนา

หนาวนะคือบางที่เนี่ยตกแล้วอากาศเย็นนะเนาะก็อาจจะหาเครื่องดื่มอุ่นๆได้สวมเสื้อผ้าที่มันหนาๆหน่อยนะคะอย่างพวกเครื่องดื่มก็อาจจะเป็นพวกชาสมุนไพรได้นะคะชาดอกคาโมไมล์น้ำผึ้งผสมมะนาวอะไรแบบนี้นะคะก็จะช่วยให้ความอบอุ่นกับร่างกายด้วยนะคะยังไงช่วงนี้ดูแลรักษาสุขภาพกันเยอะหน่อยเนาะเพราะว่าอากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยช่วงกลางวันอาจจะร้อนช่วงตอนเย็นอาจจะฝนตกบางพื้นที่ถ้าฝนตกหนักหน่อยก็จะเสี่ยงน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากฉะนั้นช่วงนี้ติดตามพยากรณ์อากาศกันเอาไว้ซะหน่อยนะคะเช็คสภาพอากาศหน่อยเผื่อจะออกไปไหนมาไหนก็พกร่มพกเสื้อกันฝนเอาไว้ด้วยนะคะจะได้ไม่เปียกปอนกันไปนะช่วงนี้นะคะสำหรับช่วงนี้นะหมดเวลาลงแล้วนะคะคุณผู้ฟังกับสาระสารพันค่ะผู้ฟังกลับมาพบกับป่านได้ใหม่นะคะในทุกๆวันจันทร์เลยเราก็จะเจอกันเนาะแล้วก็วันอื่นๆเนี่ยก็จะเป็นผู้จัดท่านอื่นๆนะคะที่จะมาอยู่ดูแลคุณผู้ฟังในช่วง21 นาฬิกานะ 3 ทุ่มจนถึง 4 ทุ่มนะคะของทุกๆวันนะคะสำหรับวันนี้ปันต้องลาคุณผู้ฟังไปแล้วค่ะพบกันใหม่สัปดาห์หน้านะคะสวัสดีค่ะ

0: ียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 22:00 น.กับพิญญรุ่งสมัยนายกรัฐมนตรีร่วมประชุมประชาคมข่าวกรอง14หน่วยงานเพื่ออัปเดตสถานการณ์ความมั่นคงรอบด้านอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
3: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
4: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
3: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
4: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
2: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
5: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
6: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
5: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
6: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
5: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อ่ะ
6: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
7: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเดียวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
8: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงใครทั้งปวงหมองมนก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
1: นายกรัฐมนตรีประชุมร่วมกับประชาคมข่าวกรองสรุปสถานการณ์ด้านความมั่นคงของประเทศย้ำสถานการณ์ไม่น่าเป็นห่วงพร้อมตั้งทีมเจรจาชุดใหม่เสริมประสิทธิภาพการทำงาน
9: นายอนุทินชาญวรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยภายหลังประชุมร่วมกับประชาคมข่าวกรองจาก14หน่วยงานความมั่นคงทั้งสำนักข่าวกรองแห่งชาติและกองทัพเพื่อแลกเปลี่ยนและอัปเดตข้อมูลสถานการณ์สำคัญทางมิติความมั่นคงสถานการณ์ประเทศเพื่อนบ้านพลังงานและอาชญากรรมข้ามชาติพร้อมชี้แจงความคืบหน้าการดำเนินงานของรัฐบาลให้ที่ประชุมรับทราบสำหรับสถานการณ์ที่น่าเป็นห่วงนายกรัฐมนตรียืนยันว่ารัฐบาลได้เร่งแก้ไขไปแล้วจำนวนมากโดยเฉพาะมิติด้านเศรษฐกิจและความมั่นคงรวมถึงสิทธิทางทะเลซึ่งได้ยกเลิกแนวทางตาม MOU ปี2544แล้วโดยเปลี่ยนมาใช้หลักการตามอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทางทะเลหรือ UNCLOS เป็นแนวทางดำเนินการแทนนอกจากนี้ยังได้แต่งตั้งทีมเจรจาชุดใหม่โดยมอบหมายให้ผู้อำนวยการสำนักข่าวกรองแห่งชาติเป็นหัวหน้าคณะเจรจาไทยมาเลเซียและพลเอกสมศักดิ์รุ่งสิตาเป็นประธานคณะกรรมการเขตแดนร่วมหรือ JDC เพื่อใช้ความรู้ความสามารถและประสบการณ์ปกป้องประโยชน์ของประเทศไทยสูงสุดผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
1: พรรคภูมิใจไทยเตรียมประชุมพิจารณาแนวทางการจัดทำร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญหมวด 15/1 วันพรุ่งนี้ก่อนยื่นรัฐสภาวันที่20พฤษภาคมนี้พร้อมย้ำดำเนินการตามเจตนารมณ์ประชาชน
10: นายพระดอนปิศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะแกนนำพรรคภูมิใจไทยเปิดเผยว่าพรรคกำหนดการประชุมในวันพรุ่งนี้เพื่อพิจารณารายละเอียดร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญเพิ่มเติมหมวด 15/1 เดินหน้าจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ตามผลประชามติทั้งนี้การผ่านร่างวาระที่3ต้องอาศัยเสียงสนับสนุนจากทุกฝ่ายโดยเฉพาะสมาชิกวุฒิสภาและฝ่ายค้านซึ่งต้องได้เสียงไม่น้อยกว่า120พรรคจึงพร้อมเจรจาพูดคุยกับทุกฝ่ายเพื่อลดข้อกังวลและปรับปรุงร่างให้เหมาะสมที่สุดโดยเตรียมยื่นร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญดังกล่าวต่อประธานรัฐสภาในวันที่20พฤษภาคมนี้ ส่วนการพิจารณาร่างหลักให้เป็นอำนาจของรัฐสภาพร้อมกันนี้ยืนยันว่าการแก้ไขรัฐธรรมนูญครั้งนี้จะไม่ได้แก้ไขหมวด1และหมวด2เกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์โดยจะกำหนดเงื่อนไขห้ามแก้ไขหมวดดังกล่าวไว้อย่างชัดเจนแม้จะมีการจัดตั้งสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญหรือสสร.ศักดิ์สิทธิ์ประดับสินรายงาน
1: ด้านพรรคประชาชนเสนอ3หลักการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ยึดโยงประชาชนป้องกันการผูกขาดอำนาจและไม่เพิ่มสิทธิ์สมาชิกวุฒิสภาน
11: ายณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิหัวหน้าพรรคประชาชนแถลงแนวทางการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่โดยย้ำว่าต้องสะท้อนเจตนารมณ์ของสังคมอย่างแท้จริงโดยเสนอ3หลักการสำคัญคือส่งเสริมประชาชนเรื่องผู้จัดทำร่างรัฐธรรมนูญป้องกันการผูกขาดอำนาจและไม่เพิ่มสิทธิพิเศษแก่สมาชิกวุฒิสภาเพื่อให้สมาชิกรัฐสภาทุกฝ่ายมีสิทธิเท่าเทียมกันทางนี้พรรคประชาชนพร้อมเสนอร่างแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญมาตรา256เพื่อเพิ่มหมวด 15/1 ตามหลักการดังกล่าวและยินดีสนับสนุนร่างของพรรคการเมืองอื่นรวมถึงภาคประชาชนที่มีเนื้อหาสอดคล้องกันพร้อมเรียกร้องทุกภาคส่วนร่วมรณรงค์สร้างความเข้าใจเพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมอย่างกว้างขวางนอกจากนี้พรรคประชาชนยืนยันไม่ได้มีเจตนาตัดอำนาจสมาชิกวุฒิสภาแต่เสนอให้การพิจารณาร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญเป็นไปตามหลักความเท่าเทียมในระบบ1สิทธิ์1เสียงโดยไม่กำหนดสัดส่วนเสียงขั้นต่ำของสมาชิกวุฒิสภาพร้อมเสนอให้มีการจัดตั้งคูหาเลือกผู้จัดทำร่างรัฐธรรมนูญเพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมโดยตรงและยืนยันว่าแนวทางดังกล่าวไม่ขัดต่อคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญชวิสาประทุมมารายงาน
1: น้ำมันพฤกษ์หยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวพิญญรุ่งสมัยอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 23:00 น
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังคะเพื่อนฝันวันนี้วันจันทร์ที่18พฤษภาคม2569ค่ะทุนชัยคำรอดควบคุมเสียงนะคะเริ่มด้วยอัญเชิญเพลงพระราชนิพนธ์สายฝนเป็นเพลงที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระราชนิพนธ์ในปี2489ค่ะขณะนั้นยังทรงเป็นสมเด็จพระอนุชาธิราชในรัชกาลที่8นะคะพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าจักรพันธ์เพ็ญสิรินิพนธ์คำร้องภาษาไทยชื่อสายฝนเป็นเพลงที่คนไทยนิยมมากที่สุดเพลงหนึ่งค่ะเพราะว่ามีสำเนียงเป็นไทยแท้ๆไม่แปลงแบบตะวันตกมี2จังหวะนะคะคือจังหวะวอลส์และจังหวะสวิงคุณเพ็ญศรีพุ่มชูศรีศิลปินแห่งชาติบันทึกเสียงทั้ง2จังหวะในปี2491คืนวันนี้เราจะฟังเพลงพระราชนิพนธ์สายฝนในจังหวะสวิงค่ะ

นั่นคือเพลงพระราชนิพนธ์สายฝนในจังหวะสวิงคุณเพ็ญศรีพุ่มชูศรีศิลปินแห่งชาติบันทึกเสียงเมื่อปี2491เป็นเพลงพระราชนิพนธ์ลำดับที่3นะคะและทรงพระราชนิพนธ์เมื่อปี2489สำหรับเพลงผลงานของวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์กรมโฆษณาการและสุนทรภรเราจะเริ่ม2เพลงนี้นะคะเพลงจากดวงใจโดยคุณชวลีช่วงวิทย์ค่ะและเจ้าไม่รู้เลยหรือคุณวินัยจุลบุตรสปะขับร้องทั้ง2เพลงนี้คุณสุรัตน์ภุกเวศแต่งคำร้องทำนองโดยครูธนิตผลประเสริฐ

0: จบไปสองเพลงนั้นคือเพลงจากดวงใจและเจ้าไม่รู้เลยหรือผลงานของคุณสุรัตน์ภุกกเวศและคุณธนิตผลประเสริฐคุณธนิตผลประเสริฐได้พูดถึงคุณสุรัตน์บอกว่าเพลงที่คุณธนิตใส่ทำนองให้กับคุณสุรัตน์ภุกกเวศนั้นประมาณ50เพลงค่ะและเพลงแรกก็คือเพลงจากดวงใจร่วมกันแต่งเมื่อปี2489วันนี้วันที่18พฤษภาคมตรงกับวันคล้ายวันถึงแก่กรรมของคุณสุรัตน์ภุกกเวศนะคะท่านถึงแก่กรรมเมื่อปี2536คุณสุรัตน์ภุกกเวศได้เริ่มเรียนแต่งเพลงกับครูเวศค่ะก็ถือได้ว่าครูเวศเป็นปรมาจารย์ผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชาการแต่งเพลงให้กับคุณสุรัตน์เป็นคนแรกเพลงที่แต่งร่วมกับครูเวศเป็นเพลงแรกคือหาดแสนสุขโดยคุณสุปนิพุกสมบุญเป็นผู้ขับร้องฟังจากการบอกเล่าของคุณสุรัตน์เองเลยนะคะ
1: สมมติผมแต่งเพลงนี่มีประสบการณ์นะอย่างหาแสนสุขเนี่ยผมเป็นเลขานุการคุณเผานะฮะท่านก็ได้วางโครงการสร้างบางปูกับสร้างบางแสนนะผมก็ต้องเดินทางไปตรวจบางแสนเมื่อไปสก่อสร้างครั้งแรกมีบางโลเพียง4หลังนะยุงชุมมหาศาลเลยผมก็เอาผู้จัดการเอาหัวหน้าห้องพักที่บางปูชื่อคุณเขียนคำชูนะเป็นผู้จัดการบางแสนเพลงแรกคือหาแสนสุข

ที่จบไปนั้นก็เป็นเพลงแรกที่คุณสุรัตน์ทุกขเวทแต่งคำร้องและครูเวทสุนทรจามรใส่ทำนองชื่อเพลงหาดแสนสุขโดยคุณสุปนีพุกสมบุญเป็นผู้ขับร้องบันทึกเสียงค่ะหลังจากนั้นครูเอื้อท่านก็ทยอยมอบทำนองเพลงให้คุณสุรัตน์แต่งคำร้องเพลงแรกที่คุณสุรัตน์แต่งร่วมกับครูเอื้อก็คือดอกไม้เวียงเหนือหรือดอกไม้เมืองเหนือจากนั้นก็จะมีตามมาอีกหลายเพลงช่วงนี้เราจะฟัง3เพลงนะคะที่คุณสุรัตน์แต่งร่วมกับครูเอื้อก็คือดอกไม้เวียงเหนือรักเธอด้วยใจและกลิ่นดอกโศก

0: 3เพลงที่จบไปนั้นเป็นเพลงที่คุณสุรัตน์ภุกเวทแต่งคำร้องครูเอื้อใส่ทํานองซึ่งก็มีอีกหลายเพลงมากทีเดียวค่ะมีอยู่เพลงหนึ่งนะคะเป็นเพลงที่เกี่ยวกับเบื้องหลังชีวิตของคุณสุรัตน์ภุกเวทนั่นคือเพลงบุพเพสันนิวาส
1: บุพเพสันนิวาสคล้ายๆว่ามาคิดนะศิลปินเนี่ยย่อมจะมีที่หวังนะมีความพอใจหรือใครจะเรียกว่าเป็นความรักก็ตามนะถึงจะผลิตเพลงออกมาได้หรือจะเรียกว่าคนไหลไทยก็ตามใช่ไหมฮะอันนี้ช่วยไม่ได้ฮะไม่งั้นผลิตเพลงไม่ออกไม่ใช่ว่าแต่งรักโดยไม่คิดว่าที่จะแต่งเพลงเพื่อได้เงินผมไม่ได้ทำประเภทนั้นแต่ผมแต่งเพลงต้องมีภาพพจน์ต้องมีสักขีพยานนะฮะบุพเพสันนิวาสแต่งขึ้นในระหว่างสงครามนะก็มีความรักผู้หญิงคนหนึ่งนะฮะซึ่งวัยนั้นผมก็อายุ19ประมาณ19เขาก็จบการศึกษาชั้นเรียกม.6อยู่เนี่ยนะสมัยก่อนมีม.1ถึงม.6ใช่ไหมก็จบจากโรงเรียนวุฒิศึกษาที่ฝั่งธนบุรีใหญ่ธนบุรีนะก็เดินทางไปเพราะว่าบิดาเขาเป็นนายอำเภอไม่ใช่นายอำเภอนายสถานีรถไฟที่รือสอจังหวัดนราธิวาสเมื่อเดินทางกลับบ้านก็ได้ทราบข่าวว่าเมื่อถึงบ้านนะโดยปลอดภัยแล้วแต่อาจจะกลับมาอีกไม่ได้แล้วว่าสะพานรถไฟเนี่ยตั้งแต่สุราษฎร์ตั้งแต่เพชรบุรีราชบุรีเนี่ยถูกสัมพันธมิตรมาทิ้งระเบิดจนขาดหมดนะรถไฟวิ่งได้เป็นช่วงๆการไปใต้เนี่ยสมัยระหว่างสงครามที่ถูกระเบิดทิ้งทำลายเนี่ยต้องเดินทางต้องใช้ระยะเวลานานเป็นเดือนนะอันนี้เราก็ได้แต่งเพลงให้เขาที่มีประชาชนจะใช้บริการได้คือเพียงสถานีเดียวคือสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยสถานีเดียวสมัยนั้นจะไม่มีสถานีอื่นขึ้นมาเลยนะในระหว่างสงครามผมก็แต่งเพลงบุพเพสันนิวาสคิดว่าเมื่อคนเราเป็นบุพเพสันนิวาสแล้วก็คงจะไม่แคล้วกันนะวันหนึ่งก็ต้องกลับมาพบ

พลงบุพเพสันนิวาสจบไปแล้วนะคะอีก3เพลงเป็นผลงานของคุณสุรัตน์ภุกเวศค่ะคำรำพันโดยคุณมันทนามรกุลศิลปินแห่งชาติเงาอโศกและปทุมฉายไหล2เพลงหลังนี้คุณวินัยจุลบุษปะขับร้องและทั้ง3เพลงนี้คุณสุรัตน์ภุกเวศเป็นผู้ใส่คำร้องส่วนทำนองเป็นของครูเวศสุนทรจามอน

0: มีอีกช่วงหนึ่งนะคะคุณสุรัตน์พูดถึงเพลงเด่นดวงดาวที่คุณมัทนามรกุลศิลปินแห่งชาติขับร้อง
1: ถ้าเด่นดวงดาวนี่คล้ายๆว่า สมัยสงครามเนี่ยเราไปบรรเลงตามบ้านผู้ดีมีเงินที่เขาจ้างวงดนตรีเวลาก็มีงานวันเกิดนะฮะก็ไปเล่นกันพอเสร็จแล้วที่ออกมาเนี่ยติดหมอครับแล้วก็ไปไหนไม่ได้ก็นั่งจับเจ้ากันอยู่ข้างถนนเนี่ยกอบน้ำก็มองท้องฟ้าก็เห็นดวงดาวนะฮะเนี่ยคุณเลือกก็เคยให้วิชาว่าเป็นศิลปินนะเห็นอะไรต้องมีภาพต้องมีของจริงเราเห็นดาวระยิบระยับมีดาวตอนดาวประกายพลึกขึ้นดาวจระเข้ขึ้นดาวไถดาวลูกไก่ดาวอะไรใช่ไหมก็เอามาบรรยายก็เลือกก็เขียนโน้ตเลยแกก็หัวสมองสมัยหนุ่มไบรท์มากทีเดียวนะผมก็นั่งเขียนเนื้อกันทีนะเดี๋ยวก็ได้เพลงเด่นดวงดาว

วันนี้เราฟังเพลงผลงานของคุณสุรัตน์ภุกกเวทกับวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์กรมโฆษณาการรสุนทรภรณ์เนื่องจากว่าเป็นวันคล้ายวันถึงแก่กรรมของคุณสุรัตน์นะคะวันที่18พฤษภาคม2536ค่ะก่อนที่จะไปฟังข่าวนะคะฟังผลงานของคุณสุรัตน์ภุกกเวทและครูธนิตผลประเสริฐอีกเพลงหนึ่งก็คือเพลงนภาขาดเดือนโดยครูธนิตผลประเสริฐท่านนำทำนองมาจากเพลงไทยชื่อเหราเล่นน้ำคุณดวงทองทองลั่นทมศิลปินแห่งชาติขับร้องค่ะจบแล้วพบกันในชั่วโมงที่2นะคะ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 23:00 น.กับพิญญ์รุ่งสมัยนายกรัฐมนตรีย้ำจะพยายามให้ดีที่สุดในการหาแนวทางซื้อลิขสิทธิ์ฟุตบอลโลก2026อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
3: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
2: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
3: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
2: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะพัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
4: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
5: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
4: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
5: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
4: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อ่ะ
5: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
6: เพื่อสแกน QR code ร้านค้าอ้างว่าจะคืนเงินให้แต่เงินดันหายจากบัญชีเฉยเลย
7: นั่นไงมุกใหม่มิจฉาชีพหลอกโอนเงินข้ามประเทศ
6: อะไรนะแล้วจะตามเอาเงินคืนได้จากไหนเนี่ย
7: คงยากที่จะได้คืนแล้วล่ะคราวหน้าคราวหลังตรวจสอบบัญชีปลายทางให้ดีถ้าไม่ใช่สกุลเงินบาทไทยเป็นมิจฉาชีพแน่นอน
6: เข้าใจแล้วต่อไปจะไม่สแกนสุ่ม4สุ่ม5อีกแล้ว
2: จากวัตถุดิบท้องถิ่นสู่สินค้าสร้างมูลค่าจากท้องทะเลสู่โอกาสที่ไกลกว่าเดิมสินค้าเกษตรและประมง3จังหวัดชายแดนใต้ไม่หยุดอยู่แค่ผลผลิตในพื้นที่แต่พร้อมยกระดับเป็นสินค้าแปรรูปคุณภาพสูงด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากและเปิดประตูสู่อนาคตที่มั่นคง3จังหวัดชายแดนใต้พลังความร่วมมือสู่เศรษฐกิจที่เติบโต
1: นายกรัฐมนตรีย้ำจะพยายามให้ดีที่สุดในการหาแนวทางซื้อลิขสิทธิ์ฟุตบอลโลก2026โดยจะไม่ได้ใช้งบประมาณแผ่นดินนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีกล่าวถึงกระแสข่าวรัฐบาลเตรียมถอยเรื่องการซื้อลิขสิทธิ์ฟุตบอลโลก2026ระหว่างวันที่11มิถุนายนถึง19กรกฎาคมที่ประเทศสหรัฐอเมริกาแคนาดาและเม็กซิโกเป็นเจ้าภาพว่ารัฐบาลได้ประสานงานอย่างเต็มความสามารถและพยายามหาแนวทางรวมถึงช่องทางต่างๆส่วนการนำงบประมาณที่จะนำไปซื้อลิขสิทธิ์ฟุตบอลโลกมาดูแลฟุตบอลไทยชี้แจงว่าการดำเนินการดังกล่าวไม่ได้ใช้งบประมาณแผ่นดินหรือเงินงบประมาณแต่รัฐบาลทำหน้าที่ประสานงานให้แก่ภาคส่วนที่แสดงเจตจำนงที่จะทำให้เกิดขึ้นช่วยอำนวยความสะดวกทุกอย่างย้ำว่าจะพยายามให้ดีที่สุดรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีย้ำเป็นสิทธิ์ของส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคเสรีรวมไทยยื่นศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยคุณสมบัติของนายกรัฐมนตรีกรณีที่ดินเขากระโดงทุกอย่างเป็นไปตามกระบวนการยุติธรรม
8: นายพรดอนปิศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะแกนนำพรรคภูมิใจไทยกล่าวถึงกรณีพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เตมียเวชส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคเสรีรวมไทยจะยื่นศาลรัฐธรรมนูญให้วินิจฉัยคุณสมบัติของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยรวมถึงนายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเรื่องที่ดินเขากระโดงว่าเป็นสิทธิที่สามารถดำเนินการได้ตามกระบวนการและเป็นไปตามกฎหมายในส่วนของประเด็นการคืนที่ดินให้แก่การรถไฟแห่งประเทศไทยขณะนี้อยู่ในขั้นตอนที่การรถไฟแห่งประเทศไทยจะดำเนินการฟ้องร้องกับคู่กรณีเป็นรายแปลงซึ่งยังอยู่ระหว่างกระบวนการยุติธรรมส่วนกรณีดังกล่าวจะส่งผลกระทบต่อนายกรัฐมนตรีหรือไม่นายพระดอนกล่าวว่าขณะนี้ทุกอย่างยังอยู่ในกระบวนการยุติธรรมที่ดำเนินไปตามขั้นตอนซึ่งพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์หากมีความเห็นหรือประสงค์ที่จะดำเนินการถือเป็นสิทธิที่สามารถดำเนินการได้ภายใต้กรอบกฎหมายและกระบวนการที่เกี่ยวข้องผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
1: สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรก้าวสู่ปีที่28ชูกลยุทธ์4สมาร์ท มุ่งเปลี่ยนหนี้เป็นโอกาสพลิกฟื้นชีวิตเกษตรกรไทยด้วยนวัตกรรมและวินัยทางการเงิน
9: นางวันนีมหานีรานนท์เลขาธิการสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรหรือกฟก.เป็นประธานเปิดกิจกรรมครบรอบ27ปีวันคล้ายวันสถาปนากองทุนภายใต้แนวคิดบ้านแห่งโอกาสของเกษตรกรไทยพร้อมประกาศยุทธศาสตร์ก้าวสู่ปีที่28ปรับทิศทางจากการบรรเทาหนี้แบบเดิมสู่การสร้างภูมิคุ้มกันที่ยั่งยืนตามนโยบายเศรษฐกิจมูลค่าสูงของรัฐบาลสำหรับแนวทางการขับเคลื่อนจะใช้ยุทธศาสตร์ 4 Smart ประกอบด้วยการสร้างความมั่นคงในอาชีพหรือ Smart Farmer การยกระดับองค์กรเกษตรกร Smart Agriculture การพัฒนาด้วยระบบดิจิทัล Smart Digitalization และการเพิ่มประสิทธิภาพสำนักงาน Smart Officeมุ่งยกระดับเกษตรกรสู่การเป็นผู้ประกอบการชุมชนโดยกำหนดให้จัดทำแผนการผลิตและแผนฟื้นฟูอาชีพที่ชัดเจนพร้อมใช้ฐานข้อมูลสร้างวินัยทางการเงินเพื่อป้องกันการเป็นหนี้ซ้ำส่วนการสนับสนุนงบประมาณจะเป็นแบบขั้นบันไดตั้งแต่ระดับพื้นฐานไปจนถึงโครงการนวัตกรรมเชิงยุทธศาสตร์เพื่อสร้างเศรษฐกิจชุมชนให้เข้มแข็งอย่างเป็นรูปธรรมชวนันท์มาลีรายงาน
1: รู้ปิดดูใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวพิญญรุ่งสมัยอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 6:00 น.

วโมงที่2ของเพื่อนฝันวันจันทร์ที่18พฤษภาคม2569เริ่มด้วยเพลงเมื่อเราเป็นไทยผลงานของคุณสมยศทัศนพันธ์ขับร้องโดยคุณเฉลิมแก้วสมัยคุณสมใจตัดจินดาและคุณชวีวันเปลี่ยนทันผล

ที่จบไปนั้นคือเพลงเมื่อเราเป็นไทยต่อได้เพลงไก่แก้วผลงานของพลตรีโลหิตจิตวาทการจากละครเรื่องอนุภาพแห่งความรักปี2499คุณเพ็ญแขกกัลยาณฤกษ์ขับร้องนำ

นั่นคือเพลงจากละครเรื่องอนุภาพแห่งความรักแสดงเมื่อปี2499ผลงานของพลตรีโลจิตวาทการเพลงไก่แก้วคุณเพ็ญแขกระจารึกซึ่งเป็นศิษย์เก่าโรงเรียนนาฏศิลป์เป็นผู้ขับร้องไว้นะคะเพลงต่อไปจะเป็นเพลงที่สุนทรียานะเวียงการและครูสง่าอารัมภีสองศิลปินแห่งชาติแต่งร่วมกันคือเพลงลาวราชบุรีคุณภูนสวัสดิ์ทีมากรและคุณอารีมุสิกภุกขับร้องค่ะต่อด้วยดอกกาหลงคุณสุวรรณพลอยประดิษฐ์และคุณชวีโชวิขับร้องผลงานของวงดุริยางกองทัพอากาศและเพลงที่สามฟ้าขนองคุณฉลาดประสบศาสตร์และคุณรำเพยนครขับร้องนะคะผลงานของครูจำปาเล่มสำราญวงดุริยะโยธินค่ะ

3เพลงที่จบไปนั้นก็คือลาวราชบุรีซึ่งต่อมาภายหลังมีผู้นำมาขับร้องใหม่ใช้ชื่อว่าพี่รักเจ้าสาวส่วนเพลงที่2นั่นก็คือดอกกาหลงและที่เพิ่งจบนั้นคือฟ้าขนองชุดต่อไป3เพลงเริ่มด้วยเสียงของคุณสมยศทัศนพันธ์ผู้ครองใจเป็นผลงานของคุณไพบูลย์บุตรขันธ์ค่ะต่อได้ผู้ครองใจเหมือนกันฝ่ายหญิงขับร้องคือคุณสาวิตรีจินดากุลและผู้ครองรักคุณนฤทธิ์อารีบันทึกเสียงเมื่อปี2499เป็นผลงานของรักพงมงคลหรือท่านโพธิรัก

ที่จบไปนั้นคือเพลงชื่อแกล้งดินแต่งและขับร้องโดยชินกรไกรลาศศิลปินแห่งชาติปี2546นะคะวันนี้เป็นวันคล้ายวันถึงแก่กรรมของคุณชินกรไกรลาศเมื่อปี2560นะคะชื่อเดิมของท่านก็คือชินฝ้ายเทพมีผลงานเพลงมากมายทีเดียวค่ะก็จะฟังสองเพลงที่มีชื่อเสียงโด่งดังก็คือยอยศพระลอต้นกำเนิดมาจากคุณทงายสุวรรณทัตและคุณพยงบุกดาเป็นผู้ประพันธ์คำร้องทำนองโดยอาจารย์มนตรีตราโมทศิลปินแห่งชาติค่ะต่อได้เพชรร่วงในสลัมงานของรูปไพบูลย์บุตรขันนะคะจากภาพยนตร์เรื่องกิ่งแก้ว

นั่นคือ2เพลงที่เป็นผลงานของคุณชินกรไกรลาศศิลปินแห่งชาติปี2541ถึงแก่กรรมวันที่18พฤษภาคมปี2560ฟังชุดต่อไปของคุณชินกรไกรลาศนะคะหวานใจนาวีผลงานของครูพยงมุกดาศิลปินแห่งชาติค่ะต่อด้วยลูกทุ่งเสียงเทียนและเหฉิมพลีคืนนี้ทุนชัยคำรอดดิฉันจารุรินทร์วสิกพงศ์พบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกระจายเสียงจากอาคารถนนวิภาวดีรังสิตกรุงเทพมหานครบัดนี้ขอยุติการกระจายเสียงสำหรับวันนี้ไว้แต่เพียงเท่านี้โปรดติดตามรับฟังการกระจายเสียงของทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยได้ใหม่เริ่มตั้งแต่เวลา 5:00 น.เป็นต้นไปขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ท่านผู้ฟังทุกท่านราตรีสวัสดิ์ครับ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 92.5 เมกะเฮิรตซ์และระบบ AM ความถี่ 891 กิโลเฮิรตซ์จากอาคารถนนวิภาวดีรังสิตกรุงเทพมหานครตั้งแต่เวลา 5:00 น.ถึง 24:00 น.เป็นประจำทุกวัน

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz เสนอรายการธรรมรับอรุณ
1: ในเวลาเป็นยามสุดท้ายแห่งราตรีที่เมื่อตมฟังมีสติสัมปชัญญะรู้สึกตัวขึ้นแล้วเรามาทำจิตให้มีความวิเวกให้มีความหลีกเร้นให้มีความสงบในช่วงของจิตตวิเวกรายการที่จะพาท่านผู้ฟังฝึกสติพัฒนาสมาธิและเพิ่มพูนปัญญาสู่การเข้าถึงอริยมรรคมีองค์8อย่างเป็นระบบเพื่อให้เราได้ชำระกิเลสเห็นความจริงของชีวิตพบความสงบและก้าวพ้นทุกข์ได้อย่างแท้จริงวันนี้เราจะมาพิจารณาเรื่องของความเป็นอนัตตาคือความที่ไม่ใช่ตัวตนไม่เป็นอัตตาตัวตนของมันเองแต่เป็นอนัตตาเราจะเข้าใจสิ่งนี้ให้เกิดปัญญาได้อย่างไรท่านผู้ฟังจดจ่อเพ่งเฉพาะใส่ใจใคร่ครวญพิจารณาตามให้ดีไม่ว่าจะเป็นตัวของเราเองตัวของคนอื่นสิ่งใดที่เราเห็นได้ยินคิดนึกลิ้มรสสัมผัสใดๆทั้งหลายทุกสิ่งเหล่านี้ทั้งหมดพระพุทธเจ้าบอกว่าเป็นอนัตตาสัพเพสังขาราอนิจจาสัพเพธัมมาอนัตตาสิ่งทั้งหลายทั้งปวงเป็นอนัตตาคำนี้เป็นคำเฉพาะของพระพุทธศาสนาท่านผู้ฟังเป็นเฉพาะหมายถึงว่าในศาสนาอื่นที่อื่นเขาจะไม่พูดคำนี้คือเขาอาจจะพูดแต่ว่าพูดถึงเฉพาะแง่นั้นเฉพาะแง่โน้นแต่ไม่พูดโดยทั่วไปหมดแต่ในพระพุทธศาสนานี่พระพุทธเจ้าบอกไว้เลยทุกอย่างนี่แหละเป็นอนัตตาโดยใช้คำว่าธรรมทั้งหลายสัพเพธัมมาอนัตตาอนัตตานี่มันเป็นยังไงล่ะเรามาทำความเข้าใจในเรื่องนี้วันนี้คำนี้ก่อนเราตัวบทพยัญชนะท่านผู้ฟังใคร่ครวญไล่เรียงไปตามมันก็มาจากคำว่าอัตตานั่นแหละอัตตาตัวตนไงความเป็นตัวตนเนี่ยมันจะมีอยู่4ลักษณะด้วยกันคือเรารู้สึกว่านี้เป็นสิ่งใดสิ่งหนึ่งขึ้นมาอันนี้อันที่1โดยความที่มันเป็นตัวตนของมันเช่นนี้เป็นแก้วนี้เป็นอากาศนี้เป็นท่าสีนี้เป็นระเบิดนั่นเป็นสงครามนี่เป็นการเดินทางนี่คือฉันนั่นคือคุณนี่คืออาหารนั่นคือเครื่องดื่มมีการเรียกมีการสมมุติมีการกำหนดว่ามันเป็นอะไรอะไรความเป็นตรงนี้นี่คือนัยยะที่1ของความเป็นอัตตามันเป็นสิ่งใดสิ่งหนึ่งขึ้นมาแล้วอย่างที่สองอัตตานี่จะหมายถึงว่าเรานี่แหละมีสิ่งนี้ไอ้สิ่งที่กำหนดขึ้นมาว่าเป็นนั่นเป็นนี่เนี่ยฉันก็มีสิ่งนั้นนะคือเพราะว่าพอเรากำหนดว่าอันนี้เป็นอันนั้นใช่ไหมมันก็เป็นอันโน้นอันนั้นอันโน้นขึ้นมาหลายๆอย่างเลยนี่ฉันนั่นก็เธอนี่ก็ของฉันนั่นก็ของเธอของฉันเป็นอย่างนี้อย่างนี้ของเธอเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นไอ้ที่มีที่เป็นเนี่ยมันยังเป็นรู้เป็นสบายเป็นดีอันนี้ก็ไม่รู้ลำบากของไม่มีแบรนด์เนมกำหนดขึ้นมากำหนดหมายไหมมันก็จะเป็นหลายๆอย่างขึ้นมาแล้วหลายๆอย่างในบางอย่างหรืออาจจะทุกอย่างนี่เป็นของฉันด้วยเพราะตัวฉันถูกกำหนดขึ้นมาแล้วก็เลยต้องมีของฉันขึ้นมาด้วยนี่คือลักษณะที่สองว่าแม้ตัวฉันที่ถูกกำหนดขึ้นมาเป็นฉันแล้วนั่นน่ะก็มีของฉันด้วยเพราะฉะนั้นมันจึงจะมีเราและคนอื่น แล้วที่ว่าเราและคนอื่นเนี่ยคือการกำหนดขึ้นมาก็กลับไปอันแรกใช่ไหมมันเป็นการกำหนดว่าอันนี้อันนี้ฉันนะอันนั้นก็เธอนะแต่ความซับซ้อนของเรื่องนี้มันแยกย่อยลงไปอีกว่าเราก็ถ้านี่ฉันใช่ไหมแล้วในตัวฉันเนี่ยก็ยังมีนั้นนี้และโน้นเข้าไปอีกแบ่งกันได้ไม่รู้จบสับยับย่อยลงไปเช่นวันนี้ก็ตัวฉันใช่ไหมล่ะแต่นี่ในตัวฉันนี่มันก็ยังจะมีร่างกายเซลล์ต่างๆอวัยวะอันนี้กระดูกอันนั้นเนื้อนี่เลือดอันนี้หัวใจตับปอดว่าในตัวเรามันมีอันนี้อันนั้นและโน้นที่เราเห็นก้อนใหญ่ๆข้างในเราจะยังแบ่งต่อไปอีกก็ได้นี่กันที่สามหรือที่เราเขาและคนอื่นไอ้คนอื่นนั่นน่ะสิ่งอื่นนั่นน่ะมันก็มีฉันอยู่ในนั้นด้วยนะเพราะนั้นมันจึงแบ่งเป็นสี่ส่วนท่านผู้ฟังสามีครั้งหนึ่งนะที่ว่าอัตตาอัตตานี่มันมาจากไหนนะมันมาจากการที่ว่าเป็นก้อนเป็นส่วนเป็นประเด็นเป็นนั่นเป็นนี่ขึ้นมาอันนี้ประการที่หนึ่งประการที่สองว่าจัดกันละว่านี่คือฉันหนึ่งคือเธอแบ่งกันแล้วในฉันเนี่ยก็มีนั่นนี่และโน่นนี่กันที่สามแล้วในเธอเนี่ยก็มีโน่นนี่และนั่นในส่วนของฉันขณะในของคนอื่นยังมีของฉันอยู่ในนั้นนี่คือลักษณะที่เรียกรวมกันคำเดียวว่าเป็นอัตตาก็เป็นอัตราแล้วจะมีปัญหาอะไรชีวิตฉันก็ยังดำเนินไปได้ใช่ไหมบ้านเมืองเราก็ยังมีอินโนเวชันมีการประดิษฐ์สิ่งต่างๆการเดินทางนั่นนี่ก็เป็นประเด็นก็เพราะว่ามีอย่างนี้แหละมันก็เป็นอย่างนี้แล้วจะมีปัญหาอะไรไม่มีปัญหาอะไรเลยทุกฝั่งถ้าเราไม่ทุกข์ปัญหามันมีไอ้ตรงที่เราทุกข์หนึ่งนะสิมีทุกข์มันก็จึงเป็นปัญหาแล้วมันทุกข์ตรงไหนมันทุกตรงที่ว่าในนั้นสิ่งนั้นนั่นของฉันในเธอนั่นน่ะเรามักจะกำหนดว่าต้องเป็นอย่างนี้อย่าเป็นอย่างนั้นเลยต้องเป็นอย่างนั้นอย่าเป็นอย่างนี้เลยไอ้ที่ว่าเราจะกำหนดให้มันเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ตรงนี้แหละมันจึงเป็นปัญหาไงมันเลยทำให้เกิดความทุกข์ไงเพราะนี่มันคือข้อแรกเลยว่ามันต้องเป็นอย่างนี้ไอ้ที่ว่าเป็นอย่างนี้อย่างนั้นแหละมันคือเป็นในตนไงเป็นตัวตนขึ้นมาแล้วมันจึงเป็นปัญหาตรงนี้เพราะอะไรก็เพราะมันไม่ได้เป็นอย่างนั้นตามที่เราจะกำหนดได้แล้วทำไมเราจะกำหนดมันไม่ได้ก็บางทีฉันอยากจะคิดอยากจะพูดอยากจะทำอยากจะนั่นนั่นนี่ฉันก็ทำได้นะก่อนที่ไปถึงตรงนั้นดมฟังเรามาทำความเข้าใจก่อนว่าทำไมเราถึงรู้สึกโดยความเป็นตัวตนในสิ่งต่างๆมันจะมาตอบคำถามนี้เลยแล้วเราจะเข้าใจว่าเราจะแก้ปัญหานี้ได้อย่างไรที่เรารู้สึกว่าเป็นตัวตนขึ้นมาเนี่ยพระพุทธเจ้าอธิบายว่าการที่ท่านผู้ฟังเห็นสิ่งนั้นคิดสิ่งนี้กินอันนี้อร่อยเดินทางนั่นนี่คิดพูดทำนั่นนั้นนี่โน้นได้นี่นะอันนี้มันเป็นธรรมชาติของชีวิตของเราดูป่ะแต่ละคนก็มีปัจจัยเงื่อนไขอะไรแตกต่างกันไปกินอาหารอร่อยก็ชอบคนละแบบกันไปนี่เป็นธรรมชาติของมนุษย์เราเป็นอย่างนี้มาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วอนาคตต่อไปก็จะเป็นอย่างนี้แหละโลก AI เทคโนโลยีอะไรใหม่มาก็จะเป็นอย่างนี้ต่อไปเพราะมันก็มาทางต่างหูจมูกลิ้นกายและใจเวลาที่เราทำอะไรแล้วเรามีความพอใจยินดีในสิ่งที่เราทำนั้นนั่นนะความเพลินความพอใจนั้นเรียกว่าอุปาทานแปลว่าความยึดถือว่าเราฟังกินสิ่งนี้แฮปปี้ดีพอใจอุปาทานความยึดถือเกิดขึ้นได้ยินคนพูดสิ่งนั้นไม่พอใจไม่ชอบความยึดถือก็เกิดขึ้นเหมือนกันยึดถือด้วยความที่ไม่อยากได้อย่างนั้นไงก็เหมือนกันถูกไหมยึดถือเหมือนกันแต่ในด้านตรงข้ามยึดถือว่าไม่อยากได้อีกอันหนึ่งก็ยึดถือว่าอยากจะเป็นอย่างนั้นเพราะความเพลินความพอใจเพราะเพลินไปในสิ่งที่ไม่ชอบใจก็ได้นะเพราะมันขับดันเราให้ไปในทางตรงข้ามไงพอสมมติเรากินอาหารที่เราไม่ชอบเนี่ยเราก็จะคิดถึงอาหารที่เราชอบกินโอ้อันนี้ไม่ชอบเลยชอบอันนั้นมากกว่ามันก็จะถูกผลักดันไปทางด้านนั้นทันทีลักษณะนี้คือความเพลินความพอใจ ก็เกิดจากการที่เราเห็นเราได้ยินคิดนึกพูดทำนั่นนี่เดินทางพอมีความเพลินความพอใจจะมีความยึดถือความยึดถือนี่แหละท่านผู้ฟังทำให้เกิดความเป็นอัตตาขึ้นมาอัตตาสี่อย่างจึงเกิดจากความยึดถือคืออุปาทานที่ยึดถือนั้นเพราะมีความเพลินความพอใจความเพลินความพอใจตรงนี้วงเล็บนิดนึงว่าหมายถึงก็คือความไม่พอใจด้วยนะรักเกลียดเหมือนกันเรียกว่าเพลินพอใจรวมอยู่กันในตรงนี้เพราะฉะนั้นที่เราเห็นว่าเป็นอัตตาได้เพราะมีความเพลินแล้วมันจะมีปัญหาอะไรก็กลับมาที่เดิมใช่ไหมล่ะตะกี้พูดไปแล้วว่ามันคือทุกข์ไงมันทำให้เราทุกข์มันจะทำให้เราทุกข์ได้ไงก็ฉันเพลินฉันพอใจอยู่ตรงนี้มันย้อนแย้งตัวบังอะไรที่มันย้อนแย้งไม่ตรงไปตรงมามีหมกเม็ดนั่นนี่นี่นะนี่มันคือลักษณะของกิเลสตัณหามันจะมี hidden agenda มันจะมีวาระซ่อนแฝงมันจะมีบางสิ่งที่แอบซ่อนอยู่ไอ้ที่แอบซ่อนนี่แหละเพราะความจริงคือมันไม่ได้จะเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ตามที่เรากะเกณฑ์ได้ตลอดเวลาบางครั้งมันก็เป็นบางครั้งมันก็ไม่เป็นเอาที่ว่าชัวร์แน่นอนเช่นคุณไปกินอาหารร้านนี้โอ้ชอบอร่อยดีอร่อยดีแน่นอนแต่มันก็อร่อยทุกครั้งนี่เขาก็ทำมาเหมือนกันทุกครั้งก็กินทุกครั้งก็ดีหมดแต่มันจะมีบางครั้งท่านผู้ฟังที่บางทีมันก็มีเส้นผมอยู่ในอาหารหรือแมลงสาบแมลงวันมันตกลงไปในนั้นโดยที่เจ้าของร้านก็ไม่ได้ว่าตั้งใจอะไรหรอกมันเป็นอุบัติเหตุต่อให้เขาควบคุมคุณภาพระดับ5มิชลินสตาร์ผมว่ามันผิดพลาดกันได้มีแน่นอนบางครั้งเป็นเอาอาจจะให้เขาไม่ผิดพลาดเลยนะเรากินอร่อยลิ้นธรรมชาติไม่มีปัญหาชอบอาหารนี่ดีต่อร่างกายแต่บางทีร่างกายเรามันไม่ดีเนอะกินไปเสร็จท้องเสียไม่รู้ท้องเสียได้ไงไม่เคยเสียมันก็เสียขึ้นมาทุกข์แหละคราวนี้คำว่าทุกข์นี่เพราะมันไม่เหมือนเดิมตามที่เราคาดหวังเอาไว้ลักษณะตรงนี้แหละหวังที่เรียกว่ามันคืออนัตตาจริงๆสิ่งเหล่านั้นทั้งหลายปวงที่เราเข้าใจว่ามันเป็นอัตตานั้นน่ะจริงๆมันเป็นอนัตตาพูดมาถึงจุดนี้ก็คือเพื่อต้องการให้เห็นว่าสิ่งทั้งหลายทั้งปวงเป็นอนัตตานะไม่ใช่เป็นอัตตาเราเข้าใจผิดเราจะทุกข์ดังนั้นเราต้องเข้าใจให้ถูกเราจะไม่ทุกข์ไงทุกข์เพราะยึดถือจะไม่ทุกข์ก็ต้องไม่ยึดถือยึดถือเพราะอะไรนะมีความเพลินความพอใจจะไม่ยึดถือได้เพราะอะไรต้องถอนความเพลินความพอใจไงจะถอนความเพลินความพอใจได้ไงต้องเห็นมันตามความเป็นจริงเราจึงต้องเห็นด้วยความเป็นอนัตตาไม่ใช่อัตตาเพราะเห็นความเป็นอัตตาเนี่ยเราเห็นมานานแล้วเรายึดถือมันแล้วเราจึงมาเกิดตรงนี้เรายึดถือมันแล้วเราจึงมาได้ยินสิ่งนี้กันในที่นี้เราจึงต้องพิจารณาเห็นโดยความเป็นอนัตตาเราจะเห็นด้วยความเป็นอนัตตาได้ยังไงเป็นเรื่องที่เรามาพิจารณาในวันนี้แปดประการที่ท่านผู้ฟังต้องเห็น 1. สิ่งที่เป็นอนัตตานี่แหละมันจะไม่ได้ขึ้นอยู่กับตัวของมันเองมันจะมีเงื่อนไขปัจจัยมาจากสิ่งอื่นข้อนี้เราต้องสังเกตดูเช่นอาหารมันไม่ได้อยู่ในจานมาหน้าตาแบบนี้อยู่แล้วหรอกมันต้องมีคนทำมันต้องมีวัตถุดิบโอเคแสดงว่ามันไม่ได้เป็นอัตตนของมันเอาเสื้อผ้าดูสิเป็นไงมันก็ไม่ได้เป็นอย่างนี้มาตั้งแต่แรกอ่ะมันก็เป็นผ้ามันเป็นวัตถุดิบอะไรเขาประกอบกันมารถยนต์ล่ะก็ด้วยมันไม่ได้ออกมาเป็นรถยนต์อย่างนี้มาตั้งแต่วันแรกมันต้องมีวัตถุดิบมีคนทำมีคนดีไซน์มีอินโนเวชันอะไรใส่ไป AI อะ AI เมื่อก่อนมันมีที่ไหนล่ะ 20-30 ปีที่แล้วหรือว่าก่อนยุคคอมพิวเตอร์อย่างเงี้ยมันยังไม่มีหรอก AI อะมันก็ต้องมีเงื่อนไขปัจจัยปรุงแต่งมีซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์มี data center เขาต้องประกอบกันขึ้นมาก่อนแล้วมันถึงจะ มีไอ้เทคโนโลยีใดๆขึ้นมาได้ก็ตามเป็นอย่างนั้นแหละท่านผู้ฟังนี่คือข้อที่หนึ่งคือความที่มันต้องมีเงื่อนไขปัจจัยมาจากสิ่งอื่นตรงนี้แหละท่านผู้ฟังที่เขาบอกว่ามันไม่เที่ยงเพราะมันไม่ได้เป็นอัตตาตัวตนของมันเองแต่มันขึ้นอยู่กับสิ่งอื่นมีเงื่อนไขประกอบกันมาถ้าเปลี่ยนส่วนประกอบตรงนั้นตรงนี้นิดตรงโน้นหน่อยเอามันเปลี่ยนไปแล้วมันไม่เที่ยงมันมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามเงื่อนไขตามปัจจัยที่ปรับเปลี่ยนกันไปรถยนต์เป็นต้นเอามามันก็มาจากรถม้าแทนที่จะใช้ม้าคราวนี้ใช้เครื่องยนต์ก็เรียกว่ารถยนต์รถม้าที่มาติดเครื่องยนต์แต่ทำให้มันลู่ลมหน่อยๆแล้วก็เอามีประตูเข้าออกสองด้านล้อนี่ให้มันหมุนเร็วๆมันก็กลายเป็นรถสปอร์ตออกมานะแต่ถ้าเราปรับใหม่ให้ใส่คนได้เยอะๆขยายออกด้านข้างด้านหน้าด้านหลังใส่พลังขับให้มันรับทอร์ครับน้ำหนักได้มากๆมันก็กลายเป็นรถบัสนะหรือถ้าปรับใหม่เอามีพื้นที่ใส่ของแล้วเน้นใส่ของไม่ใส่คนก็เป็นรถกระบะนะมันเปลี่ยนแปลงตามเงื่อนไขปัจจัยนี่เรียกว่าไม่เที่ยงประการที่สองเนื่องจากความที่มันเปลี่ยนตามเงื่อนไขปัจจัยไม่เที่ยงเนี่ยนะมันทำให้เวลาที่มันเปลี่ยนไปแล้วเนี่ยจะให้มันมาอยู่ในสภาพเดิมเนี่ยมันจะไม่ได้อันนี้เขาเรียกว่าเป็นทุกข์ทุกข์แปลว่าทนอยู่ในสภาพเดิมไม่ได้จริงมันคือสิ่งเดียวกันสังเกตไหมโดยความไม่เที่ยงเราสังเกตดูจากตัวเหตุว่ามีเหตุอะไรมาปรับปรุงเปลี่ยนแปลงปรับสภาพมันได้ไหมถ้ามีมันไม่ใช่ตัวของมันเองละมันขึ้นอยู่กับสิ่งอื่นมันไม่เที่ยงละส่วนทุกข์นี่คือดูที่ตัวผลตัวผลว่ามันจะคงอยู่ในสภาพเดิมได้ไหมล่ะถ้าบอกว่าเหตุมันเปลี่ยนแปลงไปเราก็จะพบว่าผลนี่มันจะทนอยู่ในสภาพเดิมไม่ได้ความที่มันทนไม่ได้นี่แหละก็เรียกว่ามันเป็นทุกข์ทุกข์นี่ไม่ใช่แค่ว่าเป็นทุกขเวทนาอย่างเดียวนะดูฟังแต่มันยังรวมถึงสุขด้วยเพราะว่าสุขนี่ก็ทนอยู่ในสภาพเดิมได้ไม่ตลอดเวลาสุขเวทนาเนี่ยนะเพราะว่าสุขเวทนาเนี่ยมันหายไปดับไปได้สุขเวทนาเนี่ยท่านจึงบอกว่ามันเป็นทุกข์ทุกข์เพราะความที่มันไม่มีอยู่แต่ว่าที่มีมันก็สุขหรอกแต่จังหวะที่มันไม่มีเนี่ยมันกลับเป็นทุกข์ขึ้นมาจังหวะที่มันเปลี่ยนแปลงจากสุขมากเป็นสุขน้อยสุขน้อยเป็นสุขมากความเปลี่ยนแปลงของมันนี่แหละทนอยู่ในสภาพเดิมไม่ได้นี่แหละเรียกว่าทุกข์นี่คือประการที่สองประการที่สามก็สืบเนื่องกันต่อมาทุกฝังเราจะพิจารณาเห็นสิ่งใดโดยความเป็นอนัตตานี่ก็ดูคุณสมบัติตรงนี้ว่าข้อที่สามคือมันจะมีความเกิดได้มันจะมีความดับได้มีความเกิดมีความดับเวลาที่ตั้งอยู่แล้วจะมีสภาวะอย่างอื่นเกิดขึ้นเกิดได้ดับได้และเมื่อตั้งอยู่มีภาวะอื่นๆปรากฏอย่างเช่นต้นไม้ท่านฟังต้นไม้เราปลูกมันนี่มันไม่มีใช่ไหมปลูกมันเปลี่ยนจากเมล็ดมันก็กลายเป็นต้นขึ้นมาเราก็ลดน้ำลดอะไรไปต้นมันไม่ได้อยู่คงที่ตลอดนะเดี๋ยวใบมันก็ร่วงเดี๋ยวดอกมันก็ออกเดี๋ยวผลมันก็ปรากฏไอ้ผลที่ปรากฏมันก็ไม่ได้อยู่ตลอดนะเดี๋ยวมันก็สุกบ้างเดี๋ยวมันก็หล่นบ้างเดี๋ยวมันก็เน่าบ้างบางทีไม่ลดน้ำเดี๋ยวมันก็ตายบ้างต้นไม้ด้วยรถยนต์ด้วยเอ้าเราดูแลมันดีขนาดไหนก็ตามเดี๋ยวมันพังได้นะอาจจะยังไม่พังแต่มันจะเปลี่ยนแปลงไปได้สีหม่นหมองลงต่อให้มันไม่หม่นหมองลงมันเหมือนเดิมแต่บางทีเทรนด์ของสีเปลี่ยนแปลงไปอย่าไปทำสีใหม่อย่าไปแรปใหม่ให้มันเป็นสีนั้นอะไรก็ตามมาท่านผู้ฟังเราพิจารณาดูสิ่งของของเราเสื้อผ้าของเราบอกโอ้เนี่ยเสื้อผ้านี่ดีมากเลยใส่มา25ปีแล้วเมื่อก่อนไม่มีใช่ไหมเกิดได้ในขณะที่ตั้งอยู่มา25ปีเนี่ยสีมันไม่เหมือนเดิมสีมันหม่นหมองลงหรือบางทีมันมีจุดที่ขาด มีจุดที่กระดุมหลุดมีจุดที่เปื่อยไปต้องปะต้องเย็บมีภาวะอย่างอื่นปรากฏหรือแม้แต่สถานที่ท่องเที่ยวอะที่เป็นธรรมชาตินี้ก็ตามหน้าผาภูเขาทะเลท้องฟ้าที่คุณไปเที่ยวไปดูนี่เหมือนกันมีภาวะอย่างอื่นเปลี่ยนแปลงไปเอาแค่ว่าต่อให้มันคงที่เหมือนเดิมเลยนะแบบหน้าผานี้20 30 50ปีที่แล้วเป็นยังไงตอนนี้ก็ยังเป็นอย่างนั้นเอาแต่ว่าต้นไม้มันเปลี่ยนอยู่นะที่เกาะอยู่กับหน้าผานั้นพระอาทิตย์ขึ้นพระอาทิตย์ตกที่มันขึ้นทุกวันตกทุกวันมันก็เหมือนเป็นอย่างนั้นเปลี่ยนแปลงไปอยู่ตลอดเวลามีภาวะอื่นๆปรากฏภาวะร้อนภาวะเย็นภาวะแสงสว่างภาวะมืดมีภาวะที่คนมามากคนมาน้อยความ fluctuation ความเปลี่ยนแปลงภาวะต่างๆของมันก็เพราะนี่แหละมันมาจากการที่มันมีเหตุมีปัจจัยดนอยู่ในสภาพเดิมไม่ได้ภาวะต่างๆก็เกิดขึ้นดับไปเปลี่ยนแปลงไปนี่คือประการที่3ท่านมาประการที่4ตะบวงเราพิจารณาเห็นโดยความเป็นอนัตตาที่ว่ามันมาประกอบกันนี่มันคือลักษณะของธาตุคำว่าธาตุนี่คือหน่วยเล็กๆที่มาประกอบกันขึ้นเป็นหน่วยใหญ่ขึ้นมาเช่นในทางคณิตศาสตร์เราพูดถึงเส้นก็คือจุดนั่นแหละมาต่อกันถ้าต่อกันเป็นแนวตรงก็เรียกเส้นตรงถ้าต่อกันแนวโค้งก็เรียกเส้นโค้งมุมก็คือเส้นนั่นแหละมาทำมุมกันต่อกันแล้วเป็นมุมฉากมุมป้านต้องประกอบกันหรือร่างกายของเราก็ประกอบขึ้นจากอะไรอ่ะเห็นภายนอกก็มีผมขนเล็บฟันหนังข้างในก็เป็นอวัยวะเนื้อกระดูกเอ็นหัวใจปอดตับประกอบกันไออวัยวะนั้นก็ต้องประกอบกันจากเซลล์ประเภทนี้เซลล์ประเภทนั้นประกอบกันเซลล์นี่ก็ประกอบมาจากโมเลกุลอะตอมนี่คือทางชีววิทยาทางเคมีหรือบริษัทก็ประกอบจากพนักงานมีอาคารมีธุรกิจประกอบขึ้นมาประเทศชาติล่ะประเทศชาติก็ประกอบขึ้นจากประชาชนไงแล้วก็รัฐบาลแล้วก็ระบบการปกครองมันก็ต้องมีพื้นที่ประเทศบางประเทศไม่มีพื้นที่ท่านฟังเขาก็ไปอาศัยพื้นที่อื่นมันต้องอะไรมาประกอบกันขึ้นเป็นอะไรนี่คือลักษณะที่ความเป็นธาตุที่มาประกอบกันถ้ามีอะไรมาประกอบกันนี่เลยเป็นอนัตตาแน่นอนเป็นคุณสมบัติข้อที่4ของมันรถยนต์เสื้อผ้าตัวเราเองทุกอย่างที่ต้องมีส่วนประกอบกันเพราะฉะนั้นถ้าชี้มือไปตรงไหนเนี่ยนะหรือนึกเรื่องอะไรเนี่ยนะท่านฟังมันต้องมีสารประกอบมีอะไรมาเชื่อมกันต่อกันคือทุกอย่างแล้วว่างั้นนะที่เราจะนึกได้เคยเห็นสัมผัสมามันต้องมีอะไรมาประกอบกันแน่นอนนี่คือคุณสมบัติด้วยความเป็นธาตุของมันจะแยกธาตุได้แยกส่วนประกอบได้ถัดมาในประการที่5ไอ้สิ่งที่มาประกอบกันทั้งหมดนี่มันจึงต้องมีการสมมติเรียกขึ้นมาว่าอันนี้มาร่วมกันนั้นแล้วก็มาร่วมกันโน้นแล้วรวมกันแล้วจึงเรียกกำหนดชื่อใหม่ขึ้นมาอย่างเช่นคนนี้มาร่วมกับคนนั้นแล้วก็ตั้งเป็นบริษัทนี้ไอ้บริษัทนี้ตอนแรกมันไม่ได้มีอยู่ใช่ไหมล่ะมันเกิดได้แต่พอองค์ประกอบนั้นประกอบนี้มาเราเรียกชื่อบริษัทของเราว่าบริษัท XYZ นี่คุณต้องกำหนดขึ้นมาใหม่นะคุณต้องสมมุติมันขึ้นมาใหม่เรียกชื่อมันใหม่ขึ้นมาความที่เราต้องกำหนดสมมุติเรียกว่าอันนี้ประกอบกันใหม่แล้วมาเป็นอย่างนี้อย่างนี้นี่ก็เรียกว่ามีการสมมุติเรียกตามอะไรอ่ะก็เรียกตามเหตุปัจจัยปรุงแต่งของมันเนี่ยแหละรถยนต์เนี่ยเกิดมาจากรถม้าใช่ไหมล่ะรถม้าเขาก็เรียกว่ารถม้าอยู่แล้วแต่เอาม้าออกเอาเครื่องยนต์ใส่ลงไปก็คุณจะเรียกว่าอะไรมันประกอบกันแบบนี้มันไม่ใช่รถม้าเขาก็เลยต้องเรียกรถยนต์ชื่อใหม่ก็จึงปรากฏขึ้นมาสมมุติเรียกขึ้นมาตามอะไรตามเหตุปัจจัยปรุงแต่ง ที่มาประกอบกันมาแล้วแหละเป็นธาตุใช่ไหมมาประกอบกันแล้วนะแยกส่วนออกมาเป็นส่วนส่วนได้คือเป็นธาตุย่อยลงไปย่อยลงไปจนหน่วยเล็กที่สุดน่ะคือธาตุมาประกอบกันแล้วตามเหตุปัจจัยนี้สมมติต้องมีเรียกชื่อใหม่ขึ้นมาประเทศเราประเทศไทยเราเนี่ยประกอบจากพื้นที่ดินแดนตรงนี้กลุ่มคนนี้เมื่อก่อนเราเรียกว่าสยามต่อมาเราก็กำหนดชื่อใหม่ว่าดินแดนตรงนี้มันไม่มีการปกครองตรงนี้เปลี่ยนแปลงไปเราจะไม่ใช้ชื่อเดิมแล้วเราจะสมมติเรียกใหม่ขึ้นมาว่าไทยแลนด์อย่างนี้หรือโทรศัพท์มือถือนี่เมื่อก่อนไม่มีนะทุกฟังก็เขียนจดหมายกันเอาทีนี้พอเริ่มมีเทคโนโลยีเขาก็ส่งโทรเลขเอาทางไกลโทรเลขนี่แหละเพราะมันต้องเป็นรหัสไงมันส่งข้อมูลเยอะไม่ได้ทีนี้พอเข้ารหัสอะไรต่างๆเฮ้ยเริ่มมีข้อมูลเยอะส่งได้เป็นเสียงเขาก็เรียกเทเลโฟนไงโทรศัพท์ศัพท์คือคำพูดกับเปลี่ยนชื่อใหม่ไปอีกเพราะอะไรเงื่อนไขปัจจัยมันปรุงแต่งเปลี่ยนแปลงไปพอมันเริ่มเป็นระบบไร้สายก็เลยโทรศัพท์มือถือพอมันเริ่มมีแอปมากขึ้นมีอินเทอร์เน็ตนั่นนี่ก็เลยเป็นโทรศัพท์สมาร์ทโฟนขึ้นมาเออมันเปลี่ยนชื่อไปเรื่อยๆนะที่เปลี่ยนชื่อเนี่ยเพราะว่าไม่ใช่ว่าแบรนดิ้งเฉยๆแต่เพราะเหตุปัจจัยเงื่อนไขท่าที่มันประกอบกันเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงไปตามปัจจัยเงื่อนไขของมันจึงทำให้ต้องมีการสมมติเรียกกันขึ้นมาใหม่สมมุติโดยความเป็นอย่างนั้นสมมุติโดยความเป็นอย่างนี้ตามอะไรนะตามปัจจัยปรุงแต่งสมมุตินั่นแหละที่กำหนดขึ้นมาใหม่นั่นแหละเขาเรียกว่าเป็นสมมุติแต่จริงๆอ่ะมันเป็นธาตุนะที่มาประกอบกันนะเพราะฉะนั้นถ้ามันมีสมมุตินี่มันก็ต้องมีจริงๆมันคืออะไรด้วยนะจริงๆคืออะไรมันก็คือสิ่งที่ประกอบกันนั้นขึ้นมาไงเช่นโทรศัพท์มือถือจริงๆมันก็คือซิลิคอนเป็นจอภาพเป็นชิปเป็นแบตเตอรี่มาประกอบกันจริงๆเป็นอย่างนั้นแบตเตอรี่จริงๆคืออะไรอ๋อมันก็ธาตุของสารเคมีประเภทนั้นประเภทนี้โลหะมาประกอบกันอย่างนี้แยกกันต่อไปอีกเป็นธาตุธาตุกับสมมติเนี่ยมันก็จึงมาต่อกันอะไรประกอบกันแล้วก็เรียกชื่อใหม่สมมติขึ้นมาว่าเป็นอะไรอะไรไอ้ที่เราสมมติเรียกตามเงื่อนไขปัจจัยปรุงแต่งแล้วเรากำหนดชื่อขึ้นมาใหม่นี่นะตัวมันเองมันก็ไม่ได้รู้ด้วยแหละว่ามันคือสิ่งนี้อย่างเช่นเหล็กตรงนั้นที่รู้ว่านี่เหล็กนี่เป็นธาตุที่มันประกอบกันเป็นรถยนต์เนี่ยนะเหล็กตรงนั้นเนี่ยมันก็ไม่รู้ด้วยว่ามันคือรถยนต์คือเพราะว่ามันก็คือเหล็กแหละแต่มันพอทำงานตามเงื่อนไขปัจจัยเราเคลื่อนไหวได้แล้วเรียกว่ามันเป็นรถยนต์ขึ้นมาหรือภูเขาตรงนี้ภูเขาตรงนี้มันไม่ได้รู้หรอกว่ามันเป็นประเทศไทยนะหรือดินแดนตรงนั้นเนี่ยมันก็ไม่ได้รู้หรอกว่ามันคือประเทศกัมพูชานะก็ฉันก็อยู่ตรงนี้แหละเดี๋ยวเธอจะกำหนดเรียกฉันว่าเป็นยังไงอ่ะจะเรียกว่าฉันเป็นเขตแดนของกัมพูชาเธอก็กำหนดเรียกเอานี่จะเขตแดนวันนี้ฉันเขตแดนของประเทศไทยก็กำหนดเรียกเอาตามอะไรอ่ะตามเงื่อนไขปัจจัยละใครจะมายึดถือครองพื้นที่ตรงนี้ต่างฝ่ายต่างยึดบนพื้นที่เดียวกันก็ยังได้นะก็แล้วแต่จะเขียนแผนที่ก็กำหนดเอาสมมติเอาใช่ไหมแต่ตัวมันจริงๆเนี่ยมันไม่ได้รู้หรอกว่ามันเป็นสิ่งนั้นสิ่งนี้ตรงนี้ก็เรียกว่าเป็นสักแต่ว่ามันก็เป็นสักว่าภูเขามันก็เป็นสักว่าเหล็กหรือคาร์บอนอะตอมในร่างกายของเราเนี่ยที่เป็นธาตุมันไม่ได้รู้หรอกท่านผู้ฟังว่าอันนี้ใช่เป็นหัวใจนะในหัวใจของท่านผู้ฟังนี่มีคาร์บอนอะตอมอยู่นะหรือกระดูกนะในกระดูกของท่านผู้ฟังนี่มีคาร์บอนอะตอมอยู่นะหรอไม่ได้มีแต่แคลเซียมหรอมีคาร์บอนด้วยแล้วมันรู้ไหมว่ามันเป็นกระดูกมันไม่รู้เดี๋ยวขอโทษมันไม่รู้ด้วยซ้ำว่ามันคือคาร์บอนอะตอมเพราะไอ้ที่เรากำหนดเรียกว่าอันนี้คือคาร์บอนเราสมมติเอาเหมือนกันนะเรากำหนดเรียกว่านี่คือเหล็กนะคือที่พูดเนี่ยครับพระอาจารย์ไม่ได้สอนวิชาเคมีฟิสิกส์วิทยาศาสตร์ใดๆนะแต่ยกตัวอย่างเฉยๆตัวอย่างอื่นก็ได้อย่างเช่นเสียงโทรศัพท์เสียงที่เขาพูดผ่านมาโทรศัพ ที่มันต้องมีลำโพงตรงนั้นแล้วผลิตเสียงออกมาเนี่ยสมมติว่าเป็นคำด่าแล้วกันนะก็ด่าเราผ่านทางโทรศัพท์โอ้ยเจ็บจี๊ดเลยแต่ไอ้โทรศัพท์เนี่ยน่ะลำโพงที่มันเปล่งเสียงออกมานั่นน่ะมันไม่ได้รู้หรอกจำฝังว่านั่นคือคำด่ามันก็เปล่งเสียงตามที่เขาว่าก็ว่ามาไงก็ปล่อยเปล่งเสียงไปงั้นน่ะหรือแม้แต่คำพูดตรงนั้นเนี่ยที่บอกว่าขึ้นเป็นภาษาพ่อขุนรามเนี่ยมันก็เป็นเสียงเป็นไวเบรชั่นเป็นลักษณะคลื่นที่มันก็ไม่ได้รู้หรอกจำฝังว่ามันเป็นคำด่าหรือคำไรหรือคำชมมันไม่รู้หรอกเพราะนั่นคือเราสมมติเอาอย่างเช่นมาแต่คนอื่นก็ด่าเป็นภาษาฝรั่งเศสให้เราฟังเงี้ยนะเราจะเข้าใจว่านี่มีคำชมด้วยก็ได้เราเข้าใจผิดไปเองเรากำหนดไปเองสมมติไปเองแต่คำพูดเสียงนั้นเนี่ยมันไม่ได้รู้หรอกคุณผู้ฟังว่ามันเป็นอะไรอะไรลักษณะตรงนี้เรียกว่ามันเป็นสักแต่ว่าเสียงก็สักว่าเสียงกลิ่นก็สักว่ากลิ่นพืชก็สักว่าพืชมันไม่ได้ร่วมจะเรียกชื่อนั้นชื่อนี้สมมติว่าอย่างนั้นอย่างนี้ดีมีประโยชน์หรือไม่มีประโยชน์อย่างเชื้อไวรัสเนี่ยโควิดเนี่ยท่านผู้ฟังที่มันฆ่าคนไปตั้งเยอะนี่มันไม่ได้จะมารู้หรอกว่ามันคือฉันคือโควิดนะฉันเนี่ยโอ้ให้เกิดความปั่นป่วนไปทั่วโลกมาแล้วมันไม่รู้หรอกท่านผู้ฟังเอาแล้วใครที่รู้อ่ะก็เราเท่านั้นแหละที่รู้ไอ้ความที่เป็นอัตตาตัวตนของเราเท่านั้นแหละที่มันจะรู้มันคือฝั่งที่เป็นอัตตาไงเพราะเรารู้ว่าอันนี้มันเรียกว่ารถยนต์นะมันคืออัตตาไงเรารู้ว่านี่คือเขตแดนประเทศไทยนะของฉันนั่นของกัมพูชานะเอาคนนี้คืออัตตาไงแต่ความเป็นอนัตตาเนี่ยท่านผู้ฟังวัวมันเองพื้นที่ตรงนั้นเชื้อโรคนั่นสสารตรงนั้นมันไม่ได้รู้หรอกท่านผู้ฟังว่ามันเรียกว่าอะไรมันคือคุณสมบัติของความเป็นอนัตตามันเป็นแต่สักว่าจะเรียกว่าอะไรก็เรียกมันเถอะแต่มันก็เป็นอย่างนั้นของมันความเป็นสักว่าเนี่ยเป็นคุณสมบัติข้อที่6ด้วยในข้อนี้ท่านผู้ฟังไอ้ความที่ว่าถ้าจะมาเถียงกันว่าเฮ้ยอันเนี้ยมันต้องเป็นอย่างนั้นสิอีกคนนึงบอกไม่ใช่หรอกมันต้องเป็นอย่างนั้นเอาก็สมมติคนละแบบไงสมมติคนละแบบแล้วมาเถียงกันเรื่องที่มันสมมุติขึ้นเนี่ยมันจะมีคุณสมบัติข้อที่7ต่อมาว่ามันจะมาหาสาระแก่นสารอะไรกันตรงนี้มันจะไม่มีสาระแก่นสารตรงที่เป็นอนัตตานี้คือตรงที่เราเข้าใจว่าเป็นอนัตตานั่นแหละมันจะไม่มีสาระแก่นคือแต่ว่าเราเข้าใจว่ามันเป็นของตัวตนเนี่ยมันจึงเข้าใจว่าเป็นสาระแก่นสารแต่จริงๆมันไม่ใช่สาระแก่นสารอะไรเพราะมันเป็นอนัตตาเพราะมันเป็นสมมุติความเป็นสาระแก่นสารเพราะอันนี้เราเข้าใจว่าเป็นอนัตตาใช่ไหมล่ะในสิ่งที่จริงๆอ่ะมันไม่ได้เป็นสาระแก่นสารอะไรเพราะมันเป็นสมมุติมันเป็นอนัตตาความเป็นสาระแก่นสารของมันจริงๆอ่ะไม่มีเปรียบเทียบกับอะไรพระพุทธเจ้าท่านบอกไว้เหมือนของในความฝันของในความฝันไม่ใช่ของจริงนะเราฝันเนี่ยนอนหลับฝันไปว่าโอ้ได้ไปที่นั่นโอ้ได้เป็นสิ่งนั้นในที่ที่เรายังไปไม่ถึงสิ่งที่ต้องการทำให้สำเร็จในความฝันนี่มันสำเร็จแล้วแต่พอตื่นมาเป็นไงโอ้ยังไม่สำเร็จยังไม่ได้ไปถึงที่นั้นยังไม่ได้ทำสิ่งนั้นแม้แต่ฝันมันฝันดีจริงๆนะนั่นแหละมันก็แค่ฝันไงยังไม่ได้เป็นจริงหรือเปรียบด้วยต้นกล้วยต้นกล้วยเขาไปตัดมาทำไมอ่ะเขาจะไปทำกิจเนื่องด้วยแก่นไม้เขาต้องเอาแก่นไม้ไปทำเสาบ้านไปทำบันไดไปต่างๆเขาไปเห็นต้นกล้วยต้นหนึ่งเป็นต้นใหญ่มีลำต้นตรงก็เลยไปตัดมาตัดมาเสร็จปุ๊บเอาปอกกาบออกดูจะเอาแก่นที่อยู่ข้างในปอกกาบออกปอกกาบออกปอกกาบออกกระพี้ก็ไม่เห็นน่ะมันจะไปเห็นแก่นได้ไงโอ้แก่นไม่มีมาเอาต้นกล้วยแก่นไม่มีไม่มีเพราะมันไม่มีแก่นในต้นกล้วยหรือเปรียบเหมือนพยับแดดเวลาเราเดินทางต่างจังหวัดขับรถไกลๆเนี่ยถนนตรงๆนี่เวลาเที่ยงวันอากาศร้อนๆนี่ บนพื้นผิวถนนเราจะเห็นเหมือนกับมีน้ำอยู่บนพื้นถนนแต่เกิดในที่ที่มันแห้งมากๆทะเลทรายเงี้ยเราจะเห็นแบบโอ้เหมือนเป็นโอเอซิสอยู่ข้างหน้าเลยไอ้ความที่มันมี projection ภาพสะท้อนตรงนั้นให้เห็นเป็นสิ่งนั้นสิ่งนั้นแต่พอไปถึงตรงนั้นจริงๆนะตุ้มฟังมันไม่มีอะไรมันไม่ใช่นี่นะก็นั่นแหละมันคือพยับแดดเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติอย่างหนึ่งหรือเปรียบเหมือนกับของยืมเขามาเช่นเรายืมเงินเขามายืมเสื้อผ้าเขามาถึงเวลาที่เขามาเอาคืนนะเขามาเอาคืนไปแต่ว่านี่ของฉันเอามันจะเป็นของเธอได้ไงก็เออมันของเขาอ่ะเรายืมเขามาก็ต้องคืนเขาไปเปรียบเหมือนคนยืมเสื้อผ้าสร้อยคอของเครื่องประดับต่างๆใส่ลงเกวียนน้อยแล้วก็ขับผ่านไปตามชาวร้านตลาดชาวร้านตลาดที่ว่าโอ้โหเนี่ยคุณดูสิคนมั่งคั่งร่ำรวยเขาใช้สอยชีวิตกันอย่างนี้เองเห็นไหมคนลงโซเชียลอ่ะรถหรูกระเป๋าเสื้อผ้ารองเท้านั่นของยืมเท่านั้นนะคำว่าของยืมนี่คือถ้ายืมจริงๆอ่ะมีเจ้าของเขาเห็นอ้าวนี่กระเป๋าฉันนี่นะรถฉันนี่นะโอ้ยเขาทวงคืนเอาไปตรงไหนก็ต้องคืนเขาตรงนั้นแหละบางคนจะบอกว่านี่ฉันซื้อของฉันเองไม่ได้ยืมใครยืมทำไมวะทำไมจะไม่ยืมก็ถ้าไม่ยืมคุณต้องเอาไปได้หมดทุกที่ปะล่ะใช่ปะล่ะใช่สิก็ฉันถือไปต่างประเทศฉันใช้ตรงบ้านฉันเดินทางไปไหนฉันก็ไปได้อ๋อแล้วถ้าตายไปแล้วเอาไปด้วยได้ไหมโอ้ตายไปเอาไปได้ยังไงก็ไม่ได้ก็นั่นแหละยืมเข้ามายืมโลกนี้มาเฉยๆเพราะพ่อตายไปเอาไปด้วยไม่ได้นะเสื้อผ้ารองเท้ากระเป๋าสิ่งของเงินทองบ้านรถยนต์เอาไปด้วยไม่ได้นะมันจะขนไปยังไงอ่ะก็นั่นแล้วยืมเข้ามายืมโลกมาเฉยเป็นเปรียบด้วยของยืมหรือเปรียบด้วยนักแสดงมายากลคนเขาเล่นมายากลเสกอันนั้นให้หายไปได้อันนี้ให้ปรากฏขึ้นมาได้ไม่ใช่ว่าเขามีเวทมนต์หรือมีคาถาแต่เป็นกลลวงเฉยเป็นคนลวงที่ทำให้เราเห็นเราก็ใจไปว่าเออมือเขาทะลุไปสิ่งนี้ได้เดินข้ามไปตรงนั้นได้อ่านจิตคนได้นี่เรียกเป็นมายากลสาระแก่นสารจริงๆในสิ่งนั้นน่ะไม่มีหรือเปรียบเหมือนกับฟองน้ำคือโฟมตามแม่น้ำที่มันจะมีโฟมลอยมาตามกระแสน้ำโดยเฉพาะยิ่งถ้าเป็นแม่น้ำที่มันสกปรกนะสมัยก่อนมีการปล่อยของเสียลงแม่น้ำสกปรกนี่น้ำมันตีกันมันเกิดเป็นโฟมขึ้นเป็นฟองขึ้นเราเข้าใจว่านี่ก้อนฟองเนี่ยมันเป็นสิ่งที่เกาะได้จับได้เป็นของแข็งแต่พอไปจับไปเกาะอ้าวแตกออกเพราะเป็นฟองเป็นอากาศอยู่ข้างในไม่ได้เป็นของแข็งสิ่งใดที่จะมันคงถาวรใดๆแกนสารเนี่ยไม่มีหรือต่อมน้ำเป็นเปรียบเทียบเวลาฝนตกลงบนน้ำฝนนี่คือเม็ดน้ำใช่ไหมหยดลงบนน้ำอีกที่อยู่บนพื้นจะมีต่อมน้ำกระจายออกต่อมน้ำที่แตกออกมานี่มันอยู่แป๊บเดียวที่ว่าดูเหมือนเป็นก้อนเป็นอะไรมันแตกโป๊ะออกเลยมันไม่ได้เป็นแก่นสารสาระมีลักษณะที่ท่านบอกว่าแก่นสารนี่นะไม่มีต่อมาในคุณสมบัติข้อที่8ท่านผู้ฟังคือความที่มันจะสืบต่อลักษณะของมันอย่างเงี้ยมาเรื่อยๆคือสิ่งที่เป็นอนัตตาเป็นทุกข์ไม่เที่ยงมันจะสืบต่อความเป็นอนัตตาเป็นทุกข์ไม่เที่ยงมาด้วยเช่นรถยนต์เนี่ยนะมันประกอบมาจากเครื่องยนต์จากเหล็กจากหญ้าจากไม้จากวัสดุอะไรก็แล้วแต่วัสดุเหล่านั้นเนี่ยมีคุณสมบัติของความเป็นอนัตตาเป็นทุกข์ไม่เที่ยงอยู่แล้วมาประกอบเป็นรถยนต์ก็จะมีคุณสมบัติของความเป็นอนัตตาไม่เที่ยงเป็นทุกข์อยู่ด้วยตามต่อมาคือนี่คือความจริงไงท ที่มันเป็นทุกข์ไม่เที่ยงเป็นอนัตตาหรือเสื้อผ้ากางเกงกระโปรงเสื้อเนี่ยมันก็ประกอบมาจากผ้าผ้าก็ประกอบมาจากได้ได้ก็ตามผ้าก็ตามวัสดุอะไรที่มันประกอบกันมามันก็มีความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาประกอบกันมาเป็นเสื้อผ้าก็ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเหมือนกันตรงนี้แหละที่ทำให้บางคนเนี่ยเข้าใจผิดจริงๆความจริงเป็นอย่างนี้ใช่ไหมแต่ที่เข้าใจผิดเนี่ยโดยเฉพาะยิ่งพวกนักเคมีพวกนักวิทยาศาสตร์นี่จะเข้าใจผิดในข้อนี้ได้เขาต้องการผลิตสารอะไรที่มันมั่นคงถาวรทนความร้อนเหนียวหนึบเอาบางอย่างมาประกอบกันสองอย่างมันไม่เหนียวมาประกอบกันปุ๊บโดยเทคนิคเศษนี้เหนียวขึ้นมาสิ่งอะไรที่มันเป็นสีไม่ใสทึบๆแสงแต่พอเราประกอบกันเสร็จปุ๊บเอ้ยทะลุแสงทะลุได้มันใสขึ้นมาเราดูสิของดำๆของไม่ใสสองอย่างประกอบกันกลายเป็นของใสขึ้นมาได้นี่เปลี่ยนองค์ประกอบว่ามันได้จากที่ไม่ได้ทนความร้อนสองอย่างมาประกอบกันทนความร้อนได้มากขึ้นเอาเดี๋ยวคอนกรีตอย่างเงี้ยผงใช่ไหมผงมันไม่ได้จะแข็งแรงอะไรผสมกับทรายผสมกับน้ำมันเป็นของแข็งขึ้นมาทนได้ขึ้นมาคอนกรีตอย่างเงี้ยเขาสร้างบ้านสร้างอะไรได้นี่คือเทคโนโลยีนี่หรืออย่างเหล็กอย่างชิ้นส่วนประกอบของรถยนต์นี่แต่ละส่วนเนี่ยมันเคลื่อนที่เองไม่ได้นะแต่พอมาประกอบกันปุ๊บมันเคลื่อนที่ได้ขึ้นมานี่ก็เรียกเทคโนโลยีอันนี้คือเข้าใจผิดท่านผู้ฟังเพราะว่าเราเข้าใจสิ่งสมมติเราก็สมมติไปเรื่อยๆสมมติว่าอันนี้ก็เรียกอันนั้นมีกระสวยนี่ต่อมามันไม่รู้จบไอ้ที่ว่าไม่รู้จบเนี่ยเพราะว่าสาระแก่นสารนี่มันก็วนไปมันไม่มีสาระแก่นสารไม่มีเพราะมันไม่รู้จบไม่รู้จะเอาจับเอาตรงไหนจะจับเอาตรงนี้มันก็ดิ้นต่อไปจะเป็นกระสวยนี่มันก็ดิ้นต่อไปอีกความจริงมันจึงหาไม่มีในสิ่งที่เป็นสมมติเพราะสมมติมันไม่ใช่สัจจะอยู่แล้วไงมันก็เป็นสมมติใช่ไหมสาระแก่นสารจึงไม่มีในสิ่งที่เป็นสมมติคุณสมบัติอะไรต่างๆที่เราสมมติขึ้นมันก็คือของสมมติแต่ความจริงนี่เรากำลังพูดถึงตรงนี้ว่าคุณสมบัติที่มันจะต่อกันมาเนี่ยคือความจริงที่เรากำลังพูดเพราะถ้าเราจะพูดคุณสมบัติของความเป็นสมมติของมันต่อไปได้เรื่อยๆเนี่ยมันไม่รู้จบเรากำลังจะพูดถึงความจริงถ้าหล่อหลอมออกมาดูฟังมันก็จะได้แค่สามอย่างนี้ที่พระพุทธเจ้าท่านคัดมาให้แล้วกำหนดมาให้แล้วคือไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาที่เราจะเรียกว่าเป็นไตรลักษณ์ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตานี่คือคุณสมบัติของความจริงที่เกิดขึ้นในของสมมุติทั้งหลายของสมมุติทั้งหลายที่มันไม่ใช่ความจริงเนี่ยความจริงจริงๆของมันเนี่ยคือมองจากความที่มันไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาคุณสมบัติ3ข้อนี้เป็นความจริงของมันเนี่ยจะสืบต่อไปเรื่อยๆของที่ไม่เที่ยงผสมกันรวมกันจะให้เที่ยงขึ้นมาเนี่ยไม่ได้ของที่เป็นทุกข์ผสมกันรวมกันเราจะมาหาสุขในสิ่งนั้นกูจะหาไม่เจอกูจะเจอแต่ความทุกข์สุขนี้ก็จะสุขจอมปลอมเฉยของที่เป็นอนัตตามารวมกัน 2-3 อย่างแล้วจะให้เป็นอัตตาตัวตนขึ้นมานี่มันจะไม่ได้จะเป็นแบบชั่วคราวจะไม่ใช่ของจริงจะเป็นของปลอมบางคนอาจจะเถียงนะเนี่ยไงท่านพูดเมื่อกี้คอนกรีตคอนกรีตปูนเนี่ยมันแข็งอยู่นะน้ำไม่แข็งเป็นของเหลวซีเมนต์ทรายเป็นผงเป็นโครงสร้างใดๆไม่ได้แต่พอมันผสมกันเป็นคริสตัลเป็นของแข็งขึ้นมานี่แหละดีเอาแต่ว่ามันเที่ยงไหมทรายก็ไม่เที่ยงคอนกรีตก็ไม่เที่ยงแต่เพราะว่ามันมีคุณสมบัติของส่วนประกอบอื่นๆต่างๆต้องอาศัยกันถ้าคอนกรีตสัดส่วนไม่ตรงไม่ดีน้ำไม่ได้น้ำสกปรกคุณสมบัติคอนกรีตก็ไม่เหมือนเดิมมันไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไหม ทนในสภาพเดิมไม่ได้คอนกรีตเนี่ยโดนน้ำทะเลมันก็ถูกกัดกร่อนต่อให้เป็นสูตรกันน้ำทะเลการกัดกร่อนก็ยังมีน้อยหน่อยแต่ก็ยังมีพังทลายได้นี่คือมันไม่เที่ยงทนในสภาพเดิมไม่ได้คุณสมบัติของสิ่งใหม่ที่เกิดขึ้นจากการประกอบของส่วนประกอบต่างๆโดยความเป็นธาตุมาประกอบกันแล้วของใหม่ที่ปรากฏขึ้นมานั้นก็สืบต่อคุณสมบัติความจริงของเดิมมาด้วยคือไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาของที่เป็นอนัตตานะมารวมกันเราจะมาหาความเป็นอัตตาเป็นของเราในสิ่งนั้นน่ะมันไม่ได้นะมันไม่ได้ทำไมจะไม่ได้บางคนว่าเอาก็เนี่ยฉันทำงานฉันหาเงินของฉันเนี่ยบ้านของฉันฉันทำความดีนั่นนี่ฉันได้ตำแหน่งนี้มามีผลงานนี่ก็ตำแหน่งของฉันเราก็คือเป็นอัตตาตัวตนไงแต่เวลาที่เราลงไปเราลงสิ่งที่เป็นอนัตตาลงไปใช่ไหมว่าจากความคิดนึกอะไรต่างๆแล้วพอได้ตำแหน่งมาได้เงินทองมาบอกที่จะเป็นอัตตาของฉันคุณก็จะผิดมันจะสืบต่อคุณสมบัติความเป็นอนัตตามาด้วยถ้าเราเข้าใจผิดเราจะทุกข์โดยช่วงยิ่งเรื่องสุขถ้าสิ่งที่มีความทนอยู่ได้ยากเป็นทุกข์หลายๆอย่างมารวมกันเช่นยานี่มันมีส่วนประกอบของยานะเอาสารนั้นมาผสมกับสารนี้ออกคุณสมบัติอย่างนี้ซึ่งสารนั้นและสารนั้นเนี่ยมันมีวันหมดอายุมีความเสื่อมไปมีทุกข์อยู่มาผสมกันเนี่ยแล้วบอกนี่ยาเม็ดนี้จะสร้างความสุขให้จะทำให้คุณหายจะทำให้คุณดีขึ้นเป็นยาอายุวัฒนะโอ้ยก็ส่วนประกอบของมันยังหมดอายุได้เลยมาผสมกันจะทำให้มันไม่หมดอายุได้มันจะไปยังไงไม่ได้ได้ก็จะได้แบบปลอมๆเฉยๆสุขแบบจอมปลอมจริงๆมันก็ทุกสุขแบบหลอกๆจริงๆมันก็ทุกสุขแบบชั่วครั้งชั่วคราวน่ะก็ถ้าชั่วครั้งชั่วคราวมันจะไปเรียกสุขมันสุขจริงๆได้ไงมันก็คือทุกข์กันแหละชั่วครั้งชั่วคราวหาความสุขในสิ่งที่เป็นทุกข์เนี่ยจะไม่ได้หาความมั่นคงแน่นอนเที่ยงแท้ในสิ่งที่ไม่เที่ยงจะหาไม่ได้หาความเป็นตัวตนของฉันของเราเป็นเราในสิ่งที่ไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราไม่ใช่ตัวตนของเราเป็นอนัตตาเราจะหาไม่เจอไม่ได้เรามาพิจารณาให้เห็นคุณสมบัติทั้ง8อย่างแล้วคือจริงๆถ้าจะพูดไปมันก็มีเยอะๆมากมายอธิบายกันได้ไม่รู้จบรวมยอดสำคัญสำคัญเหลือแค่3อย่างคือไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาอันนี้จังทุกขังอนัตตาคือความจริงที่เป็นของกันและกันมีคุณสมบัติเดียวกันพิจารณาสิ่งนี้ไปเพื่อจะไม่ทุกข์ทำไมจะไม่ทุกข์ได้เพราะจะถอนความยึดถือคืออุปทาน

มันคืออันเดียวกันกับตัณหาเพราะมีตัณหาจึงมีอุปาทานที่ตัณหามีเพราะมีอวิชชาอวิชชาตัณหาอุปาทานพวกนี้อันเดียวกันเป็นเหตุของความทุกข์ถ้ามีเหตุของความทุกข์ความทุกข์ก็เกิดขึ้นใช่ไหมล่ะแต่ถ้าเราดับเหตุของความทุกข์ในที่นี้คืออุปาทานดับได้ไงนะเพราะเราถอนความเพลินความพอใจในสิ่งที่เป็นอนัตตานั้นเราจึงไม่เข้าใจผิดเราจึงจะถอนความเข้าใจที่เป็นอัตตาในสิ่งที่เป็นอนัตตาออกไปได้มันพลาดตรงนี้แหละทุกฝั่งเราดันไปเข้าใจสิ่งที่เป็นอนัตตาว่าเป็นอัตตาขึ้นมาได้ยังไงก็ไม่รู้ก็อย่างที่ว่าไปตั้งแต่ต้นรายการแล้วมันเป็นเพราะความเพลินความพอใจตอนนี้เราจึงเข้าใจให้ถูกแล้วว่าอ๋อสิ่งที่เป็นอนัตตาก็คืออนัตตานั่นแหละสิ่งที่ไม่เที่ยงเป็นทุกข์ก็ไม่เที่ยงเป็นทุกข์ของมันอยู่นั่นแหละพอเราเข้าใจถูกแล้วเราไม่ไปยึดถือทุกข์นั้นว่าเป็นของเราเราไม่ยึดถือความไม่เที่ยงนั้นว่าเป็นของเราเราไม่ยึดถือสิ่งที่เป็นอนัตตานั้นว่าเป็นของเราเราจึงใช้คำว่าเนตังมะมะเนโสหัมมัสสมินะเมโสอัตตานั่นไม่ใช่เป็นเรานั่นไม่ใช่ตัวเรานั่นไม่ใช่ตัวตนของเราที่มาถึงจุดนี้ได้เพราะอะไรนะเพราะละความยึดถือละความยึดถือได้เพราะอะไรนะเห็นตามความเป็นจริงในสิ่งที่เป็นอนัตตาว่าเป็นอนัตตาทำจริงนะพอเราเห็นด้วยปัญญาในคุณสมบัติต่างๆของเป็นอนัตตานั้นแล้วเห็นความจริงแล้วความเพลินความพอใจลดลงดับไปถูกเพิกถอนออกความเข้าใจว่านี้ตัวเรานี้ของเรานี้เป็นตัวตนของเราเอตังมะมะเอโสหะมัสมิเอโสเมอัตตาเนี่ยจะหายไปจะเข้าใจแทนว่าเป็นอะไรนะจะเข้าใจว่านั่นไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเราไม่ใช่เป็นตัวตนของเราเนตังมะมะเนโสหะมัสมินะเมโสอัตตาพอเข้าใจแล้วทุกผู้ฟังทุกมันก็เป็นของทุกมันไปมันจะไม่เป็นของเราที่เราทุกอยู่ทุกวันนี้เพราะเราดันเอาทุกมาเป็นของเราไงระวังเราเอาสิ่งที่เป็นทุกมาเป็นของเราเนี่ยเราจึงทุกแต่พอเราเข้าใจแล้วว่าเออมันเป็นทุกนี่นะเราจะเอามาเป็นของเราทำไมเราก็ไม่เอาทุกมาเป็นของเราไงพอเราไม่เอาทุกมาเป็นของเราเราก็ไม่ทุกไงความทุกมันจึงถูกเพิกถอนถูกรื้อถอนถูกกำจัดออกไปได้เพราะเราไม่ยึดถือในทุกข์ไงด้วยอาการอย่างนี้อย่าไปเข้าใจว่าจะกำจัดทุกข์ออกนั้นต้องทำให้สุขเกิดขึ้นทุกข์เพราะไม่มีนั่นไม่มีนี่ก็จะทำให้มันสุขขึ้นโดยการมีนั่นมีนี่โอ้ยสิ่งที่มีมันก็มีคุณสมบัติของความเป็นทุกข์เหมือนกันยิ่งมีมากหมายถึงเอาสิ่งที่เป็นอนัตตาเห็นว่าเป็นอัตตาขึ้นให้มากยิ่งมีทุกข์มากยิ่งมีมากกลับยิ่งทุกข์มันย้อนแย้งนี่คือลักษณะของกิเลสแต่ยิ่งมีน้อยกลับยิ่งสุขนี่คือตรงไปตรงมาของธรรมะไงแยกแยะแจกส่วนออกว่าสิ่งที่ทำให้เราทุกข์เนี่ยมันคืออุปาทานะตัณหานะอวิชชานะไปติดกับสิ่งไหนสิ่งนั้นจะเป็นทุกข์ทันทีที่มันติดเพราะเราเข้าใจผิดว่ามันเป็นสุขที่เราเข้าไปติดเพราะเราเข้าใจว่ามันเป็นตัวตนเป็นสิ่งนั้นสิ่งนี้แต่จริงมันคือสมมุติทั้งนั้นแหละที่เราเข้าใจผิดเพราะเราเห็นว่ามันเป็นของสวยงามเป็นของยั่งยืนดีงามแต่จริงเป็นของไม่สวยงามเป็นสักแต่ว่าธาตุเป็นสิ่งที่ไม่มีสาระแก่นสารเข้าใจแล้วเนี่ยหวังจะปล่อยวางได้ปล่อยวางอะไรก่อนนะปล่อยวางความยึดถือได้ปล่อยวางความยึดถือเนี่ยทำให้เรามีอิสระมากท่านผู้ฟังเราจะไม่ตกเป็นเครื่องมือของสิ่งนั้นเราจะมีอิสระในการดำเนินชีวิตมีอิสระในความคิดมีอิสระในการกระทำได้มากในความคิดการพูดการกระทำที่เราทำไปได้นั้นเนี่ยมันจึงเป็นทางที่เป็นอิสระเป็นทางตรงไม่ได้ทางวนละเป็นทางตรงไปในสู่ที่จะพ้นจากความทุกข์ได้อย่างแท้จริงทางนี้จะมีองค์ประกอบที่เริ่มต้นด้วยอนัตตานี่แหละก็เริ่มต้นด้วยสัมมาทิฏฐิ

0: มีองค์ประกอบ8อย่างมีสัมมาทิฏฐิเป็นต้นมีสัมมาสมาธิเป็นที่สุดทางสายกลางนั่นเองมีนิพพานเป็นที่สุดจบนั่นเองไม่วนไปไม่ตันตึกไปตามสุดตรงสองข้างไม่ยึดถือวางเนี่ยต้องฟังไม่ใช่ว่าวางขันธ์ห้านะไม่ใช่กำจัดความทุกข์นะเพราะทุกข์เนี่ยมันเป็นของมันอยู่อย่างนั้นธรรมชาติของเขามีการปรุงแต่งอยู่แล้วแต่ปล่อยวางกำจัดได้นี่คือกำจัดตัณหากำจัดอวิชชากำจัดความยึดถือเราความรู้วิชาเนี่ยใส่เข้าไปในจิตของเรานี่อวิชชาจะดับไปมีความรู้ข้อนี้แล้วมันก็ไม่ยึดถืออุปทานก็ดับไปจะมาเพลิดเพลินยินดีพอใจก็ไม่แล้วตัณหาก็ดับไปสิ่งเหล่านี้ดับไปตรงไหนความทุกข์ก็ออกไปจากจิตของเราตรงนั้นทุกข์ก็อยู่กับมันไปแต่เป็นคนละตัวกับเราความเป็นตัวตนของเราเนี่ยจะลดลงที่คนเรามันทุกข์มากเพราะตัวมันใหญ่มากยึดถือมากตัวใหญ่มากความเป็นตัวตนมากพอกำจัดความยึดถือความเป็นตัวตนลดลงนะความเป็นตัวตนลดลงทุกข์ลดลงทุกข์ลดลงลดลงไปเรื่อยๆจนหมดเนี่ยหมดสิ้นเชิงทุกฝังเมื่อกินิพานเย็นและระหว่างทางก็มีความสุขด้วยสุขที่เหนือกว่าสุขเวทนาทุกขเวทนาเนี่ยคือเราแสวงหาเนี่ยเราแสวงหาสุขเวทนาใช่ไหมหลีกหนีทุกขเวทนาแต่มันคือทุกข์เหมือนกันเพราะมันไม่เที่ยงเหมือนกันเป็นอนัตตาเหมือนกันแต่ความสุขที่เราจะได้รับจากการที่เราเดินตามทางแล้วมีนิพพานเป็นที่สุดจบจะเป็นสุขที่เหนือกว่าสุขเวทนาเหนือกว่าทุกขเวทนาเหนือสุขเหนือทุกข์สุขนี้ก็เรียกว่าสุขอันเกษมสุขในนิพพานสุขที่เกิดจากความสงบสุขที่เกิดจากการระงับเรามีความสุขที่เหนือจากความทุกข์อย่างนี้ท่านผู้ฟังเป็นเครื่องอยู่เป็นที่อยู่เป็นที่อยู่ที่เกิดขึ้นในใจภายนอกจะมีไม่มีก็ไม่ใช่ปัญหาละจะมีก็ไม่ทุกข์ไม่ยึดติดจะไม่มีก็ไม่ทุกข์ไม่ยึดติดคือบางคนจะบอกว่างั้นคนมั่งคั่งร่ำรวยมีเยอะแยะนี่จะเป็นคนที่ไม่มีปล่อยวางไม่ได้ไม่จริงปล่อยวางได้ทำได้ถ้าปฏิบัติถูกทำถูกเพราะนั้นขอให้ท่านผู้ฟังได้มาพิจารณาให้เห็นความเป็นอนัตตาเห็นจากสิ่งต่างๆแล้วน้อมเข้าสู่ตัวเราเองจิตใจเราจะเบาลงจะสว่างสวยขึ้นจะเห็นความจริงของชีวิตจะพบความสุขก้าวพ้นทุกข์ได้อย่างแท้จริงขอให้ท่านผู้ฟังจงเป็นผู้มีปัญญาประกอบด้วยโยนิโสมนสิการมีความไม่ประมาทมีความรอบคอบพิจารณาเห็นสิ่งต่างๆตั้งอยู่ในความสุขในภายในที่ท่านได้ฟังอยู่นี้คือช่วงของจิตตวิเวกในการธรรมรับอรุณทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยท่านสามารถติดตามรับฟังได้ในระบบพอดแคสต์ในเครื่องเล่นที่มีแอปพลิเคชันหรือว่าที่โซเชียลมีเดีย Facebook Fanpage YouTube Channel หรือว่าที่เว็บไซต์ก็ได้ที่ปัญญา .org panya.org รายการนี้นำเสนอโดยมูลนิธิปัญญาภาวนาพัฒนาปัญญาเพื่อความรู้ยิ่งเพื่อความรู้พร้อมและเพื่อนิพพานดำเนินรายการโดยข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อาภิปุณโญแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้เจริญพร
1: ติดตามรับฟังรายการธรรมรับอรุณได้เป็นประจำทุกวันทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

0: เอกลักษณ์ประจำชาติไทย6อย่างที่คนไทยต้องรู้สัตว์ประจำชาติคือช้างไทยดอกไม้ประจำชาติดอกราชพฤกษ์สถาปัตยกรรมประจำชาติศาลาไทยสัตว์น้ำประจำชาติปรากัดสัตว์ในตำนานประจำชาตินาควัฒนธรรมประจำชาติการไหว้แบบไทย6เอกลักษณ์ประจำชาติสะท้อนความเป็นไทยให้โลกจำสื่อสารตัวตนของไทยให้ชัดเจนยิ่งขึ้นในระดับสากล
1: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
2: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง6นาฬิกากับทิติมาอินกล่ำค่ะนายกรัฐมนตรีเตรียมนำข้อเสนอภาคเอกชนเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีวันนี้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
3: ถ้าบริษัทเราอยากได้ใบรับรองพลังงานหมุนเวียนเพื่อต่อยอดทางธุรกิจเราต้องทำยังไงดีนะ
4: ดูอีกแล้วก็ขอเร็กใบรับรองการใช้พลังงานหมุนเวียนที่ PEA จัดหาให้สิพ่อเพื่อช่วยให้

0: มาตรฐานอย่างยั่งยืน Do it now Green Power by PEA
1: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงน้อมนำหลักธรรมอันประเสริฐกลั่นกรองเป็นหนังสือคู่มือชีวิตพร้อมภาพวาดฝีพระหัตถ์4เล่มได้แก่หลักการชาวพุทธอริยสัจจภาวนาหลักปฏิบัติเพื่อความพ้นทุกข์และแนวทางปฏิบัติธรรมนาวาวังพระราชทานเป็นธรรมทานเพื่อทำนุบำรุงส่งเสริมพระพุทธศาสนาและเป็นเครื่องชี้ทางสว่างแห่งปัญญาให้แก่ประชาชนผู้ที่สนใจสามารถดาวน์โหลดอ่านได้ที่thamanawa.net
2: แผ่นดินนี้หล่อหลอมเราด้วยความรักความเสียสละและความสามัคคี
3: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือศูนย์รวมจิตใจที่ทำให้คนไทยยืนหยัดอย่างภาคภูมิ
2: ร่วมกันทำความดีรักษาวัฒนธรรมและส่งต่อความรักนี้จากรุ่นสู่รุ่น
3: เพราะหัวใจของคนไทยรวมเป็นหนึ่งเดียวเพื่อสถาบันหลักของชาติ
4: เรารักประเทศไทย
1: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงใครทั้งปวงหมองมนก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
5: นายกรัฐมนตรีเตรียมนำข้อเสนอภาคเอกชนเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีวันนี้พร้อมเตรียมใช้พระราชกำหนดกู้เงิน400,000 ล้านบาทกระตุ้นต่อเนื่อง
6: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยถึงผลการหารือร่วมกับภาคเอกชนเมื่อวันที่15พฤษภาคมที่ผ่านมาว่าได้รวบรวมข้อเสนอในทุกรูปแบบเพื่อเตรียมนำเสนอให้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีรับทราบต่อไปส่วนกรณีที่สภาพัฒน์เปิดเผยตัวเลข GDP ไตรมาสที่1ปี2569ขยายตัวร้อยละ 2.8 ซึ่งสูงกว่าที่คาดการไว้นายกรัฐมนตรีมองว่าสะท้อนถึงรากฐานเศรษฐกิจไทยที่ยังมั่นคงและแข็งแกร่งพร้อมขอบคุณประชาชนที่ร่วมการประคับประคองเศรษฐกิจทั้งนี้รัฐบาลตั้งเป้าสร้างความมั่นคงอย่างยั่งยืนโดยเตรียมใช้เงินจากพระราชกำหนดกู้เงินจำนวน400,000 ล้านบาทเพื่อขับเคลื่อนการขยายตัวทางเศรษฐกิจและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนอย่างต่อเนื่องผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
5: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมสั่งการรถไฟแห่งประเทศไทยใช้เวลา3เดือนศึกษาความเป็นไปได้ในการลดและเลิกขบวนรถเข้ากรุงเทพมหานครชั้นในเพื่อบรรเทาปัญหาจุดตัดทางรถไฟ
7: นายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมแถลงข้อเท็จจริงกรณีอุบัติเหตุทางรถไฟบริเวณมักกะสันโดยสั่งการให้การรถไฟแห่งประเทศไทยหรือรฟท.ใช้เวลา3เดือนศึกษาความเป็นไปได้ในการลดหรือยกเลิกขบวนรถไฟที่วิ่งเข้าสู่กรุงเทพมหานครชั้นในผ่านจุดตัดทางรถไฟ27จุดโดยมีแนวคิดให้รถไฟสายตะวันออกสิ้นสุดที่สถานีลาดกระบังและสายใต้สิ้นสุดที่สถานีตลิ่งชันและเชื่อมต่อด้วยระบบขนส่งสาธารณะอื่นแทนพร้อมศึกษามาตรการเยียวยาค่าใช้จ่ายการเดินทางให้แก่ประชาชนขณะเดียวกันได้แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงรวม14คนโดยมีรองปลัดกระทรวงคมนาคมเป็นประธานเพื่อเร่งตรวจสอบสาเหตุและข้อบกพร่องด้วยความรอบคอบส่วนประเด็นใบอนุญาตพนักงานขับรถไฟนายพิพัฒน์ชี้แจงว่าปัจจุบันมีใบอนุญาตของรฟท.และใบอนุญาตตามกฎหมายของกรมการขนส่งทางรางซึ่งกรณีนี้อยู่ระหว่างขั้นตอนการจัดส่งเอกสารระหว่างหน่วยงานจึงทำให้การออกใบอนุญาตของกรมการขนส่งทางรางยังไม่แล้วเสร็จชาววิสาประทุมมารายงาน
5: ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์สั่งตั้งคณะทำงานย่อยเชิงรุก5คณะเร่งสรุปแผนงานภายในวันที่30พฤษภาคมนี้รับนโยบายรัฐมนตรีที่มุ่งแก้ปัญหาด่วน6ด้านหวังลดต้นทุนและยกระดับชีวิตเกษตรกร
8: นายกฤตชนนท์ อัยยะปัญญาโฆษกกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่านายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้สั่งการจัดตั้งคณะกรรมการและคณะทำงานย่อยเชิงรุก5ชุดเพื่อเร่งแก้ไขปัญหาด่วน6ด้านเช่นการลดต้นทุนปุ๋ยจากผลกระทบตะวันออกกลางการบริหารจัดการราคาผลไม้การแจกเอกสารสิทธิ์สปก.และการวางระบบเตือนภัยล่วงหน้า ด้านนายวินโรจน์ทรัพย์ส่งสุขปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในฐานะประธานคณะกรรมการได้กำชับให้ทุกคณะทำงานย่อยเร่งจัดทำแผนปฏิบัติงานและตัวชี้วัดเร่งด่วนส่งสรุปภายในวันที่30พฤษภาคมนี้โดยกระทรวงจะระดมทรัพยากรขับเคลื่อนมาตรการที่เห็นผลเร็วหรือควิกวินเช่นการส่งเสริมโซลาร์เซลล์การทำเกษตรแม่นยำและการใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดินรวมถึงการหาแหล่งนำเข้าปุ๋ยใหม่และการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ BCG เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตเกษตรกรอย่างยั่งยืนชวนันท์มาลีรายงาน
5: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวทิติมาอินกล่ำอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 7:00 น.ค่ะ
9: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

อรุณเสิร์ฟข่าวอุ่นๆข่าวยามเช้าเข้าถึงประชาชนทุกวันเวลา6นาฬิกาถึง7นาฬิกาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 819 891 kHz สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในส่วนภูมิภาคพร้อมหอกระจายข่าวทั่วประเทศ

0: สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะต้อนรับเข้าสู่รายการข่าวยามเช้าค่ะวันนี้เช้าวันอังคารที่19พฤษภาคม2569ขึ้น3ค่ำเดือน7ปีมะเมียคุณผู้ฟังอยู่กับดิฉันพิริยาพรวงอุบลค่ะและคุณพฤกแก้วพิบูลค่ะ
1: สวัสดีครับสวัสดีคุณพลอยครับสวัสดีครับวันนี้ช่างเทคนิคของเราเป็นพี่สายชนนิสักนะครับและก็ช่าง Facebook Live ของเรานะฮะเป็นพี่แดนอัครเดชคัมภีระนะครับถ้าทายท่านผู้ฟังครับผ่านทั้งใน FM 92.5เมกะเฮิร์ตซ์ครับและวิทยุเครือข่ายของกรมประชาสัมพันธ์ทั่วประเทศครับรวมไปถึงใน Facebook Fanpage ของข่าวยามเช้าด้วยนะครับในทุกช่องทางด้วยสวัสดีนะครับเช้านี้ครับ
0: วันนี้นะคะเพจข่าวยามเช้าขึ้นไลฟ์เรียบร้อยแล้วใครเข้ามาแล้วก็กดไลค์กดแชร์ได้เลยนะ
1: แต่มีหนึ่งอย่างที่ขึ้นก่อนเพจข่าวยามเช้านะครับ
0: อะไรคะ
1: น้ำมันครับ
0: อุ๊ยแล้วเมื่อเช้าก็คือมันเป็นไฟบังคับที่ต้องเติม
1: ท่านเหรอ
0: ไม่ทันไงไม่ทันเช้าไง
1: อ๋อใช่ คือถ้าเปลี่ยนเป็นว่าน้ำมันขึ้นตอน 6:00 นเนี่ยเรา2คนทันแน่นอน
0: ทันเพราะขึ้น 6:00 นนะ
1: เพราะผมตื่น 5:00 ตื่นมาปุ๊บน้ำมันขึ้นไปแล้วนะฮะ แล้วเมื่อคืนไม่ได้ติดตามข่าวช่วงของการประกาศน้ำมันขึ้น
0: เหมือนกัน
1: ก็นอนแล้วด้วย
0: เหมือนกันเดี๋ยวฉันมาถึงอ๋อเช้ามาอ้าวโอเคแล้วมันถึงไฟบังคับต้องเติมแล้วแหละเพราะว่าเดี๋ยวตอนเย็นไม่มีกลับบ้านไง
1: เหมือนกันเลยคือตอนนี้น้ำมันเนี่ยถ้าเกิดไม่เติมภายในวันนี้ก็น่าจะหมดแล้วเหมือนกันเพราะว่าตอนนี้คือหมดทั้ง8ขีดแล้วแล้วก็เริ่มกระพริบแล้วด้วย
0: 44.95 คุณเราจะมาถึงในจุดที่น้ำมันลิตรละ45บาท
1: สำหรับนะฮะเรื่องของน้ำมันนะครับวันนี้นะครับน้ำมันดีเซลขึ้นมา75สตางค์ต่อลิตรนะครับผมแล้วก็ส่วนน้ำมันเบนซินนะฮะขึ้นมา85สตางค์ต่อลิตรด้วยก็คือเบนซินก็จะเป็นเบนซิน E20 แก๊สโซฮอลทั้งหมดขึ้นมา85สตางค์ต่อลิตรมีผลตั้งแต่เมื่อ5:00 ที่ผ่านมาแล้วนั่นเองนะครับผม
0: ค่ะ
1: ก็ไม่ทันแล้วล่ะอย่างน้อยเนี่ยคิดในแง่ดีคุณพลอยฮะเราเติมวันนี
0: ้
1: อย่างน้อยขึ้นแค่เมื่อเช้า
0: แต่ถ้าคืนนี้ขึ้นอีก
1: เพราะว่าเมื่อตอนที่สัปดาห์ที่แล้วเนี่ยขึ้น3วันติดกันจำได้ว่าขึ้น70สตางค์แล้วขึ้นสัก50สตางค์มั้งคือขึ้น3วันติดกันเลยฉะนั้นวันนี้เนี่ยเติมก่อนเลยเผื่อพรุ่งนี้น้ำมันขึ้นนะครับผม
0: ก็คือมองในแง่ดีเนาะนะคะเช้านี้มาติดตามเรื่องของอากาศกันหน่อยนะคะ
1: กรมอุตุนิยมวิทยา
0: ใช่เมื่อวานตอนเย็นฝนตกดิฉันกลับบ้านออกจากนี่ประมาณ 6:30 น
1: เมื่อวานแซวคุณอานนท์ว่าตั้งแต่กรมอุตุประกาศว่าเข้าสู่ฤดูฝนไม่ตกเลยสักวันนะฮะ
0: แต่เมื่อวานนี้ตกแล้ว
1: ตกค่อนข้างจะหนักด้วยแต่ว่าตกช่วงประมาณสักไม่เกินชั่วโมงนึงแล้วก็หยุด
0: ไม่แต่เมื่อวานฝนตกรถไม่ติดนะดิฉันก็เตรียมใจแล้วว่าเอาละอยู่บนท้องถนน 6:30 นแล้วคนเลิกงานแล้ว
1: แล้วเปิดเทอมมันแรก
0: แน่นอนแต่ผิดคาด45นาทีถึงบ้าน
1: ใช่นะฮะฝนตกรถไม่ติดแล้วก็น่าจะเป็นอาจจะเพราะว่าน้องๆเปิดเทอมน้องๆอาจจะเลิกเรียนประมาณสักบ่าย 3-4 โมง
0: อาจจะทยอยกลับ
1: พอเราสัญจรช่วงเวลาประมาณ 6:00 นทุ่มนึงเนี่ยหลายๆคนน่าจะถึงบ้านกันแล้วด้วย
0: ใช่อาจจะเป็นไปได้นะคะวันนี้มาดูฟ้าฝนกันหน่อยค่ะกรมอุตุนิยมวิทยามีการออกประกาศเตือนนะคะมาวันนี้เนี่ยเป็นฉบับที่13แล้วค่ะสำหรับการเตือนฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยนะคะก็คือในช่วงวันนี้ถึง21พฤษภาคมประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่โดยเฉพาะด้านตะวันตกของประเทศบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกค่ะเนื่องจากตอนนี้มรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงนะคะพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยแล้วก็อ่าวไทยแล้วก็ประกอบกับตอนนี้ก็มีหย่อมความกดอากาศต่ำเนี่ยปกคลุมบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนบน ยังไงคุณผู้ฟังก็ระมัดระวังนะคะอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากแล้วฝนที่ตกสะสมบางพื้นที่อาจจะเกิดน้ำท่วมฉับพลันแล้วก็น้ำป่าไหลหลากได้นะคะยังไงต้องเฝ้าระวังกันหน่อยช่วงนี้ส่วนช่วงนี้นะคะยังไงยังมีคลื่นลมสูงถึง 2-3 เมตรเลยนะก็เดินเรือด้วยความระมัดระวังนะคะแล้วก็หลีกเลี่ยงในการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยค่ะ
1: ครับโดยเฉพาะอันดามันตอนบนนะฮะก็พื้นที่ของระนองเองแล้วก็ลงมาถึงประมาณพังงาแล้วก็ภูเก็ตนะครับคลื่นสูงประมาณ 2-3 เมตรครับส่วนอันดามันตอนล่างนะครับตั้งแต่กระบี่นะครับรวมไปถึงในฝั่งของอ่าวไทยเนี่ยคลื่นก็ประมาณ 1-2 เมตรนะครับอย่างไรก็ตามทีสำหรับอันดามันตอนบนเรือเล็กถ้าเป็นไปได้ก็อาจจะต้องงดออกจากฝั่งเพราะว่าคลื่นสูง 2-3 เมตรด้วยนะครับทีนี้ครับมาดูอีกหนึ่งเรื่องที่เกิดขึ้นเมื่อวานแต่หลายๆคนอาจจะไม่รู้สึกผมก็เหมือนกัน
0: ดิฉันก็ไม่รู้สึก
1: เพราะว่าได้มีการสอบถามว่าคนที่อยู่อาศัยในอาคารตั้งแต่ชั้น2หรือประมาณชั้น3ลงมาเนี่ยอาจจะไม่ค่อยรู้สึกแต่คนที่อยู่ชั้น4ชั้น5ชั้น6เนี่ยนะฮะ อาจจะรู้สึกเพราะว่าเป็นชั้นที่สูงขึ้นไปอาจจะได้ความสั่นไหวมากขึ้น
0: คือเมื่อวานน้อง NVT ทักมาถามว่ารู้สึกไหมว่าเวียนหัวหรือว่าตรวจไปว่ามีสั่นๆนิดๆ
1: รู้สึกแต่เช้าเลยเพราะตื่นเช้าเวียนหัว
0: ไม่ไอคนละอาการเนาะ
1: วินมากเลยนะ
0: อ๋ออันนั้นไม่ใช่เป็นดินไหวจ้า
1: อันนั้นตื่นเช้า
0: อันนั้นตื่นเช้าเนาะนอนดึกตื่นเช้าจ้าร
1: ู้สึกไหมฮะตอนที่อ๋อน้องทักมาถามว่ารู้สึกไหม
0: น้องทักมาถามว่ารู้สึกไหมแล้วก็บอกว่าไม่นะเราก็นั่งคุยเราก็คุยเพลินไง
1: นะครับแล้วก็เมื่อวานมีใน Facebook ผมมีเพื่อนที่พม่าของเขาเนี่ยคือออกจากตึกเลยนะแล้วก็มาอยู่ที่ลานจอดรถกันเลยนะครับ
0: เหมือนวันนั้นปีที่แล้วที่ประเทศไทย
1: ที่เราบอกเฮ้ยบ้านหมุนฉันแก่ไปแล้วเหรอฉันบ้านหมุนรีบวิ่งลงมามือถือลืมไว้บนชั้น2
0: ค่ะ
1: สรุปคืออันนั้นของจริงแล้วก
0: ็
1: มีโศกนาฏกรรมในประเทศไทยด้วยนะครับเมื่อวานครับกรมทรัพยากร

0: าธิการและผังเมืองค่ะเปิดบริการสายด่วน1531ในทันทีเพื่อทำหน้าที่ให้คำปรึกษาให้คำแนะนำแล้วก็แนวทางปฏิบัติในการตรวจสอบสภาพโครงสร้างอาคารแก่เจ้าของอาคารหรือว่าประชาชนทั่วไปที่ได้รับผลกระทบนะคะตรงนี้ก็สร้างความมั่นใจในเรื่องของความปลอดภัยคือบางคนแพนิคพอเกิดปุ๊บอุ๊ยอาคารตึกจะถล่มไหมยังไงสังเกตยังไงอะไรเงี้ยเขาก็เลยเปิดสายด่วนให้คำปรึกษา
1: อาจจะเพราะเรื่องนี้เพิ่งเกิดขึ้นเมื่อปีที่แล้วแล้วหลายๆคอนโดแล้วกันที่เป็นอาคารสูงส่งผลทั้งร้าวมีรอยรั่วของน้ำต่างๆก็เลยต้องเฝ้าระวังกันเป็นพิเศษนะครับเมื่อกี้เราพูดถึงไว้ว่าเมื่อวานเนี่ยแม้ว่าจะมีบรรยากาศฝนตกรถติดแต่ว่ารถไม่ติดอย่างที่คิดนะครับแล้วก็เข้าสู่เรียกว่าช่วงของการเปิดเทอมของน้องๆกันเมื่อวานน่าจะเป็นวันที่เปิดเทอมทั่วประเทศวันแรกนะครับเพราะว่าบางโรงเรียนเปิดตั้งแต่วันจันทร์ที่ผ่านมาเองจันทร์ที่แล้วนะฮ
0: ะ
1: แล้วก็พฤหัสที่แล้วนะครับแต่สำหรับเรื่องนี้ครับเรื่องของการเปิดเทอมนะฮะมันดูกันหน่อยนะครับว่ารัฐบาลมีการคุมเข้มความปลอดภัยรถรับส่งนักเรียนทั่วประเทศรับเปิดเทอมใหม่ย้ำมีการตรวจสภาพรถพัฒนาฐานข้อมูลครับและยกระดับมาตรฐานการเดินทางของเด็กและเยาวชนนะครับซึ่งเรื่องนี้ครับทางรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีครับนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนาครับเปิดเผยนะครับว่ารัฐบาลนั้นให้ความสำคัญกับการดูแลความปลอดภัยของเด็กและเยาวชนครับในการเดินทางไปกลับสถานศึกษาผ่านการบูรณาการความร่วมมือระหว่างกระทรวงศึกษาธิการกระทรวงคมนาคมและก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องครับเพื่อจะยกระดับมาตรฐานรถรับส่งนักเรียนทั่วประเทศครับสร้างความมั่นใจแก่ผู้ปกครองและลดความเสี่ยงจากอุบัติเหตุบนท้องถนนครับรองรับการเปิดภาคการศึกษาใหม่ในช่วงของเดือนพฤษภาคมนี้แหละครับซึ่งทางรองโฆษกประจำสำนักนายกก็กล่าวนะครับว่ากระทรวงคมนาคมได้มีการมอบหมายให้กรมการขนส่งทางบกนั้นเร่งดำเนินมาตรการตรวจสอบความพร้อมของรถรับส่งนักเรียนทั่วประเทศครับโดยสั่งการให้สำนักงานขนส่งประสานนะครับประสานอย่างใกล้ชิดกับสถานศึกษาในการนำรถเข้าตรวจสอบสภาพโดยเฉพาะระบบเบรกซึ่งหากพบว่าถ้าไม่ผ่านมาตรฐานนั้นจะต้องเร่งดำเนินการในการแก้ไขก่อนจะนำกลับมาใช้งานในการรับส่งน้องๆเพื่อความปลอดภัยของนักเรียนและก็ผู้ใช้รถใช้ถนนครับนอกจากนี้ครับกรมการขนส่งทางบกนั้นยังได้ร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการครับในการจัดทำฐานข้อมูลรถรับส่งนักเรียนผ่านเว็บไซต์schoolbussafety.dlt.go.th ครับเพื่อใช้ในการกำกับดูแลและพัฒนาระบบรถรับส่งนักเรียนให้มีมาตรฐานมีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้นครับรวมไปถึงครับมีการส่งเสริมการใช้ GPS ในการติดตามตำแหน่งและตรวจสอบพฤติกรรมการขับขี่ครับเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพด้านความปลอดภัยในการเดินทางครับทั้งนี้ครับยังมีการเพิ่มการอบรมผู้ขับรถและผู้ประจำรถเกี่ยวกับการดูแลความปลอดภัยของเด็กและก็นักเรียนครับตลอดจนครับศึกษาแนวทางการกำหนดป้ายทะเบียนเฉพาะสำหรับรถรับส่งนักเรียนครับเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการกำกับดูแลและสร้างจุดสังเกตว่านี่คือรถนักเรียนนะครับเพิ่มความระมัดระวังเมื่อขับขี่เข้าใกล้รถรับส่งนักเรียนเพราะว่าต้องบอกว่าบางทีเนี่ยรถที่รับส่งเนี่ยเป็นรถตู้ธรรมดาซึ่งถ้าเขาไม่ติดว่ารับส่งนักเรียน
0: เราก็ไม่รู้
1: ใช่อาจจะมีป้ายพิเศษว่านี่คือรถรับส่งนักเรียนหรือไม่ในอนาคตต้องดูกันนะครับขณะเดียวกันครับยังมีการต่อยอดโครงการนักเรียนรุ่นใหม่มีใบขับขี่ครับเพื่อปลูกฝังวินัยจราจรและจิตสำนึกด้านความปลอดภัยให้แก่เยาวชนรวมถึงการส่งเสริมการอบรมด้านความปลอดภัยเพิ่มเติมสำหรับผู้ขับขี่สาธารณะและรถบรรทุกเพื่อยกระดับความปลอดภัยทางถนนในภาพรวมครับซึ่งอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ดีที่เกิดขึ้นนะครับจริงๆใบขับขี่เนี่ยถ้าเป็นมอเตอร์ไซค์ก็คือ15ปีขึ้นไปทำได้
0: ค่ะ
1: ถ้าเป็นรถยนต์ก็ต้อง18ปีขึ้นไป
0: ใช่อ
1: ันนี้ก็ต้องมาดูว่าจะมีการขยายเกณฑ์อายุด้วยหรือไม่นะฮะจากโครงการดังกล่าวนี้นะครับ
0: แต่เรื่องของการปลูกฝังเขาเรียกว่าอะไรอ่ะให้เด็กเนี่ยมีวินัยจราจรเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญนะคือถ้าเขามีการปลูกฝังอ่ะการรับผิดชอบความจิตสำนึกในการขับขี่อะไรเงี้ยมันจะดี
1: ผมว่าเด็กไทยทุกคนมีการปลูกฝังเมื่อเราขับแล้วเจอคนปาดหน้าเราก็ปลูกฝังทันทีเลยว่าต้องอย่างไรนะฮะขับอะไรวะเนี่ย
0: บางคนเนี่ยเป็นลูกคนใจเย็นมากเลยนะคุณพีแต่พออยู่หลังพวงมาลัยเนี่ยโอ้โห
1: บางคนใช่ใจเย็นเวลาแบบทำงานค่อยๆใจเย็นนะเออไม่เป็นไรนะเดี๋ยวแก้ไปได้พออยู่หลังพวงมาลัยเท่านั้นแหละนะฮะ
0: ใคร
1: ปาดหน้าปั๊บโอ้โหอารมณ์ขึ้นทันทีจริงๆอันนี้ก็เป็นความเคยชินที่เด็กๆอาจจะเจอเวลาที่คุณพ่อคุณแม่ขับรถแล้วก็เขาพยายามนะหลายๆคนที่เป็นพ่อแม่ก็พยายามจะอดกลั้นแล้วก็จะไม่เรียกว่าไม่
0: แสดงให้
1: ไม่แสดงคำหยาบออกมา
0: ใช่
1: แต่บางทีก็เป็นการระบายอารมณ์แบบหนึ่งอย่างไรก็ตามทีครับเรื่องสำคัญเช่นทางม้าลายต้องหยุดนะอันนี้หลายๆคนก็ปลูกฝังว่าทางม้าลายต้องหยุดให้คนข้ามเสมอหรือว่าถ้าไฟส้มอันนี้คือเตรียมเบรก
0: ไม่ใช่เหยียบ
1: เตรียมเหยียบไม่ใช่เพราะว่าถ้าเกิดคันอีกฝั่งนึงมาก็รถชนได้เหมือนกันแล้วตอนนี้ต้องปลูกฝังนะฮะว่า

0: ถไฟอย่าค่อมเลนนะครับ
1: อย่าค่อมเด็ดขาดนะคะพูดถึงเรื่องของรางรถไฟนะคะมาดูเหตุรถไฟชนกับรถเมย์กันบ้างมาดูความคืบหน้าค่ะเมื่อวานนี้กระทรวงคมนาคมก็เตรียมที่จะสรุปผลการสอบสวนกรณีการเกิดอุบัติเหตุรถไฟชนรถเมย์นะคะในวันที่20พฤษภาคมนี้นะคะโดยคุณสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติค่ะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมมีการพูดถึงความคืบหน้ากรณีอุบัติเหตุรถไฟชนกับรถยนต์บอกว่าล่าสุดเนี่ยมีรายงานผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงในหลายประเด็นมาแล้วนะคะโดยเฉพาะเรื่องของใบอนุญาตขับขี่ของพนักงานขับรถไฟและผลการตรวจร่างกายจากการตรวจสอบเนี่ยพบว่าพนักงานรถไฟคนที่ขับรถเนี่ยมีใบขับขี่ของรถไฟจริงถูกต้องแต่ว่าเขายังไม่ได้ทำการยืนยันตัวตนในระบบสำหรับใบอนุญาตขับขี่ของกรมการขนส่งทางรางซึ่งอันนี้มันเป็นกฎหมายใหม่ให้บังคับใช้เมื่อวันที่27มีนาคมที่ผ่านมา
0: ใหม่มากจริง
1: ใช่
0: เพิ่ง2เดือนนี้เองบังคับใช้
1: ถูกต้องแต่ว่าตอนนี้อยู่ระหว่างการดำเนินการ120วันค่ะแล้วก็ยืนยันว่าพนักงานยังคงสามารถขับรถไฟได้ตามกฎหมายเดิ
0: ม
1: แต่กระทรวงคมนาคมและการรถไฟแห่งประเทศไทยก็จะต้องร่วมกันดำเนินการฟ้องร้องดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปในฐานะเจ้าทุกข์ค่ะนอกจากนี้มีอีกประเด็นนึง
0: ครับ
1: ที่น่าตกใจบางคนช็อกเลยผลการตรวจร่างกายหรือว่าสกินเทสเนี่ยเบื้องต้นจากโรงพยาบาลเขาพบว่าพนักงานขับรถไฟมีผลตรวจสารเสพติดเป็นบวกในทุกตัวยาที่ทำการตรวจ
0: น่ากลัวตรงว่าทุกตัวยาเนี่ยแหละ
1: ใช่โอ้ก็โหพอตรวจมาแบบอ้าวทำไมล่ะเป็นอย่างนั้นไปซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการสอบปากคำแล้วก็ดำเนินคดีทางกฎหมายโดยเจ้าหน้าที่ตำรวจนะคะแล้วก็กระทรวงคมนาคมตอนนี้ได้สั่งการให้มีการปูพรมค่ะหาสารเสพติดแล้วก็แอลกอฮอล์กับพนักงานขับรถโดยสารทุกประเภทไม่ว่าจะเป็นของรถไฟขสมกบขสก็โดนด้วยไม่มีข้อยกเว้นนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะมีการแถลงผลการสอบสวนจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอีกครั้งนึงในวันพรุ่งนี้20พฤษภาคมนะคะแล้วก็สำหรับมาตรการการแก้ไขปัญหาระยะสั้นเพื่อความปลอดภัยบริเวณจุดตัดรถไฟในเขตกรุงเทพมหานครเนี่ยคุณสิริพงษ์บอกว่าตอนนี้ก็สั่งการไปแล้วให้รถขนส่งสินค้าปรับเปลี่ยนไปเดินรถเฉพาะในเวลากลางคืนเท่านั้นคือกลางวันเนี่ยไม่ให้เข้ามาเนื่องจากรถสินค้ามีน้ำหนักมากแล้วก็ต้องใช้ระยะเวลาในการเบรกเนี่ยมากกว่ารถโดยสารทั่วไปแล้วก็ประสานขสมกจัดเจ้าหน้าที่ประจำจุดเสี่ยงต่างๆเพื่อคอยอำนวยความสะดวกค่ะส่วนเรื่องของการเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบเบื้องต้นนะคะกรณีผู้เสียชีวิตเนี่ยก็จะได้รับเงินเยียวยารายละ1ล้าน 500,000 บาทและผู้ที่ทุพพลภาพนะคะรายละ 500,000 บาทด้วยกันแล้วก็เมื่อวานนี้เขามีการประชุมกันนะคะสำหรับคณะกรรมการกองทุนอุบัติภัยของสำนักนายกด้วยนะเพื่อที่จะเป็นการอนุมัติเงินช่วยเหลือเพิ่มเติมด้วยค่ะ
0: ครับผมพูดถึงในประเด็นของการเยียวยาทั้งผู้เสียชีวิตและการเยียวยาผู้ทุพพลภาพนะครับอีกหนึ่งเรื่องก็คือทางผู้บังคับการสถาบันนิติเวชวิทยาครับพลตำรวจตรีวิรุณสุภสิงห์สิริปรีชาครับเปิดเผยความคืบหน้าในการพิสูจน์อัตลักษณ์ผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์รถไฟชนรถเมย์นะครับที่แถวๆบริเวณของอโศกนะครับว่าขณะนี้มีครอบครัวของผู้เสียหายเข้ามาแสดงตัวและเก็บตัวอย่าง DNA แล้ว7รายแบ่งเป็นชาวไทย6รายและชาวเมียนมา1รายครับส่วนอีก1รายนั้นอยู่ระหว่างการประสานเข้ามาเก็บตัวอย่างเพิ่มเติมครับทั้งนี้ครับเจ้าหน้าที่จะนำผล DNA ไปเปรียบเทียบกับข้อมูลผู้สูญหายที่แจ้งไว้กับพนักงานสอบสวนครับซึ่งสถานีตำรวจนครบาลมักกะสันนั้นยืนยันตัวผู้เสียชีวิตก่อนมีการดำเนินเอกสารทางกฎหมายคาดว่าใช้เวลาประมาณ 1-2 วันนะครับจึงจะสามารถให้ญาติเนี่ยรับร่างไปประกอบพิธีทางศาสนาได้ตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปนะครับสำหรับในช่วงเช้าของเมื่อวานนะครับเมื่อวานวันจันทร์นะครับพบชิ้นส่วนอวัยวะมนุษย์เพิ่มอีก1ชิ้นรวมเป็น4ชิ้นครับเป็นส่วนแขนและขาครับซึ่งอยู่ระหว่างการตรวจสอบว่าเป็นของร่างใดครับแต่เชื่อว่าเป็นชิ้นส่วนจากผู้เสียชีวิตทั้ง8ท่านที่เสียชีวิตไปอย่างแน่นอนนะครับและมีโอกาสน้อยมากที่จะพบผู้เสียชีวิตเพิ่มเติมครับเนื่องจากชิ้นส่วนที่พบมีขนาดเล็กครับทั้งนี้ครับสถาบันนิติเวชวิทยาโรงพยาบาลตำรวจครับมีการประชาสัมพันธ์นะครับหากสงสัยว่ามีญาติสูญหายจากเหตุการณ์ดังกล่าวติดต่อเข้ามาเก็บตัวอย่าง DNA ได้ครับโดยควรเป็นญาติสายตรงและใช้เพียงบัตรประชาชนในการแจ้งข้อมูลเนื่องจากร่างผู้เสียชีวิตนั้นถูกไฟไหม้อย่างหนักทำให้ไม่สามารถตรวจลายนิ้วมือหรือฟันได้ต้องใช้การตรวจ DNA จากเลือดและกระดูกเท่านั้นครับ
1: ค่ะแล้วก็พอเกิดเหตุการณ์ขึ้นแบบนี้นะคะหลายหน่วยงานก็ต้องถอดบทเรียนแล้วก็เตรียมความพร้อมดูแลเรื่องของความปลอดภัยบางพื้นที่เนี่ยก็ต้องทบทวนกันอย่างเมื่อวานนี้เนี่ยคุณชัชชาติสิทธิพันธ์คือต้องเรียกว่าอดีตผู้ว่าไหมเพราะว่า
0: ลาออกแล้ว
1: เนาะ อดีตผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครพูดถึงมาตรการดูแลพื้นที่ในกทมค่ะหลังเกิดเหตุการณ์รถไฟชนรถเมย์ที่บริเวณจุดตัดทางรถไฟที่อโศกดินแดงนะคะคุณชาชาติบอกตอนนี้สั่งการให้สำนักการจราจรและขนส่งกรุงเทพมหานครเนี่ยให้มีการทบทวนจุดแยกทุกจุดเลยว่ามีการทำเครื่องหมายต่างๆครบถ้วนไหมแล้วก็จะอัปเดตในช่วงเมื่อวานนี้นะคะซึ่งจุดที่เกิดเหตุเนี่ยมีความซับซ้อนมีถนนคู่ขนานมีจุดตัดไปถนนต่างๆทำให้การจราจรเนี่ยมันติดขัดแล้วก็ต้องประสานงานกับหลายภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นตำรวจการรถไฟแห่งประเทศไทยในการปรับปรุงผิวจราจรแล้วก็สัญญาณไฟจราจรค่ะซึ่งในบางจุดเนี่ยมีสัญญาณติดตั้งอยู่แล้วนะแต่ว่าคือติดตั้งแต่ว่ายังใช้งานได้ไม่เต็มรูปแบบอะสำหรับการกวดขันวินัยจราจรในกทมค่ะก็จะเน้นเรื่องของการประชาสัมพันธ์แล้วก็ขอให้ข้อเสนอแนะแก่ประชาชนเพราะการบังคับใช้กฎหมายเนี่ยเป็นเรื่องของตำรวจแล้วก็ต้องมาสรุปกันอีกทีนึงนะคะนอกจากนี้คุณชัชชาติยังพูดถึงเรื่องของข้อเสนอของท่านนายกรัฐมนตรีที่ท่านนายกบอกว่าเสนอแนวคิดจะทำอุโมงค์ลอดจุดตัดทางรถไฟคุณชาชาติบอกในอดีตเนี่ยมันมีการทำโครงการยกทางรถไฟอยู่แล้วนะที่เคยทำสำเร็จมาแล้วเนี่ยในเส้นทางวิภาวดีรังสิตนะคะก็มี2แนวทางก็คือ1ก็คือการยกรถไฟหรือการสร้างถนนลอดใต้เข้ามาแต่การสร้างถนนลอดเนี่ยคือต้องดูให้ดีนะเพราะว่ามันมีระยะความลาดเอียงของถนนเนื่องจากบริเวณดังกล่าวเนี่ยในถนนเพชรบุรีตัดใหม่เนี่ยมันมีอยู่ใกล้เคียงกันแต่ถ้าหากทำการยกรถไฟก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งค่ะที่จะต้องลองพิจารณาดูนะเพราะว่าอยู่ในโครงการที่ดำเนินการแล้วซึ่งทุกอย่างก็จะต้องพิจารณาอย่างรอบคอบนะคะดูความเหมาะสมทางด้านวิศวกรรมด้วย
0: ถูกต้องนะครับก็ประเด็นรถไฟยังต้องติดตามกันในสัปดาห์นี้นะครับอีกหนึ่งเรื่องที่มีการติดตามกันในวันนี้เลยนะฮะก็คือวันนี้วันที่19วันอังคารนั้นเป็นวันที่จะมีการประชุมคณะรัฐมนตรีนะครับซึ่งก็น่าจะมีในหลายเรื่องที่เข้าสู่ครม.ในวันนี้ครับอีกหนึ่งเรื่องนั่นคือเรื่องที่เกี่ยวกับโครงการต่างๆนะครับโดยครับเรื่องนี้ครับทางรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีครับนายพระดอนปริศนานันทกุลครับกล่าวถึงกรณีที่ศาลรัฐธรรมนูญครับมีมติรับคำร้องของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจำนวน133คนครับวินิจฉัยเกี่ยวกับการออกพระราชกำหนดกู้เงิน400,000,000,000 บาทจะมีผลกับการดำเนินการของรัฐบาลหรือไม่ครับเรื่องนี้ครับศาลบอกว่ารับคำร้องและจะไปพิจารณาครับโดยให้กระทรวงการคลังชี้แจงภายใน7วันแต่ไม่ได้สั่งให้หยุดไว้ก่อนดังนั้นครับขั้นตอนใดๆก็ตามทีที่อยู่ในกระบวนการการกู้เงินหรือคณะกรรมการต่างๆก็ยังสามารถดำเนินการได้ต่อไปนะครับส่วนมีความเป็นไปได้หรือไม่ที่รัฐบาลนั้นจะพิจารณาชะลอการดำเนินการไว้ก่อนแม้ศาลนั้นจะไม่ได้มีคำสั่งซึ่งเรื่องนี้ครับรัฐมนตรีประจำสำนักนายกนะครับก็กล่าวว่าศาลไม่ได้สั่งและบอกว่าให้ไปชี้แจงเพราะเป็นอำนาจของครม.ที่จะออกพระราชกำหนดฉะนั้นรัฐบาลก็คงไปชี้แจงภายใน7วันแต่ขณะนี้ครับตนยังไม่ได้เจอกับทางรองนายกปกรณ์นินทร์ประพันธ์ครับซึ่งเป็นรองนายกฝ่ายกฎหมายครับหากเจอก็คงจะสอบถามรายละเอียดครับส่วนโครงการนะครับผมคนละครึ่ง plus ที่กำลังจะเดินหน้าลงทะเบียนอยู่นั้นจะดำเนินการต่อได้เลยหรือไม่ทางรัฐมนตรีประจำสำนักนายกก็บอกว่ารัฐบาลกำหนดไว้ว่าวันที่25พฤษภาคมก็คือวันจันทร์หน้าจะเปิดให้ลงทะเบียนฉะนั้นก็คงจะเดินหน้าต่ออย่างที่บอกว่าวันนี้เนี่ยมีการประชุมครม.และวันนี้มีเรื่องของคนละครึ่ง plus ที่จะเข้ามติครม.และจะมีการประกาศชัดเจนในวันนี้ว่าสรุปเหมือนเดิมไหมคือ25ลงทะเบียนใช้ได้คือมิถุนากรกฎาคมสิงหาคมกันยายนเดือนละ 1,000 บาทรวม 4,000 บาทวันนี้ก็น่าจะชัดเจนทั้งหมดนะครับ
1: ค่ะรอติดตามได้เลยนะคะสำหรับการแถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรีเนาะวันนี้ก็น่าจะได้ติดตามหลากหลายช่องทางของทางสวทเรานี่แหละ
0: วันนี้เป็นคุณอานนท
1: ์อ้าวคุณอานนท์ไป
0: ใ
1: ช่ก็รอแถลงกันได้ในช่วงสักประมาณ
0: บ่ายสอง
1: บ่ายสองเนาะบ่ายโมงบ่ายสองประมาณ
0: บ่ายสองครึ่งประมาณนั้น
1: แล้วก็ติดตามรายการต่างๆอย่างมุนตะวันได้เลยเราจะมาอัปเดตแล้วก็รายการอื่นๆช่วงเย็นๆเนี่ยก็น่าจะได้ติดตามกันนะคะสำหรับผลอีกเรื่องนึงที่ดิฉันรอก็คือวันหยุด
0: วันนี้เหมือนกัน
1: เข้าไหม
0: วันนี้ก็จะมีการน่าจะมีการพิจารณาวาระว่าวันที่2มิถุนายนที่เป็นวันฟันหล่อนั้นจะประกาศเป็นวันหยุดหรือไม่คุณว่าไง
1: ดิฉันว่าก็มีลุ้นนะ 50-50 แหละ
0: ผมว่าไม่หยุด
1: หรอทำไมล่ะ
0: ไม่คือเราเห็นต่างกันได้ไงเพราะว่าเราไม่ได้เป็นคนพิจารณาใช่ไหม แต่ผมว่า2มิถุนายนไม่หยุด
1: ค่ะก็ต้องมารอดู
0: คุณว่าหยุดไหมโอกาสหยุดใช่ไหม
1: มีโอกาสก็มีโอกาสเพราะมันฟันหล่ออ่ะก็มีโอกาสอยู่นะ
0: ใช่ก็มาดูกันนะเดี๋ยววันนี้น่าจะเห็นรูปร่างมากขึ้นในการประกาศของการแถลงผลการประชุมครม.ตอนนี้ 6:30 น.เดี๋ยวเราพักกันสักครู่ไปฟังตีค้องร้องข่าวกับคุณบุญมาสีมานแล้วกลับมาอยู่กันต่อกับรายการข่าวยามเช้าครับ
2: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเดียวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
3: จะรีบไปไหนสตาร์ทรถทิ้งไว้ก่อนเดี๋ยวขึ้นไปเอาของบนออฟฟิศแป๊บนึง
4: หยุดเลยสตาร์ทรถทิ้งไว้เปลืองน้ำมันนะ
3: แค่ไม่กี่นาทีเองพลังงานไม่หมดโลกมั้ง
4: คำว่าแค่แป๊บเดียวของทุกคนรวมกันหมายถึงพลังงานมหาศาลที่ถูกทิ้งไปเปล่าๆเลยนะ
3: จริงด้วยนึกว่าเรื่องเล็กแต่มันเรื่องใหญ่กว่าที่คิดอีกนะเนี่ย
5: ร่วมกันประหยัดพลังงานเพื่อประเทศชาติและโลกของเรา
6: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
7: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
6: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
7: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
6: ต้องเริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะพัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืนตีของร้องข่าวบอกกล่าวเล่าสารเข้าถึงชาวบ้านโดยกระทรวงมหาดไทยและกรมประชาสัมพันธ์
8: สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนที่เคารพรักทั้งหลายทุกท่านกับตีข้องร้องข่าวกับผมบุญมาศรีหมาดเช่นเคยครับข่าวแรกนั้นนายกรัฐมนตรีหารือเอกอัครราชทูตบังกลาเทศประจำประเทศไทยเพื่อกระชับความร่วมมือรอบด้านพร้อมผลักดันให้ไทยเป็นสะพานเชื่อมอาเซียนบิมสเทคสร้างโอกาสและเสถียรภาพของภูมิภาคครับพี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่18พฤษภาคม2569นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยให้การต้อนรับนายไฟยาสมูรชิดกาซีเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศประจำประเทศไทยในฐานะที่เข้าเยี่ยมคารวะในโอกาสที่พ้นจากหน้าที่พร้อมหารือในประเด็นความสัมพันธ์และความร่วมมือที่สำคัญซึ่งทั้งสองฝ่ายก็เห็นพ้องเริ่มต้นเจรจาข้อตกลงการค้าเสรีหรือ FTA เพื่อส่งเสริมการค้าการลงทุนและเพิ่มโอกาสทางเศรษฐกิจระหว่างกันครับพร้อมทั้งเป็นการส่งเสริมความเชื่อมโยงด้านการขนส่งระหว่างท่าเรือระนองไปยังท่าเรือจิตตะกองรวมถึงการเปิดเส้นทางบินตรงระหว่างเชียงใหม่ไปเมืองจิตตะกองเพื่ออำนวยความสะดวกต่อการเดินทางกันด้วยและนอกจากนี้ยังเห็นพ้องขยายความร่วมมือด้านความมั่นคงทางอาหารโดยเฉพาะการเกษตรและสาธารณสุขและการต่อต้านอาชญากรรมออนไลน์โดยนายกรัฐมนตรีก็ยืนยันว่าการสนับสนุนการดำรงตำแหน่งประธานบิมสเทคของบังกลาเทศในช่วงปี2568ถึง2570และก็พร้อมทำงานกับสมาชิกทุกประเทศเพื่อขับเคลื่อนเป้าหมายร่วมกันพร้อมชูบทบาทประเทศไทยในฐานะสะพานเชื่อมระหว่างอาเซียนบิมสเทคเพื่อที่จะเสริมสร้างความเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจการคมนาคมห่วงโซ่อุปทานและความมั่นคงของภูมิภาคในระยะยาวด้วยครับพี่น้องไปกันที่เรื่องของการเตรียมประชุมเชิงปฏิบัติการผู้ว่าราชการจังหวัดกันหน่อยครับนายกรัฐมนตรีได้เตรียมประชุมเชิงปฏิบัติการหรือภาษาอังกฤษเรียกว่าเวิร์กช็อปผู้ว่าราชการจังหวัดและผู้บังคับการตำรวจทั่วประเทศในวันที่21พฤษภาคมนี้เพื่อเร่งขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านความมั่นคงตามนโยบายของรัฐบาลครับพี่น้องครับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเตรียมเป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการหรือเวิร์กช็อปการขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านความมั่นคงตามนโยบายรัฐบาลในวันที่21พฤษภาคมนี้ที่ทำเนียบรัฐบาลโดยมีผู้ว่าราชการจังหวัด76จังหวัดทั่วประเทศผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัด และหน่วยงานความมั่นคงที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้โดยนายกรัฐมนตรีก็จะมอบโอวาทการขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านความมั่นคงตามนโยบายของรัฐบาลรวมทั้งจะมีการแบ่งกลุ่มการประชุมเชิงปฏิบัติการหรือเวิร์กช็อปรับฟังข้อคิดเห็นข้อเสนอแนะเพื่อกำหนดแนวทางขับเคลื่อนการดำเนินงานซึ่งจะมีการแบ่งกลุ่มและสรุปผลการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเสนอต่อนายกรัฐมนตรีด้วยครับพี่น้องไปกันที่ความคืบหน้าเกี่ยวกับเรื่องของอุบัติเหตุรถไฟชนกับรถเมล์ล่าสุดนั้นทางกระทรวงคมนาคมเขาเตรียมสรุปผลการสอบสวนกรณีการเกิดอุบัติเหตุรถไฟชนกับรถเมล์ในวันที่20พฤษภาคมนี้แล้วเข้มว่าให้สั่งรถขนส่งสินค้าวิ่งเฉพาะกลางคืนและต้องตรวจหาสารเสพติดพนักงานขับรถสาธารณะทุกประเภทด้วยนะครับพี่น้องที่รักทั้งหลายนายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมได้เปิดเผยความคืบหน้าการณีอุบัติเหตุรถไฟชนกับรถยนต์รถเมว่าล่าสุดนั้นก็มีรายงานผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงในหลายประเด็นเลยทีเดียวโดยจากการตรวจสอบก็พบเลยครับว่าพนักงานขับรถไฟรายดังกล่าวมีใบขับขี่ของรถไฟถูกต้องแล้วแต่ยังไม่ได้ทำการยืนยันตัวตนในระบบสำหรับใบอนุญาตขับขี่ของกรมการขนส่งทางรางเท่านั้นเองซึ่งเป็นกฎหมายใหม่ที่มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่27มีนาคมที่ผ่านมาและอยู่ในระยะเวลาดำเนินการ120วันและทั้งนี้ทั้งนั้นก็ยืนยันแล้วครับว่าพนักงานยังคงสามารถรถไฟได้ตามกฎหมายเดิมแต่ว่าทางกระทรวงคมนาคมและการรถไฟแห่งประเทศไทยหรือรฟท.จะต้องร่วมกันดำเนินการฟ้องร้องดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปในฐานะเจ้าทุกข์ซึ่งในขณะนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจก็อยู่ระหว่างการสอบปากคำและดำเนินการทางคดีกับพนักงานขับรถไฟคันดังกล่าวด้วยครับและทั้งนี้ทั้งนั้นกระทรวงคมนาคมก็ได้สั่งการให้มีการปูพรมบังคับตรวจสารเสพติดและแอลกอฮอล์กับพนักงานขับรถโดยสารสาธารณะทุกประเภทเลยทีเดียวทั้งรฟท.การรถไฟแห่งประเทศไทยขสมก.องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพและบขส.บริษัทขนส่งจำกัดกันด้วยครับโดยไม่มีข้อยกเว้นใดๆทั้งสิ้นและทั้งนี้ทั้งนั้นจะมีการแถลงผลการสอบสวนจากเหตุที่เกิดขึ้นอีกครั้งในวันที่20พฤษภาคม2569นี่นะครับพี่น้องต่อเนื่องในเรื่องของอุบัติเหตุรถไฟชนกับรถเมล์รัฐบาลก็ออกมาย้ำแล้วครับว่าให้ดูแลรักษาผู้บาดเจ็บรถไฟชนกับรถเมล์ใช้สิทธิ์เจ็บป่วยฉุกเฉินวิกฤตมีสิทธิ์ทุกที่หรือยูเซฟรักษาโรงพยาบาลทุกแห่งไม่เสียค่าใช้จ่ายพร้อมประสานให้ได้รับการรักษาอย่างต่อเนื่องหรือจนกว่าจะพ้นวิกฤตครับพี่น้องที่รักทั้งหลายนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้ออกมาเปิดเผยว่าจากเหตุการณ์ที่รถไฟไปชนกับรถโดยสารประจำทางขสมก.สาย206บริเวณถนนอโศกดินแดงก็ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตและผู้ได้รับบาดเจ็บหลายรายนั้นทางรัฐบาลก็ย้ำบอกว่าพร้อมดูแลรักษาผู้บาดเจ็บอย่างเต็มที่ขออย่ากังวลเรื่องสิทธิ์ในการรักษาสำหรับผู้บาดเจ็บก็สามารถใช้สิทธิ์ยูเซฟคือเจ็บป่วยฉุกเฉินวิกฤตมีสิทธิ์ทุกที่นี่คือยูเซฟครับตามนโยบายของภาครัฐบาลที่คุ้มครองเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลที่ใกล้ที่สุดได้ทุกแห่งทั่วประเทศไทยได้ครับโดยไม่ต้องสำรองจ่ายและไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นภายในระยะเวลา72ชั่วโมงแรกหรือจนกว่าจะพ้นวิกฤตนั่นเองครับพี่น้องไปตามกันในประเด็นเรื่องของเศรษฐกิจกันบ้างบอกว่าเศรษฐกิจไตรมาสแรกขยายตัวได้ดีโดยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้ออกมาระบุเศรษฐกิจไตรมาสแรกของประเทศไทยขยายตัวได้ดีจากการลงทุนของเอกชนเป็นหลักสูงสุดเลยทีเดียวในรอบ11ปีครับพี่น้องที่รักทั้งหลายนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้ออกมาเปิดเผยว่าจากการที่สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติหรือสภาพัฒน์ได้เปิดเผยภาพรวมเศรษฐกิจไทยในไตรมาสที่1ของปีนี้คือปี2569ขยายตัวร้อยละ 2.8 ซึ่งดีกว่าที่คาดการไว้ที่ร้อยละ 2.3 และก็โตอย่างต่อเนื่องจากไตรมาสก่อนหน้านี้ที่ร้อยละ 2.5 นั้นอันนี้เป็นผลมาจากการลงทุนรวมที่ขยายตัวร้อยละ10โดยเฉพาะอย่างยิ่งการลงทุนในภาคเอกชนที่พุ่งสูงถึงร้อยละ 10.1เป็นเลข2หลักครั้งแรกในรอบ11ปีเลยทีเดียวครับจากผลพวงการปลดล็อกข้อจำกัดของ BOI พร้อมประเมินแล้วครับว่าหนี้สาธารณะในปีนี้จะอยู่ที่ร้อยละ68แต่ว่าอย่างไรก็ตามเศรษฐกิจที่ขยายตัวยังไม่สะท้อนผลกระทบจากสงครามเนื่องจากมีการตรึงราคาดีเซลไว้ไม่เกิน30บาทต่อลิตรครับแต่ว่าในระยะข้างหน้านั้นประเทศไทยกำลังเผชิญกับวิกฤตหนักจากเงินเฟ้อเดือนเมษายนที่พุ่งร้อยละ 2.9 และต้นทุนอาหารแพงขึ้นเกือบร้อยละ10และหากไม่เร่งพยุงเศรษฐกิจตัวเลขหนี้สาธารณะอาจจะขยับขึ้นไปถึงร้อยละ69ในปี2571ถึง2572ครับและพร้อมกับมีความเสี่ยงที่จะทะลุเพดานร้อยละ70ได้ในอนาคตกันด้วยวิกฤตในครั้งนี้จึงไม่เหมือนกับในอดีตแล้วครับที่สะท้อนผ่านตัวเลขของ GDP ทางรัฐบาลเองจึงจำเป็นจะต้องใช้นโยบายการคลังเข้ามาช่วยแก้วิกฤตค่าครองชีพโดยเตรียมนำเสนอโครงการที่ชื่อว่าไทยช่วยไทย Plus พร้อมกับรายละเอียดการกู้เงินวงเงิน 200,000 ล้านบาทจากพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤตด้านพลังงานและสร้างการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีในวันที่19พฤษภาคม2569เพื่อกระตุ้นการใช้จ่ายลดภาระค่าครองชีพให้กับพี่น้องประชาชนและช่วยพยุงเศรษฐกิจกันด้วยครับพี่น้องและไปกันที่เรื่องของการแก้ปัญหากรณีเที่ยวบินมันยกเลิกจากวิกฤตตะวันออกกลางกันหน่อยว่ายังไงโดยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนางสาวสุภมาศอิสระภักดีได้นำทางสคบสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคและกปท.กปท.คืออะไรครับคือสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยพร้อม11หน่วยงานลุยไปแก้ปัญหาในกรณีเที่ยวบินยกเลิกจากวิกฤตตะวันออกกลางบังคับสายการบินบอกว่าให้คืนเงินผู้โดยสารตามกำหนดพร้อมเตรียมฟ้องคดีแทนหากไม่ได้รับเงินคืนครับพี่น้องที่รักทั้งหลายนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือตัวย่อสคบได้มอบหมายให้นางสาวพัชรินทร์ซัมสิริพงษ์เลขานุการรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้แถลงผลความคืบหน้าการคุ้มครองสิทธิผู้โดยสารกรณีสายการบินทยอยยกเลิกเที่ยวบินจากสถานการณ์สงครามตะวันออกกลางที่ทำให้ราคาน้ำมัน7A1 พุ่งกว่า3เท่าโดยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้นำทางสคบไปผนึกกำลังกับสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยหรือตัวย่อกพท.นี่แหละและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวม11หน่วยงานด้วยกันเพื่อบังคับให้สายการบินคืนเงินผู้โดยสารตามกรอบเวลาชัดเจนเงินสด14วันบัตรเครดิตก็15วันแหละครับตัวแทนจำหน่าย60วันพร้อมเตรียมฟ้องคดีแทนผู้บริโภคทุกรายหากไม่ได้รับเงินคืนตามกำหนดกันด้วยและนอกจากนี้เลขานุการรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้เปิดเผยว่าทางรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดตั้งแต่ปลายเดือนเมษายน2569และสั่งการให้ทางสคบบูรณาการประชุมร่วมกับสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยและหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องจนได้ข้อสรุปครบทุกประเด็นแล้วและก็เป็นไปตามมาตรการที่รัฐบาลกำหนดโดยนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีก็ให้ความสำคัญในการคุ้มครองสิทธิ์ของผู้บริโภคในทุกมิติพร้อมกับย้ำอีกว่าทางรัฐบาลจะไม่ทิ้งผู้โดยสารคนไทยให้แบกภาระจากวิกฤตดังกล่าวครับและนอกจากนี้รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรียังฝากย้ำอีกว่าสายการบินยกเลิกเที่ยวบินได้แต่ยกเลิกความรับผิดชอบไม่ได้โดยเด็ดขาดครับหากซื้อตั๋วแล้วถูกยกเลิกต้องได้เงินคืนครบถ้วนตามกรอบเวลาใครมีค่าเสียหายต่อเนื่องสคบก็พร้อมรับไปดูแลจนจบ และหากผู้โดยสารที่ไม่ได้รับเงินคืนตามกรอบเวลาก็ร้องทุกข์ได้ที่สายด่วนสคบเขาละหมายเลข1166 1166หรือจะเป็นแอปพลิเคชันก็ที่ OCPB Connect เว็บไซต์ก็ที่ www.ocpb.go.th หรือศูนย์ดำรงธรรมครับพี่น้องไปกันที่เรื่องของขบวนการประวิงเวลาและกักตุนน้ำมันโดยกระทรวงยุติธรรมได้แถลงผลขบวนการประวิงเวลาและกักตุนน้ำมันในช่วงวิกฤตตะวันออกกลางเร่งดำเนินคดีกับผู้กระทำผิดอย่างเด็ดขาดและครับพี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่18พฤษภาคม2569พลตำรวจโทรุฑพลนวรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมได้เป็นประธานแถลงผลการตรวจสอบและดำเนินคดีกับผู้ค้าน้ำมันที่กักตุนน้ำมันและฉวยโอกาสเก่งกำไรจนส่งผลให้เกิดภาวะขาดแคลนน้ำมันในช่วงเดือนมีนาคมที่ผ่านมาจากการตรวจสอบก็พบความผิดปกติในการกระจายน้ำมันเลยครับโดยมีการประวิงเวลาขนส่งทั้งทางเรือและรถบรรทุกกันด้วยรวมไปถึงบางกรณีไม่ระบุจุดหมายปลายทางอย่างชัดเจนครับสำหรับคลังน้ำมันมาตรา7จำนวน30คลังทั่วประเทศไทยก็พบแล้วครับว่าในช่วงวันที่21ถึง25มีนาคม2569ที่ผ่านมาซึ่งเป็นช่วงที่มีความต้องการใช้น้ำมันสูงหลายครั้งมีการจ่ายน้ำมันที่ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยทั้งที่ปริมาณน้ำมันในระบบนั้นยังเพียงพออยู่แต่ว่ากลับมีการชะลอการปล่อยน้ำมันออกมาจำหน่ายจนส่งผลให้เกิดวิกฤตขาดแคลนน้ำมันในหลายพื้นที่ในช่วงนั้นแล้วในขณะนี้กรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI ก็รับดำเนินการแล้วรวม4คดีอันได้แก่คดีกักตุนน้ำมันในจังหวัดสุราษฎร์ธานีคดีปลอมปนน้ำมันในจังหวัดอ่างทองกรณีการขนส่งน้ำมันทางเรือจากภาคตะวันออกไปยังภาคใต้พบเรือจำนวน99เที่ยวครับที่พบความผิดปกติและจากการลงพื้นที่ตรวจสอบร่วมกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติใน7จุดก็พบพฤติการที่เป็นการประวิงการจำหน่ายน้ำมันเชื้อเพลิงจึงได้เร่งดำเนินคดีกับผู้กระทำผิดในลำดับต่อไปครับพี่น้องและเรื่องของการกักตุนน้ำมันทางด้านกระทรวงพลังงานก็บอกว่าเอาผิดผู้ค้าน้ำมันที่กักตุนเก่งกำไรในช่วงวิกฤตแจ้งความดำเนินคดีอาญาขั้นเด็ดขาดกันเลยทีเดียวโดยสั่งกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงระงับการจ่ายเงินอุดหนุนครับพี่น้องที่รักทั้งหลายนายเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานได้ออกมาระบุว่าทางกระทรวงพลังงานร่วมกับ DSI และสำนักงานตำรวจแห่งชาติสรุปผลตรวจสอบปัญหากักตุนน้ำมันช่วงวิกฤตตะวันออกกลางก็พบผู้ค้าบางรายฉวยโอกาสเก่งกำไรจากเงินชดเชยกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงแทนการลดราคาช่วยประชาชนหน้าสถานีบริการแล้วนอกจากนี้ยังพบเป็นการฝ่าฝืนกฎหมายขนส่งน้ำมันกว่า800เที่ยวทั้งทางบกทางเรือจากการขยายผลของทีมสุดซอยนี่แหละครับของกระทรวงพลังงานในคดีที่อ่างทองและที่สุราษฎร์ธานีก็พบความเชื่อมโยงถึงกลุ่มตัวการหรือนอมินีเบื้องหลังมีกระแสเงินสดหมุนเวียนเข้าออกผิดปกติถึง 3,000 ล้านบาทด้วยกันทางกระทรวงพลังงานในฐานะผู้เสียหายก็ได้เข้าแจ้งความเพื่อดำเนินคดีอาญาขั้นเด็ดขาดกันแล้วโดยเฉพาะกับผู้ค้ามาตราจิตพร้อมได้สั่งการให้กองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงระงับการจ่ายเงินอุดหนุนแก่กลุ่มผู้ต้องหาและก็เตรียมฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายเพื่อดึงเงินชดเชยที่จ่ายไปแล้วคืนสู่รัฐอย่างเข้มงวดกันต่อไปก็เพื่อปกป้องผลประโยชน์ของประชาชนต่อไปนั่นเองครับพี่น้องและไปกันที่ประเด็นเรื่องการบริหารจัดการข้าวโดยใช้ข้อมูลดาวเทียมคาดการผลผลิตแบบเรียลไทม์นำร่องที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยากันก่อนโดยเป็นการร่วมมือร่วมแรงร่วมใจกันหลายกระทรวงไม่ว่าจะเป็นกระทรวงพาณิชย์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์และกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออว.เพื่อพัฒนาแดชบอร์ดเหล่านี้แหละครับพี่น้อง

่อมโยงข้อมูลหรือ Big Data ข้าวนำร่องในจังหวัดพระนครศรีอยุธยานี่แหละครับผ่านการใช้ข้อมูลจากดาวเทียมของสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศหรือ JISDAเพื่อคาดการผลผลิตแบบเรียลไทม์โดยเมื่อวันที่12พฤษภาคม2569ที่ผ่านมาสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้าได้ร่วมกับสำนักงานพาณิชย์จังหวัดพระนครศรีอยุธยาลงพื้นที่ที่อำเภอภาชีและอำเภออุทัยเพื่อติดตามการพัฒนาระบบดังกล่าวโดยพบนะครับว่าข้อมูลดาวเทียมสามารถประเมินช่วงเพาะปลูกและแนวโน้มผลผลิตได้ใกล้เคียงสถานการณ์จริงซึ่งต้องพัฒนาระบบความแม่นยำและทั้งนี้ทั้งนั้นทางกระทรวงพาณิชย์ก็ตั้งเป้าว่ายกระดับระบบให้ใช้งานได้จริงภายใน2เดือนนี่แหละครับพี่น้องและไปกันที่เรื่องของการที่รัฐบาลได้เดินหน้ายกระดับทุเรียนไทยชูมาตรฐาน4มาตรต่างความเชื่อมั่นผู้บริโภคดันรายได้ส่งออกทะลุ 1.5 แสนล้านบาทครับพี่น้องที่รักทั้งหลายร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีออกมาเปิดเผยนะครับว่าทางรัฐบาลโดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้เดินหน้าเร่งยกระดับมาตรฐานทุเรียนไทยอย่างเข้มข้นเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้ผู้บริโภคทั้งในและต่างประเทศพร้อมรักษาความเป็นผู้นำตลาดทุเรียนโลกภายใต้นโยบาย4ไม่4ไม่คืออะไรกันบ้างมาฟังครับ4ไม่นั่นก็คือ 1. ไม่อ่อน 2. ไม่นอน 3. ไม่สวมสิทธิ์และ 4. ไม่มีสารตกค้างครับก็เพื่อสร้างความเชื่อมั่นต่อผู้บริโภคทั่วโลกแล้วครับแล้วทั้งนี้ทั้งนั้นทางกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้บูรณาการทำงานร่วมกับหลายหน่วยงานเลยทีเดียวเพื่อเร่งตรวจสอบคุณภาพตั้งแต่ต้นทางจนถึงปลายทางแล้วอำนวยความสะดวกด้านโลจิสติกส์และการส่งออกตลอด24ชั่วโมงพร้อมทั้งได้มีการตั้งเป้าหมายว่าจะผลักดันการส่งออกทุเรียนไทยในปี2569ให้มันมีมูลค่ารวมกว่า 150,000 ล้านบาทเลยแหละครับโดยเชื่อมั่นเลยครับว่าคุณภาพและความเชื่อมั่นจะเป็นหัวใจสำคัญในการรักษาตลาดเดิมและขยายตลาดใหม่สร้างรายได้ให้เกษตรกรไทยอย่างยั่งยืนพร้อมได้ตอกย้ำภาพลักษณ์อีกว่าทุเรียนไทยคุณภาพในเวทีโลกต่อไปครับพี่น้องและไปที่การเตือนเรื่องของฝนฟ้าอากาศก็ไปที่กรมไหนกันดีนี่ไงกรมอุตุนิยมวิทยาโดยกรมอุตุนิยมวิทยาได้ออกมาเตือนพี่น้องประชาชนที่รักทั้งหลายของผมบอกว่าให้รับมือฝนตกหนักทั่วประเทศไทยโดยเฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลันและคลื่นลมแรงในช่วงวันที่19ถึง22พฤษภาคมนี่แหละครับพี่น้องที่รักทั้งหลายส่งท้ายตีคองร้องข่าววันนี้กับข่าวกรมอุตุนิยมวิทยาได้ออกมาเตือนพี่น้องประชาชนให้รับมือฝนตกหนักทั่วประเทศไทยในช่วงวันที่19ถึง22พฤษภาคมนี้ครับโดยนายณัฐวุฒิแดนดีรองอธิบดีและโฆษกกรมอุตุนิยมวิทยาได้กล่าวว่าในช่วงนี้ประเทศไทยมีสภาพอากาศที่มันแปรปรวนโดยทางกรมอุตุนิยมวิทยาขอแจ้งเตือนประชาชนในหลายพื้นที่ทั่วประเทศไทยแล้วครับบอกว่าให้เตรียมพร้อมพร้อมอะไรพร้อมรับมือกับสภาวะฝนตกหนักและฝนตกหนักมากอย่างต่อเนื่องแล้วครับตั้งแต่วันไหนเอาจำและฟังกันให้ดีครับพี่น้องประชาชนที่รักทั้งหลายให้เตรียมพร้อมรับมือตั้งแต่วันที่19ถึงวันที่22พฤษภาคม2569ครับโดยประเทศไทยนั้นจะยังคงมีฝนตกอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะอย่างยิ่งพื้นที่ทางด้านตะวันตกซึ่งเป็นด้านรับลมมรสุมทั้งในภาคเหนือภาคกลางและภาคใต้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและภาคตะวันออกครับยังไงก็ตามแต่ก็ขอให้พี่น้องประชาชนโปรดติดตามการแจ้งเตือนสภาพอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิดกันด้วยนะครับในช่วงวันที่19ถึงวันที่22พฤษภาคม2569ครับด้วยความปรารถนาดีจากกรมอุตุนิยมวิทยาและตีคองร้องข่าวครับพี่น้องและสำหรับวันนี้ตีคองร้องข่าวแหมหมดเวลาลงอีกแล้วผมบุญมาศรีมาศก็ต้องขอลากันไปก่อนแล้วครับจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์สวัสดีครับ

0: าแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
1: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
0: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
1: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
0: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อ่ะ
1: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ

0: ช่วงสุดท้ายของข่าวยามเช้าค่ะยังอยู่กับพลอยแล้วก็พีนะคะ
1: ครับผม
0: พอนะ
1: นะฮะช่วงนี้มีหนึ่งข่าวแล้วกันที่นำเสนอท่านผู้ฟังก่อนนะฮะเพื่อเป็นข้อมูลนะครับให้ท่านตระหนักแต่ไม่ต้องตระหนกนะครับผมซึ่งเรื่องของโรคอีโบลานะฮะชื่อนี้ได้ยินมาน่าจะเกือบ20ปีแล้วเหมือนกันสำหรับอีโบลานะครับโดยนะครับเน้นย้ำก่อนว่าไทยเรายังไม่พบผู้ติดเชื้ออีโบลานะครับแต่มีการเฝ้าระวังครับโดยทางอธิบดีกรมการแพทย์นะฮะมีการพูดถึงนะฮะว่าตามที่องค์การอนามัยโลกนะครับให้พูดถึงเรื่องของการประกาศการระบาดของโรคอีโบลาในพื้นที่ของทางคองโกหรือว่าดีอาร์คองโกในทวีปแอฟริกานะครับเป็นภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุขระดับชาติครับซึ่งเรื่องนี้ครับกระทรวงสาธารณสุขมีการติดตามสถานการณ์และเฝ้าระวังตามประกาศดังกล่าวซึ่งโรคอีโบลาเป็นโรคติดเชื้อไวรัสที่มีความรุนแรงสูงติดต่อผ่านเลือดและสารคั่นหลั่งของผู้ป่วยนะครับเช่นเลือดน้ำลายอาเจียนอุจจาระหรือว่าสารคั่นหลั่งอื่นๆเป็นต้นนะครับอย่างไรก็ตามทีสรุปก่อนนะครับว่าตอนนี้นะฮะสำหรับโรคอีโบลาในไทยย้ำก่อนเลยว่ายังไม่พบผู้ติดเชื้อนะครับแต่อย่างไรก็ตามทีครับกระทรวงสาธารณสุขมีการเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่องนะครับซึ่งดูอาการกันหน่อยแล้วกันนะครับสำหรับอาการเริ่มต้นของอีโบลานะครับจะคล้ายไข้ทั่วไปคือไข้สูงอ่อนเพลียปวดเมื่อยคลื่นไส้อาเจียนบางรายอาจจะมีเลือดออกผิดปกตินะครับหากไม่ได้มีการดูแลอย่างเหมาะสมนะครับจะมีอาการรุนแรงถึงขั้นเสียชีวิตได้ย้ำว่าดูแลนะฮะมีการเฝ้าระวังแต่ว่าไม่มีการติดเชื้อในประเทศไทยนะครับ
0: ค่ะก็ต้องสังเกตอาการให้ดีนะคะบางคนคิดว่าเอ๊ะเป็นไข้หวัดเฉยๆหรือเปล่านะต้องดูอาการอื่นๆร่วมด้วยนะอย่างอ่อนเพลียปวดเมื่อยคลื่นไส้บางรายถ้ามีเลือดออกนี่มันไม่ปกติแล้วนะคุณ
1: ใช่
0: ช
1: ่วงนี้กระทรวงสาธารณสุขก็หนักนะตั้งแต่ฮันตามาแล้วมาอีโบลาอีกก็มีการเฝ้าระวังกันต่อเนื่องนะครับ
0: ใช่ค่ะต้องเฝ้าระวังกันให้ดีนะคะช่วงนี้นะคะขอบคุณคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะที่ติดตามรายการข่าวยามเช้าขอบคุณทุกๆคอมเมนต์วันนี้เราไม่ได้คุยกับคุณผู้ฟังเลยนะขอบคุณคุณเขมิกาค่ะบอกสวัสดีทีมงานข่าวยามเช้าฝนตกรินทั้งคืนที่เขาชะกันสระแก้วแล้วก็คุณช่อเอื้องสวัสดีนะคะคุณพี่รวมบอกข่าวยามเช้านะแล้วก็พี่สุนทรตีของร้องข่าวชัดเจนดีค่ะพี่ราตรีพี่สุวิทย์คุณข้าวหอมคุณวนิดาบอกสวัสดีคุณพลอยแล้วก็ทีมงานคุณพีด้วยนะคะตัวเมื่อวานนี้ที่แม่สะเรียงฝนตกชุ่มฉ่ำเย็นสบายเจ้า
1: น่าจะตกทั้งประเทศนะฮะสำหรับในวันนี้แล้วก็เมื่อวานที่ผ่านมาด้วยแล้วก็ยาวไปถึงช่วงปลายสัปดาห์นะครับ
0: ค่ะแล้วก็ขอบคุณทุกๆคอมเมนต์นะคะเห็นทุกๆคอมเมนต์เลยนะคะแต่ว่าคอมเมนต์รันเร็วมากเลยนะคะหมดเวลาของรายการข่าวยามเช้าแล้วสำหรับเช้าวันนี้ค่ะติดตามได้ทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์ค่ะวันนี้ดิฉันพิริยาพรวงอุบลค่ะ
1: ผมฤทธิ์แก้วพิบูลครับ
0: แล้วก็พร้อมกับทีมงานนะพี่สายชนนีสังนะคะแล้วก็พี่แดนอัคเดชคัมภีระลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขณะนี้เวลาเจ็ดนาฬิกา